0: หมาย
1: อ่าฮะ
0: ทำให้ประชาชนโดยทั่วไปรู้จัก
1: ค่
0: ส
1: ะ
0: ำนักงานอัยการมากแล้วก็ว่าทำผิดได้ง่าย
1: อืม
0: เพราะฉะนั้นก็พอเราไปแนะนำเผยแพร่ให้ความรู้อะไรพวกนี้
1: ค่ะ
0: เขาก็รู้จักอัยการมากขึ้น
1: อื
0: แล้วเขาก็
1: ม
0: รู้กฎหมายมากขึ้นนะครับผม
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือผ่านกิจกรรมที่เราทำถูกไหม
0: ใช
1: คะ
0: ่
1: อย่าง
0: คร
1: เ
0: ั
1: ช
0: บ
1: ่น
0: จ้ะ
1: อัยการเคลื่อนที่
0: ใช่ครับ
1: เราไปยังไงคะไปทุกเดือนหรือว่ายังไงบ้าง
0: ทางจังหวัดชัยนาทมีอัยการมีโครงการจังหวัดเคลื่อนที่
1: ค
0: ทุ
1: ่
0: ก
1: ะ
0: เดือน
1: ค
0: เร
1: ่
0: า
1: ะ
0: ก็ไปร่วมกับทางจังหวัดทุกเดือนนะครั
1: ค
0: บ
1: ่
0: ผ
1: ะ
0: มไปให้ความช่วยเหลือกับประชาชนแต่ว่าเราก็มีโครงการอบรมเผยแพร่ความรู้จัดโครงการเผยแพร่ความรู้
1: อือ
0: จัดอบรมอย่างเช่นอบรมเกี่ยวกับสิทธิ์ของผู้ติดเอดหร
1: อ
0: ือว่าอบรมหัวหน้าราชส่วนราชกา
1: ค
0: ร
1: ่
0: ส
1: ะ
0: ่วนท้องถิ่นน
1: ค
0: ะคร
1: ่
0: ับ
1: ะ
0: พวกนายกอบต.
1: อือ
0: น
1: ฮ
0: า
1: ึ
0: ยกเทศมนตรีพวกนี้ครับผม
1: ค่ะ
0: เราก็มีการจัดฝึกอบรมเผยแพร่ความรู้ด้านกฎหมาย
1: อือ
0: ให้มากขึ้นนะครับ
1: ค
0: ต
1: ่ะ
0: ามนโยบายของสำนักงานอัยการสูงสุดครับ
1: ค่ะตรงนี้เรามีช่องทางออนไลน์ไหมคะอยาก
0: ม
1: จ
0: ี
1: ะมาแนะนำอัยการคืออะไรเข้ามาตรงนี้ติดต่อดูข้อมูลได้ยังไงบ้าง
0: ครับทางออนไลน์ก็มีเว็บไซต์ของสำนักงานอัยการสูงสุดแล้วก็เว็บไซต์ของสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยนาทนะครับแล้วก็ปกติทางสำนักงานอัยการสูงสุดเขาก็จะจัดเว็บบอร์ดนะครับอัยการช่วยได้นะครับผมหรือว่าเป็นพวกร้องเรียนขอความช่วยเหลือทางเว็บบอร์ดของสำนักงานอัยการสูงสุดอยู่แล้วนะครับผม
1: ก็เรียกว่าสามารถเข้าไปดูข้อมูลได้
0: ใช่คร
1: ห
0: ั
1: ร
0: บ
1: ือ
0: ผ
1: จ
0: ม
1: ะเดินทางเข้ามาพูดคุยก็ได้
0: เดินทางเข้ามาขอความช่วยเหลือที่สำนักงานได้โดยตรงนะครั
1: ค
0: บ
1: ่ะ
0: ครับครับ
1: ในส่วนของการที่จะไปจัดกิจกรรมในแต่ละที่นี่คือจะขึ้นไว้ทางเว็บไซต์หรือ Facebook ยังไงบ้างไหมคะ
0: เราจะขึ้นทางเว็บไซต์ของสำนักงานสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดชัยนาทไว้โดยตรงครับผม
1: ค่ะ
0: ประชาชนสามารถเข้าไปดูได้นะครับ
1: ค่ะ
0: ครับผม
1: ก็คือจะมีช่องทางให้
0: ใช
1: ได
0: ่
1: ้ติ
0: ค
1: ด
0: รับ
1: ต
0: ผม
1: าม
0: ใช่ครับผม
1: ว่าจะไปตรงไหนบ้าง
0: คร
1: ท
0: ั
1: ี
0: บ
1: นี้ถ้าหากคุณผู้ชมที่เขามีเรื่องที่อยากจะให้ความช่วยเหลือแล้วจะต้องมีการจัดตั้งทนายเหมือนที่ท่านอัยการได้กล่าวไว้ตรงเนี้ยค่าใช้จ่ายมันจะเป็นยังไงคะบางคนอาจจะมองอุ้ยฉันจะต้องไปจ้างทนายต้องเสียเงินมากมายยังไงบ้าง
0: ก็ตรงนี้ก็อยากประชาสัมพันธ์ด้วยนะครับผมว่าทางอัยการคุ้มครองสิทธิ์เนี่ยเราให้ความช่วยเหลือประชาชนโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับผมครับผมแต่ก็อยากตั้งข้อสังเกตไว้อย่างการยื่นเรื่องต่อศาลนะครับมันมีค่าธรรมเนียมศาลซึ่งศาลเขาเรียกเก็บนะครับตรงนี้มันไม่ได้เป็นการเรียกเก็บจากพนักงานอัยการนะครับเป็นศาลเขาเรียกเก็บค่าธรรมเนียมศาลเขาเองซึ่งเป็นหน้าที่ของพี่น้องประชาชนที่ต้องจ่ายต่อศาลนะครับไม่ได้จ่ายต่อสำนักงานอัยการสำนักงานอัยการจะดำเนินการให้ความช่วยเหลือประชาชนทุกอย่างโดยไม่มีค่าใช้จ่ายนะครับครับแต่ส่วนเรื่องของหน่วยงานอื่นอย่างเช่นศาลเนี้ยเป็นหน้าที่ของประชาชนที่ต้องรับผิดชอบเองนะครับเราไม่ได้ให้ความช่วยเหลือตรงนั้นนะครับ
1: มีข้ออยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนที่ชมรายการอยู่นะคะบางคนอาจจะไม่ได้รู้ข้อกฎหมายและไปกระทำความผิดหรือรู้เท่าไม่ถึงการแล้วก็ไปมีส่วนเกี่ยวข้องกับการกระทำความผิดตรงนี้อยากจะฝากเตือนพี่น้องประชาชนยังไงบ้างคะ
0: ก็คือก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดดูให้รอบคอบว่ามันผิดกฎหมายหรือไม่นะครับถ้ามีข้อสงสัยต้องการความช่วยเหลือทางกฎหมายก็ให้ติดต่อมาที่พนักงานอัยการนะครับหรือโทรไปที่โดยสะดวกก็คือโทร1157นะครับว่าขอปรึกษาก่อนครับผมแล้วก็ว่ามันทำได้หรือไม่นะครับอย่าทำไปโดยที่แบบไม่ศึกษาดูให้ดีมันอาจจะผิดข้อกฎหมายได้อย่างเช่นการกดไลค์กดแชร์ทางอินเทอร์เน็ตเนี่ยกดไปโดยไม่ยังคิดนะครับถูกดำเนินคดีหลายรายแล้วมันโทษบางข้อหามันก็สูงนะครับเพราะฉะนั้นต้องก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดดูให้รอบคอบนะครับถ้ามีข้อสงสัยก็ปรึกษาพนักงานอัยการได
1: ้
0: ครับผม
1: ค่ะก็ยินดีให้คำแนะนำนะคะ
0: ใช่ครับ
1: บอกช่องทางอีกสักนิดนึงค่ะท่านค่ะช่องทางในการติดต่อเราติดต่อได้ช่องทางไหนบ้างคะ
0: ถ้าโทรสายด่วนนะครับ1157อัยการช่วยได้นะครับหรือว่าโทรมาที่สำนักงานนะครับ0564-16891นะครับผมหรือส่งจดหมายมาก็ได้นะครับผมส่งเป็นจดหมายมาขอความช่วยเหลือก็ได้เราก็ไปพิจารณาให้ความช่วยเหลือได้นะครับผม
1: ก็ ็คือมีหลากหลาย

0: ช่องทาง
1: ครับผม
0: นะคะเป็นเว็บไซต์ก็ได้นะคะเข้ามาแล้วก็โทรศัพท์มาก็ได
1: ้
0: นะคะหรือจะส่งจดหมายมาก็ได
1: ้ครับผมใช่ครับ
0: หรือถ้าอยากพบปะหน้าตาเข้ามาเลย
1: เข้ามาที่สำนักงานได้เลยนะครับเรายินดี
0: วันเสาร์ก็เปิด
1: วันเสาร์ก็เปิดครับผมครับผม
0: ก็เรียกว่าวันนี้นะคะได้มีการพูดคุยทำความเข้าใจกับพี่น้องประชาชนเนาะความจริงเรื่องของข้อกฎหมายเนี่ยมันเป็นเรื่องที่อยู่กับตัวเราเลยตั้งแต่เกิด
1: ใช่ครับ
0: นะตั้งแต่เกิดจนเสียชีวิตนะคะและที่สำคัญเรื่องของสิทธิของเราเนี่ยก็คือเป็นสิ่งที
1: ่
0: ที่เราต้องดูแลแล้วก็มีสามารถที่จะเรียกร้องสิทธิ์ของเราได้แต่ถ้าใครที่ได้รับความเดือดร้อนก็สามารถติดต่อท่านนายการได้นะคะตรงนี้
1: ครับผมครับผม
0: มีฝากทิ้งท้ายอะไรไหมคะท่าน
1: คืออยากฝากทิ้งท้ายบอกว่าการดำเนินการให้ความช่วยเหลือของพนักงานอัยการนะครับผมการช่วยเหลือประชาชนเนี่ยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายนะครับผมส่วนที่พวกค่าใช้จ่ายของหน่วยงานอื่นเนี่ยอย่างเช่นศาลในการยื่นคำร้องต่างๆเนี่ยครับผมอันนั้นคือมันเป็นเรื่องของหน่วยงานอื่นนะครับแต่ถ้าดำเนินการในสำนักงานเนี่ยเราไม่คิดค่าใช้จ่ายแล้วก็เราดำเนินเราให้เราปฏิบัติงานนะครับในวันเวลาราชการแล้วก็วันเสาร์ตั้งแต่ปิด 8:30 ถึง 16:00 นะครับ 16:30 นะครับแล้วก็พี่น้องที่อยู่ในชนบทนะครับในจังหวัดชัยนาทเนี่ยครับผมทางจังหวัดชัยนาทเขาจะจัดโครงการจังหวัดเคลื่อนที่ซึ่งทางสำนักงานอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก็เดินทางไปให้ความช่วยเหลือพี่น้องประชาชนในชนบทห่างไกลทุกครั้งร่วมกับทางจังหวัดชัยนาทนะครับผม
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็ติดต่อมาได้นี่คือการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนครอบคลุมทุกพื้นที่นะคะวันนี้ขอบพระคุณท่านอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิ์เป็นอย่างสูงเลยนะคะที่ร่วมพูดคุยกับเรานะคะขอบพระคุณค่ะคุณผู้ชมคะวันนี้หมดเวลาของรายการแล้วนะคะโอกาสหน้าจะนำเรื่องราวอะไรมานำเสนอให้กับคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามรับชมกันนะคะวันนี้ลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมพื้นที่ของตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วเป็นอีกหนึ่งพื้นที่นะคะที่ขึ้นชื่อเรื่องของการทอผ้าวันนี้จะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทอผ้าลวดลายเอกลักษณ์ของตำบลเขาชะกันที่จังหวัดสระแก้วกันค่ะจะเป็นที่ไหนนั้นตามมาค่ะ
1: ท่ามกลางความเรียบง่ายของวิถีชีวิตในชุมชนเล็กๆยังมีภูมิปัญญาอันทรงคุณค่าที่ถูกถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นผ่านปลายนิ้วของผู้คนจากเส้นได้ธรรมดาค่อยๆถักทอขึ้นเป็นผืนผ้าที่ไม่ได้มีเพียงความงดงามของลวดลายเท่านั้นแต่ยังซ่อนเรื่องราววิถีชีวิตของคนในชุมชนเอาไว้ด้วยวิสาหกิจชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์จังหวัดสระแก้วอีกหนึ่งชุมชนที่ยังคงรักษาเสน่ห์ของผ้าขาวม้าทอมือพร้อมกับการต่อยอดภูมิปัญญาท้องถิ่นให้ก้าวไปสู่แฟชั่นร่วมสมัยในยุคปัจจุบันวันนี้เราจะมาพูดคุยถึงจุดเริ่มต้นและเรื่องราวของผ้าทอที่อยู่คู่กับชุมชนแห่งนี้กันค่ะ
0: และที่เห็นอยู่ด้านหน้านี้นะคะคือผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าน่ารักน่ารักนะคะของชุมวิสาหกิจหมู่บ้านพรสวรรค์ค่ะที่ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วอยากรู้แล้วใช่ไหมคะว่ากว่าจะออกมาเป็นผลิตภัณฑ์ที่มีความสวยงามแบบนี้มีกระบวนการอย่างไรบ้างสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
0: อยากจะรู้จังเลยค่ะว่ากว่าจะออกมาเป็นชิ้นงานแต่ละชิ้นเนี่ยทำไมชาวหมู่บ้านพรสวรรค์ถึงได้มีโอกาสในการทำผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าคะ
2: ครับผมวิถีชีวิตของชุมชนบ้านพรสวรรค์ของเราเนาะส่วนมากก็จะเป็นคนอีสานย้ายถิ่นฐานมาเราไม่ใช่คนพื้นที่จังหวัดสระแก้วเราย้ายถิ่นฐานมาเราก็จะมีฝีมือที่ติดตัวมาจากรุ่นสู่รุ่นเนาะ
0: รุ่นสู่รุ่น
2: ทีนี้เราก็มามองว่าเราจะทำยังไงให้วิถีชีวิตหรือว่าชีวิตของเราดีขึ้นพูดง่ายคือหารายได้จากฝีมือที่เรามีเนี่ยทีนี้เรามองว่าเราทอผ้าเป็นเราทอผ้าเป็นทีนี้เราก็เริ่มตั้งกลุ่มเมื่อปี54ตั้งกลุ่มเล็กๆ
0: 14ปีที่แล้ว
2: ใช่ครับใช่จากกลุ่มเล็กๆรวมตัวกันโดยการสนับสนุนจากกรมการพัฒนาชุมชนได้เข้ามาว่าเราจะทำยังไงให้ผลิตภัณฑ์ของเราเนี่ยมีมูลค่ามีชื่อเสียงเราเลยปิ๊งไอเดียเราไปนำเส้นได้จากคอปกเสื้อเนี่ย
0: เสื้อโปโล
2: ใช่ครับใช่ที่เป็นเอกลักษณ์ของชุมชนเราก็คือเรานำเส้นได้จากคอปกเสื้อมันจะมีความหนาความนุ่มสีไม่ตก
0: ไม่เหมือนสีไม่เหมือนกัน
2: ใช่ใช่ครับใช
0: ่
2: หลากหลายเราได้รับการสนับสนุนจากหลายหน่วยงานที่สำคัญหลักๆก็จะเป็นจากพัฒนาการอำเภอได้นำวิทยากรจากหลายๆหน่วยงานมาช่วยฝึกแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ต่างๆปกติก็จะเป็นผ้าขาวม้าแค่ผืนเดียวต่อยอดมาก็จะเป็นเสื้อใครๆเขาก็ทำได้
0: ใช
2: ่แล้วก็สมมติเขาก็ไปซื้อจากที่อื่นได้แต่ถ้ามาชุมชนเราเนี่ยเราก็มาแปรรูปเป็นผลิตภัณฑ์ที่จับต้องได้ง่ายใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อที่จะขายง่ายเช่นพวงกุญแจเช่นหมวกเช่นกระเป๋าอย่างเงี้ยครับเพื่อที่จะทำให้สินค้าเราขายดีขึ้น
0: ก็คือมีคนมาสอน
2: ใช่ครับใช่
0: ใช้ระยะเวลาในการเรียนเพื่อจะออกมาเป็นชิ้นงานที่ทำได้เองแต่ละชิ้นนี่นานไหมคะ
2: มันบางชิ้นงานก็1วันก็ได้แล้วครับผมบางชิ้นงานก็เป็นสัปดาห์เพื่อที่จะให้แม่ๆเนี่ยฝึกใช่ครับบางงานที่ละเอียดอย่างเช่นกระเป๋าเนี่ยก็ใช้เวลานานเป็นสัปดาห์2สัปดาห์เพราะว่ามันเป็นงานละเอียดต้องเย็บต้องแปรรูปประณีตพูดง่ายๆเป็นงานประณีต
0: เล่าให้ฟังนิดนึงค่ะว่าทำไมการที่เรานำเส้นใหญ่เส้นทอออกมาทำเนี่ยเราถึงไม่ได้ใช้แบบผ้าเส้นไหมหรือว่าที่เราเป็นผ้าทอออกมาธรรมดาแต่เราใช้จากคอปกเสื้อค่ะ
2: ครับผมเริ่มแรกเราก็ใช้ใยสังเคราะห
0: ์ค่ะ
2: ถ้าใยสังเคราะห์เนี่ยถ้าเราไปนำวัตถุดิบตรงนี้มาต้นทุนมันจะสูงที่เราก็เลยเปลี่ยนลองเอาคอปกเสื้อเนี่ยมาใช้ดู1มันถูกเพราะว่ามันเป็นสิ่งที่เขาพูดง่ายๆคือโรงงานเขาทิ้ง
0: คือหมายถึงว่าผลิตล็อตออกมาแล
2: ้
0: วเยอะเกินหรือว่า
2: ไม่
0: เขา
2: เขาตัดออกไปทำแค่คอปกเสื้อแล้วมันเหลือเป็นเศษ
0: ของโรงงานอยู่แล้ว
2: ใช่ครับ
0: ค่ะ
2: เขาเหลือทีนี้เราไปซื้อต้นทุนเราถูก ูกทีเราเลยยึดตรงจุดนี้เลยว่าอ๋อเอานี้มันใช้ได้สีมันหลากหลายสีมันทน
0: ค่ะ
2: แล้วก็มันมีความนุ่ม
0: ค่ะ
2: มันมีความนุ่มในตัวของมันมันจะนุ่มกว่าเส้นใยสังเคราะห์แต่ใยสังเคราะห์เราก็ทำ
0: แปลว่าต้องมีคนมานั่งแกะคอปกเสื้อ
2: ใช่ครับเดี๋ยวจะมีกรรมวิธีทำให้ดู
0: เราจะได้เห็นใช่ไหมคะ
2: ใช่ครับใช่เดี๋ยวเราได้เห็นข้างล่างครับผมเดี๋ยวมีให้ดู
0: แล้วหลังจากกระบวนการนั้นขึ้นมาคือเราก็นำมาใช้เรารู้สึกว่ามันได้มันนุ่มมันดีกว่าอย่างแยสังเคราะห์อย่างอื่นยังไงอะคะ
2: ใช่ครับมันนุ่มมันเป็นเอกลักษณ์ของเราเลยว่าถ้ามาพรสวรรค์เนี่ยเราจะได้ผ้าขาวม้าจากคอปกเสื
0: ้อ
2: แล้วมันจะแตกต่างจากตกจากที่อื่นหนึ่งกับสีไม่ตกเพราะว่าโรงงานเขาพูดง่ายกรรมวิธีเขาทำมาดีอยู่แล้ว
0: ค่ะ
2: ความนุ่ม
0: คงทน
2: ใช่ครับเวลาเราไปซักเราไปรีดเนี่ยมันจะไม่ค่อยเสียหายพูดง่ายไม่ค่อยเสียหายไม่ค
0: ่
2: อย
0: แล้วก็เป็นเหมือนประเด็นแบบลดขยะด้วยใช
2: ่
0: ไหม
2: ใช่ครับใช่จากที่เห็นนะครับ
0: ค่ะ
2: จากเริ่มเป็นผ้าผืนก่อน
0: ผืนที่อยู่ข้างด้านหน้านะคะ
2: ด้านหน้าครับผมแล้วก็จะมาเป็นเสื้อเสื้อนี่ก็จะเป็นเบสิกใช่ต่อมาก็จะเป็นกระเป๋าก
0: ระเป๋า
2: ถ้าแม่ก็จะเย็บได้แล้วก็มาแปรรูปเป็นย่ามแล้วก็หลังๆจะมาเป็นตุ๊กตาแล้ว

0: เริ่มจับต้องได้ง่ายตุ๊กตาแล้วก็พวงกุญแจครับผม
1: ค่ะตุ๊กตาเนี่ยอันนี้ก็คือเป็นเหมือนที่ระลึกของที่ระลึกด้วยเน
0: า
1: ะ
0: ใช่ครับซื้อง่ายฝากเป็นของฝากของที่ระลึกได้
1: สั่งทำได้ไหมคะ
0: ได้ครับเราก็มีได้รับออเดอร์อยู่บ่อยๆช่วงฤดูกาลเทศกาลอะไรอย่างเงี้ยเราก็จะรับออเดอร์อย่างตัวอย่างเนี้ยจะ
1: อัน
0: นี้เราจะได้รับออเดอร์บ่อย
1: เหมือนเป็นพวงมาลัยนะคะ
0: ใช่ครับอันนี้จะเป็นพวงเป็นมาลัยกรเขาเรียกว่ามาลัยกร
1: ข้อมือ
0: ใช่ครับนี่ก็จะเป็นคนทำฝีมือดีมากคนนี้
1: ใช่ไหมคะ
0: แม่ทำเพราะว่าถ้าผ้าผืนขนาดนี้ถ้าผ้าผืนขนาดนี้มันจะมีถ้าเราขายเป็นผืนก็80บาท100แต่ถ้าเรามาแปรรูปเป็นมาลัยกรใส่แพ็คเกจเนี่ยเราสามารถขายได้250 300
1: ก็คือเป็นการ
0: ฝากได้ทุกงานด้วย
1: เพิ่มมูลค่าของสินค้าไปด้วยนะคะเราจะเห็นว่ามีผลิตภัณฑ์เยอะแยะมากมายแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยคุณผู้ชมอยากที่จะเห็นตั้งแต่กระบวนการขั้นตอนเลยดีกว่านะคะว
0: ่
1: าคืออย่างเงี้ยเราเห็นแล้วเราชอบแล้วล่ะแต่ว่าขั้นตอนตั้งแต่ออกมาเป็นผืนผ้านะคะรวมไปถึงการเอามาทำเป็นผลิตภัณฑ์เนี่ยจะมีกรรมวิธีที่น่าสนใจขนาดไหนเดี๋ยวไปติดตามเดี๋ยวพาไปดูกันเลยค่ะ
2: จากอดีตการทอผ้าถือเป็นส่วนหนึ่งของวิถีชีวิตในครัวเรือนแทบทุกบ้านจะมีกี่ทอผ้าภูมิปัญญาเหล่านี้ค่อยๆถูกพัฒนาจนกลายมาเป็นงานสร้างอาชีพสร้างรายได้และสร้างความภาคภูมิใจให้กับคนในพื้นที่ค่ะ
1: และที่เห็นอยู่ทางด้านหลังนะคะเสียงที่ได้ยินนะคะนี่คือชุมชนกลุ่มทอผ้าบ้านพรสวรรค์ค่ะเดี๋ยวเราจะมาดูภูมิปัญญานะคะในการทอผ้าการที่เราเห็นเส้นได้แต่ละเส้นออกมาเป็นผืนผ้าเขามีกระบวนการอย่างไรกันบ้างไปดูข้างในกันเลยค่ะพี่จุ๊บแจง
3: สวัสดีค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
1: ตอนนี้กำลังทอกันเลย
4: ใช่ค่ะก็อันนี้เป็นขบวนการตั้งแต่การค้นหูกนะคะค้นได้อย่างเงี้ยค่ะแล้วก็กวักค่ะไปจนถึงการทอค่ะ
1: ออกมาเป็น
4: ไปชม
1: เป็นผ้าเลย
4: ใช่
1: เมื่อกี้บอกคุณผู้ชมไว้บอกว่าเดี๋ยวจะพามาดูตั้งแต่เป็นเส้นได
4: ้ค่ะ
1: ไปจนถึงผ้าที่เป็นแบบผืนๆเลย
4: ค่ะ
1: นะคะจุดแรกคือตรงนี้แมวมาถูกที่แล้ว
4: ถูกที่เลยค่ะ
1: ให้พี่จุ๊บแจงเล่าให้ฟังดีกว่าว่าอะไรนะอะไรหูกนะคะ
4: อันนี้ค่ะถ้าเราเรียกแบบทางภาษาอีสานเนาะอันนี้เรียกฝืม
1: ฝืม
4: ไม่แน่ใจว่าสะกดถูกหรือเปล่านะคะแต่ว่าถ้าแบบเป็นภาคกลางเอาแบบให้เข้าใจกันนะคะก็คือเป็นการค้นเครือได้นะคะก็คือถ้ามองเห็นด้านหน้าตรงนู้นเนาะจากหลอดเส้นได้ค่ะแต่ละหลอดนะคะเขาก็จะมาเรียงกันนะคะแล้วแต่ค่ะว่าดีไซน์ของเขาอะค่ะช่วงนี้จะเอาสีไหนแบบไหน
1: คือเป็นการที่วางเส้นได้ขึ้นมาว่าต้องการที่จะเอาเป็นผ้าแถบสีแบบไหนลายแบบไหน
4: แบบ
1: เริ่มจากจุดนี้เลย
4: เริ่มจากจุดนี้ก็คือจะมีหลักๆอะค่ะจะมีเป็นแม่นะคะที่เขาต้องคอยยืนกำกับดูว่าได้แต่ละเส้นนะคะเขาไหลเรียงกันมาด้านนี้ดีกว่าค่ะมาดูใกล้ๆดีกว่า
1: ค่ะ
4: ค่ะนะคะก็จะมีแบบแม่ค่ะเขาจะคอยยืนดูว่าเส้นได้แต่ละเส้นนะคะเขาติดเขาขาดตรงไหนบ้างนะคะเพราะฉะนั้นนะคะต้องตาดีนิดนึง
1: อ๋อเพราะว่ากระบวนการตรงนี้จะต้องเป็นการดึงได้จากหมวน
4: จากหลักตรงนี้เน
1: า
4: ะค่ะใช่ค
1: ่
4: ะ
1: ขึ้นไปถึงตรงนั้นเลย
4: แล้วก็สีก็แล้วแต่ค่ะว่าอย่างสมมุติถ้าเราอยากได้ตัวผ้าค่ะที่ยาวเราก็อาจจะเอาตัวได้ค่ะ
1: ค่ะ
4: เรียงกันให้เต็มหลักฝืมตรงนี
1: ้แสดงว่าตรงนี้เป็นตัวกำหนดความยาวของผืนผ้าด้วย
4: ก็ด้วยค่ะด้วย
1: 1เมตร2เมตร3เมตรอะไรก็
4: ใช่
1: กันไป
4: ใช่
1: ค่ะ
4: ก็ส่วนใหญ่บางทีก็อาจจะแบบ50เมตร100เมตรเวลาที่กว่าจะได้แบบม้วนได้แต่ละม้วนทางตรงนี้ค่ะที่เขาทำเนี่ยก็คือจะเป็นเส้นทางหลักที่เอาไว้กับตัวกี่ทอผ้าก่อน
1: พอจุดนี้เริ่มเสร็จแล้วเป็นยังไงต่อคะ
4: เดี๋ยวเราพาไปดูอีกจุดนึงนะคะ
1: จุดแจ้งนะคะ
4: เชิญค่ะก็ในจุดของตรงนี้นะคะอย่างที่บอกค่ะว่าตัววัตถุดิบหลักของเราค่ะมันจะเป็นได้ปกคอเสื้อนะคะที่เราจะไปคัดสรรจากโรงงานที่เหมือนกับว่าเขาเรียกว่าบางทีมันเป็นเหลือจากโรงงานหรือว่าไม่ไอ้นี่ QC เขาแล้วนะคะตก QC เขาแล้วเขาก็จะมาดึงเส้นแบบนี้
1: เดี๋ยวให้คุณผู้ชมดูนิดนึงนี่คือตัวปกคอเสื้อ
4: ใช่ค่ะ
1: นะคะ
4: แหล่งใกล้ๆเราก็อาจจะมีที่อรัญญประเทศปราจีนนะคะอันนี้เอาแบบใกล้ๆนะคะที่เขาจะไปหาแบบตามโรงงานก็จะมีเป็นกองแต่ละสีไว้แม่ๆเขาก็จะไปเลือก
1: แล้วก็จะต้องเอาสีใกล้ๆกันเนาะขึ้นมาแบบนี้
4: ใช่ใช่ค่ะ
1: โอ้โหแล้วคุณแม่มาดูเข้าไปดูคุณแม่ใ

0: และอีกหนึ่งจุดนะคะตอนนี้เป็นผ้าแล้วนะคะคืออะไรคะพี่จุ๊บจ
1: ้าค่ะก็ในส่วนของตรงนี้นะคะที่เราเห็นเนี่ยก็แม่ๆกำลังทอผ้ายกขิดนะคะซึ่งตรงนี้ค่ะเป็นลายอัตลักษณ์ของบ้านเราก็คือบ้านพรสวรรค
0: ์
1: ถ้าไปมองใกล้ๆนะคะก็จะมีลวดลายเนาะก็คือจะมีข้างข้าวเขาชะกันซึ่งตัวนี้ค่ะจะเป็นสัญลักษณ
0: ์
1: ของที่อำเภอเขาชะกันของเราส่วนตัวผ้าขีดตรงนี้ค่ะเราต่อยอดนะคะจากภูมิปัญญาดั้งเดิมซึ่งเดิมเลยค่ะจากวิถีชุมชนเราเนาะทอทั้งผ้าขาวม้านะคะผ้ามัดหมี่ผ้าไหมแล้วเราก็อยากจะฟื้นภูมิปัญญาดั้งเดิมก็คือตัวผ้าขีดอย่างผ้าขีดที่ชุมชนเราทำอะค่ะก็คือจะเป็น
0: นี่คือเหมือนเป็นผ้านุ่ง
1: เป็นผ้านุ่งแต่ว่าตัวผืนผ้าเขาอะค่ะเขาจะยกดอกขึ้นมา
0: ค่ะโดยลายนูนขึ้นมาให้เห็นชัดเจนใช่
1: ค่ะโดยที่ใช้ไม้เหยียบอะค่ะด้านล่างเนี่ยก็คือเราจะเรียกว่าเขาเนาะก็จะทั้งหมด15เขากว่าจะได้ตัวค้างคาวค่ะ1ตัวค่อยๆไล่ไปถ้าหลงนี่ค้างคาวนี่ปีกหักเลยค้างคาวก็จะปีกหักเลยแล้วก็ถ้ารวมตัวเหยียบไปกับกลับด้วยค่ะก็จะทั้งหมด17เขาซึ่งถือว่าประสบความสำเร็จในเรื่องการฟื้นฟูภูมิปัญญาดั้งเดิมแล้วก็ความภาคภูมิใจของบ้านเราก็คือตัวลายค้างคาวเขาชะกันของเราอะค่ะก็คือเราได้จดสิทธิบัตรเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะร่วมกับทางมวลัยอลงกรณ์นะคะที่ปทุมธานีค่ะพื้นเดิมเราแล้วก็วัตถุดิบเราของเราอะค่ะหลักๆเนี่ยมันเป็นทำจากได้ปกขอเสื้ออ
0: ่
1: ะตรงนั้นเราก็ยังคงไว้นะคะเพราะว่าเรายังมีแกลูกค้าหลักซึ่งเป็นกลุ่มข้าราชการนะคะหลักแล้วก็อีกอย่างนึงเราก็อยากจะย้อนกลับเข้ามาในเรื่องของอนุรักษ
0: ์
1: ฮะเกี่ยวกับพวกแบบฝ้ายหรือสีธรรมชาตินะคะเราก็พยายามที่จะให้แม่ๆค่ะฟื้นภูมิปัญญาพวกนี้เข้ามาเราก็เลยจะมีกี่อะค่ะอยู่2ตัวซึ่งจะเป็นกี่ที่ทอจากได้ปกคอเสื้อแล้วก็กี่ที่ทอจากสีธรรมชาติสีที่ได้ก็จะหาจากในชุมชนเป็นสีจากเปลือกอะลางอย่างเงี้ยค่ะเปลือกเขาเรียกอะไรนะคะใบมะขามป้อมดอกใบแก้วอย่างเงี้ยค่ะ
0: เฉพาะชุมชนของบ้านพรสวรรค์ไหมคะหรือว่าเป็นแบบภาพรวมของสระแก้วเรา
1: อันนี้ถ้าเป็นตัวสีอะค่ะนะคะก็คือจะเป็นภาพรวมเพราะว่าพวกใบไม้หรือว่าต้นไม้พวกนี้ค่ะมันเกิดขึ้นเยอ
0: ะ
1: ในพื้นที่นี้เนาะด้วยความว่ามันอุดมสมบูรณ์ค่ะ
0: และอีกหนึ่งจุดจากตรงนี้ที่ว่าขึ้นขีดก็คือจุดที่จะเป็นลายทำผืนผ้าใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช
0: ่เดี๋ยวขออนุญาตไปดูได้ไหม
1: ได้เลยค่ะได้เลยค่ะเดี๋ยวตามมาเลยค่ะ
0: ไปค่ะ
1: โอเคค่ะอันนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งนะคะอีกหนึ่งตัวผลิตภัณฑ์เพราะว่าอย่างที่บอกว่าของเราค่ะขึ้นชื่อว่าพรสวรรค์มหัศจรรย์ผ้าพลายเพราะฉะนั้น
0: มีที่มาม
1: ันมีที่มานะคะมันมีที่มาเพราะว่านอกจากตัวผ้าของมาแล้วนะคะมันก็ยังมีทั้งผ้ามัดหมี่แล้วก็ตัวนี้เราเรียกว่าลายเกตเต่าซึ่งเป็นตัวลายดั้งเดิมของทางอีสานเราแล้วอาจจะแบบพบเห็นได้ทั่วไปตามอีสานแต่ว่าถ้าในสระแก้วค่ะก็จะเป็นเฉพาะกลุ่มเฉพาะพื้นที่รวมถึงทางบ้านพรสวรรค์เองก็จะเป็นอีกหนึ่งจุด
0: ชื่อเน้นๆเกล็ดเต่า
1: เกล็ดเต่าลองไปดูใกล้ๆว่ามันเหมือนเกล็ดเต่าไหม
0: ถ้าเป็นแบบชาวบ้านคุยทั่วไปแบบกระดองเต่านี้ไหม
1: กระดองเต่าไหม
0: อ
1: ัน
0: เดียวกันนะ
1: ก็จะคล้ายๆกันแต่ว่าถ้าเรามองว่าตรงกระดองเต่าพื้นเขาจะเป็นสี่เหลี่ยม
0: ค่ะ
1: เราก็จับจุดตรงเลยค่ะคันนี้ตรงกระดองเต่าตรงนั้นนั่นแหละค่ะมาอยู่ในลายผืนผ้าเราก็เลยเรียกว่าลายเกล็ดเต่
0: า
1: แต่ว่าเวลาเราแบบผิวสัมผัสของเขาอะค่ะมันก็จะแบบเหมือนแบบสามตะกอสี่ตะกอก็คือเขาจะมี
0: ความนูนไหม
1: มีความนู
0: น
1: น
0: ิ
1: ดๆเป็นเท็กเจอร์นิดๆแล้วก็
0: จับได
1: ้สีที่เราใช้อะค่ะตัวนี้มันก็เขาเรียกอะไรเราทำพยายามให้มันเป็นร่วมสมัยเวลาที่เราเอาไปตัดสูตรนะคะทำเป็นกระเป๋าหรือทำเป็นเน็กไทอะค่ะมันก็สามารถที่จะครอบคลุมกลุ่มลูกค้าโดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าหลักๆก็คือกลุ่มลูกค้าในเมือง
0: เราเห็นจุดที่หนึ่งจุดที่สองจุดที่สามจุดที่สี่คือมาจนสุดท้ายแล้วค่ะเรามีผ้าให้เห็นเลยไหมคะว่าผ้าที่ออกมาในแต่ละรูปแบบไม่ว่าจะเป็นผ้าขีดอย่างที่เป็นลวดลายเอกลักษณ์ของจังหวัดของพื้นผ้าบ้านพรสวรรค์กับแบบนี้มีอยู่ตรงไหนบ้าง
1: ค่ะก็เดี๋ยวตามเข้าไปดูที่สูตรทอผ้าบ้านพรสวรรค์ของเราซึ่งรวบรวมสินค้าไว้มากมายเลยค่ะ
0: ค่ะซึ่งด้านในนะคะก็จะมีโชว์ผ้าหลากหลายมากเลยนะคะเดี๋ยวเราตามเข้าไปดูกันข้างในค่ะว่าสุดท้ายแล้วผ้าบ้านพรสวรรค์ที่ออกมานะคะจะมีรูปแบบเป็นอย่างไรบ้างค่ะ
1: อ
2: และอีกหนึ่งเสน่ห์สำคัญของผ้าขาวม้าทอมือก็คือผ้าทุกผืนล้วนมีเรื่องราวของตัวเองวันนี้จะพาคุณผู้ชมมานั่งพูดคุยกับป้าสมัยหนึ่งในช่างทอผ้าของบ้านพรสวรรค์ถึงเรื่องราวเบื้องหลังผ้าหนึ่งผืนที่กำลังถูกทอขึ้นตรงหน้าของเราค่ะ
0: และตอนนี้นะคะเราอยู่กับช่างทอผ้าบ้านพรสวรรค์นะคะป้าสมัยค่ะและผ้าที่เห็นอยู่ทางด้านหลังของแมวนะคะก็คือผืนผ้าที่ถักทอออกมาด้วยฝีมือแล้วก็หัวใจของช่างทอผ้าที่นี่ป้าสมัยคะทอผ้ามาตั้งแต่อายุเท่าไหร่คะเนี่ย
3: ทอผ้ามาตั้งแต่อายุ16ปีค่ะเพราะว่าเมื่อก่อนก็ทำไร่ทำนาเนาะพอเรียนจบป.6ก็ไม่ได้เรียนหนังสือต่อก็พ่อแม่ก็พาทำไร่ทำนาพอถึงหน้าเกี่ยวข้าวเสร็จผู้หญิงก็ต้องทอผ้าแล้วผ้าผืนแรกที่แม่ทอก็คือเป็นผ้าขาวม้าค่ะเป็นผ้าขาวม้าเพราะว่าผ้าขาวม้าต้องใช้กันหลายคนในครัวเรือนเพราะว่ามีพี่ชายมีพ่อมีพี่ชาย4คนมีพ่อแล้วก็มันต้องใช้เยอะเพราะว่าเมื่อก่อนไม่ได้ซื้อเสื้อผ้าใส่กันเท่าไหร่ก็คือแค่มีฝ้ายมีได้ก็ใช้ทอทำอันเองใส่เอง
0: คือป้าสมัยเป็นคนพื้นเพของที่เขาชะกันเลยใช่ไหมคะ
3: พ่อแม่พาย้ายถิ่นฐานมาจากอุดรธานีเมื่อก่อนมันเป็นอุดรธานีปกติทุกวันนี้มันก็เป็นหนองบัวลำพูเนาะย้ายมาจากที่นู่นใช่ค่ะแล้วก็เลยมีพื้นเพว่าพ่อแม่พาทำคนอีสานก็จะทอผ้าเป็นแทบทุกคนเมื่อก่อนพ่อแม่เป็นคนชอบแล้วก็รักสิ่งที่พ่อแม่ทำไว้ก็อยากสืบสานต่อยอดให้เด็กๆรุ่นหลังให้ลูกหลานรุ่นหลังได้ดูได้เห็นค่ะ
0: ค่ะคราวนี้จากอายุ16ปีจนปัจจุบันนี้นะคะก็ยังสาวอยู่แล้วก็มีผ้าข้างหลังให้เราเห็นด้วยว่าสวยมากๆเลยผืนไหนที่อยากจะให้คุณผู้ชมได้เห็นว่าว้าวเนี่ยคือของเขาชะกันนะ
3: ผืนที่ว้าวที่สุดนะคะลายข้างเขาเป็นขิด
0: ค่ะ
3: ขิดนี่ทำยากมาก
0: ค่ะ
3: แล้วก็คุณแมวดูนะคะว่านี่เป็นเขาชะกันเล็กๆ
0: อ๋อถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวขออนุญาตพับครึ่งก่อนเลยดีกว่าน
3: ี่ค่ะเป็น
0: ลวดลายที่เห็นอยู่
3: เป็นเอกลักษณ์ของอำเภอเขาชะกันถือว่าเป็นลายผ้าบ้านพรสวรรค์แล้วเป็นลายผ้าอำเภอเขาชะกันผืนแรกก็ได
0: ้คือผืนนี้คือลวดลายแบบนี้
3: ใช่ค่ะที่เราออกแบบมากับอาจารย์มอวัยอลงกรแล้วก็ที่แรกอาจารย์ให้มาทำเป็นมัดหมี่เป็นข้างคาว
0: ค่ะ
3: แต่ว่ามันมัดหมี่ข้างขาวตัวมันไม่เสมอกันเนา
0: ะ
3: คุณแม่ดูว่ามันไม่เสมอกันมันก็เลยเป็นเ
0: ขา
3: ชะก
0: ัน
3: ใช
0: ่
3: ค่ะย
0: ัง
3: ไม่เป็นเขาชะกันเป็นรูปร่างข้าวไปเลยแต่มันไม่มีมันยังไม่ได้อ่ะ
0: ยังดูไม่ว่าย
3: ังไม่ว้าวข้างขาวนะบางคนก็ดูว่าลายหัวใจลาย
0: เมื่อกี้คุยหลังกล้องนะคะกับทีมช่างภาพเราบอกว่าเอ๊ะนี่หัวใจใช่ไหม
3: ใช่นั่นแหละคนพอคนมาลายหัวใจเขาจะทักชอบทักแบบนี
0: ้ก็เลยออกมาเป็นที่เห็นอันนี้ก็จะเหมือนกันก็คือจะเป็นครั้งคราว
3: แล้วก็เป็นแบบที่อาจารย์ออกแบบมาให้มันก็จะเป็นแบบน
0: ี
3: ้ค่ะตัวอย่างที่กราฟิกออกมาอาจารย์ว่าอยากได้แบบนี
0: ้
3: ถ้าทำออกมาอย่างนี้มันก็ไม่ได้ก็เลยนี่แหละก็ออกแบบกันมาก็เลยเป็นคิดแล้วต้องไปเสียสละเวลาไปเรียนเราถึงหนองบัวลำพูกับอาจารย์แม่ที่นู่น5วันเราก็ไปเองแล้วทางมอแล้วองค์กรก็ให้เราไปเรียนกับครูที่นู่นแล้วก็ได้หูกได้มันนี่มาต่ำกันออกมาเป็นแบบนี
0: ้ค่ะลวดลายขังข่าวใช้ระยะเวลาในการทอ
3: ยากมาก
0: นานไหมแม
3: ่นานมากค่ะ
0: ค่ะ
3: วันหนึ่งถ้าเราทอจริงๆอ่ะได้ประมาณแค่20เซนเองนะ
0: 20เซนนี่คือนับถ้าแบบนี้ค่ะก็ค
3: ื
0: ออ
3: ่
0: ะนี่10ประมาณเท่านี
3: ้ประมาณนี้ไม่กี่ตัวเองเนี่ยลายข
0: ัง
3: ข่าวจะประมาณ10กว่าตัวเองเนี่ย
0: ต่อ1วัน
3: ใช่ค่ะ
0: ทำไมถึงนานขนาดนั้น
3: เพราะว่ามันทำยากมันเป็นทั้งเขาเหยียบมันปกติฟืมมันจะมี2เขา4เขาใช่ไหมที่หนูเคยเห็นแต่อันนี้มันเป็น15เขาเหยียบบวกอีกเขาขีดเป็น17เขา
0: ก็คือตรงเท้า
3: ใช่เท้าเราเหยียบค่อยๆเรียงไปกว่าจะเสร็จแต่ละตัวละตัวเราเหยียบไปเหยียบมาอย่างนั้นแหละมันก็ใช้กำลังด้วยเหนื่อยด้วยก็ต้องใช้ความอดทนเยอะอยู
0: ่คราวนี้อะค่ะลวดลายแบบนี้ไม่ว่าจะเป็นลายค้างคาวหรืออีกลายหนึ่งที่บอกว่าขึ้นชื่อเหมือนกันนี่ด้านหลังใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะอันนี้คือลายเกล็ดเต่าค่ะ
0: เกล็ดเต่าทำไมอันนี้ถึงเรียกว่าเป็นหนึ่งในลายที่แบบ
3: อาจจะเป็นที่ปู่ย่าตายายเนาะอาจจะเป็นเรียนแบบธรรมชาติเนาะที่แม่คิดเนาะลายเกล็ดเต่าที่มันกระดองเต่าอะที่มันสานกันอะกระดองเต่าที่เป็นลายอะเขาก็เลยน่าจะคิดค้นลายแบบนั้นขึ้นมาให้มันเรียกว่าผ้าลายเกล็ดเต่า เพราะว่าเวลาเราไปสังเกตดูกระดองเต่าอ่ะมันจะเป็นลายของเขาเองใช่ไหม
1: ใช่
3: ที่แม่ก็สังเกตเอาแบบนั้นแหละแม่คิดว่านะแต่ไม่มีใครตอบได้ไงว่ามันเอามาได้ยังไงแต่แม่ก็สันนิษฐานนะว่าน่าจะเป็นแบบนั้นจริงๆ
1: ค่ะ
3: เรียนแบบธรรมชาติของคนโบราณนะคะ
1: คิดกันขึ้นมาว่าควรจะเป็นลักษณะแบบไหนในแต่ละหนึ่งลาย
3: ใช่ค่ะ
1: อันนี้กับเกร็ดเต่ากับค้างคาวอันไหนยากกว่ากัน
3: ยากคนละแบบค่ะ
1: อ
3: ันนี้ยากตอนที่เราทำเครือทำเครือแล้วต้องทำสลับเส้นขาวดำขาวดำแล้วก็มีเส้นดำคู
1: ่
3: แล้วก็ขาวดำขาวดำแล้วก็มีเส้นขาวคู่มันจะขึ้นลายสลับของมันเองเวลาเราทอแล้วก็ทอทีละสลับขาวสลับดำ
1: ค่ะ
3: มันจะยากไปคนละแบบค่ะ
1: ก็จะมีลวดลายที่ค่อนข้างที่จะ
3: ใช่ค่ะ
1: มีผืนไหนที่แม่คิดว่าโอ้โหตั้งแต่อายุ16ที่ฉันทำมาแล้วรู้สึกว่าภูมิใจมาก
3: ภูมิใจมากก็คือลายผ้าขม้านี่แหละค่ะเพราะว่าเราทำ อันนี้เป็นลาย
1: ผ้าขม้าเนาะแม่เน
3: า
1: ะ
3: ใช่แม่บอกว่านี่แหละเป็นลายนางสาวไทยแม่จะตั้งชื่อว่าลายนางสาวไทย
1: ทำไมอะคะ
3: มีนางสาวไทยเมื่อเดือนนั้นอะที่เขามาถ่ายทำที่บ้านเรามาเดินแบบมาที่บ้านเราทำให้บ้านเราเป็นอะไรเขาเรียกว่าเป็น
1: ได้เป็นที่รู้จัก
3: ได้เป็นที่รู้จักเพราะว่าเขามาเดินแบบเนี้ยเลยตรงเนี้ยเลย
1: ก็คือเดินแบบใส่ผ้าขาวม้าของบ้านพรสวรรค์เลย
3: ใช่ก่อนที่เขาจะไปเดินแบบที่ตลาดทองคำคือเขามาบ้านพรสวรรค
1: ์โอ้โหไหนขอดูก็คือบางคนอาจจะมองว่าผ้าขาวม้าเป็นลายที่แบบเรียบง่ายเนาะ
3: มันเป็นลายธรรมดานี่แหละแต่ว่าหูกเนี้ยเราทอแล้วนางสาวไทยได้ใส่บนเวทีประกวดนางสาวไทยเราก็เรียกแม่ก็ภูมิใจว่าแม่ได้ทอผ้าให้นางสาวไทยได้ใส่ถือว่าแม่ทำมาตั้งแต่เล็กจนไม่เสียเนาะก็คือมีความภาคภูมิใจแบบนี้
1: ค
3: ่ะพูดทีไรมันก็ต้องยิ้มอย่างนี้แหละเพราะว่ามันภูมิใจจริงๆค
1: ่
3: ะ
1: ใช่มันคือสิ่งที่เราทำมาตั้งแต่เล็กๆเลยแล้วสุดท้ายเราได้เห็นความเป็นไปของผืนผ้าแบบนี้
3: ถือว่าเราประสบความสำเร็จขึ้นไปอีกหลายระดับแล้วก็อีกผืนนึง
1: อันไหนคะแม่นี่เหรอ
3: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นแม่ภูมิใจอันนี้คือลายสายฝน
1: ค่ะ
3: ลายสายฝนหรือลายน้ำไหล
1: น้ำไหล
3: ใช่นี่ก็เป็นแบบที่นางสาวไทยจะทำเป็นสบายใส่บนเวทีเหมือนกันนะคะ
1: อุ้ยวิธีผ้าเขาเรียกอะไรนะคะการ
3: ลายน้ำไหลใช่ค่ะแล้วก็ลายสายฝน
1: ไม่เหมือนกับอันนี้
3: อันนี้เป็นเส้นเดียว
1: ใช่ใช
3: ่แต่อันนี้เขาเอาสองเส้นมาฟั่นใส่กันให้มันเป็นลายแล้วก็ไปทอ
1: ยากไหมคะ
3: ยากมากคนทอไม่ทำไม่เป็นก็ไม่เป็นคนทำเส้นไม่เป็นอ่ะคนทอได้แต่คนทำเส้นอ่ะยากเพราะว่าจะมีแม่ที่ทำได้ไม่กี่คนค่ะหรืออยากอนุรักษ์แบบนี้ไว้ให้มันอยู่คู่กับพรสวรรค์ของเราหลายๆลายหลายๆผ้าอนุรักษ์ไว้เยอะๆนะ
1: รู้สึกเนาะที่คนทอผ้าคนหนึ่งนะคะมีความผูกพันนะคะตั้งแต่เริ่มขึ้นลายเริ่มทอผ้าออกมาเป็นผืนผ้าแล้วก็ความผูกพันที่เป็นหนึ่งในอาชีพที่เลี้ยงตัวได้นะคะผ้าขาวม้าแล้วก็มีเป็นแบบผ้าขิดด้วยนะของบ้านพรสวรรค์ค่ะที่ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วค่ะ
3: พรสวรรค์มหัศจรรย์ผ้าพันลายนะคะ
2: นอกจากจะเป็นการอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นแล้วผ้าทอของบ้านพรสวรรค์ยังกลาย
4: หรือว่าผลิตภัณฑ์ที่ต่อยอดจากผ้าขม้าไม่ว่าจะเป็นตัวตุ๊กตากระเป๋าหมวกหรือว่าเสื้อนะครับผมซึ่งก็เป็นผลิตภัณฑ์ที่หลากหลายนะครับผมของพช.เนี่ยจะมีโครงการในทุกๆปีนะครับผมก็จะคัดเลือกผู้ประกอบการทั้งจังหวัดเนี่ย50กลุ่มแล้วก็ของอำเภอเราเนี่ยก็จะได้มี7กลุ่มนะครับเราก็คัดเลือกของบ้านพรสวรรค์เป็นหนึ่งในกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมโครงการเพื่อที่จะไปพัฒนาต่อยอดเกี่ยวกับเรื่องการจำหน่ายสินค้าออนไลน์ครับตอนนี้ของพช.ที่สนับสนุนก็จะมีในส่วนของที่เป็นออฟไลน์ก็จะมีจำหน่ายที่ศูนย์แห่งนี้นะครับผมแล้วก็จะมีตลาดนัดสีเขียวที่ทุกวันพฤหัสของสัปดาห์จะอยู่ที่ว่าการอำเภอเขาชะกันนะครับผมแล้วก็จะมีตลาดทุกวันประชุมกรมการแล้วก็หัวหน้าส่วนราชการกำนันผู้ใหญ่บ้านทุกเดือนนะครับผมพอมีเรื่องการตลาดออนไลน์ก็จะทำให้คนรุ่นใหม่ก็เขากลับมาอยู่ที่หมู่บ้านมากขึ้นเพราะว่าด้วยต้นทุนของคนรุ่นใหม่เนี่ยเขาก็จะมีความรู้ความสามารถเรื่องเทคโนโลยีอยู่แล้วเขาก็สามารถนำองค์ความรู้เนี่ยมาพัฒนาต่อยอดทั้งในเรื่องของการทำคอนเทนต์การขายสินค้าผ่านระบบออนไลน์ก็ทำให้ทั้งคนรุ่นใหม่แล้วก็หมู่บ้านมีรายได้จากการขายออนไลน์นี้มากยิ่งขึ้นครับในส่วนของเรื่องซอฟต์พาวเวอร์

0: นะครับส่วนของพช.เองก็จะมีการสนับสนุนผ่านกิจกรรมผ้าไทยใส่ให้สนุกนะครับก็เราก็มีการประชาสัมพันธ์เชิญชวนลงการสวมใส่ผ้าไทยทั้งเรื่องของการใส่ผ้าไทยในการทำงานการใช้ในชีวิตประจำวันต่างๆนะครับผมซึ่งเสื้อตัวที่ผมแจ็คเก็ตตัวนี้ที่ผมใส่ก็จะเป็นผ้าขาวม้าจากของบ้านพรสวรรค์เองนะครับผมทางพช.เขาชะกันเราก็นำไปตัดเป็นแจ็คเก็ตแล้วก็เป็นเสื้อทีมของสำนักงานพช.อำเภอเขาชะกันเราครับผมก็ถ้าท่านใดสนใจนะครับผลิตภัณฑ์จากผ้าขาวม้าของบ้านพรสวรรค์ก็สามารถมาเยี่ยมชมนะครับผมให้กำลังใจได้ที่บ้านพรสวรรค์นะครับผมที่ศูนย์ทอผ้าหมู่ที่8ตำบลเขาชะกันอำเภอเขาชะกันจังหวัดสระแก้วแห่งนี้นะครับ
1: จากงานหัตถกรรมพื้นบ้านวันนี้ผ้าขาวม้าทอมือของชุมชนไม่ได้หยุดอยู่เพียงแค่การใช้งานแบบดั้งเดิมเท่านั้นค่ะแต่ยังถูกพัฒนาให้เข้ากับยุคสมัยกลายเป็นทั้งของใช้ของฝากและแฟชั่นที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่มากขึ้นวันนี้ถูกออกแบบให้กลายเป็นทั้งเสื้อผ้ากระเป๋าและของใช้ที่สะท้อนอัตลักษณ์ความเป็นไทยได้อย่างสวยงามและนี่คืออีกหนึ่งเสน่ห์ของผ้าขาวม้าไทยที่ยังคงงดงามอยู่เสมอไม่ว่าจะผ่านไปกี่ยุคกี่สมัยก็ตามค่ะวันนี้รายการเมืองไทยดีๆขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

าพบกันอีกครั้งในรายการคิดดีวันนี้เราอยู่กันที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมจังหวัดนครปฐมนะคะเดี๋ยววันนี้เราจะพาไปดูน้องๆเด็กเยาวชนคนไทยรุ่นใหม่ที่มีความสามารถทางด้านศิลปะดนตรีและนาฏศิลป์เดี๋ยวเราไปติดตามกันค่ะว่าน้องๆของเราเก่งกันขนาดไหนและมีความสามารถมากมายยังไงไปติดตามกันเลย

ดำเนินการในการสนับสนุนให้นักเรียนมีความสามารถนะคะซึ่งทุกท่านที่เห็นนั้นเป็นการดำเนินการร่วมกันทั้งโรงเรียนนะคะไม่ใช่เพียงแต่ผู้อำนวยการโรงเรียนเพียงคนเดียวแต่เป็นการเรียนรู้ที่เกิดจากระบบนิเวศการเรียนรู้นะคะซึ่งคำว่าระบบนิเวศการเรียนรู้นั้นเป็นเรื่องที่สอดคล้องกับวิสัยทัศน์นะคะของโรงเรียนในเรื่องของการพัฒนานักเรียนนะคะเพื่อให้นักเรียนนั้นได้เกิดสมรรถนะทางการเรียนรู้ของผู้เรียนใน4สมรรถนะหลักโดยมีการใช้บูรณาการตัวพื้นที่ท้องถิ่นของเรามาใช้ในการจัดการเรียนการสอนที่มีคุณภาพนะคะไม่ว่าจะเป็นความร่วมมือในเรื่องของเครือข่ายนะคะรวมทั้งในเรื่องของครูผู้สอนนะคะแล้วก็ในเรื่องของสถานที่ต่างๆอันนี้ก็จะมีผลต่อระบบนิเวศการเรียนรู้ที่โรงเรียนที่จะพัฒนาขึ้นเพื่อให้นักเรียนนั้นได้มีสมรรถนะที่จำเป็นแล้วก็สำคัญส่วนคำว่าระบบนิเวศการเรียนรู้โดยใช้พื้นที่ท้องถิ่นในชุมชนของจังหวัดนครปฐมเป็นฐานนั้นเราใช้หลักสูตรในการบูรณาการนะคะจากคำขวัญของจังหวัดนครปฐมทั้งหมด6ระดับนักเรียนของเราจะเรียนหลักสูตรท้องถิ่นทั้งหมด6ระดับจากพื้นที่นะคะในชุมชนนะคะเป็นหลักเพื่อส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้เกิดสมรรถนะที่จำเป็นแล้วก็สำคัญนอกจากนี้ถ้าพูดถึงศิลปะและวัฒนธรรมนั้นเราไม่ได้มองว่าศิลปะและวัฒนธรรมเป็นแค่รายวิชาเลือกเท่านั้นแต่เรามองถึงนักเรียนนั้นจะต้องมองถึงรากเหง้าแล้วก็ตัวตนของตัวเองแล้วก็มีความภาคภูมิใจในท้องถิ่นแล้วก็ศิลปะวัฒนธรรมและท้องถิ่นของตัวเองด้วยนะคะอันนี้เป็นเรื่องหลักที่ทำให้นักเรียนนั้นได้สามารถที่จะสร้างสรรค์รังสรรค์ผลงานออกมาอย่างมีพลังแล้วก็มีคุณภาพอย่างที่ทุกท่านได้เห็นค่ะรางวัลของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมที่ผ่านมานะคะเราได้รับรางวัลสถานศึกษาพระราชทานนะคะซึ่งเป็นรางวัลที่เราภาคภูมิใจนอกจากนี้เราเป็นโรงเรียนมาตรฐานสากลในรางวัล OBET QA นะคะรวมทั้งล่าสุดก็มีผลสำเร็จทางการเรียนที่เราได้รางวัล IQA Award อันนี้ก็จะเป็นการความร่วมมือของคุณครูผู้สอนแล้วก็ผู้ที่เกี่ยวข้องทุกฝ่ายที่ส่งเสริมให้นักเรียนนั้นได้มีสมรรถนะที่สำคัญส่งเสริมต่อคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็ทำให้ผลสำเร็จของผู้เรียนนั้นสูงขึ้นค่ะอย่างที่กล่าวไปเมื่อสักครู่ว่าโรงเรียนนั้นมีเรื่องของการบริหารจัดการระบบนิเวศการเรียนรู้นะคะซึ่งบูรณาการหลักสูตรท้องถิ่นทั้ง6ระดับนะคะก็ทำให้ในส่วนของการบริหารจัดการในฐานะที่เป็นผู้นำองค์กรก็จะมีการส่งเสริมไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของวิชาการนะคะส่งเสริมในเรื่องของตัวหลักสูตรโครงสร้างองค์กรนะคะแล้วก็ส่งเสริมในเรื่องของการอำนวยความสะดวกในเรื่องของพื้นที่ที่ให้นักเรียนได้ไปเรียนรู้เพื่อให้เกิดสมรรถนะแล้วก็รังสรรค์เป็นผลงานนะคะตลอดจนส่งเสริมความร่วมมือของชุมชนแล้วก็ภาคีเครือข่ายเพื่อนำพาให้กิจกรรมต่างๆนะคะที่นักเรียนนั้นได้รังสรรค์เป็นโครงงานหรือเป็นกิจกรรมต่างๆนั้นให้ประสบความสำเร็จค่ะก่อนอื่นนั้นโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมซึ่งอยู่ในจังหวัดนครปฐมนะคะต้องขอขอบคุณผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องทุกฝ่ายนะคะไม่ว่าจะเป็นภาคีเครือข่ายนะคะคุณครูผู้สอนแล้วก็วิทยากรท้องถิ่นนะคะที่มีส่วนร่วมในการรังสรรค์สนับสนุนเพื่อให้โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมนั้นได้มีผลงานแล้วก็ได้มีการส่งเสริมผู้เรียนให้มีสมรรถนะที่จำเป็นแล้วก็มีความสำคัญสามารถส่งเสริมให้ผู้เรียนนั้นมีคุณลักษณะอันพึงประสงค์แล้วก็มีผลสัมฤทธิ์ที่สูงขึ้นได้ผลงานหรือรางวัลต่างๆที่เกิดขึ้นนั้นก็เป็นสิ่งที่บ่งบอกว่านักเรียนแล้วก็โรงเรียนมีศักยภาพในการพัฒนาโรงเรียนเพื่อประโยชน์ของชุมชนต้องขอขอบคุณมาณโอกาสนี้ค่ะ

สาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพนักเรียนตามความถนัดและความสนใจจนนักเรียนประสบความสำเร็จจากการได้รับรางวัลจากการที่เราได้ไปประกวดต่างๆกลุ่มสาระการเรียนรู้ศิลปะมุ่งส่งเสริมพัฒนาศักยภาพผู้เรียนตามความถนัดและความสนใจจนประสบความสำเร็จได้รับรางวัลการประกวดจากสถานที่ต่างๆและเรายังได้เป็นตัวแทนออกไปเผยแพร่ศิลปะวัฒนธรรมจากหน่วยงานภายนอกค่ะและอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคือการสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่โดยการนำเอาองค์ความรู้จากหลักสูตรท้องถิ่นและคำสำคัญที่ปรากฏในจังหวัดนครปฐมมาสร้างสรรค์เป็นชุดการแสดงใหม่ชื่อว่าระบำกุมพีนิรมิตจากคุณครูผู้ร่วมจากความร่วมมือของคุณครูอีกหนึ่งความภาคภูมิใจของเราคือการสร้างสรรค์ชุดการแสดงใหม่โดยการนำเอาองค์ความรู้จากหลัก

0: ิ่นและคำสำคัญที่ปรากฏในคำขวัญจังหวัดนครปฐมมาสร้างสรรค์ทั้งศาสตร์และศิลป์จนเกิดเป็นชุดการแสดงระบำกุมพีนิรมิตโดยชุดการแสดงนี้ได้รับความร่วมมือจากคณะครูผู้มีความรู้ความสามารถในศาสตร์ต่างๆของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมค่ะปกติก็คือจะมีการประสานงานจากหน่วยงานนอกเป็นหลักค่ะก็อาจจะมาจากศึกษาธิการจังหวัดแล้วก็ทางสพม.หรือหน่วยงานอื่นๆเงี้ยค่ะก็เราก็จะมีการแสดงแล้วแต่ว่าทางหน่วยงานนั้นนะคะเขาจะรีเควสอะไรมาอย่างบางที่เขาก็จะบอกว่าเป็นรำสวยงามอ่ะเราก็จะบอกไปว่าอ่ะเราก็จะประสานงานกับคุณครูนาฏศิลป์ค่ะว่าวันนี้มีการแสดงที่ทางหน่วยงานนอกอะค่ะต้องการมาสมมุติว่าอย่างล่าสุดเนี่ยที่เราไปในส่วนของศึกษาธิการจังหวัดค่ะก็เป็นการเทิดไทยพระพันปีเราก็เป็นการนำเอาชุดการแสดง4ภาคไปแสดงตรงหน้าองค์ผาค่ะก็ได้ก็ค่อนข้างเป็นที่ยอมรับของสายตาประชาชนทั่วไปแล้วก็เหมือนผู้ปกครองอะค่ะเขาก็มีความรู้สึกดีใจมากที่ลูกหลานเขาได้ไปการแสดงนี้ค่ะโดยปกติก็คือถ้าเกิดว่ามีการฝึกซ้อมค่ะจะเป็นช่วงเวลาหลังเลิกเรียนเป็นหลักถ้าเป็นบางช่วงที่ใกล้ๆวันถ้าเรามีการแข่งขันหรือว่าการแสดงค่อนข้างกระชั้นชิดเนี่ยเราก็อาจจะมีขอเวลาเรียนแต่ซึ่งการขอเวลาเรียนเนี่ยเราก็จะเป็นขอความร่วมมือจากคุณครูโดยการที่เราทำหนังสือไปเพื่อเป็นการเน้นย้ำว่าเด็กนักเรียนมาอยู่กับเรานะคะแล้วก็การแบ่งเวลาของเด็กนักเรียนเหมือนที่หนูแจ้งเมื่อกี้ก็คือจะเป็นหลังเลิกเรียนเป็นหลักค่ะ
1: ถ้าพูดถึงการแสดงระบำชุดกุมพีนิรมิตนะครับก็ต้องย้อนไปประมาณปีพ.ศ. 2565นะครับคือตอนนั้นทางโรงเรียนเราเนี่ยจัดให้มีพิธีทักษิณานุปทานนะครับก็คือการอุทิศถวายให้กับพระบูรพาจารย์นะครับครบรอบ77ปีในการสถาปนาโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมนะครับซึ่งพวกเราในฐานะคณะทำงานนะครับก็ได้รับโจทย์มาจากฝ่ายบริหารของโรงเรียนนะครับว่าให้จัดการแสดงขึ้นมาชุดหนึ่งนะครับที่มีการดึงเอาหลักสูตรท้องถิ่นนะครับที่มีการเชื่อมโยงคำขวัญของจังหวัดนครปฐมนะครับซึ่งหลักสูตรท้องถิ่นของเราก็คือจะมีการแบ่งคำขวัญในจังหวัดนครปฐมออกเป็นส่วนๆนะครับให้ระดับชั้นม.1ถึงม.6เนี่ยในการเรียนรู้นะครับแล้วเราก็มีการดึงเอาคำขวัญเหล่านั้นมาเป็นเอกลักษณ์มาเป็นอัตลักษณ์ของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมของเราโจทย์ในครั้งนั้นก็คือการจัดการแสดงที่นำเสนอความเป็นโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมที่เด่นชัดที่โดดเด่นมีการดึงเอาวิสัยทัศน์นะครับมีการดึงเอาจุดเด่นจุดเน้นอัตลักษณ์เอกลักษณ์ต่างๆเอามาใส่ไว้ในการแสดงชุดนี้นะครับซึ่งเราก็ได้ร่วมกันกับคณะทำงานนะครับหลักๆก็คือ3ฝ่ายด้วยกันก็คือมีทั้งด้านคีตศิลป์วรรณศิลป์นะครับก็คือการประพันธ์บทร้องมีการแต่งบทร้องแต่งคำประพันธ์มีด้านการขับร้องนะครับจากนั้นก็จะเป็นการบรรจุเพลงนะครับในรูปแบบของเพลงขับร้องเพลงระบำนะครับแล้วก็ด้านนาฏศิลป์นะครับในเรื่องของการฟ้อนรำจะร่วมกันหลักๆก็คือมีคุณครู3ฝ่ายนี้นะครับโดยคำร้องในคำประพันธ์นั้นจะแต่งเป็นกลอนสุภาพนะครับใช้4บทด้วยกันโดยคำกลอน2บทแรกจะเป็นการกล่าวถึงบริบทของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมโดยทั่วไปซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ของจังหวัดนครปฐมนะครับมีการกล่าวถึงคำขวัญมีการกล่าวถึงจุดเด่นจุดเน้นนะครับต่างๆที่แสดงเอกลักษณ์ของจังหวัดนครปฐมนะครับแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็คือ2บทหลังนะครับจะเป็นการกล่าวเฉพาะเจาะจงถึงความโดดเด่นนะครับของโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมนะครับซึ่งคำประพันธ์ทั้ง4บทนี้เรามีการแบ่งบทเพลงขับร้องออกเป็น2ช่วงนะครับซึ่งจากการที่เราได้โจทย์มาว่าทำยังไงให้มันเกิดเอกลักษณ์ทำยังไงให้เป็นอัตลักษณ์ของทางโรงเรียนมากที่สุดก็คือโรงเรียนเรามีชื่อว่าจระเข้ห้วยจระเข้นะครับก็เลยพยายามปรึกษากับคุณครูที่เชี่ยวชาญทางด้านดนตรีไทยนะครับว่าเราจะทำเพลงยังไงดีให้สื่อถึงออกมาแล้วเห็นชัดว่านี่คือโรงเรียนเรานะ ก็เลยไปได้เพลงคัดเลือกเพลงได้มา2เพลงด้วยกันนะครับที่มีชื่อเกี่ยวกับจระเข้ก็คือใช้เป็นเพลงจระเข้หางยาว2ชั้นกับเพลงจระเข้ขวางคลอง2ชั้นนะครับซึ่งคำประพันธ์นี้ก็ประพันธ์โดยผมเองนะครับสิทธิพงษ์เพชรดำแล้วก็บรรจุเพลงขับร้องกันนะครับเป็น2เพลงที่กล่าวไว้เบื้องต้นแล้วก็คุณครูอีกท่านนึงก็คือคุณครูณรงค์วิทย์นะครับศักดิ์ทิพยรัตน์เป็นคุณครูดนตรีไทยที่บรรจุเพลงแล้วก็เป็นไปตามกระบวนของเพลงระบำนะครับส่วนอีกท่านหนึ่งก็คือคุณครูปรีณัฐยารากะโทกนะครับเป็นผู้ประดิษฐ์ท่าลำเป็นลำตีบทจากคำประพันธ์มาสู่นัตยศัพท์มาสู่ท่าร่ายรำนะครับซึ่งแม้ว่าณปัจจุบันคุณครูปรีณัฐยาจะย้ายกลับภูมิลำเนาไปแล้วนะครับแต่เราก็ได้คุณครูชยุทธนะครับมาสานต่อในการสืบสารระบำชุดนี้ให้อยู่คู่กับโรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมของเราสืบ

0: ่ดูแลวงดนตรีไทยของโรงเรียนนะครับก็ดูแลนักเรียนในการฝึกซ้อมระบำชุดนี้นะครับตั้งแต่การเรียบเรียงเพลงที่ได้มาจากการปรึกษากันระหว่างคุณครูสิทธิพงศ์กับผมนะครับก็คือนำเพลงมาเรียบเรียงกันต่อกันเป็นเพลงระบำขึ้นมา1ชุดครับก็นำเพลงมาต่อให้กับนักเรียนแล้วก็ให้นักเรียนฝึกซ้อมพานักเรียนฝึกซ้อมจนเกิดเป็นระบำชุดนี้ขึ้นมาครับก็ฝึกซ้อมเด็กๆตอนเย็นๆก็ตั้งแต่พื้นฐานเริ่มต้นของนักเรียนเลยครับก็นักเรียนจะเข้ามาจากความสนใจของนักเรียนเองครับก็มาช่วยกันฝึกก็มีผมที่เป็นคุณครูแล้วก็พี่ๆที่อยู่กันมาก่อนก็จะช่วยกันฝึกซ้อมให้น้องๆนะครับก็จะช่วยกันดูแลกันใครที่ได้เพลงก่อนหน้าแล้วก็เอามาต่อให้น้องๆต่อกันไปเรื่อยๆแบบนี้ก็นักเรียนแต่ละคนก็จะต่างกันอยู่บ้างพอสมควรครับนักเรียนบางคนอาจจะมีนักเรียนที่เป็นสมาธิสั้นก็มีครับที่มาอยู่กับเราก็ได้ฝึกพัฒนาสมาธิในด้านนี้เล่นดนตรีก็ทำให้เด็กๆดีขึ้นจากอาการที่นักเรียนเป็นครับก็ดีขึ้นก็นักเรียนก็จะได้เป็นความสามารถติดตัวแล้วกันครับมีความสามารถที่สามารถเล่นดนตรีไทยไม่ว่าจะประกอบอาชีพด้านนี้หรือไม่ก็ตามครับก็จะได้ติดตัวไปจนโตเลยครับของผมจะเป็นเรื่องของดนตรีนะครับก็นักเรียนก็จะเข้ามาด้วยความสนใจของตัวเองเป็นหลักครับแล้วก็มาเริ่มฝึกดูจากความสนใจของนักเรียนนักเรียนอยากจะเล่นเครื่องสายหรือว่าจะเล่นเครื่องปีพาทก็ให้นักเรียนเลือกจากความสนใจของนักเรียนครับแล้วก็มาดูกันอีกทีว่านักเรียนจะสามารถเล่นเครื่องนั้นได้ไหมถ้าไม่ได้ก็จะสามารถปรับไปเป็นเครื่องดนตรีอื่นๆทีหลังครับเวลาฝึกซ้อมนักเรียนจะพักจะฝึกซ้อมช่วงเช้าก่อนเข้าแถวครับประมาณ8โมงถึง8โมงครึ่งเข้าแถวเสร็จนักเรียนก็จะเข้าเรียนตามปกติแล้วก็มาซ้อมตอนพักเที่ยงพักเที่ยงซ้อมเสร็จแล้วนักเรียนก็เข้าเรียนแล้วก็มาซ้อมอีกทีนึงตอนเย็นเลยครับเลิกก็ประมาณ5โมงครึ่ง6โมงก็จะแบ่งๆกันไปแต่ส่วนใหญ่นักเรียนก็จะไปอยู่ที่รำมากกว่ารับหมดเลยครับนักเรียนที่สนใจทั้งม.1 ถึงม.6นักเรียนสามารถเข้าร่วมได้หมดเลยครับ
1: ในส่วนของการคัดเลือกนักแสดงนะครับเราก็ได้มาจาก2กลุ่มด้วยกันนะครับกลุ่มที่1นะครับก็เป็นนักเรียนเดิมนะครับกับกลุ่มที่2นะครับก็จะเป็นนักเรียนที่มีความสนใจในเรื่องของการแสดงนะครับรู้สึกว่านักเรียนได้เห็นการแสดงชุดนี้แล้วเกิดความสนใจและอยาก

ต่างๆของโรงเรียนครับก็ในเรื่องของการฝึกซ้อมนะครับก็จะช่วยกันทำแล้วก็ชุดการแต่งกายครับมาอยู่ที่นี่ครับจริงๆแล้วจะมีคุณครูอีกท่านหนึ่งได้คิดการแสดงไว้แล้วแล้วคุณครูชัยยุทธเนี่ยก็ได้มาต่อยอดในส่วนของการแสดงชุดนี้ครับการแบ่งเวลาในการซ้อมของนักเรียนครับเราจะซ้อมในช่วงของนอกเวลาเรียนนะครับซึ่งนักเรียนจะต้องมีความเป็นไปก็คือต้องเรียนด้วยแล้วก็มีเวลาในการฝึกซ้อมความรู้สึกที่เห็นนักเรียนนะครับก็เวลาที่นักเรียนได้ออกการแสดงมีความมั่นใจฝึกซ้อมอย่างมั่นใจมีการแต่งกายที่สวยงามคนดูรู้สึกชื่นชมแล้วก็ตบมือก็คือเป็นสิ่งที่ดีครับมีความภาคภูมิใจในเรื่องของการทำโชว์ในการแสดงชุดต่างๆฝากนักเรียนนะครับที่สนใจที่อยากจะพัฒนาในเรื่องของการฝึกศิลปะการแสดงนะครับแล้วก็อยากเข้ามามีส่วนร่วมในกิจกรรมนี้นะครับก็สามารถมาเรียนต่อได้ที่โรงเรียนวัดห้วยจระเข้วิทยาคมครับโรงเรียนเราก็มีการรับในส่วนของความสามารถพิเศษนะครับก็คุณครูคิดว่าจะสามารถที่จะพัฒนานักเรียนได้นะครับก็จะมีงานต่างๆที่ให้นักเรียนได้ลองฝึกปฏิบัตินะครับในโชว์ต่างๆนะครับก็ฝากถึงผู้สนับสนุนทุกท่านนะครับผู้อำนวยการผู้ท่ารามผู้ประดิษฐ์สร้างสรรค์ในการแสดงชุดนี้นะครับก็ขอร่วมเป็นแรงเชียร์แรงใจให้กับพวกเราชุมนุมนาฏศิลป์นะครับหรือศิลปะการแสดงโรงเรียนวัดห้วยจระเข้นะครับเราจะมีการแสดงชุดใหม่ๆขึ้นมาให้ท่านผู้ชมได้รับชมได้เรื่อยๆเลยครับขอบคุณครับ

บันดาลใจแรกคือหนูเนี่ยเห็นว่าเพื่อนเนี่ยได้ทำการแสดงหนูก็อุ้ยหนูเพิ่งรู้ว่าโรงเรียนนี้มีชุมนุมศิลป์ด้วยหนูก็รู้สึกว่าคือหนูสนใจทางด้านเนี้ยมาตั้งแต่ยังเด็กๆแล้วแบบช่วงประถมอนุบาลเนี่ยหนูก็เข้าร่วมกิจกรรมตลอดไม่เคยขาดเลยเพราะหนูรู้ว่าเอ้ยที่นี่มีด้วยแล้วก็มีเพื่อนหนูอยู่ด้วยหนูก็เลยให้เพื่อนช่วยแบบพาเข้าไปอะไรเงี้ยค่ะพอได้เริ่มทำแล้วก็รู้สึกว่าโหใช่เลยทางเลยก็เลยอยู่ยาวเลยค่ะรู้สึกว่ามันคือหนูเป็นคนที่ไม่ได้เรียนเก่งไม่ได้ชอบไม่ได้ชอบจำหรือว่าแบบทฤษฎีขนาดนั้นก็เลยพอได้มาลองปฏิบัติแล้วโอ้มันรู้สึกมันเข้าทางกว่ามันเข้าไม้เข้ามืออะไรเงี้ยค่ะการเตรียมตัวคือถ้าจะพูดว่าต้องพักผ่อนเยอะเนี่ยมันอันนี้เป็นเรื่องจำเป็นที่ต้องทำแต่ว่าคือถ้ามันไม่มีเวลาจริงๆก็แค่เราต้องพร้อมเสมอแบบเราต้องทันเหตุการณ์ต้องมีไหวพริบต้องมีการแก้ปัญหาเฉพาะหน้าให้ดีที่สุดค่ะก่อนซ้อมเราต้องมีการยืดเส้นยืดสายการดัดมือดัดนิ้วถ้าเป็นลำถ้าเป็นทางด้านนาฏศิลป์ต้องอย่างแรกคือดัดมือดัดขาดัดตัวแต่ว่าถ้าเป็นการเต้นไปเป็นแถวนางแบบทางแนวแดนเซอร์อะไรก็ต้องมีการชี้ขายืดเส้นยืดสายอะไรเป็นฟิลคล้ายๆกันค่ะแต่ว่าก็จะเป็นทักษะพื้นฐานทางด้านนาฏศิลป์กับการเต้นต่างมันจะต่างกันไม่มากค่ะเป็นทำมันทำให้หนูรู้เลยว่าการอยู่ร่วมกันเนี่ยคือต้องใช้การมีสติแล้วก็ต้องการคุยกันเพราะบางทีการอยู่ร่วมกันมากๆก็ไม่ใช่ว่าทุกคนจะเข้าใจกันเสมออะไรเงี้ยค่ะแบบเราก็ต้องคุยกันแล้วก็ทั้งเรื่องการแบ่งเวลาการรับผิดชอบการมีวินัยความอดทนความอดทนนี่สำคัญมากเพราะว่าถ้าไม่มีก็คืออยู่ไม่ไหวจริงแบบใจมันต้องรักแล้วมันก็ต้องใจสู้อะไรเงี้ยค่ะแบบเรื่องซ้อมแบบเรามาซ้อมด้วยบางทีเราลาเวลาเรียนเพื่อมาซ้อมเราก็ต้องตามงานตามแบบตามแบ

0: บางทีก็มีเพื่อนเพื่อนช่วยทํางานบ้างช่วยแบบส่งครูส่งอาจารย์เพื่อให้แบบมีคะแนนตามให้เขาทันอะไรเงี้ยค่ะรู้สึกดีนะเพราะว่าแบบเราช่วงระยะเวลาที่เราทุ่มเทซ้อมไปเนี่ยก็ค่อนข้างหนักเราก็ไม่รู้หรอกว่าโชว์ข้างนอกเราจะเกิดความผิดพลาดอะไรทางไหนไหมแต่พอมีเสียงตอบรับว่าเฮ้ยโอเคสุดยอดดีอะไรเงี้ยหนูก็รู้สึกว่าก็รู้สึกภูมิใจแล้วก็รู้สึกว่าที่เราทำไปก็ไม่ได้เสียเปล่าอะไรเงี้ยค่ะมีโชว์ล่าสุดที่มีรายการทางรายการหนึ่งทางข้างนอกเขาติดต่อมาเป็นเขาเรียกว่าเป็นประสบการณ์แรกของเด็กในโรงเรียนเราเหมือนกันที่เป็นตัวแทนออกไปโชว์ให้คนหมู่มากเห็นอะไรเงี้ยค่ะว่าเฮ้ยว่าเราก็ทำได้นะแล้วทำได้ขนาดนี้อะไรค่ะก็รู้สึกภูมิใจในอนาคตถ้าเป็นก็เป็นมันก็จะเป็นแนวทางที่ดีในการศึกษามหาวิทยาลัยทำให้เรามั่นใจหรือว่าเป็นเส้นอีกเส้นทางนึงที่ทำให้เราเห็นว่าเอ้ยเราจะไปทางไหนดีหรือว่าถ้าเป็นในทางการทำงานอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็เอาไปทำงานในด้านการออกแบบท่าเต้นหรือว่าการทำงานที่มีงานรับจ้างมาอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ช่วยออกแบบท่าเต้นหรือว่าเป็นโคโรกราฟของโรงเรียนต่างๆอยากฝากว่าถ้าใจรักจริงสู้จริงคือไปทำได้แน่นอนเพราะว่าอยู่ที่เนี่ยมันต้องมีความอดทนถ้าทำอะไรแบบนี้ได้คือสุดยอดมากเพราะว่าคือถ้าใจไม่รักจริงไม่ขออดทนจริงทำไม่ได
1: ้เกิดจากความสนใจค่ะแล้วก็ความชื่นชอบทางด้านนี้ค่ะแล้วก็ผู้ปกครองสนับสนุนแล้วก็มีคุณครูคอยส่งเสริมโรงเรียนคอยส่งเสริมด้วยค่ะก็เลยอยากจะแสดงศักยภาพที่มีค่ะแล้วก็อยากส่งต่อแรงบันดาลใจนี้ให้กับน้องๆรุ่นต่อๆไปด้วยค่ะคือก่อนหน้านี้พี่หนูเป็นนักดนตรีค่ะแล้วก็เห็นแบบว่ามีการซ้อมกันทุกเย็นมีอะไรเงี้ยค่ะก็เห็นแล้วก็ชอบค่ะอยากทำมากอยากลำเป็นอยากชี้ขาได้อยากตีลังกาได้อะไรเงี้ยค่ะก็เลยแผนว่าเข้ามาปุ๊บก็ต้องอยู่ในชุมนุมนี้แน่นอนค่ะก็ดีใจนะคะเพราะรู้สึกว่าก็มีความมั่นใจขึ้นด้วยนะคะเพราะว่าก็ได้ไว้ผมด้วยอะไรด้วยแล้วก็มีความมั่นใจเวลาแสดงก็ทำผมเหมือนผู้หญิงเลยแต่งตัวเหมือนผู้หญิงอะไรเงี้ยค่ะก็ดีใจค่ะเริ่มจากการเปลี่ยนชุดเลยค่ะซ้อมตอนเย็นทุกเย็นทุกๆเย็นแล้วก็แบบว่าแบ่งเวลาจากการเรียนกับกิจกรรมแล้วก็แบบว่าต้องซ้อมทุกวันเลยค่ะแล้วก็หนูเป็นคนไม่เก่งด้านวิชาการค่ะแล้วก็รู้สึกว่าชอบกิจกรรมมากค่ะแล้วก็พยายามตามงานส่งหรือว่าแบบถามเพื่อนว่ามีงานอะไรบ้างอะไรเงี้ยค่ะก็พยายามตามงานส่งให้ครบค่ะหนูคิดว่าไปต่อยอดได้เยอะนะคะเพราะว่าก็มีงานที่รับลำได้ค่ะแบบว่าลำหน้าไฟหรือว่าจะเป็นแบบลำแก้บนหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยค่ะก็ได้รายได้เสริมด้วยแล้วก็ในอนาคตก็นำไปต่อยอดได้อีกค่ะอยากจะเชิญชวนให้น้องๆค่ะเขามาอยู่ในชุมนุมกับพวกเราเยอะๆค่ะแล้วก็มาร่วมแสดงกันในงานต่างๆค่ะในโอกาสต่าง
2: ๆชอบมาตั้งแต่เด็กแล้วค่ะและตอนเด็กๆเนี่ยหนูก็ดูพวกนางรำอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วหนูก็เริ่มจากการที่เต้นงานโรงเรียนบ้างอะไรบ้างแล้วก็ลองเข้าชมรมนาฏศิลป์ตั้งแต่ตอนประถมอะค่ะประถมปลายแล้วก็เกิดอุบัติเหตุนิดหน่อยทำให้ไม่สามารถรำได้อีกก็เลยกลายมาเป็นผู้ช่วยดีกว่าช่วยเพื่อนๆในการออกงานแล้วก็รู้สึกดีที่ว่าถ้าเราไม่ได้ออกงานเองแต่เราได้ช่วยให้เพื่อนเราอะได้โดดเด่นมันรู้สึกเฟสมีความสุขอะค่ะสิ่งที่ได้รับอย่างแรกนะคะความสุขค่ะรอยยิ้มที่เราได้เห็นผู้ชมเวลาดูเพื่อนๆของเราอย่างเพื่อนของเราแสดงอย่างงดงามอะค่ะมันรู้สึกมีความสุขไปด้วยแล้วก็สิ่งที่จะไปต่อยอดได้นะคะก็คือพอร์ตโฟลิโอที่จะเข้าสู่มหาวิทยาลัยค่ะค่ะฝากถึงน้องๆนะคะอยากทำอะไรตอนนี้รีบทำเลยค่ะแล้วก็

็นยังไงกันบ้างคะน้องๆวัดห้วยจระเข้ของเราเก่งไม่แพ้ชาติใดเลยใช่ไหมคะเดี๋ยวอีพีหน้าเรามาติดตามกันนะคะว่าจะพาไปที่โรงเรียนไหนแล้วน้องจะมีศักยภาพในการเสริมสร้างศิลปวัฒนธรรมไทยและมีความสามารถอย่างไรวันนี้รายการของเราหมดเวลาลงแล้วลาคุณผู้ชมไปก่อน

ทีนิวส์ครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาและตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลโดยนายกรัฐมนตรีเป็นประธานในการจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดเจริญพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับประกรณ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระราชกุศลนายกรัฐมนตรีถวายเครื่องทัยธรรมพัตตาหารและทอดผ้าไตรปังสกุลสถานการณ์หมอกควันข้ามประเทศจากประเทศอินโดนีเซียส่งผลกระทบต่อคุณภาพอากาศในพื้นที่ภาคใต้โดยที่จังหวัดยะลาเมื่อวานนี้ค่ะฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 พุ่งสูงขึ้นอยู่ในเกณฑ์ระดับสีส้มเริ่มมีผลกระทบต่อสุขภาพและต้องเฝ้าระวังอย่างใกล้ชิดแต่ในช่วงเย็นถึงค่ำมีฝนตกลงมาอย่างต่อเนื่องทำให้ล่าสุดวันนี้สถานการณ์คลี่คลายลงปริมาณฝุ่นละออง PM 2.5 ในตำบลสเตงอำเภอเมืองอยู่ที่ 23.3 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรส่วนตำบลเปตงอำเภอเปตงอยู่ที่ 22.2 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตรอย่างไรก็ตามแม้ว่าในภาพรวมจะกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่ในระยะนี้สภาพอากาศยังคงแปรปรวนสำนักงานสาธารณสุขจึงขอให้ประชาชนดูแลสุขภาพและสวมหน้ากากอนามัยเมื่อต้องออกกลางแจ้งส่วนที่จังหวัดนครศรีธรรมราชโครงการไทยช่วยไทยพลัสยังคงทำให้การซื้อขายในตลาดเป็นไปอย่างคึกคักจากการที่ทีมข่าวได้ลงพื้นที่สำรวจตลาดสดข้างสารกลางจังหวัดพบว่ามีประชาชนเลือกซื้อสินค้าและใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการอย่างต่อเนื่องโดยตลาดแห่งนี้มีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกับ80ร้านควบคุมสินค้าหลากหลายประเภทครับทั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้ส่งผลให้ประชาชนสามารถเลือกซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นในชีวิตประจำวันได้อย่างหลากหลายจากการสำรวจพบว่าประชาชนส่วนใหญ่ใช้สิทธิ์แอปพลิเคชันเป๋าตังและถุงเงินเจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวบอกว่าตั้งแต่มีโครงการนี้ตลอดระยะเวลา3เดือนที่ผ่านมายอดขายเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนศาลรัฐบาลกลางสหรัฐอเมริกามีคำสั่งให้รัฐบาลประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ต้องแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบล่วงหน้าอย่างน้อย30วันก่อนดำเนินการใดๆในการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างรวมถึงการรื้อถอนอาคารศูนย์เคนเนดีในกรุงวอชิงตันดีซีโดยคำสั่งดังกล่าวมีขึ้นภายหลังทนายความของนางจอห์นปินตี้ส.ส.พรรคเดโมแครตกำลังฟ้องร้องเกี่ยวกับแผนการเปลี่ยนแปลงศูนย์เคนเนดีของทรัมป์และยื่นหลักฐานใหม่ต่อศาลโดยอ้างถึงคำกล่าวของทรัมป์เมื่อวันก่อนที่ขู่จะทุบอาคารแห่งนี้ทิ้งซึ่งนับเป็นความขัดแย้งล่าสุดเกี่ยวกับอนาคตของศูนย์เคนเนดีหลังจากคณะกรรมการบริหารซึ่งมีทรัมป์และบุคคลที่เขาแต่งตั้งเป็นสมาชิกได้ลงมติให้ปิดสถานที่ดังกล่าวเพื่อปรับปรุงเป็นเวลา2ปีสมเด็จพระเจ้าชาร์ลส์ที่3แห่งสหราชอาณาจักรทรงเป็นเจ้าภาพจัดการหารือร่วมกับผู้นำการวงการ IT ขอไปครับวงการ AI ที่คฤหาสน์ดรัมฟรีเฮาส์ในสกอตแลนด์ท่ามกลางความกังวลว่าการพัฒนา AI กำลังก้าวอย่างรวดเร็วมาเร็วกว่าความพยายามในการวางมาตรฐานความปลอดภัยโอกาสนี้พระองค์ทรงเตือนถึงความเสี่ยงร้ายแรงจากเทคโนโลยี AI ที่พัฒนาอย่างรวดเร็วซึ่งอาจถึงขั้นคุกคามมนุษยชาติพร้อมทรงเรียกร้องให้มีมาตรการควบคุมและป้องกันก่อนจะสายเกินไปพระองค์ได้ตัดด้วยว่าแม้ AI มีศักยภาพอย่างมากในการยกระดับและช่วยชีวิตผู้คนโดยเฉพาะด้านวิทยาศาสตร์ชีวภาพและการแพทย์แต่ในขณะเดียวกันผู้พัฒนาก็เริ่มออกมาเตือนถึงความสามารถด้านลบจากเทคโนโลยีดังกล่าวครับต่อไปติดตามรายการ NBT มีคำตอบครับ

สวัสดีครับเคาะประเด็นข่าวนะครับประเด็นแรกเป็นเรื่องของประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งล่าสุดเนี่ยคณะรัฐมนตรีเห็นชอบและอนุมัติการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติตามที่กระทรวงมหาดไทยโดยกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเสนอเพื่อปรับการบริหารจัดการภัยพิบัติจากการช่วยเหลือเยียวยาหลังเกิดเหตุสู่การบริหารและถ่ายโอนความเสี่ยงล่วงหน้าผ่านระบบประกันภัยการจัดให้มีระบบประกันภัยพิบัติแห่งชาติเป็นการปรับแนวทางของภาครัฐจากตั้งรับหลังเกิดภัยสู่บริหารความเสี่ยงล่วงหน้าเนื่องจากภัยพิบัติมีความรุนแรงและความถี่เพิ่มขึ้นขณะที่พื้นที่ประสบภัยไม่สามารถคาดการได้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนระบบประกันภัยจึงเข้ามาเป็นเครื่องมือให้ภาครัฐสามารถประเมินวางแผนและกำหนดล่วงหน้าว่าความเสี่ยงส่วนใดรัฐจะรับไว้และส่วนใดสามารถกระจายหรือถ่ายโอนไปยังระบบประกันภัยช่วยลดความไม่แน่นอนของภาระงบประมาณและทำให้ประชาชนเข้าส่งผลให้ประเทศไทยและโลกต้องเผชิญความเสี่ยงต่อภัยพิบัติที่บ่อยครั้งและรุนแรงบ้านของสำนักบริหารการทะเบียนกรมการปกครองณวันที่10กันยายน69ครอบคลุมความเสียหายจากอุทกภัยวาตภัยและแผ่นดินไหวโดยมีวงเงินคุ้มครองสูงสุดก็คือ 100,000 บาทต่อหลังคาเรือนต่อภัยที่เกิดขึ้นตามเงื่อนไขของกรมทัณฑ์แบ่งเป็นอุทกภัยค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 10,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 90,000 บาทต่อครั้งส่วนวาตภัยและแผ่นดินไหวค่าสินไหมทดแทนเบื้องต้น 5,000 บาทและเพิ่มเติมสูงสุด 95,000 บาทต่อครั้งนอกจากนี้ยังมีความคุ้มครองกรณีเสียชีวิตจากภัยดังกล่าว 2 ล้านบาทต่อคนโดยคณะรัฐมนตรีมอบหมายให้สำนักงบประมาณจัดสรรงบประมาณให้เป็นไปตามกรอบวงเงินและวัตถุประสงค์ที่กำหนดขณะที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยหรือว่าคปภ.ร่วมกับสมาคมประกันวินาศภัยไทยดำเนินการจัดหาผู้รับประกันภัยที่มีมาตรฐานมั่นคงน่าเชื่อถือและเป็นธรรมโดยมุ่งให้มีศักยภาพในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนตามกฎหมายโดยเร็วพร้อมให้กรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเป็นหน่วยรับงบประมาณและเบิกจ่ายให้ผู้รับประกันภัยตามหลักเกณฑ์ที่กำหนดโดยสรุปก็คือรัฐบาลจะทำประกันภัยพิบัติแห่งชาติให้กับพี่น้องประชาชนคนไทยทั่วประเทศนะครับซึ่งตามข้อมูลเนี่ยมีประมาณ30ล้านหลังคาเรือนนะครับเวลาเกิดภัยต่างๆไม่ว่าจะเป็นอุทกภัยวาตภัยหรือว่าแผ่นดินไหวก็จะได้รับเงินชดเชยเงินเยียวยาจากระบบประกันภัยนี้ประชาชนไม่ต้องทำอะไรเกี่ยวกับประกันภัยนี้รัฐบาลจะเป็นคนดำเนินการจัดหาประกันให้ซึ่งจะเริ่มตั้งแต่วันที่1ตุลาคม69นี้เป็นต้นไปก็จะทำให้พี่น้องประชาชนนั้นได้รับการช่วยเหลือในกรณีเกิดภัยพิบัติต่างๆเนี่ยได้อย่างสะดวกรวดเร็วและคล่องตัวมากขึ้นและรัฐบาลสามารถบริหารความเสี่ยงในเรื่องของงบประมาณที่จะดูแลพี่น้องประชาชนในยามที่เกิดภัยพิบัติได้อย่างคล่องตัวและเป็นระบบและมีความมั่นคงมากขึ้นนะครับก็ถือว่าเป็นนโยบายใหม่เอี่ยมในการบริหารจัดการความเสี่ยงคือต้องยอมรับว่าปัจจุบันเนี่ยภัยธรรมชาติเนี่ยมันเป็นทั้งโลกนะไม่ใช่เฉพาะประเทศไทยเนี่ยคือคาดเดาได้ยากเดี๋ยวฝนเดี๋ยวแล้งเดี๋ยวน้ำป่าเดี๋ยวดินโคลนถล่มนะครับซึ่งต้องยอมรับว่าหลายพื้นที่นั้นไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนและก็ไม่สามารถพยากรณ์ได้แบบ 100% ว่าจะเกิดเหตุการณ์ประมาณนี้รัฐบาลจึงตัดสินใจเดินหน้าโครงการประกันภัยพิบัติแห่งชาติซึ่งเป็นอีกหนึ่งแนวทางในการบริหารความเสี่ยงเพื่อคุ้มครองดูแลพี่น้องประชาชนจากปัญหาภัยพิบัติต่างๆนะครับก็จะเริ่ม1ตุลาคม69นี้ก็จะมีความมั่นคงและอุ่นใจได้มากขึ้นในกรณีที่เกิดภัยพิบัติต่างๆประเด็นถัดไปอันนี้เป็นเรื่องของสินเชื่อออมสินนกกระซิบเป็นสินเชื่อใหม่ล่าสุดที่ธนาคารออมสินจัดให้กับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการรายย่อยต่างๆที่เข้าร่วมโครงการไทย

ช่วยไทยพัฒน์ก็คือร้านค้าเนี่ยที่เป็นร้านรับซื้อขายสินค้าผ่านโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์เนี่ยเวลาคนซื้อก็สแกนนะฮะถูกไหมฮะเงินก็จะเข้าผ่านแอปถุงเงินสำหรับร้านค้าในแอปถุงเงินเนี่ยก็จะมีระบบ AI นกกระซิบคอยบริหารจัดการคอยวิเคราะห์ข้อมูลการค้าขายอามหาเฮงนกกระซิบเติมทางบัญชีเหมือนธุรกิจขนาดใหญ่ทำให้รายได้และกระแสเงินหมุนเวียนจากการค้าขายจริงสามารถนำมาใช้ประกอบการพิจารณาวงเงินได้โดยเงินกู้สามารถนำไปใช้ซื้อวัตถุดิบเติมสต็อกและเป็นทุนหมุนเวียนตามรอบการค้าหรือสร้างประวัติเครดิตที่ดีเพื่อเพิ่มโอกาสเข้าถึงสินเชื่อในระบบและวงเงินที่สูงขึ้นในอนาคตสินเชื่อออมสิน QR มหาเฮงนกกระซิบสำหรับพ่อค้าแม่ค้าและผู้ประกอบการร้านค้าถุงเงินในโครงการเฉลี่ยต่อเดือนย้อนหลังอย่างน้อย3ปีอัตราดอกเบี้ยคงที่เดือนหรืออัตราดอกเบี้ยที่แท้จริงคิดเป็นปีก็คือ 16.20% ต่อปีโดยไม่ต้องใช้หลักประกันออกแบบเป็นสินเชื่อระยะสั้นให้สอดคล้องกับรอบการค้าของผู้ประกอบการรายย่อยและส่งเสริมการชำระคืนอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างประวัติเครดิตที่ดีนะครับผู้ที่สนใจสามารถลงทะเบียนได้ทางเว็บไซต์ของธนาคารออมสินตั้งแต่วันที่24กันยายนถึง31ตุลาคม2569นี้โดยธนาคารจะเริ่มพิจารณาให้สินเชื่อแก่ผู้ลงทุนที่มีคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคมเป็นต้นไปซึ่งบางคนอาจจะไม่สะดวกในระบบออนไลน์ก็สามารถไปติดต่อสอบถามหรือว่าลงทะเบียนโดยตรงได้ที่สาขาของธนาคารออมสินทั่วประเทศก็คือท่านที่เป็นร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพัฒน์นะครับเวลาท่านรับเงินจากคนมาซื้อคนซื้อเนี่ยเขาใช้แอปเป๋าตังค์ในการจ่ายเงินไทยช่วยไทยพัฒน์ถูกไหมฮะร้านค้าใช้แอปถุงเงินในการรับเงินในแอปถุงเงินเนี่ยก็จะมีการจัดเก็บข้อมูลประวัติการรับเงินต่างๆของร้านค้าของเราและมีการคำนวณวิเคราะห์โดยแอป AI นกกระซิบนี่แหละ AI นกกระซิบเนี่ยก็คือเป็น AI ที่อยู่ในแอปถุงเงินคอยวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อให้เจ้าของร้านสามารถรู้ข้อมูลว่าวันนี้อะไรขายดีวันนี้อะไรขายน่าได้มากวันนี้อะไรขายได้น้อยวันนี้คนมาซื้อเยอะช่วงไหนคนใช้จ่ายมากเป็นพิเศษช่วงเวลาใดข้อมูลเหล่านี้นำไปใช้ในการวิเคราะห์วางแผนพัฒนาการค้าขายและนำไปเป็นเอกสารข้อมูลใช้ประกอบการขอสินเชื่อเงินกู้นี้ได้ได้วงเงินสูงสุดก็คือ 50,000 บาทและไม่ต้องใช้หลักประกันใช้ข้อมูลการรับเงินนี่แหละว่าเราเป็นร้านค้าจริงมีการรับเงินจริงมีรายได้ตามนี้จริงๆก็จะช่วยในเรื่องของการให้สินเชื่อจากธนาคารออมสินสินเชื่อ QR มหาเฮง AI นกกระซิบออมสินนะครับก็ฝากไว้นะครับสามารถติดต่อสอบถามหรือลงทะเบียนโดยตรงได้ที่ธนาคารออมสินนะครับเขาจะเริ่มลงทะเบียนก็คือช่วง24กันยายนตอนนี้ท่านไปสอบถามก่อนได้เพื่อเตรียมความพร้อมสำหรับสินเชื่อนี้นะครับประเด็นถัดไปนะครับจะพาไปที่ชายแดนไทยกัมพูชาด้านจังหวัดสระแก้วนะครับวันนี้แม้ว่าสถานการณ์จะคลี่คลายไปมากขึ้นแต่วิถีชีวิตของพี่น้องประชาชนบางส่วนต้องมีการปรับเปลี่ยนไปวิถีชีวิตแบบเรียบง่ายยังคงอยู่แต่ต้องอยู่กับการเตรียมความพร้อมเพราะไม่รู้ว่าในอนาคตจะมีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นอีกแต่ว่าทางฝ่ายมั่นคงของไทยก็มีการเตรียมความพร้อมมีการเฝ้าระวังอย่างเต็มที่รวมถึงความตื่นตัวของพี่น้องประชาชนในพื้นที่จังหวัดสระแก้วติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ

ุกเช้าชีวิตของลุงแนบวัย70ปีชาวอำเภอตาพระยาจังหวัดสระแก้วยังเริ่มต้นเหมือนเดิมที่เคยเป็นมาจูงวัวออกไปกินหญ้าดูนาข้าวปลูกผักปลูกพืชไร่รวมถึงมันสำปะหลังชีวิตของเกษตรกรคนหนึ่งวนเวียนอยู่กับพื้นดินที่เขาเรียกว่าบ้าน

0: มานานหลายสิบปีวันนี้น้ำยังคงไหลเข้านาต้นข้าวยังต้องได้รับการดูแลวัวก็ยังต้องกินหญ้าเพราะไม่ว่าสถานการณ์รอบตัวจะเป็นอย่างไรชีวิตก็ยังต้องเดินต่อ
1: โหตั้งแต่เล็กจนโต
2: อยู่ที่นี่มาตลอด
1: ครับ
2: มีอาชีพทำอะไรบ้าง
1: มีทำนาทำสวนมันทำไร่มัน
2: รายได้ดีไหม
1: มันเพิ่งมีราคาปีนี้ปีเดียว
2: อะไร
1: 3บาท
2: อะไรที่ราคาดีอ่ะคะ
1: แต่ก่อนราคาบาท90บาทกว่าแต่นี้ขึ้น3บาทเออค่อยยังชั่วหน่อย
2: มันน่ะเหรอ
1: ครับแต่ข้าวไม่รู้จะมีราคาหรือเปล่าไม่รู
0: ้ภาพตรงหน้าอาจดูเหมือนทุกอย่างกลับเข้าสู่ภาวะปกติแต่สำหรับคนที่เคยได้ยินเสียงลูกระเบิดและเคยเห็นสถานการณ์ชายแดนเปลี่ยนไปต่อหน้าต่อตาคำว่าปกติอาจไม่เหมือนเดิมอีกแล้ว
1: เสียงปืน
2: มันเสียงแบบไหน
1: เดี๋ยวดังมากเลยครับ
2: แล้ว
1: เสียงดังจนไม่รู้จะอยู่ได้หรือไม่ได้บังเกอร์นะกลัวแค่ได้ยินเสียงปืนก็กลัวแล้วคนเราลูกก็พาไปชนแต่ผมมีข้าวของรถไถวัวควายอยู่นี่เราเลยไปไหนไม่ได้ลูกก็บอกว่าทิ้งไปพ่อจะทิ้งได้ไงทิ้งไปก็กลัวโจรขโมยมาเอาวัวเอาของ
0: และนั่นอาจเป็นเหตุผลว่าท่ามกลางสิ่งเดิมๆที่ยังอยู่บ้านหลังเดิมนาแปลงเดิมและวิถีชีวิตแบบเดิมวันนี้มีสิ่งหนึ่งเพิ่มเข้ามานั่นก็คือหลุมหลบภัยโดยก่อนหน้านี้หลุมแนบเลือกสร้างมันเอาไว้ข้างบ้านแทนการทิ้งบ้านและพื้นที่ทำกินไปอยู่ที่อื่นแม้วันนี้จะไม่ได้ใช้แต่หลุมแห่งนี้ยังถูกเก็บและดูแลเอาไว้เพื่อวันที่ไม่มีใครรู้ว่าจะเกิดสถานการณ์กลับมาอีกหรือไม
1: ่โอเคความไม่ประมาทความไม่ประมาทเอาไว้เก็บไว้ก่อนดีกว่าอยากจะสร้างให้มันสูงแต่ไม่มีตังค์สร้างให้มันเดินเข้าออกนอนสบายอย่างนี้ปลอดภัยไว้ก่อนถึงจะดีแต่มันไม่ใช่ส่วนเกินนะเอาไว้ชีวิตไว้ปลอดภัยดีกว่ามันใช่ส่วนเกิน
0: สำหรับลุงแนบแล้วนะคะบ้านก็ยังคงเป็นบ้านพื้นนาวัวพืชผักและไร่มันยังเป็นความสุขของชีวิตเหมือนเดิมเพียงแต่ว่าวันนี้ชีวิตธรรมดาของคนชายแดนมีหลุมหลบภัยเพิ่มเข้ามาเป็นส่วนหนึ่งของบ้านมันอาจไม่ใช่ภาพความหวาดกลัวแต่คือการเรียนรู้ที่จะอยู่กับความไม่แน่นอนและใช้ชีวิตให้ปกติบนความไม่ปกติของชายแดนตาพยา NPT ภาคกลางรายงาน
3: ครับพวกเราพี่น้องชาวไทยก็เป็นกำลังใจให้ผู้ที่อยู่ตามแนวชายแดนไทยทุกพื้นที่นะครับพวกเราเป็นพี่น้องคนไทยด้วยกันมีอะไรยามวิกฤตเราพร้อมช่วยเหลือกันและกันอย่างเต็มที่ครับประเด็นถัดไปพาไปที่จังหวัดตราดนะครับเขามีกิจกรรมการท่องเที่ยวที่น่าสนใจชื่อว่าคลาดหอยคอยเธอนะครับเที่ยวทะเลสวยๆเรียนรู้ภูมิปัญญาการคลาดหอยจากคนในพื้นที่ติดตามได้จากรายงานพิเศษครับ
4: เขาขึ้นไปแล้วเอานี่ไว้ดูในบาร์แล้วดึงลูกดึงกดให้มันเข้าน้อยลูกกดกดกดไปเรื่อยๆลูกไปเรื่อยๆอันนี่เจอแล้วลูก
5: พี่บุญมาชาวบ้านชุมชนบ้านตาหมึกสาธิตและสอนวิธีการใช้คลาดหอยหลังจากททร่วมกับชุมชนจัดกิจกรรมคลาดหอยคอยเธอเพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวบ้านคลองใหญ่จังหวัดตราดให้คึกคักขึ้นอีกครั้งเพราะการคลาดหอยแม้จะไม่ง่ายแต่ก็ไม่ยาก ต้องอาศัยเทคนิควิธีเพื่อการให้ได้หอยมาโดยไม่ทำลายธรรมชาติ
4: เท่าบ้านเราก็จะเรียกหอยขาวแต่ที่อื่นก็จะเรียกหอยตลับจ้ะก็ลงมาก็เจอเลยอ่ะจ้ะคือว่าจะขาดเพราะถ้าเราจะทำอาหารเราก็ลงมาขาดได้เลยมันถ้าเราไม่ได้ขาดแบบว่าขาดถ้าว่าเราขาดบ่อยๆเนาะมันก็จะมีคนมีแต่ถ้าเราอยากจะทำอาหารปุ๊บแล้วก็ลงมาขาดแล้วก็จะเจอหอยไปทำอาหารได้เลยจ้ะการขาดคือจะเอาขาดมาแล้วก็จะมีที่ขาดเนี่ยแล้วก็มีเชือกขาดเอวแล้วก็หอยหลังแบบนี้ต้องมีอย่างนี้เพราะมันทุนแรงเราแต่มันเป็นขาดเฉยๆโดยที่ไม่มีเชือกขาดเนี่ยมันจะเจ็บหลังเจ็บบ่ามันจะไม่เข้าดินเพราะว่าหอยจะอยู่ใต้ดินไม่ใช่อยู่บนดินมันเป็นที่ว่าทะเลอ่ะถ้าว่าคลื่นใหญ่ลมแรงบางทีหอยมันก็ไปตามน้ำตามลมถ้าว่าไม่มีคลื่นเนี่ยหอยเขาก็จะอยู่กับที่บางทีมากอาจจะเจอมากเจอน้อย
5: สำหรับนักท่องเที่ยวทะเลอาจเป็นเพียงจุดหมายปลายทางแต่สำหรับคนในชุมชนชายฝั่งทะเลคือทั้งแหล่งอาหารแหล่งทำกินและวิถีชีวิตที่สืบทอดต่อกันมาหลายรุ่นการเปิดพื้นที่ให้นักท่องเที่ยวได้เข้ามาสัมผัสวิถีเหล่านี้จึงไม่เพียงสร้างประสบการณ์ใหม่ให้กับผู้มาเยือนแต่ยังเป็นการถ่ายทอดคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติผ่านเรื่องราวและภูมิปัญญาของคนในชุมชน
6: เมื่อก่อนนะครับก็เป็นการกับข้าวประจำครัวเรือนทุกหลังคาเรือนพอไม่มีกับข้าวก็มาขอดหอยขาวนะครับเราก็เห็นว่าความสำคัญนะครับเกิดส่งเสริมการท่องเที่ยวซึ่งททนะครับได้รับสนับสนุนมาให้สนับสนุนมานะครับให้ทำกิจกรรมนะเพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจสร้างรายได้นะครับสำหรับแม่บ้านที่ว่างงานพ่อบ้านที่ว่างงานนะครับค่ายมีอุปกรณ์ให้ครับไอ้เราทดลองขาดเองจริงนะครับไปใจดูนะครับอย่างที่มากิจกรรมวันนี้นะครับมาจากหลายที่นะครับมาจากตะกี้ถามมาจากพิษณุโลกก็มานะครับ
5: กิจกรรมคลาดหอยคอยเธอจึงเป็นมากกว่าการพานักท่องเที่ยวลงสัมผัสพื้นทะเลเพราะเปิดโอกาสให้ได้เรียนรู้ตั้งแต่ภูมิปัญญาการคลาดหอยขาวไปจนถึงการนำวัตถุดิบสดจากทะเลมาปรุงเป็นอาหารประสบการณ์ที่ได้รับนอกจากความสนุกและความประทับใจยังทำให้ผู้มาเยือนได้เข้าใจวิถีชีวิตของชุมชนชายฝั่งและเห็นถึงคุณค่าของทรัพยากรธรรมชาติที่อยู่เบื้องหน้าพร้อมเรียนรู้ว่าการใช้ประโยชน์จากทะเลสามารถทำควบคู่ไปกับการดูแลรักษาธรรมชาติได้
7: พิษณุโลกครับสนุกมากชอบกิจกรรมก็ดีใจได้หอยมันก็ดีครับรวมสมบูรณ์ดีครับน่าเที่ยว10กว่าตัวแล้วครับเนี่ยคนเดียวอ่ะมาเที่ยวด้วยเดี๋ยวเขาก็พามาดูกิจกรรมเขาบอกที่นี่มีค่าถอยเขาก็พามาดู
8: มาตั้งใจมาเห็นเขาโปรโมททางเว็บไซต์ก็เลยเข้ามาที่จังหวัดตราดก็คือมาคือนอนพักตรงใกล้ๆตรงนี้แล้วก็เลยมาดูกิจกรรมเพราะว่าวันนี้มีก็เลยมากับครอบครัวยกครอบครัวมาทำกิจกรรมก็ได้รู้วิธีชาวบ้านว่าเขาวิธีหายังไงวัตถุดิบถ้าสำหรับคนไม่เป็นยากแต่ถ้าเกิดคนเป็นก็คงง่ายแต่ก็สนุกดีนะกิจกรรมสนุกดีก็ไม่เคยทำก็ต้องได้ทำก็เท่าที่มองนะมีพวกปูพวกหอยตัวใหญ่ก็คือยังอุดมสมบูรณ์อยู่ตัวใหญ่มากหอยอ่ะเขาไม่เคยเห็นใหญ่ขนาดนี้เพราะเขาเรียกว่าหอยอะไรที่แบบนี้ไม่เคยเห็นเหมือนกันแต่ตัวใหญ่ตัวใหญ่
5: เพราะการอนุรักษ์ที่ยั่งยืนอาจไม่ได้เริ่มต้นจากเรื่องใหญ่แต่เริ่มได้จากการทำให้คนรู้จักและเห็นคุณค่าของทรัพยากรที่อยู่รอบตัวเมื่อทะเลยังอุดมสมบูรณ์ชุมชนก็ยังมีแหล่งอาหารมีอาชีพและมีรายได้ขณะเดียวกันนักท่องเที่ยวก็ได้เรียนรู้ว่าทุกครั้งที่เราเข้าไปใช้ประโยชน์จากธรรมชาติเราก็มีหน้าที่ช่วยกันดูแลและรักษาธรรมชาติกลับคืนมาเช่นกันทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
3: ยังอยู่ที่จังหวัดตราดนะครับประเด็นถัดไปเนี่ยจะพาไปดูผ้ารวมใจตราดสีทองซึ่งเกิดจากภูมิปัญญาชาวบ้านที่นำผลิตภัณฑ์ที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาสร้างสรรค์เป็นผ้าที่มีความงดงามเป็นเอกลักษณ์สร้างรายได้สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนติดตามได้จากรายงานพิเศษครับเชิญครับ
9: ใจมากเลยค่ะภูมิใจอยู่ก็ว่ามันเหนียวนะพอเป็นผ้ามามันก็ออกมาสวย
10: หนึ่งในกระบวนการสำคัญของผ้ารวมใจตราสีทองคือขั้นตอนการผลิตเส้นใยจากสับปะรด ซึ่งนับเป็นความภาคภูมิใจของชาวบ้านตำบลประณีตอำเภอเขาสมิงจังหวัดตราดที่ได้นำเอาภูมิปัญญาจากการปั่นฝ้ายทางภาคอีสานถิ่นฐานบ้านเกิดมาแปรรูปเป็นเส้นใยที่เหนียว

0: นุ่มเงางามและช่วยรักษาสิ่งแวดล้อม
1: เพราะว่าเส้นใยสับปะรดจะเป็นเส้นใยอย่างนี้แล้วทีนี้เราต้องเอาใยสับปะรดเนี่ยมาทำให้มันฟูแล้วถึงจะมาผสมกันถึงจะออกมาปั่นเป็นเส้นได้คือการกระบวนการที่จะทำให้เส้นได้เหนียวต้องไปย้อมสีซักล้างเพื่อให้ซับสีได้ดีก่อนถึงจะเหนียวเส้นใยสับปะรดสีตาสีทองเป็นเส้นใยที่ละเอียดอ่อนนิ่มแล้วก็เหนียวนะครับแล้วก็ซับสีได้ดีแล้วก็ป้องกันแสง UV ได้ดีอีกด้วย
0: ลุงมองหรือนายชัดเจนนุ่มนวลวัย72ปียอมรับว่าเส้นใยจากใบสับปะรดเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเล็กๆแต่กว่าจะกลายเป็นผืนผ้าและพัฒนาไปสู่อาภรณ์เฉิดฉายยังต้องอาศัยความร่วมมือจากอีกหลายกลุ่มที่เชี่ยวชาญงานผ้า
1: หลังจากที่เก็บเกี่ยวไปแล้วก็จะโละทิ้งตัดทิ้งเป็นปุ๋ยก็ทำได้เป็นปุ๋ยอย่างเดียวลักษณะที่ว่าเราทำแบบนี้ขึ้นมาเนี่ยทางเกษตรกรเขาก็ได้ประโยชน์หลายทางคือ1มีคนดูแลสวนคือทําความสะอาดให้โดยที่ว่าเขาไม่ต้องมาลงทุนทําถ้าเราตัดไปหมดก็หมดไปเลยเห็นว่าเราไปทําประโยชน์อย่างนี้แล้วเขายิ่งอยากเขาก็มีความภาคภูมิใจว่าเออมันสร้างมูลค่าเกิดขึ้น
2: เราก็ดีใจอ่ะมีความภาคภูมิใจตรงที่ว่าพระพันปีหลวงได้สนับสนุนสิ่งเหลือใช้ทําให้เกิดประโยชน์ก็ภูมิใจค่ะถึงแม้ว่าเราจะไม่ได้ซื้อได้ขายให้ชุมชนแต่ทีนี้ว่าก็เป็นประโยชน์ก็ภูมิใจค่ะ
0: เพราะผ้าหนึ่งพื้นเปรียบเสมือนการต่อจิ๊กซอจากหลายๆชุมชนทั้งการทอจากกลุ่มทอผ้าบ้านบางปิดการย้อมสีจากวิสาหกิจชุมชนท่องเที่ยวบ้านธรรมชาติล่างจนถึงการพิมพ์ลายที่วิสาหกิจชุมชนนนทรีบ้านฉันอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดรับหน้าที่เติมเต็มผืนผ้าให้สมบูรณ์มากยิ่งขึ้น
3: ส่ง5ผืนแล้วก็แต่เข้ารอบทั้ง5ผืนเลยก็มันก็ดีใจเนาะดีใจที่ตัวเองทำได้แต่คือส่วนหนึ่งคือบอกกลุ่มอื่นๆด้วยว่าเราพร้อมที่จะถ่ายทอดให้เขาเพราะเราเป็นคนจังหวัดเดียวกันอายุ64แล้วนะอายุ64แล้วเราไม่รู้ว่าพรุ่งนี้เราจะตื่นมาหรือเปล่าความรู้ตรงนี้เราก็อยากถ่ายทอดให้เขามาเลยว่าใครสนใจมาเลย
0: จากเส้นใยสับปะรดจนถึงกระบวนการพิมพ์ลายที่ผู้ใหญ่สาวหรือนางอิสราพรทักษิณประธานวิสาหกิจชุมชนนนทรีบ้านฉันเผยว่าไม่ได้คาดหวังว่าผ้ารวมใจตราสีทองจะได้รับการตอบรับมากมายทั้งลายดอนย่าควีนสิริกิติ์ลายบัวควีนสิริกิติ์ลายกุหลาบควีนสิริกิติ์ลายขอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีและลายสับปะรดตราสีทองพิมพ์ด้วยสีจากธรรมชาติเช่นเปลือกมังคุดเปลือกเงาะคลั่งและใช้เทคนิคดั้งเดิมเพื่อคงสภาพผืนผ้าให้สวยงามตลอดอายุการใช้งาน
3: ไปได้เนาะที่ยังไม่ได้หักค่าใช้จ่ายอ่ะหัวเฉลี่ยเดือน 20,000 ของกลุ่มหักแล้วก็ประมาณกำไรประมาณ 60% เพราะว่ามันหักเนี่ยหัก 60% กำไร 60% ทุน40ทุนเนี่ยไม่ใช่จากผ้าหรือจากนี้นะเพราะว่าเนี่ยมันน้อยมากที่ 40% คือรวมค่าแรงของเราด้วย
0: นอกเหนือจากความภาคภูมิใจในสินค้าท้องถิ่นที่กำลังพัฒนาไปอีกระดับทุกเส้นใยทุกลายพิมพ์และทุกสีสันคือการน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวรรณวรีนารีรัตนราชกัญญาที่ส่งสืบสานงานหัตถศิลป์ส่งเสริมเศรษฐกิจชุมชนให้เติบโตอย่างยั่งยืนทีมข่าว NBT ภาคกลางกรมประชาสัมพันธ์รายงาน
4: วันนี้หมดเวลาของรายการนะครับผมและทีมงานลาไปก่อนครับสวัสดีครับ

0: ฮัลโหลแก
1: อยู่ที่นี่หรอก็ดีนะแต่แบบฝุ่นเยอะมากรถก็ติดมีแต่โรงงานอุตสาหกรรมอ่ะแบบ ไหวอยู่แต่แบบแย่มากอ่ะเครื่องอากาศมีแต่มลพิษทั้งนั้นเลยเว้ยโอเคโอเค
2: ทุกคนคะฝุ่นมีสารพิษที่เป็นสาเหตุของโรคต่างๆรวมถึงโรคมะเร็งปอดด้วยค่ะซึ่งมันน่ากลัวแล้วก็อันตรายมากๆอีกทั้งการหายใจในอากาศที่มีมลพิษสะสมทำให้ความเสี่ยงโรคสูงขึ้น
3: แต่เราสามารถทำทุกอย่างให้ดีขึ้นได้ถ้าทุกคนร่วมมือกัน
4: เริ่มจากการปลูกต้นไม
5: ้เลิกการเผาขยะ
6: เพื่อลดมลพิษทางอากาศ
7: ร่วมกันลดฝุ่นสร้างสังคมที่สะอาดสุขภาพดีเริ่มที่เรา

วัสดีครับคุณผู้ชมครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการเมืองไทยเมืองเกษตรวันนี้ผมพาคุณผู้ชมนะครับลงพื้นที่ที่จังหวัดฉะเชิงเทราผมพาคุณผู้ชมนะครับลงมาดูวิธีกระบวนการเลี้ยงไก่สายพันธุ์ประกวดหรือไก่สายพันธุ์สวยงามจะมีสายพันธุ์อะไรบ้างแล้วที่สำคัญนะครับคุณผู้ชมเขาจะมีการเลี้ยงยังไงให้ได้ขึ้นเวทีและได้รับรางวัลวันนี้ผมจะไปไขเคล็ดลับในการเลี้ยงไก่เพื่อสร้างอาชีพให้กับตัวเราแล้วก็สร้างอาชีพให้กับคนในชุมชนพร้อมแล้วไปดูกันเลยครับเขาบอกว่าพื้นที่แห่งนี้มีไก่อีกหนึ่งสายพันธุ์ก็คือไก่เขียวโสธรที่ทางมหาลัยเนี่ยเขามีการพัฒนานะครับร่วมกับชุมชนไก่เขียวโสธรนี่ถือว่าเป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ดังมากนะครับแล้วก็หลายคนต้องการนะครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปพบกับผู้ที่เลี้ยงนั่นก็คืออาจารย์วุฒินะครับนี่เขาเป็นหนึ่งในการค้ำวอดวงการการเลี้ยงไก่แล้วก็ที่สำคัญเขาเป็นคนที่ขับเคลื่อนนะครับให้มีรายได้เกิดขึ้นกับพี่น้องในชุมชนพร้อมแล้วตามผมมาเลยครับ

0: ับตอนนี้ผมยืนอยู่กับอาจารย์ธีรวุฒิกลิ่นด้วงนะครับอาจารย์ที่เป็นคนผู้ที่พัฒนาไก่สวยงามนะครับไปสู่เวทีแบบโอ้โหใหญ่ๆมาแล้วแล้วก็ที่สำคัญเป็นอีกหนึ่งในการขับเคลื่อนไก่พื้นเมืองสู่เศรษฐกิจให้กับชุมชนด้วยสวัสดีครับอาจารย์คร
1: ับ สวัสดีครับ
0: อาจารย์ครับเล่าที่มาที่ไปหน่อยครับ
1: ก็สวัสดีนะครับในส่วนของไก่พื้นเมืองไทยนะครับก็สาเหตุที่สนใจเนี่ยก็ด้วยวิถีชีวิตของชุมชนนะครับโตในวิถีชีวิตของชุมชนที่มีปู่ย่าตายายหรือคุณพ่อนะครับที่อยู่ในทำเกษตรกรนะครับเราก็เห็นว่าไก่เนี่ยมันอยู่คู่กับคนไทยมานานแล้วมีอย่างมีคนเคยพูดบอกมีไก่เลี้ยงคนคนเลี้ยงไก่เนี่ยนะครับก็เลี้ยงมาแล้วก็มีความผูกพันกันมานะครับตั้งแต่ไก่ที่เป็นลักษณะของไก่ชนทำให้เราสนใจที่เอ๊ะทำไมไก่เนี่ยมันถึงมีลักษณะเป็นแบบนี้นะครับทำให้เกิดการศึกษาตั้งแต่ลักษณะของสายพันธุ์มันนะครับรวมถึงการส่งเสริมครับพอมีโอกาสได้เข้ามาอยู่ในรั้วของมหาวิทยาลัยกันเป็นอาจารย์เนี่ยก็เลยทำเป็นโครงการที่โครงการยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเพื่ออนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยนะครับโดยการตั้งเป็นศูนย์อนุรักษ์และพัฒนาไก่ของเขียวโสธรนะครับ
0: อันนี้ก็เขียวโสธรก็อีกหนึ่งสายพันธุ์ที่เรามีการพัฒนาขึ้นมา
1: ใช่ครับ
0: ตอนนี้ดังมากเป็นอะไรที่แบบขอขึ้นเวทีไก่เขียวโสธรของบ้านเรานี่ราคานี่แบ
1: บ
0: สูงมาก
1: ครับ
0: อาจารย์มีแนวคิดที่เป็นอาจารย์ด้วยแล้วก็เอาองค์ความรู้จากมหาลัยเนี่ยเข้ามาสู่ชุมชนเดี๋ยววันนี้ผมจะเข้าไปดูไก่ที่เลี้ยงยังไงกว่าจะได้ประกวดแล้วได้รางวัลคุณผู้ชมที่กำลังเลี้ยงไก่ที่พร้อมที่จะไปประกวดหรือจะเป็นไก่ที่เป็นสายพันธุ์ใหม่อย่างเช่นนี่ครับสายพันธุ์เขียวโสธรก็ดีเดี๋ยววันนี้ผมจะพาไปไขข้อเคล็ดลับในการเลี้ยงยังไงให้ได้คุณภาพและเลี้ยงยังไงให้สร้างรายได้ให้กับตัวเองแล้วก็ต่อยอดให้กับชุมชนได้วันนี้ขออนุญาตอาจารย์บุกเลยครับ
1: ยินดีครับ
0: พร้อมแล้วไปเลยครับอาจารย์ครับ

0: น่เทคนิคครับคุณผู้ชมครับเข้ามาโอ้โหนี่คือต้องเรียกว่าเป็นพ่อพันธุ์หมดเลยไหมครับอาจารย์
1: ใช่เป็นไก่หนุ่มครับแล้วก็ในส่วนของพ่อพันธุ์จะอยู่ฝั่งโน้นนี่จะเป็นไก่หนุ่มที่เราขังแยกไว้เพื่อฟอร์มในการประกวด
0: นี่ไก่หนุ่มนะครับเนี่ย
1: ครับ
0: ยังไม่ใช่พ่อพันธ
1: ุ์ยังไม่ใช่พ่อพันธ
0: ุ์อย่างนี้ที่เห็นอยู่ประมาณกี่เดือนครับ
1: ประมาณ8ถึง9เดือนตัวน้องก็ประมาณ 4-5 เดือนเงี้ยครับ
0: โอ้ทีนี้มือใหม่เลยครับอาจารย์สำหรับคนที่อยากจะเลี้ยงแบบเพื่อประกวดเลย
1: ครับ
0: ต้องเริ่มต้นจากอะไร
1: ก็ขั้นแรกต้องศึกษาสายพันธุ์ก่อน
0: ครับ
1: อยู่ที่เราชอบสายพันธุ์อะไรนะครับว่าตัวเองเนี่ยชอบในสายพันธุ์ที่ไก่พื้นเมืองไทยมันมีหลายสายพันธุ์หลังจากนั้นเราก็หาแหล่งที่เป็นพ่อแม่พันธุ์ที่ค่อนข้างดีนะครับแล้วก็เลือดที่ค่อนข้างจะให้ลูกออกมาแล้วนิ่งนะครับเราก็ไปเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ก่อนดูลักษณะของหน้าตาตรงตามตำราไหมนะครับคำว่าไก่พื้นเมืองไทยเนี่ยเขาจะมีคำว่าอุดมทัศนีนะครับมันจะกำหนดเลยว่ายกตัวอย่างเช่นเขียวโสธรหรือเขียวหางดำเนี่ยมันก็จะมีระบุว่าเนื้อตัวขนต้องเป็นสีอะไรหน้าต้องเป็นสีอะไรเล็บปากแข้งเดือยต้องเป็นสีอะไรจากนั้นเราก็หาพ่อพันธุ์และแม่พันธุ์มาผสมครับแล้วก็ศึกค่อยศึกษารายละเอียดแต่ละสายพันธุ์ว่าเราชอบแบบไหนถ้าแนะนำการเลือกพ่อพันธุ์แม่พันธุ์อยากให้ไปดูเองที่ตัวเป็นๆของไก่เลยนะครับบางทีมันมีรายละเอียดเยอะนะครับอย่างเช่นไก่เหลืองหรือไก่เขียวเนี่ยถ้าเราไปดูเราพ่อแม่พันธุ์มันสวยนะครับเราก็เลือกตามที่พ่อแม่พันธุ์มันสามารถให้ลูกดีแล้วอาจจะถามเจ้าของเขาครับว่าลักษณะของการถ่ายทอดทางพันธุกรรมเนี่ยหลายๆชั้นมาแล้วเนี่ยเขาถ่ายทอดมาอย่างไรบ้างนะครับเราก็ค่อยซื้อพ่อพันธุ์แม่พันธุ์มาผสมครับ
0: เริ่มนะครับคุณผู้ชมครับที่เห็นอยู่อาจารย์เองนะครับเลี้ยงไก่สายพันธุ์มีอะไรบ้างที่เห็นอยู่
1: ปัจจุบันตรงนี้นะครับก็คือใช้ชื่อว่าซุ้มต้นไทรรักไก่งามนะครับมาเป็นเดิมทีเนี่ยเราตั้งชื่อว่าซุ้มต้นไทรเนี่ยเพราะว่าเมื่อก่อนเลี้ยงอยู่ที่หมู่บ้านพักอาจารย
0: ์
1: ในของราชภัฏนะครับจะมีต้นไทรใหญ
0: ่
1: ๆอยู่ใต้บ้านพักแล้วก็เริ่มจากเล็กๆครับก็คือไปหาพ่อแม่พันธุ์มาก่อนนะครับกลับไปเมื่อหาพ่อแม่พันธุ์สักแป๊บนึงก่อนก็คือเราโชคดีที่ตอนนั้นผมมาสอนใหม่ๆนะครับมีลูกศิษย์ที่มาเรียนภาคพิเศษเขาเป็นเจ้าของฟาร์มไก่อยู่ที่ตำบลบางเกลืองมาประกงนะครับแล้วก็มีชื่อเสียงสมัยก่อนเนี่ยยังไม่มีโลกโซเชียลเรายังไม่สามารถดูทาง Facebookทางไลน์ทางอะไรงี้ได้ครับดูจากหนังสือ
0: ครับ
1: สมัยก่อนจะมีหนังสือตำราไก่ชนเซียนไก่ชนสนามไก่ชนเราเปิดดูหน้ากลางโหไก่พวกนี้เราชอบมากเราขับรถไปดูที่บางปะกงเลยแล้วพอดีคนนั้นมาเรียนกับเราพอดีเราก็เลยไปขอซื้อพ่อแม่พันธุ์เขามานะครับเป็นคู่แรกแล้วก็มันก็เลื่อนนิ่งแล้วเพราะเขาก็อยู่ในเกรดที่ท็อปๆของประเทศเงี้ยครับเราก็ซื้อมาผสมพันธ
0: ุ์
1: นะครับแล้วก็พัฒนามาจนถึงปัจจุบันครับ
0: ที่เห็นอยู่ครับอาจารย์ตัวแรกดีกว่าเดี๋ยวเราลั่นไปทีละตัวเนาะคุณผู้ชมไม่ได้เห็นด้วยว่าโอเคอันนี้ไก่สายพันธุ์อะไรแล้วก็ลักษณะต้องดูยังไงถ้าเกิดเขาเลี้ยงสายพันธุ์นี้ในการประกวดเดี๋ยวเราขออนุญาตตัวแรกตื่นไหมฮะ
1: ไม่ตัวนี้จับได้ครับ
0: ตัวนี้จับได้เพราะว่าอันนี้ผ่านเวทียังครับตัวนี
1: ้ผ่านแล้วครับ
0: ผ่านแล้วด้วยเนี่ยเทคนิคดูนะครับคุณผู้ชมดูอาจารย์รู้ครับมีชื่อไหมครับชื่ออะไรครับตัวนี้
1: ตัวนี้ชื่อเจ้าขาวครับ
0: เจ้าขาว
1: ขาวชูชกนะฮะชื่อชูชกเป็นสายพันธุ์ไก่ขาวชีนะครับลักษณะของเขาก็คือเนื้อตัวของเขาจะขาวปอดทั้งตัวนะครับแล้วก็ลักษณะก็คือไก่ในลักษณะของความหล่อความงามจะเหมือนกันทั้งหมดก็คือใบหน้าก็ต้องหล่ออะไรอย่างเงี้ยเหมือนกันสวยงามเหมือนกันนะครับไก่ไทยจะมีลักษณะเด่นต่างจากไก่ที่สมัยปัจจุบันที่ผสมพันธุ์กันมาแล้วอย่างไก่ตีอะไรเงี้ยครับเขาจะมีลักษณะของหน้าไก่ที่สวยงาม นะครับคือหน้างอนตาหน้าแข้งอะไรเงี้ยครับเขาจะดูตามตำราเหมือนกันก็สวยเหมือนกันแต่ส่วนอื่นคือจะดูที่สีขนนะครับจะต่างกันที่สายพันธุ์ก็คือตามสีขนอันนี้ก็คือเรียกตามลักษณะของขนเขาก็คือสีขาวนะครับถ้าลักษณะของที่จดทะเบียนพันธุ์ก็คือจะเป็นไก่ขาวชี
0: ขาวชี
1: ครับชื่อขาวชี

0: ลักษณะก็คือเนื้อตัวขาวทั้งหมดแข้งขาก็คือจะเป็นสีเหลืองอมขาว
1: ครับ
0: สีขาวอมเหลืองแบบงาช้างนะครับโทษทีนะครับก
1: ็
0: จะสวยแบบนี้ครับ
1: การดูแลยากไหมครับไก่สายพันธุ์เนี่ยครับหนึ่งอาหารที่อยู่โลกต่าง
0: ๆก็คือเราดูแลตั้งแต่ลูกไก่เลยครับลูกไก่ออกมาได้เดือนนึงหรือว่าได้เราจะทำวัคซีนเรียกว่าวัคซีนไก
1: ่
0: ตามที่กรมปศุสัตว์กำหนดนะครับอย่างเช่น1อาทิตย
1: ์
0: ต้องทำวัคซีนหลอดลมอักเสบกับนิวคาสเซิลนะครับ2อาทิตย์ต่อมาทำวัคซีนอะไร1เดือนทำอะไรอย่างเงี้ยครับเราจะทำวัคซีนตามกำหนดของปศุสัตว์ที่เราไปศึกษามาอย่างเงี้ยครับเพื่อให้ไก่เนี่ยมีสุขภาพที่แข็งแรงและอยู่กับเราไปได้นานที่สุดเหมือนกับคนนะครับคนก็ต้องทำวัคซีนตามระยะเวลาเกิดนะครับไก่ก็จะต้องทำวัคซีนอย่างเงี้ยเหมือนกันนะครับนี่ตัวนี้ก็ผ่านการทำวัคซีนมาในช่วงอายุของเขาทั้งหมดเลย
1: สง่ามาก
0: นะครับ
1: แล้วส่วนของอาหารนะครับอาหารการกินต้องมีขุนไหมเพราะมันเป็นประกวดนะฮะ
0: ก็คือเทคนิคของแต่ละท่านไม่เหมือนกันบางคนก็ให้อยู่ให้กินตามธรรมชาติแต่ถ้าจะให้ไก่ได้โครงสร้างเนี่ยก็จะต้องมีอย่างตัวผมเองจะให้อาหารหมูอาหารลูกหมูที่เป็นหมูนมครับคือจะให้อาหารที่มันเป็นโปรตีนเยอะนิดนึงโปรตีนก็คือจะมีค่าโปรตีนสูงมันทำให้ไก่ในช่วงของการเติบโตอย่างเช่นเดือน2เดือนแรกเนี่ยมันจะทำให้ไก่โครงสร้างใหญ่เพราะว่าถ้าเกิดเป็นไก่ไทยแท้ๆเนี่ยน้ำหนักถ้าในเกณฑ์ประกวดก็ต้องไม่ต่ำกว่า3กิโลแต่ว่าถ้าไก่ชนที่เอาไปชนกันเนี่ยเขาจะชนตามน้ำหนักอย่างเช่น2โล2โลครึ่งอะไรอย่างเงี้ยครับอันนี้ก็คือต้องมีบอดี้เวทของมัน
1: ก็คือดูโครงสร้างเขาเนี่ยแบบว่าเหมือนในแบบเลยนะ
0: ใช่ครับ
1: ประมาณกี่เดือนนะครับอาจารย์ที่ตัวนี้8เด
0: ือ
1: น
0: ตัวนี้ประมาณ8เดือน
1: 8เดือนเรื่องอาหารไปแล้วเรื่องการดูแลสุขภาพของไก่ไปแล้วทีนี้ผมเห็นเนี่ยเวลาไปประกวดเนี่ยเหมือนกับเขาถูกฝึกมา ค
0: ุ
1: ณต้องยืนให้มันสง่าคอต้องเชิดปีกต้องกระอันนี้มีการฝึกหรือมีการทดสอบเขายังไงครับก่อนไปออก
0: ไก่ถ้าไก่ที่มีสกุลเนี่ยบางทีเขาจะยืนเองแต่ไก่บางตัวไม่ยืน เราต้องฝึกมันครับอย่างไก่เนี่ยที่ผมบอกว่ามันบางทีเหมือนเป็นเพื่อนเรา เราทำงานเลิกงานมาเนี่ยเราไม่รู้จะไปไหนเราทำงานเสร็จไรเสร็จ อันนี้คือเพื่อนใครเครียดใครเหงาของเราคือเรามาจับมันยืนฝึกยืนแบบนี้ครับบางทีเป็นครึ่งชั่วโมงฝึกให้มันไม่ยืนก็คือจับมันยืนใหม่จนรู้สึกชินกับเขารู้สึกว่าพื้นที่ตรงนี้ยืนแล้วปลอดภัยไม่อันตรายเขาก็จะยืนได้สง่าแล้วก็ยืนได้เต็มที่ของเขานะครับคือหลักๆคือต้องฝึกยืนให้คือเหมือนรูปปั้นนะครับยืนให้สวยยืนอกตั้งคอเชิดอะไรอย่างนี้เลย
1: อาจารย์ครับเดี๋ยวเราไปตัวต่อไปเดี๋ยวเก็บตัวนี้ก่อนอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งตัวที่วงการประกวดสายพันธุ์ที่สำคัญก็คือหนึ่งต้องคัดตั้งแต่ลูกเลยใช่ไหมครับอาจารย์ต้องดูแลตั้งแต่ลูกเล็กๆเลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: โอ้เดี๋ยวมาตัวตัวนี้มั้งครับตัวนี้แหละครับสีสันดูทรงแล้วเนี่ยเหมือนพระเอกรูปร่างโครงสร้างใหญ่สีสวย
0: นี่จะตัวใหญ
1: ่ช่วยจับแล้วกันอาจารย์อันนี้ตัวใหญ่มากอันนี้นี่ดูอันนี้มีชื่อว่าอะไรครับ
0: เทาต้นไทรครับเทาต้นไทร
1: เกี่ยวกับพื้นที่เราไหม
0: ใช่ครับเกี่ยว
1: โอ้แสดงว่าเป็นตัวที่อาจารย์เขาเรียกว่าบีดเองขึ้นมาหรือเปล่า
0: ใช่ครับ
1: โอ้
0: ก็คือไก่ตัวนี้เป็นไก่ของสายพันธุ์เทาทองหางขาวนะครับถ้าในตำนานก็คือเป็นไก่ทรงเลี้ยงของสมเด็จเจ้าตากสินมหาราชนะครับก็เป็นไก่ที่ลักษณะถ้าเราดูผิวเผินน่ะจะเหมือนกับไก่เลี้ยงหางขาวคือไก่เหลืองหางขาวตัวนี้เขาจะเป็นสีเหลืองทองเหมือนกันเหลืองแล้วก็หางขาวแต่ว่าจะต่างกันที่พื้นตัวนะครับพื้นตัวของเขาจะเป็นสีเทานะครับตัวอื่นที่เราเห็นเนี่ยมันจะเป็นสีดำ
1: สีเทาแบบเห็นได้ชัดแล้วไม่ออกเหลือบๆนิด
0: ๆใช่ครับมันจะเป็นสีเทาแล้วก็ตามที่ผมบอกครับไก่เขาจะเรียกตามลักษณะสายพันธุ์ตามสีนะครับสายพันธุ์นี้คือเทาทองเนื้อตัวเทาแล้วก็สร้อยทองแล้วก็หางขาวนะครับก็จะเป็นไก่เทาทองหางขาว
1: อย่างสายพันธุ์นี้ที่อาจารย์ทำขึ้นมาเนี่ยใช้เวลาประมาณกี่ปีครับ
0: ตัวนี้อยู่ได้ปีหนึ่งคือเทาทองเนี่ยจะมีลักษณะก็คือเขาเป็นมหาลัยเนี่ยทำโครงการเกี่ยวกับเส้นทางเดินสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับทำให้ผมสนใจที่จะหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์ของเทาทองมาเพื่อมาประชาสัมพันธ์ของงานเราด้วยนะครับแล้วก็อยากทำให้ไก่ที่มันเกี่ยวข้องกับสมเด็จพระเจ้าตากสินนะครับก็เลยพัฒนามาตัวนี้อยู่พัฒนา2ปีครับกว่าจะได้ 2-3 ปีกว่าจะได้ที่แบบนี
1: ้ให้นิ่งอย่างนี้
0: ใช่ครับ
1: โอ้นี่สวยงามมากครับ

0: การที่เราต้องเตรียมพื้นที่เลี้ยงอย่างเงี้ยครับพื้นที่ประมาณกี่เมตรต้องมีพื้นที่ไก่กี่ตัวแล้วก็ความเหมาะสมความเป็นอยู่ของเขาเนี่ยต้องระวังเรื่องอะไรบ้างเดี๋ยวเชิญนี่เนี่ยนี่ได้เห็นด้วยนะนี่โอ้โหเชิญครับอาจารย์ครับ
1: ครับก็ในส่วนของพื้นที่เลี้ยงนะครับก็บางทีเราต้องปรับตามความสภาพความเป็นไปได้ของผู้เลี้ยงครับว่าเขามีบางคนก็เลี้ยงบ้านจัดสรรก็จะมีช่องระหว่างนิดนึงก็เลี้ยงจำนวนน้อยหน่อยขังเฉพาะสุ่มปูพรมให้เขาอยู่บริเวณตึกอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ว่าถ้าจะให้สมบูรณ์แบบเลยคือมันต้องมีส่วนที่เป็นเล้าผสมนะครับเราต้องมีถ้าเราพัฒนาสายพันธุ์ต้องมีเล้าผสมให้เขาอยู่นะครับแล้วก็มีพื้นที่ให้เขาอยู่แบบนี้ครับสามารถขังแล้วไม่อึดอัดเพราะว่าถ้าแออัดไก่มันก็จะเป็นศูนย์รวมโรคนะครับเพราะว่าไก่มันแพร่เชื้อโรคอะไรเงี้ยง่ายนะครับ
0: ของเราอย่างนี้พื้นที่ประมาณกี่เมตรครับ
1: ประมาณ
0: น่าจะมีสัก6เมตรได้ไหม
1: ครับประมาณนั้นครับ
0: 6 × 4 × 3ได้ประมาณนี้เนาะก
1: ็
0: คือเขาก็อยู่ได้ประมาณสัก10กว่าตัวได
1: ้10-20ตัวได
0: ้ครับ
1: อยู่ที่สุ่มที่เราขังถ้ามันใหญ่หน่อยเพราะว่าไก่พวกนี้เขาจะตัวใหญ่ถ้าเราเอาสุ่มเล็กเนี่ยเขาจะกันกระพือปีกอะไรเงี้ยครับมันจะทำให้ปีกไปโดนกับสุ่มปีกหักอะไรบ้างแล้วก็ต้องเลือกสุ่มที่ใหญ่หน่อย
0: โรคภัยไข้เจ็บของไก
1: ่ครับ
0: ปัญหาเยอะไหมครับ
1: ก็มันจะเป็นตามฤดูกาลด้วยแล้วก็การดูแลของเราอย่างที่บอกไปตอนต้นว่าที่เราทำวัคซีนไปแล้วอัตราการเสี่ยงมันก็อาจจะน้อยลงนะครับแต่ถ้าเราไม่ทำเลยเนี่ยถ้ามันมาเลยอัตราการเสี่ยงมันก็เยอะอย่างเช่นถ้ามีอหิวาตกโรคหรือว่าไข้หวัดนกอะไรเงี้ยมาครับมันก็จะทำให้ไก่เนี่ยไปเร็วนะครับแต่ถ้าเราดูแลมันตั้งแต่ต้นอย่างเช่นการทำวัคซีนหรืออะไรเงี้ยมันก็จะเซฟส่วนหนึ่ง
0: ถ้าติดหนึ่งตัวที่สองก็ลามไปเรื่อย
1: ใช่ครับไก่ไปเร็ว
0: ฉะนั้นก็คือเรื่องความสะอาดก็สำคัญเหมือนกัน
1: ครับ
0: ใช่ไหมครับคุณผู้ชมครับมาเลยพระเอกตัวไหนดีครับอาจารย์โชว์สักหนึ่งตัวฮะ
1: เดี๋ยวตัวนี้
0: ขายเลยครับอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ในการที่อาจารย์เนี่ยพัฒนา
1: ครับ
0: ถูกไหมครับตัวนี้นี่เลยโอ้โหตัวเบลเลอร์เลยโอ้โหสวยมากนี่พระเอกวันนี้คือไก่เขียวโสธรนี่แหละครับคุณผู้ชมครับตัวเป็นๆนี
1: ่ครับเช็ดน้ำเขาหน่อยเขาจะได้ชุ่มชื่นหน่อย
0: เริ่มต้นยังไงครับที่มาที่ไปสักนิดนึงครับอาจารย
1: ์ครับก็เขียวโสธรเดิมทีมันเป็นไก่ที่เลี้ยงอยู่ทางตำบลบางเกลือบางปะกงนะครับซึ่งก็คือพื้นฐานเดิมก็คือเป็นไก่สายพันธุ์เขียวหางดำ
0: คือคล้ายๆตัวนี้
1: ใช่ครับทั้งหมดเขาจะไม่แบ่งสกุลว่าเป็นไก่เขียวโสธรเขียวอะไรอย่างเงี้ยครับแต่ทีเนี้ยทางชุมชนบางเกลือที่เราไปลงพื้นที่ครับเขาทำเกี่ยวกับการอนุรักษ์และพัฒนาไก่พื้นเมืองไทยนะครับสายพันธุ์เขียวนี่แหละทีนี้เขาก็อยากให้ไก่ที่ของเขาเนี่ยเนื่องจากกรมปศุสัตว์เองเนี่ยเขาจะมีนโยบายให้มีการทำสัตว์ประจำถิ่นของแต่ละที่แต่ละจังหวัดอย่างเช่นไก่เหลืองหางขาวไก่นเรศวรอย่างเงี้ยครับไก่ชีลำปางหรืออะไรเงี้ยครับเกษตรกรเขาก็เลยปรึกษากับทางกลุ่มปศุสัตว์ว่าเขาอยากจะมีไก่ประจำถิ่นของเขานะครับก็ต้องยกย่องว่าเป็นความฉลาดของกลุ่มเกษตรกรด้วยที่เขาตั้งว่าเขียวโสธรก็อีกอย่างนึงก็คือชื่อก็คือมีความเป็นสิริมงคลแล
0: ้
1: วนะครับใครเอาไปเลี้ยงนะครับเขียวโสธรเนี่ยก็เหมือนไก่ที่มีบารมีมีพระปกปักรักษาอย่างเงี้ยครับมันก็มีที่มาที่ไป

0: หน้าสีแดงนะครับแล้วงอนที่ผมบอกเนี่ยครับถ้าไก่ที่ไก่สวยครับมันก็ไม่สวยหรืองอนงอนเอียง
1: โอ้โหดูขนาดนี้
0: ใช่ครับงอนเอียงงอนล้มในของเขาเป็นแบบนี้มาเลยนะครับแล้วบางตัวก็จะมีคางย้อยอย่างเงี้ยครับไอ้มีแปะตรงนี้หูยานอะไรแบบเนี้ยครับหูยานแต่เราก็ต้องพัฒนาให้มันเป็นแบบนี้นะครับลักษณะเด่นแล้วก็ลำตัวการยืน
1: นี่เป็นดาราเลยใช่ไหมเนี่ย
0: ครับจะยืนนิ่งอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: เป็นอีกหนึ่งสายพันธุ์ที่ทางอาจารย์เนี่ยมีการพัฒนาร่วมกับชุมชนแล้วก็นอกจากไก่ที่เป็นประกวดสวยงามแล้วเนี่ยกระบวนการการเลี้ยงกว่าจะขึ้นเวทีประกวดกว่าจะได้รางวัลมามันไม่ใช่เรื่องง่ายๆนะอาจารย์เนาะต้องมีการดูแลตั้งแต่โอ้เล็กๆเลยแล้วก็ที่สำคัญคือ1วัคซีนควรจะต้องฉีดอันนี้คือเป็นมุมที่อาจารย์อยากจะบอกกับคนที่เลี้ยงไก่เลยนะครับแล้วก็2คือการดูแลหลังจากนี้ครับผมต้องขออนุญาตพาไปดูพ่อแม่พันธุ์ซะหน่อยนึง

0: โอ้โห
1: นี่พ่อแม่เขาเลยใช่ไหมครับเนี่ย
2: ครับอันนี้จะเป็นพ่อแม่พันธุ์เขียวโสธรนะครับ
1: ญาติอาจารย์เช่น
2: นี
1: ้ตื่นไหมฮะ
2: จะได้อยู่ตกใจหน่อยไม่เคยออกกล้องนะ
1: งั้นผมยืนอย่างนี้ดีกว่านะจะขยับนิดนึง
2: ได้ครับ
1: นี่อันนี้ก็คือเป็นต้องใช้ว่าเป็นพื้นที่เขากำลังจัดผสมพันธุ์กัน
2: ครับ
1: ทำไมต้องเราต้องมีแยกออกมา
2: ก็คือทำเป็นล็อกๆครับอย่างเรามีพ่อแม่พันธุ์อย่างที่เราต้องการแล้วนะครับแล้วก็คืออัตราการอยู่ก็อาจจะให้ตัวผู้1ตัวตัวเมีย 2-3 ตัวเงี้ยครับหรือจะจับคู่1ต่อ1ก็ได้ตามความสะดวกของผู้เพาะพ่อเลี้ยงนะครับแล้วก็จากนั้นเราคือให้เขาอยู่แบบเนี้ยมันจะเหมือนเขาจะมีความเป็นส่วนตัวครับไก่เขาก็จะไม่อายไม่เขินนะครับที่จะผสมพันธุ์อะไรเงี้ยครับเหมือนธรรมชาติที่เขาอยู่ถ้าปกติทั่วไปก็คือถ้าเขาอยู่กันอย่างเงี้ยเดือนหนึ่งถ้าเราดูตัวเมียที่กำลังใกล้พร้อมแล้วตัวเมียพร้อมคือเขาจะถ้าเกิดเราจับเนี่ยเขาจะลักษณะของการปีกแล้วก็นั่งยองๆเหมือนพร้อมให้ตัวผู้ผสมเนี่ยครับนั่นคือเราก็ต้องเตรียมผสมได้ละเตรียมหาตัวผู้หาอะไรมาได้แล้วนะครับระยะตัวเมียก็สัก 7-8 เดือนนี่ครับไก่ก็จะเริ่มไข่แรกแล
1: ้
2: ว
1: โอ้นี่มีไข่แล้วนะมีไข่แล้วนะคุณผู้ชม
2: นี่
1: มีไข่แล้วนี่
2: วิธีการดูแลก็คือบางทีก็ให้แม่พันธุ์ฟักเองนะครับแต่เดี๋ยวนี้มันมีเทคโนโลยีก็คือการนำตู้ฟักไข่
1: ครับ
2: ตู้ฟักไข่มาให้พอมันไข่อย่างงี้เราก็เก็บไข่วัน2วันทีนึงแล้วก็ไปรวมกันก่อนหลังนั้นก็คือเอาเข้าตู้น่ะพร้อมกันนะครับคืออัตราการอยู่ของถ้าไก่มันผสมกันแล้วมันมีเชื้อเนี่ยการที่จะเกิดลูกจากไข่เนี่ยมันจะสูงกว่าที่ให้แม่พันธุ์เพาะเองฟักเองนะครับ เพราะว่าบางทีแม่พันธุ์มันก็จะเหยียบไข่แตกตัวผู้มาจิกอะไรอย่างเงี้ยครับตัวผู้มาทับบ้างอะไรเงี้ยครับมันทำให้ไข่แตกนะครับก็วิธีของผมก็คือจะเข้าตู้ฟักนะครับแต่ถ้ามันไม่ได้เยอะมากมายแล้วเราดูลักษณะนิสัยของแม่พันธุ์เราพบว่าตัวเมียตัวเนี้ยไม่กินไข่ไม่ดุไม่อะไรอย่างเงี้ยเราก็ปล่อยให้อยู่ตามธรรมชาติฟักตามธรรมชาติได้เลยนะครับ
1: ก็อันนี้ก็เป็นต้องมีย่างก็ต้องมีถ้าเกิดถ้าเราจะมีการพัฒนาสายพันธ
2: ุ์ใช่ครับ
1: อ๋อเอาละคุณผู้ชมครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับผมก็จะขออนุญาตเดินชมสักหน่อยนึงนะครับเพื่อที่จะว่ามีไก่สายพันธุ์อะไรบ้างแล้วก็เข้าไปศึกษาในแต่ละส่วนแล้วกันเน
2: า
1: ะโอเคนี่
2: คือตัวเมียนะครับ
1: นี่คือตัวเมีย
2: นะครับ

0: ไก่ของเราเนี่ยครับไปไกลขนาดไหน
1: ในส่วนแรกของกิจกรรมในการอนุรักษ์พัฒนาก่อนนะครับตอนนี้ก็เราก็คือพัฒนาแล้วก็พยายามคือต้นมันมีต้นน้ำกลางน้ำปลายน้ำสำหรับตัวไก่นะครับคือต้นน้ำก็คือมันเหมือนมีเกษตรกรที่เขาเพาะเลี้ยงแต่กลุ่มนี้บางทีเขาไม่สะดวกที่จะนำไก่ไปประกวดแข่งขันคือเป็นชาวบ้านจริงๆครับนะครับก็คือจะไม่เราพยายามผลักดันเกษตรกรกลุ่มนี้ให้มีความรู้ก่อนอย่างเช่นการทำเรื่องการเพาะเลี้ยงอย่างที่พูดไปทีแรกคือมีการใ

0: การให้ยารักษาโรคการดูแลวัคซีนนะครับวิธีการเลี้ยงวิธีการทำยังไงให้เกิดผลิตภัณฑ์ให้ไก่เยอะที่สุดนะครับอันนั้นคือต้นน้ำจากนั้นคือกลางน้ำก็คือต้องมีกิจกรรมที่มันส่งเสริมอุดหนุนผลักดันเขาแล้วก็เพื่อให้คนไก่ที่เป็นต้นน้ำของเราเนี่ยเหมือนเกษตรกรที่เขาเลี้ยงเนี่ยมีไก่สวยเพื่อให้คนที่ปลายน้ำก็คือเราจัดกิจกรรมในการทำอนุรักษ์และพัฒนาการประกวดนะครับโดยมหาวิทยาลัยเนี่ยโดยท่านอธิการท่านก็สนับสนุนให้มีกิจกรรมปันประกวดนะครับมีเวทีการแสดงผลงานนะครับเกี่ยวกับไก่พื้นเมืองไทยนะเพราะนั้นเราต้องทำยังไงให้เกษตรกรเนี่ยเขา
1: ไปต
0: ่อได้นะครับมีอย่างน้อยก็มีเงินไปซื้อข้าวมาเลี้ยงลูกไก่ได้แล้วต่อไปก็คือมีเลี้ยงถึงเกษตรกรได้เลี้ยงครอบครัวเขาได
1: ้
0: ได้เพิ่มขึ้น
1: สมมติว่าเนี่ยเจ้าตัวเนี่ยประกวดแล้วมีรางวัลแน่นอนอ่ะสวยขนาดนี
0: ้ครับ
1: ราคาอยู่ที่ประมาณเท่าไหร
0: ่ถ้าตอนนี้ราคาก็อยู่ประมาณ 4-50,000
1: 4-50,000 นะ
0: ครับขายได
1: ้ที่สำคัญคือต่างชาติให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยเห็นบอกว่ามีการไลฟ์สดเลยคนต่างชาตินี่มาถึงที่เวทีประกวดเลย
0: ใช่ครับ
1: ขนาดนั้นเลยเหรอ
0: ใช่ครับเกษตรต่างชาติส่วนมากก็จะมาจากตะวันออกกลาง10กว่าปีที่แล้วนะไก่ราคาจริงๆสูงกว่านี้อีกนะครับเดี๋ยวนี้ก็คืออยู่ประมาณ 20,000 30,000 ถ้าเกิดว่ามันถ้าต่างชาติเขาโอเคคือไก่เนี่ยมันเป็นเหมือนมูลค่าในตัวมันจะไม่มีราคากลางอย่างเช่นตัวนี้ต้องกิโลละ10,000กิโลละ20,000อะไรเงี้ยเราไม่ต้องกำหนดแบบนั้นอยู่ที่ความชอบแล้วก็ผู้ขายตั้งราคาถ้าเขาโอเค
1: ซื้อเลย
0: ถ้าเขาไม่โอเคเขาก็จะคุยราคากับเราไม่โอเคราคาที่เขาเสนอมาแล้วก็ไม่ต้องขายอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: จนถึงปัจจุบันนะครับอาจารย์เลี้ยงไก่มาเนี่ยอาจารย์ได้อะไรจากสิ่งที่อาจารย์รักมั่งตรงนี้ครับ
0: ก็ในส่วนของไก่เลี้ยงไก่นะครับหนึ่งคือได้อยู่กับสัตว์ที่เราชอบตั้งแต่เด็กนะครับเรารู้ว่าไก่เนี่ยมันไม่ได้เป็นสัตว์เพียงแค่สัตว์มีชีวิตนะครับทุกตัวเลยเราได้เพื่อนเราเหนื่อยจากการทำงานหรือไงครับก็มาดูไก่มารีแลกซ์กับไก่ได้สองคือได้เพื่
1: อ
0: นนะครับเพื่อนที่มีในกลุ่มที่เลี้ยงนี่เหมือนกันนะครับได้เครือข่ายไม่ว่าจะเป็นมหาลัยต่างๆที่ทำงานร่วมกับเรา
1: เยอะมาก
0: กลุ่มเกษตรกรใช่ครับเราที่สำคัญคือกลุ่มเกษตรกรที่เราลงพื้นที่ไปทำงานเนี่ยครับก็ได้เครือข่ายได้เพื่อนแล้วก็ได้สิ่งที่เรารักอยู่กับเรา
1: ครับสักนิดนึงครับฝากถึงคุณผู้ชมหน่อยครับที่กำลังสนใจอยากจะเข้ามาศึกษาเรื่องไก่ประเภทไก่สวยงามการเลี้ยงการเพาะการหาพ่อพันธุ์แม่พันธุ์จนไปถึงกระบวนการนี้เลยเจ้าพระเอกของเราก็คือไก่เขียวโสธรของเรานี่แหละว่าจะต้องดูแลยังไงช่องทางครับอาจารย์ครับเชิญครับ
0: ครับก็ช่องทางการเลี้ยงนะครับตอนนี้มีเกษตรกรหลายคนที่เลี้ยงไก่พื้นเมืองไทยสวยงามนะครับก็จะมีอยู่หลายจังหวัดนะครับโดยเฉพาะจังหวัดฉะเชิงเทราเรานะครับแล้วก็จังหวัดเครือข่ายอย่างเช่นอยุธยาสิงห์บุรีอ่างทองนะครับหรือว่าสักแก้วอะไรเงี้ยครับที่เป็นชลบุรีอย่างเงี้ยครับนนทบุรีนะครับก็มีนครปฐ
1: ม
0: นะครับใครที่สนใจเลี้ยงนะครับก็สามารถศึกษาข้อมูลจากแหล่งข้อมูลที่เขาเพาะเลี้ยงอยู่แล้วเพราะเราอยากให้รายได้หรือว่าผู้เพาะเลี้ยงไก่พื้นเมืองเนี่ยกระจายไปทุกที่ที่เราทำงานนะครับไม่จำกัดว่าจะต้องเป็นไก่ซุ้มเราหรือว่าไก่เขียวของเรานะครับต้องเป็นไก่ที่ทุกฟาร์มทุกซุ้มที่ร่วมกันอนุรักษ์แล้วก็เลี้ยงอยู่เนี่ยนะครับก็มีช่องทางของ Facebook นะครับที่สามารถติดต่อได้ในช่องทางของซุ้มที่เลี้ยงนะครับอย่างซุ้มนี้ก็จะชื่อว่าซุ้ม Facebook ก็คือต้นซุ้มต้นไทรรักไก่งามนะครับแล้วก็มีชมรมอนุรักษ์และพัฒนาไก่เขียวโสธร @RIU นะครับของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์นะครับเพื่อส่งเสริมแล้วก็อนุรักษ์พัฒนาไก่พื้นเมืองไทยครับ
1: นี่ก็เป็นอีก1ซุ้มละกันเนาะที่เป็นช่องทางในการทําอาชีพอีกหนึ่งอาชีพสำหรับการที่ใครที่อยากจะสนใจที่จะเลี้ยงไก่ประเภทสวยงามหรือจะเป็นไก่นี่ครับสายพันธุ์ที่ขึ้นเวทีประกวดอย่างสีเขียวโสธรตัวนี้แหละนะครับก็สามารถติดต่อมาทางอาจารย์ได้หรือซุ้มนี้ได้เพราะว่าอาจารย์มีเครือข่ายเดี๋ยวโอ้โหเยอะมากๆเลยนะครับคุณผู้ชมครับวันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์วุฒิมากที่เปิดซุ้มไก่ให้กับผมและทีมงานรายการเมืองไทยเมืองเกษตรได้เข้ามาศึกษาเรียนรู้แลกเปลี่ยนนะครับขอบพระคุณครับ
0: ขอบคุณครับ
1: คุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยเมืองเกษตรหมดเวลาลงแล้วนะครับผมกับอาจารย์วุฒิต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ

0: สวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเที่ยง NBT นะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน2569ค่ะอยู่กับคุณวีรศักดิ์ขอบเขตดิฉันปฐมาพรหานชันชัยส่วนล่างภาษามือวันนี้พบกับคุณกนกอ่อนวงคำหานค่ะ
0: เรามาทบทวนข่าวดีเมื่อวานกันก่อนละกันตามเสียงเรียกร้องของพี่น้องคนไทยกันนะครับข่าวเที่ยงวันนี้เราไปเริ่มกันที่ข่าวดีที่เมื่อวานนี้ครับคณะกรรมการกันกรองการใช้เงินกู้จากพระราชกำหนดเงินกู้400ล้านบาทได้ต่ออายุโครงการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ในเฟส2ออกไปอีก2เดือนนะครับคือเดือนตุลาคมและเดือนพฤศจิกายนนี้พร้อมกับเติมเงินเพิ่มให้กับบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยโดยเตรียมเสนอคณะรัฐมนตรีในวันที่22กันยายนนี้ครับนายเอกนิติดิจิทัลประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเปิดเผยว่ารัฐบาลจะขยายเวลาโครงการไทยช่วยไทยพลัสเนื่องจากจะทำขึ้นเพื่อบรรเทาวิกฤตพลังงานและราคาข้าวของที่แพงขึ้นจากสถานการณ์สงครามซึ่งกระทบต่อการบริโภคของประชาชนโดยปัจจุบันสงครามและวิกฤตพลังงานยังคงยืดเยื้อทั้งนี้ปัจจุบันยังคงมีเม็ดเงินคงเหลือในวงเงินส่วนแรกอยู่ประมาณเกือบ 50,000 ล้านบาทและจากวงเงินของพรก.กู้เงิน 400,000 ล้านบาทสำหรับเยียวยาประชาชน
2: ก็เดี๋ยวคงเข้าครม.วันอังคารหน้าครับครับครับก็ครับคิดว่าเข้าอังคารหน้าก
3: ี่เดือนครับ
2: เราไปฟังวันอังคารแล้วกันนะ
4: สูตรเดิมไหมคะ
2: สูตรเดิมครับ
5: สูตรเดิม
2: ครับครับครับก็ใช้งบประมาณที่มีอยู่ครับ
4: ต้องโยกงบไหมคะโยกจากก้อน2ไหมคะ
2: ไม่โยกครับ
4: ไม่โยก
2: ไม่โยกครับก็พอตอนก้อน2เดี๋ยวเราจะเปลี่ยนผ่านก
4: ็สิ้นปีไหมคะ
2: แล้วคุณก็2เดือนครับ2เดือนนะครับโอเคนะครับแต่ว่าก็ใช้เงินที่มีอยู่นะครับ
0: นายลวรนแสงสนิทปลัดกระทรวงการคลังเปิดเผยว่าเมื่อรัฐบาลต่ออายุมาตรการไทยช่วยไทยพลัส 60-40 ให้กับประชาชนก็ต้องเติมเงินให้กับผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐด้วยซึ่งจะยึดตามจำนวนผู้ลงทะเบียนสวัสดิการแห่งรัฐที่ผ่านคุณสมบัติซึ่งจะได้รับสิทธิ์ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2569เป็นต้นไปส่วนคนที่ไม่ผ่านคุณสมบัติบัตรสวัสดิการแห่งรัฐก็จะได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัสปัจจุบันนั้นมีผู้ได้รับสิทธิ์ไทยช่วยไทยพลัส26ล้านคนมียอดการใช้จ่ายไทยช่วยไทยพลัสสะสมตั้งแต่1มิถุนายนถึง16กันยายน2569รวมมูลค่า 159,000 ล้านบาทแบ่งเป็นรัฐสะสม 88,000 ล้านบาทประชาชนจ่าย 65,000 ล้านบาทขณะที่ผู้ผ่านคุณสมบัติสวัสดิการแห่งรัฐ 9.5 ล้านคนและก็อยู่ในระหว่างการขอทบทวนสิทธิ์อีกราวๆ5ล้านคน
6: ใช่ครับใช่ครับใช่ครับ
7: คือกลุ่มคนใหม่ไม่ได้แบบรวมคนเก่าใช่ไหมคะที่ได้สิทธิ์บัตรสวัสดิการใหม
6: ่
7: อะค่ะ
6: ก็เราเริ่มประกาศผล30กันยาถูกไหมก็เริ่มรอบใหม่ของบัตรสวัสดิการครับก็เป็นคนล็อตใหม่ทั้งหมดครับที่ลงทะเบียนคนที่ไม่ได้บัตรสวัสดิการก็ไปใช้60-40นะครับ
7: ใช้60-40เหมือนเดิมจะยาวถึงสิ้น
6: ปีรอดูอันนี้เป็นนโยบายของกระทรวงละ
1: พาคุณผู้ชมนะคะไปดูบรรยากาศการจับจ่ายใช้สอยของประชาชนผ่านโครงการไทยช่วยไทยพลัสนะคะที่ตลาดสดข้างศาลากลางจังหวัดนครศรีธรรมราชก็พบว่ามีประชาชนค่ะมาเลือกซื้อสินค้าแล้วก็ใช้สิทธิ์จากร้านค้าที่เข้าร่วมโครงการกันอย่างต่อเนื่องตลาดแห่งนี้ค่ะมีร้านค้าเข้าร่วมโครงการกว่า80ร้านค่ะครอบคลุมสินค้าที่หลากหลายประเภททั้งอาหารสดอาหารแห้งผักและผลไม้เจ้าของร้านก๋วยเตี๋ยวแห้งเชฟชัยเปิดเผยนะคะว่าตั้งแต่มีโครงการไทยช่วยไทยพลัสค่ะยอดขายเนี่ยเพิ่มขึ้นอย่างชัดเจนลูกค้าก็เข้ามาจับจ่ายใช้สอยเป็นจำนวนมากเนื่องจากช่วยลดรายจ่ายแล้วก็แบ่งเบาภาระของประชาชนได้จริงเมื่อมีข่าวว่ารัฐบาลค่ะได้พิจารณาจัดทำโครงการนี้อีกจึงรู้สึกดีใจและขอบคุณรัฐบาลเพราะว่าเป็นการช่วยเหลือทั้งผู้บริโภคแล้วก็ผู้ประกอบการรายย่อยด้วย
8: มากขึ้นเรื่อยๆค่ะในระยะ4เดือนยอดขายดีค่ะ
1: เช่นเดียวกับเสียงสะท้อนจากกลุ่มผู้ประกอบการร้านค้าในจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่บอกนะคะว่าโครงการนี้ค่ะช่วยกระตุ้นเม็ดเงินในระบบเศรษฐกิจได้ดีทำให้ประชาชนตัดสินใจซื้อสินค้าง่ายขึ้นแล้วก็มียอดขายที่เพิ่มขึ้นอย่างชัดเจน
9: เขาอยากมีค่ะเพราะว่าช่วยกระตุ้นหมุนเวียนการเงินดีค่ะ
10: ลูกค้าใช้งานยากไหมคะ
9: ก็แล้วแต่กลุ่มนะคะบางกลุ่มก็เข้าใจค่ะแต่ว่าถ้าเหมือนเป็นผู้สูงอายุก็ต้องอธิบายต้องแนะนำต้องบางครั้งก็ต้องช่วยเหลือค่ะ
3: ก็คึกคักดีนะคะตอนนี้ลูกค้าก็มาใช้กันเยอะก็จะมีแบบลูกค้าทั้งผู้สูงอายุวัยรุ่นวัยกลางคนก็มาใช้กันเยอะค่ะก็สะพัดใช้ได้เลยในร้าน
5: เฉลี่ยวันประมาณเท่าไหร่เฉลี่ย
3: ยอด
5: ยอดเฉลี่ยคนมาใช้บริการนะครับ
3: ก็เป็นหลายร้อยคนนะคะ
11: อยากให้มีอีกไหมคะถ้าจะมีอีก
3: ถ้าจะมีอีกก็ได้นะคะเพราะว่าประชาชนก็ได้จะเอาส่วนนั้นมาใช้ได้อีก
1: ด้านผู้บริโภคก็บอกนะคะว่าโครงการนี้สามารถที่จะช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายในครัวเรือนได้อย่างเป็นรูปธรรมโดยเฉพาะในการซื้อสินค้าอุปโภคบริโภคที่จำเป็นอย่างเช่นข้าวสารไข่แล้วก็ของใช้ในครัวเรือนทำให้มีเงินเหลือไปหมุนเวียนใช้จ่ายในส่วนอื่นได้แล้วก็อยากให้มีโครงการนี้ต่อเพื่อที่จะลดภาระค่าใช้จ่ายประชาชน
12: ใช่ค่ะแล้วก็ใช้หมดทุกเดือนนะคะ
11: อยากให้มีอีกไหมคะ
12: ถ้ามีก็ดี
13: ใช้ค่ะแล้วก็รู้สึกว่าใช้แล้วรู้สึกว่าจะลดค่าใช้จ่ายไปได้เยอะเลย
11: อยากให้มีอีกไหมคะ
13: ถ้ามีอีกได้ก็จะดีมากค่ะเพราะว่ารู้สึกว่าพอมีแล้วเราก็สามารถใช้เงินที่เหลือไปใช้จ่ายในส่วนอื่นได้
0: ส่วนอีกโครงการไทยเที่ยวไทยนั้นนะครับรัฐบาลก็ยืนยันว่าโครงการไทยเที่ยวไทย2569ยังคงเดินหน้าต่อและไม่ติดขัดด้านงบประมาณแต่ว่าขอในการปรับช่วงเวลาให้เหมาะสมกับสถานการณ์เพื่อกระตุ้นการท่องเที่ยวและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างคุ้มค่านางสุภจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ชี้แจงกรณีการเลื่อนระยะเวลาการดำเนินโครงการไทยเที่ยวไทย2569ว่าไม่ได้เกิดจากข้อจำกัดด้านงบประมาณแต่เป็นการพิจารณาจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อให้เกิดมาตรการนั้นเกิดประโยชน์สูงสุดและกระจายรายได้สู่ประชาชนอย่างทั่วถึงเนื่องจากขณะนี้เข้าใกล้ในช่วงของไฮซีซันหรือว่าฤดูการท่องเที่ยวจึงยังไม่จำเป็นต้องเร่งใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจในช่วงนี้พร้อมยืนยันว่าโครงการไม่ได้ถูกยกเลิกและจะยังดำเนินการต่อโดยมีการหารือร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬารวมถึงการรับฟังความคิดเห็นจากผู้ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องมาอย่างต่อเนื่อง
14: ไทยเที่ยวไทยเนี่ยเราอยากจะให้เป็นการใช้ที่ได้ประโยชน์สูงสุดเดี๋ยวเรากำลังจะเข้าสู่ไฮซีซั่นนะคะ อาจจะยังไม่จำเป็นที่จะต้องเอามาใช้บูสต์ในตอนนี้เราจะเอามาใช้ในช่วงที่มีความสำคัญและจำเป็นจริงๆโครงการไม่ได้พับนะคะโครงการยังมีอยู่แต่ว่าต้องการจะออกมาในจังหวะเวลาที่เหมาะสมเพื่อช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจแล้วก็ทำให้เกิดรายได้กระจายตัวอย่างทั่วถึงจริงๆ
0: ส่วนมาตรการช่วยเหลือค่าครองชีพไทยช่วยไทยพลัสนั้นนางสุภจีระบุว่ารัฐบาลดำเนินโครงการมาตั้งแต่เดือนเมษายนที่ผ่านมาทั้งการจำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภคราคาประหยัดการขยายเครือข่ายขนส่งให้ครอบคลุมทุกอำเภอผ่านความร่วมมือกับไปรษณีย์และช่องทางแพลตฟอร์มออนไลน์สำหรับระยะเวลาโครงการนั้นเบื้องต้นคาดว่าจะขยายออกอีก2เดือนหรือว่าสิ้นสุดในเดือนพฤศจิกายนโดยรายละเอียดต้องรอการสรุปจากนายเอกนิติธรประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง
1: มาดูเรื่องของสถานการณ์น้ำกันบ้างค่ะคือตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไปจนถึงสุดสัปดาห์นะคะตอนบนของประเทศก็จะมีฝนตกหนักถึงหนักมากโดยเฉพาะในพื้นที่ภาคเหนือค่ะตั้งแต่เมื่อวานนี้ก็มีรายงานฝนตกในหลายจังหวัดแล้วก็เมื่อคืนที่ผ่านมาค่ะทางนายอำเภอเนินมะปรางจังหวัดพิษณุโลกก็ลงพื้นที่กลางดึกเลยนะคะไปสั่งอพยพชาวบ้านหลังจากที่ระดับน้ำในคลองชมพูเนี่ยเพิ่มสูงขึ้นจากฝนตกหนักต่อเนื่องค่ะเมื่อคืนนี้นะคะเวลาประมาณ5ทุ่มค่ะทางปภ.ก็ส่งเซลบอร์ดแคสแจ้งเตือนระดับน้ำในคลองชมพูที่เพิ่มสูงขึ้นอาจส่งผลกระทบต่อพื้นที่ริมน้ำแล้วก็ที่ลุ่มต่ำซึ่งที่บริเวณสะพานวังหมันนะคะระดับน้ำเนี่ยเพิ่มนะจนหลายฝ่ายมีความน่ากังวล นะคะทางท้องถิ่นผู้นำชุมชนก็เพิ่มช่องทางการสื่อสารประกาศผ่านหอกระจายข่าวให้ประชาชนในพื้นที่หมู่ที่3บ้านชมพูหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูให้ยกของขึ้นที่สูงแล้วก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดบางส่วนค่ะก็มีการอพยพประชาชนไปอยู่ในศูนย์พักพิงที่วัดชมพูนะคะ ส่วนบรรยากาศเช้าวันนี้ประมาณ 9:30 นระดับน้ำคลองชมพูอยู่ที่ประมาณ5.70 เมตรค่ะปัจจุบันเนี่ยน้ำไหลเอ่อเข้าท่วมบ้านเรือนราษฎรหมู่ที่5บ้านปลวกงามตำบลชมพูอำเภอเนินมะปรางรวมแล้วเนี่ย30 หลังคาเรือนทั้งในอำเภอเนินมะปรางและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องได้บูรณาการร่วมกับหน่วยงานต่างๆในการให้ความช่วยเหลือและก็ติดตามสถานการณ์น้ำอย่างใกล้ชิดค่ะ
0: ส่วนที่จังหวัดแม่ฮ่องสอนนั้นอำเภอแม่สะเรียงครับได้เกิดเหตุดินสไลด์และน้ำป่าไหลหลากในหลายตำบลเช่นตำบลป่าแป๋หมู่ที่3ดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรและมีต้นไม้ล้มกีดขวางเส้นทางรวมถึงเกิดดินสไลด์ปิดทับเส้นทางสัญจรระหว่างบ้านห้วยเดือไก่ดำหลายจุดนะครับส่งผลให้กระทบต่อการเดินทางของพี่น้องประชาชนในพื้นที่ซึ่งทางอำเภอแม่สะเรียงเองก็มีการสั่งให้กำนันผู้ใหญ่บ้านและก็ผู้นำท้องที่เร่งสำรวจและรายงานความเสียหายต่อเนื่องพร้อมประสานองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อเข้าดำเนินการเปิดเส้นทางกำจัดสิ่งกีดขวางฟื้นฟูพื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนผู้ประสบภัยต่อไป
1: ทางปภ.นะคะได้มีการแจ้งเตือนน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากดินโคลนถล่มแล้วก็น้ำท่วมขังในหลายพื้นที่อย่างภาคเหนือเนี่ยแจ้งเตือนที่จังหวัดอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ค่ะภาคอีสานจังหวัดเลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาภาคกลางนะคะที่จังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดและภาคใต้ค่ะที่จังหวัดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีด้านกรมอุตุนิยมวิทยาออกประกาศเตือนฉบับที่7แล้วนะคะวันที่18-20 กันยายนประเทศไทยจะมีฝนตกหนักถึงหนักมากบางแห่งเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนค่ะขอให้ประชาชนนะคะระวังอันตรายจากฝนที่ตกหนักถึงหนักมากและฝนที่ตกสะสมซึ่งก็อาจจะทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันแล้วก็น้ำป่าไหลหลากได้
0: เมื่อช่วงเช้าก็เกิดเหตุสลดขึ้นนะครับคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินได้ลื่นแล้วก็พลัดตกลงไปในท่อระบายน้ำลึก3เมตรใต้สถานี BTS ปุณณวิถีเสียชีวิตทันทีในที่เกิดเหตุนี่คือภาพเหตุการณ์เมื่อช่วงเช้าเวลาประมาณ7 นาฬิกาครับศูนย์วิทยุพระราม3นะครับได้รายงานสายด่วนนะครับ199รับแจ้งเหตุมีคนงานรับเหมาท่อไฟฟ้าลงดินพลัดตกลงไปภายในท่อระบายน้ำบริเวณใต้สถานีรถไฟฟ้า BTS ปุณณวิถีถนนสุขุมวิทแขวงบางจากเขตพระขนงกรุงเทพครับเจ้าที่สถานีดับเพลิงและหน่วยกู้ภัยพระขนงได้เร่งเข้าตรวจสอบและก็ให้การช่วยเหลือเบื้องต้นทราบว่าเป็นคนงานรับเหมาก่อสร้างเพศชายชื่อนายพาโตะเป็นชาวจังหวัดตากอายุ32 ปีคาดว่าลงไปภายในท่อเพื่อล้างตัวหลังจากเดินสายไฟก่อนที่จะพลัดตกลงไปนั้นคาดว่าอาจเกิดจากการลื่นภายในท่อนี้มีความลึกประมาณ 2-3 เมตรเจ้าหน้าที่เร่งดำเนินการค้นหาและก็ช่วยเหลือต่อมา 8:55 นครับเจ้าหน้าที่กู้ภัยป่อเต็กตึ๊งและชุดปฏิบัติการใต้น้ำก็พบร่างของผู้เสียชีวิตอยู่ภายในท่อจึงเร่งดำเนินการนำร่างออกจากพื้นที่เพื่อส่งต่อให้แพทย์นิติเวชและเจ้าหน้าที่กองพิสูจน์หลักฐานตรวจสอบดำเนินการตามขั้นตอนต่อไป
1: ไปดูความคืบหน้าการตรวจสอบเหตุน้ำมันรั่วนะคะที่บริเวณถนนเชื้อเพลิงเขตคลองเตยค่ะซึ่งล่าสุดนะคะหลังจากที่มีการเปิดหน้าดินค่ะก็ไปพบรอยต้องสงสัยที่บริเวณต่อหม้อทางยกระดับถนนพระราม3ทางกทม.จึงได้มีการปรับแผนทยอยตัดปลอกครอบท่อนะคะออกเป็นชิ้นเล็กๆค่ะเพื่อที่จะเจาะหาจุดน้ำมันรั่วที่แท้จริงเช้าวันนี้ค่ะก็มีการประชุมที่ศูนย์บัญชาการเหตุการณ์เขตคลองเตยโดยนายบำรุงสำเนียงงามผู้อำนวยการเขตคลองเตยให้ข้อมูลนะคะว่าทางบริษัทเอกชนผู้ดูแลท่อยังไม่สามารถนำปลอกครอบท่อค่ะออกได้ตามแผนเนื่องจากว่ามีความแข็งแรงมากผู้เชี่ยวชาญก็เลยมีการปรับแผนนะคะคือใช้วิธีทยอยตัดออกเป็นชิ้นเล็กๆประมาณ5 เซนติเมตรเพื่อเจาะหาต้นตอจุดรั่วของท่อส่งน้ำมันเมื่อเช้าค่ะนายชัชชาติสิทธิพันธ์ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานครก็ลงพื้นที่ติดตามสถานการณ์แล้วก็เล่าย้อนจุดเริ่มต้นเมื่อวันพุธทางเจ้าหน้าที่ได้มีการล้างท่อและก็พบว่ายังมีคราบน้ำมันเนี่ยซึมเข้ามาที่บริเวณใต้ทางยกระดับตรงต่อหม้อทางกทม.จึงตัดสินใจนะคะคือเปิดหน้าดินเนี่ยเพิ่มจนไปพบจุดต้องสงสัยที่คาดว่าจะเป็นต้นตอการรั่วไหลส่วนข้อสังเกตเรื่องของคราบน้ำมันก็คาดว่าจะเป็นน้ำมันเก่าที่รั่วไหลสะสมกันมาซึ่งก็ต้องรอผู้เชี่ยว ชาญตรวจสอบยืนยันอย่างละเอียดอีกครั้งซึ่งจากการลงพื้นที่ของทีมข่าว NPT ก็พบว่ากลิ่นน้ำมันเนี่ยที่เคยรุนแรงก่อนหน้านี้นะคะแต่ว่าตอนนี้เนี่ยเริ่มเบาบางลงแล้วโดยจะได้กลิ่นก็เฉพาะช่วงที่มีลมพัดผ่านเท่านั้นแต่ว่ายังมีประชาชนในพื้นที่บางส่วนกังวลเรื่องของรอยรั่วหากอยู่ใกล้กับที่พักอาศัยจึงอยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องนะคะเร่งดำเนินการแก้ไขค่ะ
15: กังวลค่ะกังวลเรื่องกลิ่นยังพอรับไหวเพราะเราก็ป้องกันได้แต่กลัวอย่างเดียวคือเรื่องไฟอะค่ะ
16: เพราะว่าเราไปอยู่ซ่อมรถ
15: ใช่ค่ะแล้วก็คือเราเป็นครอบครัวอยู่ที่นี่เลยก็มีลูกมีอะไรอย่างเงี้ยก็คือเป็นห่วงค่ะ
17: เห็นว่าก่อนหน้านี้ก็เคยได้กลิ่นมาเป็นเดือนแล้ว
15: ได้กลิ่นเป็นเดือนแล้วค่ะถ้ารวมวันนี้ก็น่าจะเป็นเดือนแล้วค่ะ
16: เราที่เข้ามาเราก็ต้องแบบ
15: ก็ต้องเลื่อนหมดเลยค่ะที่โทรเข้ามาหรือว่าที่จะเข้ามาก
17: ็
15: ยกเว้นไปก่อนเลย
16: เราก็บอกลูกค้าไม่ได้เหมือนกันว่าเปิดเมื่อไหร
15: ่ใช่ค่ะก็เสียเยอะพอสมควรเลยละค่ะ
0: วันนี้ก็ครบ7วันครับหลังจากที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตได้สั่งการให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปตรวจสอบข้อมูลในภาพรวมแบบเชิงลึกทั้งหมดของอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองครับซึ่งทางเทศบาลเมืองป่าตองก็ได้สั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารภายใน7วันเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตจึงต้องติดตามกันต่อนะครับว่าจะมีการแก้ไขตามกฎหมายที่กำหนดทั้งหมดหรือไม่นายโชตินรินทร์เกิดสมผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตลงพื้นที่ตรวจสอบชาบัดเฮาส์ป่าตองเพื่อดูข้อเท็จจริงจากสถานที่จริงทั้งรูปแบบของการใช้ประโยชน์ลักษณะกิจกรรมตลอดจนประเด็นด้านกฎหมายและผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นกับพื้นที่โดยมีประเด็นสำคัญคือทั้งเรื่องของความสงบเรียบร้อยความปลอดภัยและความเหมาะสมกับบริบทของเมืองท่องเที่ยวอย่างภูเก็ตโดยเน้นย้ำว่าการตรวจสอบจะไม่มองเพียงประเด็นใดประเด็นหนึ่งแต่ต้องดูให้ครบทั้งเรื่องของที่ดินการก่อสร้างการประกอบกิจกรรมตลอดจนผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นโดยเฉพาะด้านการรักษาความปลอดภัยและความสงบเรียบร้อยทุกกิจกรรมต้องอยู่ภายใต้กฎหมายและมีความเหมาะสมกับพื้นที่หลังตรวจสอบมีการสั่งการให้เทศบาลเมืองป่าตองสั่งระงับการใช้งานและให้ปรับปรุงแก้ไขอาคารชาบัดเฮาส์ป่าตองเนื่องจากพบการก่อสร้างและดัดแปลงอาคารไม่เป็นไปตามแบบที่ได้รับอนุญาตโดยเฉพาะบริเวณชั้น1และชั้น5จากการที่ได้รับอนุญาตให้ก่อสร้างไว้6ชั้นนำอาคารไปใช้มีการดัดแปลงพื้นที่เพื่อใช้เป็นภัตตาคารและสโมสรไม่ได้ขออนุญาตให้ถูกต้องตามกฎหมายการควบคุมอาคารโดยเจ้าหน้าที่ก็สั่งหยุดการก่อสร้างระงับการใช้งานในส่วนที่ผิดแบบและให้แก้ไขหรือว่ารื้อถอนส่วนที่ไม่ถูกต้องตามกฎหมายโดยวันนี้ก็ครบ7วันแล้วตามประกาศที่แจ้งไว้ให้ปรับปรุงแก้ไขสิ่งที่ต่อเติมโดยไม่ได้รับอนุญาตและมีเวลา1เดือนในการแก้ไขให้ถูกต้องทั้งนี้ครับชาบัดเฮาส์ป่าตองนั้นจัดตั้งขึ้นในนามของบริษัทมีกรรมการผู้ถือหุ้นทั้งหมด3คนเป็นชาวอิสราเอลโดยในจำนวนนี้มี2คนที่ได้รับสัญชาติไทยแล้วส่วนอาคารชาบัดนั้นจากการตรวจสอบพบว่ามีการขออนุญาตก่อสร้างเป็นอาคาร5ชั้นแต่ปัจจุบันพบมีการดัดแปลงและก็การก่อสร้างอาคารเพิ่มเติมนอกเหนือจากการขออนุญาต
1: ทางด้านของรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติก็ย้ำนะคะว่ามีมาตรการในการดูแลกิจกรรมในชาบัดนะคะระบุบอกว่าแม้ว่าจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่ก็สามารถที่จะตรวจสอบได้หากทำผิดกฎหมายก็พร้อมดำเนินการไม่มีข้อละเว้นค่ะพลตำรวจตรีสิริวัฒน์ดีพอรองโฆษกสำนักงานตำรวจแห่งชาติได้กล่าวถึงการตรวจสอบกิจกรรมภายในชาบัดโดยบอกนะคะว่าเรื่องของศาสนาเนี่ยเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะคะซึ่งทางสำนักงานตำรวจแห่งชาติมีมาตรการในการดำเนินการอยู่แล้วและต้องมีการประสานความร่วมมือเพื่อตรวจสอบพื้นที่ว่าเป็นอย่างไรถ้าหากพบว่ามีการทำผิดกฎหมายก็จะต้องดำเนินการพร้อมยอมรับนะคะว่าชาบัดแม้ตามคำนิยามจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลแต่สามารถประสานงานขอความร่วมมือเข้าไปตรวจสอบได้พร้อมย้ำค่ะว่าไทยเนี่ยต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกเชื้อชาติแต่ทุกคนที่เข้ามาก็ต้องเคารพกฎหมายของประเทศไทยหากมีนักท่องเที่ยวคนไหนละเมิดตำรวจก็ต้องบังคับใช้กฎหมายโดยเฉพาะค่ะการดำเนินการในลักษณะของนอมินีถือครองที่ดินดำเนินการอย่างเข้มข้น
18: ครับจริงๆเนี่ยในส่วนของนักท่องเที่ยวที่มาอยู่ในประเทศไทยนะครับต้องเรียนว่าจริงเราต้อนรับนักท่องเที่ยวทุกชาติอยู่แล้วนะครับเพียงแต่ว่านักท่องเที่ยวที่เข้ามาในประเทศไทยเนี่ยชาวต่างชาติทุกคนต้องเคารพกฎหมายนะครับซึ่งถ้าเกิดใครละเมิดกฎหมายเนี่ยไท ทางตำรวจก็ต้องมาบังคับใช้กฎหมายนะครับอย่างเท่าเทียมกันนะครับทีนี้ถามว่าถ้าเกิดว่าแต่ละจังหวัดนะครับที่มีกรณีนอมินีเนี่ยเดิมทีเนี่ยทางท่านผู้การแห่งชาติมอบหมายพลเอกสำราญนวลมารองผบ.ตร.นะครับซึ่งเป็นผอ.ศูนย์ปราบปรามคนร้ายข้ามชาติและข้อมูลผิดกฎหมายนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยเราได้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่องนะครับถ้าเกิดว่าดูจากสื่อมวลชนจะเห็นแล้วว่ามีการลงในพื้นที่ปฏิบัติการอยู่หลักๆอยู่ที่ผ่านมาเนี่ย6จังหวัดนะครับโดยการยึดทรัพย์สินนะครับที่ดินนะครับที่มีการใช้นอมินีหรือตัวแทนเนี่ยมาครอบครองนะครับโดยผิดกฎหมายนะครับมีการดำเนินการถึงชั้นศาลมีการพิพากษาไปแล้วนะครับเพราะนั้นเรื่องนี้เนี่ยขอให้สบายใจได้นะครับก็ยังดำเนินการอย่างเข้มข้นอยู่ที่ศาสนาเป็นเรื่องละเอียดอ่อนนะครับแล้วก็ทางการปฏิบัติจริงๆเนี่ยเรามีแนวทางในการปฏิบัติอยู่แล้วอยู่ภายใต้กรอบกฎหมายเช่นกันนะครับซึ่งก็ต้องมีการประสานความร่วมมือกับทั้งตัวคนที่อยู่ในพื้นที่นะครับว่าเป็นอย่างไรคือเป็นถ้าเป็นเรื่องศาสนาเราก็ต้องละมุนละม่อมมากที่สุดในขณะเดียวกันเนี่ยถ้าเกิดว่าพบว่ามีการละเมิดกฎหมายเราก็ต้องบังคับใช้ต้องมีการจับกุมหรือดำเนินคดีตามฐานความผิดที่ได้กระทำครับจริงๆก็อาจจะเป็นพื้นที่ส่วนบุคคลในนิยามหรือว่าเราก็สามารถที่จะพูดคุยหรือว่าขอความร่วมมือได้ครับเพราะอยู่ในประเทศไทยครับ
1: ส่วนกรณีที่มีการนัดชุมนุมต่อต้านทุนสีเทาและปัญหาต่างชาติถือครองที่ดินพลตำรวจตรีสิริวัฒน์บอกว่าการชุมนุมต้องอยู่ภายใต้ของกฎหมายตามพรบชุมนุมสาธารณะซึ่งทางตำรวจเองก็ได้มีการเตรียมมาตรการในการดูแลพื้นที่ที่มีการชุมนุมอยู่แล้วหากพบการทำผิดก็จะต้องดำเนินการตามกฎหมายเช่นเดียวกัน
0: ขณะที่ชาวบ้านย่านสุขุมวิท22ครับก็ร้องเรียนให้มีการตรวจสอบการขยายตัวของชุมชนชาวยิวและการก่อสร้างอาคารสมาคมชาวยิวมีการขุดชั้นใต้ดินถึง3ชั้นหวั่นจะทำให้เกิดดินสุดทีมข่าว NBT ลงพื้นที่สำรวจโครงการก่อสร้างอาคาร5ชั้นและก็ชั้นใต้ดิน3ชั้นเพื่อใช้เป็นสถานที่ประกอบกิจกรรมทางศาสนาและสำนักงานบริเวณซอยสุขุมวิท22ซึ่งมีสมาคมชาวยิวแห่งประเทศไทยเป็นเจ้าของโครงการเพราะว่าปัจจุบันโครงการดังกล่าวอยู่ระหว่างการชะลอการก่อสร้างเนื่องจากก่อนหน้านี้ตรวจพบว่ามีการดัดแปลงและแก้ไขแบบแปลนโดยที่แปลนใหม่นั้นยังไม่ได้รับการอนุญาตจากการลงพื้นที่คุยกับประชาชนในบริเวณใกล้เคียงได้สะท้อนถึงข้อกังวลในหลายประเด็นซึ่งก่อนหน้านี้เดิมสถานที่แห่งนี้เป็นเพียงอาคารประกอบกิจกรรมทางศาสนาของชาวยิวขนาดเล็กสูงราวๆ 3-4 ชั้นมักจะมีกลุ่มชาวยิวนับร้อยคนมารวมตัวกันส่งผลให้เกิดปัญหาจอดรถกีดขวางบริเวณหน้าบ้านและก็ส่งเสียงดังเป็นบางครั้งกระทั่งในช่วง 3-4 ปีที่ผ่านมาได้มีการขยายพื้นที่การก่อสร้างศาสนสถานให้มีขนาดใหญ่ขึ้นและก็ทราบว่ามีการขุดเจาะพื้นดินลงไปลึกถึง3ชั้นซึ่งจุดนี้ก็สร้างความกังวลใจอย่างมากเนื่องจากพื้นที่ด้านใต้นั้นยังเป็นทางน้ำไหลผ่านเกรงว่าจะกระทบต่อโครงสร้างของชั้นดินจนเกิดเหตุการณ์แผ่นดินซุดหรือว่าถนนยุบตัวซ้ำรอยเหตุการณ์หน้าโรงพยาบาลวชิระได้ขณะที่ประชาชนอีกรายก็ตั้งข้อสังเกตถึงรูปแบบการกว้านซื้อที่ดินโดยรอบจนกลายเป็นชุมชนขนาดย่อมนอกจากนี้ยังได้รับผลกระทบจากการก่อสร้างโดยเฉพาะช่วงที่มีการตอกเสาเข็มรับรู้ได้ถึงแรงสั่นสะเทือนอย่างชัดเจนบางบ้านนั้นมีรอยแตกร้าวปรากฏอยู่บนกำแพงด้วยซึ่งก็เป็นรอยใหม่ที่เพิ่งเกิดขึ้นในช่วงที่มีการก่อสร้างโดยที่ผ่านมาเคยร้องเรียนไปยังกทม.ให้เข้ามาตรวจสอบแล้วแต่ว่ายังไม่มีเจ้าหน้าที่ลงมาตรวจสอบอย่างจริงจังทางนี้ประชาชนในพื้นที่อยากให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้ามาตรวจสอบและควบคุมการขยายตัวของคอมมูนิตี้ยิวขนาดใหญ่ที่จะกระทบต่อชุมชนรวมถึงความกังวลด้วยว่าอาจตกเป็นเป้าหมายการก่อเหตุร้ายในอนาคตได้
1: ก่อนหน้านี้นะคะก็เกิดเหตุยิงรายวันจนกลายเป็นความหวาดระแวงในชีวิตประจำวันนะคะทางสถาบันพระปกเกล้าก็เลยเปิดเผยผลสำรวจ KPI Poll ค่ะเรื่องของความปลอดภัยแล้วก็แนวทางในการควบคุมอาวุธปืนโดยคนไทยเกือบ 90% เนี่ยมีความหวาดผวาเรื่องของปืนนะคะเสียงส่วนใหญ่ก็เร่งให้รัฐกวาดล้างปืนเถื่อนเพิ่มโทษโดยด่วนค่ะสถาบันพระปกเกล้านะคะก็ได้สำรวจความคิดเห็นประชาชนนะคะ 2,000 ตัวอย่างทั่วประเทศพบว่า 88.2% รู้สึกกังวลต่อการมีและการใช้อาวุธปืนของคนทั่วไปและมีถึง 59.9% ที่ยอมรับบอกว่ามั่นใจน้อยต่อมาตรการคุมเข้มของภาครัฐในปัจจุบันว่าจะหยุดยั้งการนำปืนเนี่ยไปก่อเหตุได้จริงแล้วเมื่อถามถึงแนวทางแก้ไขปัญหาที่ตรงจุดที่สุดค่ะประชาชนเนี่ยให้น้ำหนักไปที่เรื่องของปืนผิดกฎหมายเป็นหลักอันดับแรกนะคะ 45.1% ให้ปราบปรามปืนเถื่อนและการซื้อขายปืนผิดกฎหมาย รองลงมา 19.1% ค่ะให้เพิ่มโทษผู้ครอบครองพกพาหรือว่าใช้ปืนผิดกฎหมายและ 10% ให้คุมเข้มการขายปืนกระสุนและชิ้นส่วนทางออนไลน์แต่ที่น่าสนใจก็คือมุมมองรายภูมิภาคค่ะภาคอีสานกลางใต้แล้วก็ภาคตะวันออกเลือกการปราบปืนเถื่อนเป็นอันดับที่1แต่สำหรับคนกรุงเทพ37.6% และภาคเหนือ 26.4% กลับมองต่างค่ะโดยเลือกให้เพิ่มโทษทางกฎหมายให้หนักขึ้นมาเป็นอันดับที่1ส่วนนโยบายรับซื้อคือปืนคืนนะคะยังมีความเห็นต่าง 32.9% ระบุว่าไม่เห็นด้วยขณะที่กลุ่มเห็นด้วยเนี่ยแบ่งเป็นหลายเงื่อนไข 24.1% มองว่าต้องจำกัดจำนวนการครอบครองค่ะ 16.4% ให้บังคับรับซื้อคืนทั้งหมดในราคาที่เป็นธรรมและ 16.2% เสนอให้เป็นไปตามความสมัครใจผลสำรวจในครั้งนี้สะท้อนได้อย่างชัดเจนว่าช่องว่างความหวาดระแวงกับความเชื่อมั่นต่อกฎหมายยังมีอยู่สูงมากประชาชนไม่ได้ต้องการแค่ข้อบังคับค่ะแต่ว่าต้องการเห็นการบังคับใช้กฎหมายที่เด็ดขาดปราบปืนเถื่อนจริงจังแล้วก็ตัดวงจรการค้าอาวุธตั้งแต่ต้นทาง
0: พักกันสักครู่ครับช่วงหน้ากลับติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อครับ

0: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร
1: ์อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTubeInstagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน

0: ติดตามข่าวเที่ยง NBT กันต่อนะครับนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมะวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราชธิดาณทำเนียบรัฐบาลนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและภริยาเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลสตมะวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีคณะรัฐมนตรีและคู่สมรสหัวหน้าส่วนราชการในสังกัดสำนักนายกรัฐมนตรีตลอดจนข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของหน่วยงานภายในทำเนียบรัฐบาลรวมถึงผู้แทนหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมพิธีในการนี้สมเด็จพระพุทธาจารย์กรรมการมหาเถรสมาคมเจ้าคณะใหญ่หนตะวันออกและเจ้าอาวาสวัดไตรมิตรวิทยารามเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยนายกรัฐมนตรีจุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์ให้ศีลและพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์สวดพระพุทธมนต์โอกาสนี้พระสงฆ์สดับปกรณ์ประธานสงฆ์กล่าวสัมโมทนียกถาและนำเจริญจิตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา47วินาทีจากนั้นพระสงฆ์อนุโมทนานายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยคณะรัฐมนตรีถวายเครื่องทายธรรมและปิ่นโตพัตตาหารแด่พระสงฆ์และทอดผ้าไตรบังสุกุลจำนวน10ไตรจากนั้นนายกรัฐมนตรีกรวดน้ำกราบลาพระรัตนตรัยและถวายความเคารพเบื้องหน้าพระรูปภายหลังเสร็จสิ้นพิธีนายกรัฐมนตรีและภริยาพร้อมด้วยผู้เข้าร่วมพิธีร่วมตักบาตรพระสงฆ์จำนวน47รูปณบริเวณหน้าตึกสันติไมตรีทำเนียบรัฐบาลและที่หน้าตึกไทยคู่ฟ้า
1: ด้านกระทรวงวัฒนธรรมนะคะจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตมะวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาโดยมีพระเทพวชิรสุนทรเจ้าอาวาสวัดพระราม9กาญจนาภิเษกเป็นประธานฝ่ายสงฆ์และมีนางสาวราณีอิตรัตน์รองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยผู้บริหารราชการและเจ้าหน้าที่ในสังกัดเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงภายในพิธีนะคะประธานได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัยและจุดเครื่องทองน้อยเบื้องหน้าพระรูปสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาจากนั้นพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์และสดับปกรณ์มีพิธีทอดผ้าไตรบังสกุลรวมถึงการนำคณะผู้บริหารและผู้เข้าร่วมพิธีเจริญจิตตภาวนาอุทิศถวายเป็นพระกุศลเป็นเวลา1นาทีจากนั้นค่ะได้ร่วมกันตักบาตรถวายเป็นพระกุศลบริเวณด้านหน้าอาคารวัฒนธรรมวิสิตรองปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเปิดเผยนะคะว่าสำหรับการจัดพิธีในส่วนภูมิภาคทางกระทรวงมหาดไทยได้แจ้งไปยังผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดให้ดำเนินการจัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรโดยกระทรวงวัฒนธรรมได้มอบหมายให้สำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดทั่วประเทศร่วมสนับสนุนให้การจัดพิธีเป็นไปด้วยความเรียบร้อยสมพระเกียรติและให้ประชาชนได้มีส่วนร่วมแสดงความจงรักภักดีโดยพร้อมเพรียงกัน
2: ในการที่จะส่งเสริมให้ข้าราชการบุคลากรต่างๆของเรารวมถึงประชาชนเนี่ยค่ะนำแนวทางของพระองค์ท่านมาในการที่ปฏิบัติตนนะคะแล้วก็เพื่อทำความดีต่างๆถวายเป็นพระกุศลรวมถึงเป็นการน้อมรำลึกถึงพระกรณียกิจแล้วก็พระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านค่ะในส่วนของภูมิภาคเองนะคะทางกระทรวงมหาดไทยได้มอบหมายให้ผู้ว่าราชการจังหวัดทั้ง76จังหวัดค่ะในการที่จะจัดพิธีในวันนี้เช่นเดียวกันนะคะซึ่งในส่วนของกระทรวงวัฒนธรรมเองเนี่ยค่ะเราก็ได้มอบหมายให้กับสำนักงานวัฒนธรรมจังหวัดในการที่ร่วมสนับสนุนกิจกรรมต่างๆนะคะเพื่อให้การดำเนินพิธีเนี่ยค่ะเป็นไปอย่างเรียบร้อยสมพระเกียรติแล้วก็เป็นโอกาสที่จะส่งเสริมให้ประชาชนทุกคนนะคะหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนได้มีโอกาสในการที่จะร่วมกันร่วมในพิธีบำเพ็ญกุศลแล้วก็ทำบุญตักบาตรรวมถึงทำความดีเพื่อถวายเป็นพระกุศลแล้วก็น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่าน
0: ขณะที่ในต่างจังหวัดนั้นหน่วยงานภาครัฐและประชาชนร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวาน100วันอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาที่จังหวัดลำพูนจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานอุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมทอดพระตร
1: ัสอารามหลวงจังหวัดศรีสะเกษทางจังหวัดได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานโดยมีข้าราชการทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมอย่างพร้อมเพรียงเพื่อถวายพระกุศลแสดงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ซึ่งในพิธีสงร่วมสวดเจริญพระพุทธมนต์จากนั้นค่ะก็มีพิธีถวายเครื่องทายธรรมและพิธีทำบุญตักบาตร
0: และที่จังหวัดยะลาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานณศาลาการเปรียญวัดพุทธภูมิพระอารามหลวงเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้โดยผู้บริหารส่วนราชการพร้อมข้าราชการเจ้าหน้าที่และประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีเจริญพระพุทธมนต์เจริญจิตภาวนาตักบาตรพระภิกษุและสามเณรถวายเป็นพระกุศลและที่วัดใหญ่สุวรรณารามวรวิหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่จากหน่วยงานต่างๆในจังหวัดเพชรบุรีได้ร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสตะเมื่อวานที่ทางจังหวัดจัดขึ้นโดยมีพิธีเจริญพระพุทธมนต์ถวายเครื่องทายธรรมพร้อมเจริญจิตภาวนาอุทิศและร่วมกันทำบุญตักบาตรข้าวสารอาหารแห้งแด่พระสงฆ์47รูปถวายเป็นพระกุศล
1: วุฒิสภานะคะได้จัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาในวาระครบร้อยวันสตะเมื่อวานแห่งการสิ้นพระชนม์พลตำรวจโทยุทธนาไทยภักดีประธานคณะกรรมการวิสามัญการพิทักษ์และเทิดทูนสถาบันพระมหากษัตริย์วุฒิสภาเป็นประธานในพิธีจัดงานนิทรรศการน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยา

0: ภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในเวลาครบร้อยวันสัตมวานโดยนำผู้เข้าร่วมงานยืนสงบนิ่งเพื่อถวายความอาลัยเป็นเวลา1นาทีก่อนที่จะรับชมวิดีทัศน์เกี่ยวกับพระประวัติโครงการพระดำริและพระกรณียกิจพร้อมกับร่วมขับร้องเพลงถวายอาลัยองค์พาและมอบของที่ระลึกให้แก่ผู้สนับสนุนการจัดงานพลตำรวจโทยุทธนาได้กล่าวขอบคุณทุกหน่วยงานที่ร่วมแรงร่วมใจกันจัดนิทรรศการและกิจกรรมในครั้งนี้เพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีและสำนึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้ภายในงานจัดนิทรรศการเผยแพร่พระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทั้งในมิติด้านกระบวนการยุติธรรมและการบรรเทาทุกแก่ผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆผ่านการดำเนินงานของมูลนิธิเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยซึ่งเป็นที่ประจักษ์ถึงพระปรีชาสามารถและพระวิริยะอุตสาหะที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีและความเป็นอยู่ที่มั่นคงขึ้น
1: รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานพิธี Dinner Talk จัดโดยสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยในโอกาสก้าวเข้าสู่ปีที่47พร้อมถ่ายทอดแนวคิดจากความฝันของตัวเองสู่การสร้างความฝันให้ประเทศสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยจัดงาน Dinner Talk Dream Beyond Yourselfจากความฝันของตัวเองสู่การสร้างความฝันให้ประเทศพร้อมพิธีประกาศเกียรติคุณและมอบรางวัลนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี2568ในโอกาสที่สมาคมก้าวเข้าสู่ปีที่47โอกาสนี้นายเอกนิติธรรมประภาสรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลังเป็นประธานในพิธีพร้อมกับร่วม TGS Talk ถ่ายทอดแนวคิดเรื่องของความฝันภาวะผู้นำและการนำศักยภาพของนักเรียนทุนกลับมาสร้างประโยชน์ให้ประเทศสมาคมนักเรียนทุนรัฐบาลไทยหรือว่า The Association of the Thai Government Scholarship Students ก่อตั้งขึ้นเมื่อวันที่19ธันวาคม2522มีเป้าหมายในการสร้างความสัมพันธ์ระหว่างนักเรียนทุนรัฐบาลไทยเป็นสื่อกลางเชื่อมโยงกับสำนักงานกพ.และหน่วยงานต่างๆรวมถึงการส่งเสริมแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ความก้าวหน้าในวิชาชีพและกิจกรรมเพื่อสาธารณประโยชน์หนึ่งในช่วงสำคัญของงานคือพิธีการประกาศเกียรติคุณนักเรียนทุนรัฐบาลไทยประจำปี2568รวม27รายใน4ประเภทได้แก่นักเรียนทุนรัฐบาลไทยดีเด่นนักเรียนทุนรัฐบาลไทยดาวรุ่งนักเรียนทุนรัฐบาลไทยทรงคุณค่าและหอเกียรติยศเชิดชูเกียรติหอออฟเฟมในงานปีนี้ครับยังเป็นอีกหนึ่งวาระสำคัญของสมาคมกับการส่งต่อภารกิจการบริหารจากนายชยธรรมพรหมศรปลัดกระทรวงคมนาคมสู่นางอารดาเฟื่องทองอธิบดีกรมการค้าต่างประเทศกระทรวงพาณิชย์ซึ่งจะเข้ารับตำแหน่งหน้าที่นายกสมาคมคนใหม่ต่อไป
0: พักกันสักครู่นะคะช่วงหน้ามาติดตามชมข่าวเศรษฐกิจกันค่ะ
2: ทุกเรื่องจนรปภ.จำได้เลย
3: ญาติคนไข้คะคนไข้ปลอดภัยแล้วค่ะ
2: โลกทั้งใบของแม่แก้วได้ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเพราะทุกชีวิตที่นี่พวกเขาก็เป็นโลกทั้งใบของใครสักคนเช่นเดียวกันและพวกเขาก็ยังรอที่จะได้รับโอกาสแบบนี้อยู่รามาบวกนิกร่วมบริจาคช่วยเพิ่มพื้นที่การรักษาเพิ่มโอกาสให้อีกหลายล้านชีวิตว่าให้ไม่สิ้นสุด
0: ช่วงนี้มารับชมข่าวเศรษฐกิจกันนะคะทางกระทรวงพาณิชย์ค่ะได้ร่วมกับทางเซ็นทรัลนะคะจัดงานเวียดนามมิสวีคอินไทยแลนด์2026เฉลิมฉลอง50ปีความสัมพันธ์ไทยเวียดนามนะคะพร้อมกับมีการผลักดันการค้า2ประเทศสู่เป้าหมาย 25,000 ล้านดอลลาร์ต่อปีค่ะนางสุปจีสุธรรมพันธ์รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ได้มอบหมายให้ดร.กิริดาเผาพิจิตรผู้ช่วยรัฐมนตรีประจำกระทรวงพาณิชย์ได้เป็นประธานเปิดงานเวียดนามมิสวีคอินไทยแลนด์2026ภายใต้แนวคิด Discover the Charm of Vietnam โดยมีนายฟั่มหยินฮุงเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนามประจำประเทศไทย

0: และนางสาววรยาจิราธิวัฒน์ผู้บริหารกลุ่มเซ็นทรัลพร้อมด้วยผู้บริหารภาครัฐและภาคเอกชนเข้าร่วมณศูนย์การค้าเซ็นทรัลเวิลด์กรุงเทพเพื่อเฉลิมฉลองวาระครบรอบ50ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยเวียดนามและร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือภายใต้กรอบหุ้นส่วนยุทธศาสตร์รอบด้านปี2569ถึง2574ผลักดันเป้าหมายการค้าระหว่าง2ประเทศ 25,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐต่อปีไทยและเวียดนามค่ะมีความสัมพันธ์ใกล้ชิดและมีความร่วมมือครอบคลุมทุกมิติโดยเฉพาะด้านเศรษฐกิจที่ทั้งสองประเทศยังมีโอกาสขยายตัวได้อีกมากงานเวียดนามมิสวีคอินไทยแลนด์2026จัดขึ้นระหว่างวันที่17ถึง20กันยายนนี้นำผู้ประกอบการ61บริษัทพร้อมสินค้าจากเวียดนามมาจัดจำหน่ายสร้างโอกาสให้ผู้ประกอบการทั้งสองประเทศได้มีการเชื่อมโยงทางธุรกิจนับเป็นตัวอย่างของการโคครีเอชั่นระหว่างภาครัฐเอกชนซึ่งก็จะช่วยต่อยอดไปสู่ความร่วมมือด้านการค้าการลงทุนและการท่องเที่ยวในอนาคต
1: ภาคเอกชนร่วมกันจัดกิจกรรมด้านอาหารและความบันเทิงในพื้นที่จังหวัดอุดรธานีหวังสร้างสีสันให้กับเมืองพร้อมเพิ่มโอกาสทางการค้าและสร้างรายได้ให้กับผู้ประกอบการในพื้นที่นายณัฐพงษ์คำวงปินรองผู้ว่าราชการจังหวัดอุดรธานีเป็นประธานเปิดงานอุดร Love Like a Pro ซึ่งบริษัทแมคโครภายใต้บริษัท CP Extra จำกัดมหาชนร่วมกับบริษัทเฮลิโคเนียเอชกรุ๊ปจำกัดจัดขึ้นรวบรวมทั้งอาหารและความบันเทิงไว้ในงานเดียวมีเชฟชื่อดังกว่า50คนร่วมสร้างสรรค์เมนูพิเศษพร้อมร้านอาหารชื่อดังและเมนูที่หลากหลายให้เลือกชิมรวมถึงโซนจำหน่ายสินค้าจากแบรนด์ชั้นนำและการันมาร์กน้ำตกจำลองขนาดใหญ่สูง30เมตรตลอดจนกิจกรรมความบันเทิงบนเวทีนายธนิตเจรวนนท์ประธานคณะผู้บริหารกลุ่มธุรกิจค้าส่งบริษัท CP Extra จำกัดมหาชนหนึ่งในผู้จัดงานกล่าวนะครับว่างานครั้งนี้เป็นงานต่อยอดจากงาน Light Up Pro ที่จังหวัดสงขลาโดยมุ่งสร้างกิจกรรมที่ช่วยเพิ่มความคึกคักให้กับเมืองและก็เปิดพื้นที่ให้ผู้ประกอบการได้มีโอกาสนำสินค้าบริการซึ่งทางจังหวัดอุดรธานีถือเป็นพื้นที่ที่มีศักยภาพทางเศรษฐกิจเนื่องจากเป็นศูนย์กลางของภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีเส้นทางเชื่อมโยงต่อไปยังสปป.ลาวผู้สนใจสามารถเข้าร่วมงานอุดร Love Light Up Pro ได้ถึงวันที่20กันยายนนี้ตั้งแต่เที่ยงวันถึงเที่ยงคืนที่ตลาดเมืองทองเจริญศรีจังหวัดอุดรธานี
0: ส่วนแซมนะคะก็เตรียมเปิดจุดลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้ค่ะเพื่อที่จะรับกับมาตรการลดเงินต้นสูงสุด 50% แล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยที่ศาลแพ่งตลิ่งชันในวันที่19ถึง20กันยายนนี้ค่ะทางบริษัทบริหารสินทรัพย์สุขุมวิทจำกัดหรือแซมนะร่วมกับศาลแพ่งตลิ่งชันเดินหน้าแก้ไขปัญหาหนี้ครัวเรือนด้วยการจัดกิจกรรมปิดหนี้ไวใกล้บ้านครั้งที่3ค่ะเปิดโอกาสให้ลูกหนี้ในพื้นที่ฝั่งธนบุรีและจังหวัดนนทบุรีเข้ามาตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนเข้าร่วมโครงการปิดหนี้ไวไปต่อได้แล้วขอคำปรึกษาแนวทางการแก้ไขหนี้จากเจ้าหน้าที่โดยตรงในวันที่19ถึง20กันยายนนี้ตั้งแต่9โมงเช้าจนถึง4โมงเย็นที่ห้องประชุมชั้น6ศาลแพ่งตลิ่งชันกรุงสำหรับมาตรการช่วยเหลือนะคะจะมีการคำนวณภาระหนี้จากเงินต้นแล้วก็ไม่คิดดอกเบี้ยค่ะซึ่งมี2มาตรการให้เลือกค่ะอย่างมาตรการแรกค่ะจ่ายปิดจบลดเงินต้นทันที 50% หากชำระหนี้ภายในวันที่31ธันวาคม2569ส่วนมาตรการที่2ก็คือผ่อนชำระหนี้เป็นงวดลดเงินต้น 30% ไม่มีดอกเบี้ยแล้วก็ผ่อนได้ถึงวันที่30มิถุนายน2572ค่ะนางสาวนาฏนารีรัฐปัตรกรรมการผู้จัดการแซมบอกนะคะว่าโครงการนี้ต้องการช่วยให้ประชาชนสามารถจัดการภาระหนี้แล้วก็กลับมาตั้งต้นทางการเงินได้อีกครั้งหากปิดบัญชีได้สำเร็จข้อมูลเครดิตบูโรก็จะได้รับการปรับปรุงตามกระบวนการและช่วยให้สถานะทางการเงินนั้นดีขึ้นจึงขอให้ลูกหนี้ค่ะเร่งจัดการหนี้สินของตนเองเนื่องจากเงื่อนไขโครงการในปี2570อาจจะมีการปรับเปลี่ยนสำหรับผู้มีสิทธิ์เข้าร่วมนะคะจะต้องเป็นบุคคลธรรมดาที่มีหนี้เสียหรือว่า NPL ค่ะรวมทุกประเภทสินเชื่อไม่เกิน 100,000 บาทต่อรายและเป็นหนี้ที่ค้างชำระเงินต้นหรือว่าดอกเบี้ยเกิน90วันณวันที่30กันยายน2568ทั้งนี้นะคะผู้ที่ไม่สะดวกเดินทางค่ะก็สามารถที่จะตรวจสอบสิทธิ์แล้วก็ลงทะเบียนผ่านทางแอปพลิเคชันแซม Plus เว็บไซต์ธนาคารแห่งประเทศไทยเว็บไซต์แซมหรือว่าโทรศัพท์ไปได้ที่หมายเลข1443กด6ค่ะ
1: ประเทศไทยนับถอยหลังเข้าสู่การเป็นเจ้าภาพการจัดการประชุม2026 IMF World Bank Group Annual Meeting ซึ่งจะเปิดฉากขึ้นในอีก23วันข้างหน้าครับโดยถือเป็นเวทีการประชุมระดับสากลที่มีความสำคัญอย่างยิ่งขณะนี้หน่วยงานทุกภาคส่วนได้บูรณาการความร่วมมือเพื่อเตรียมความพร้อมสูงสุดในทุกมิติสำหรับรองรับผู้เข้าร่วมประชุมจากทั่วทุกมุมโลกและโอกาสนี้ครับขอเชิญชวนประชาชนชาวไทยร่วมกันแสดงศักยภาพและสร้างความประทับใจผ่านแนวคิดยิ้มแบบไทยพร้อมใจเป็นเจ้าภาพเพื่อร่วมกันส่งมอบไมตรีจิตและเอกลักษณ์อันโดดเด่นของชาติซึ่งนอกจากจะสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อสายตานานาประเทศแล้วยังเป็นโอกาสสำคัญในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและแสดงความพร้อมของประเทศไทยบนเวทีโลกอีกด้วย
0: ส่วนสภาพอากาศบ้านเราวันนี้นะคะพื้นที่เสี่ยงฝนตกหนักเนี่ยก็ขยายไปหลายภาคทีเดียวเริ่มกันตั้งแต่ภาคเหนือภาคตะวันออกเชียงเหนือภาคตะวันออกไปจนถึงภาคใต้ค่ะตรวจสอบกันได้ในสถานีอากาศ NPT ค่ะ
2: สวัสดีค่ะมาก่อติดสภาพอากาศกับสถานีอากาศ NPTยังอยู่ในช่วงเฝ้าระวังฝนตกหนักถึงหนักมากยาวไปถึงสุดสัปดาห์ค่ะวันนี้พิกัดฝนตกหนักได้ขยับลงมาตามแนวร่องมรสุมเริ่มลงมาพัดผ่านในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่างภาคกลางตอนบนและภาคตะวันออกเฉียงเหนือกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยมีกำลังแรงขึ้นค่ะพื้นที่ที่คาดว่าจะได้รับผลกระทบฝนตกหนักมากในวันนี้มีอุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมานครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีตราดระนองพังงาภูเก็ตชุมพรและสุราษฎร์ธานีนอกจากฝนที่ตกลงมาในวันนี้แล้วสิ่งที่ต้องเฝ้าระวังคือฝนที่ตกสะสมทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากรวมถึงดินโคลนถล่มโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านพื้นที่ลุ่มและจุดน้ำท่วมซ้ำซากฝนหนักแบบนี้มีอีกหนึ่งตัวช่วยที่อยากให้ทุกคนมีติดโทรศัพท์ไว้ค่ะกรมอุตุนิยมวิทยาได้เปิด LINE Rain Alert by TMD ระบบแจ้งเตือนฝนแบบเฉพาะพื้นที่เราสามารถตั้งพิกัดเฝ้าระวังฝนของตัวเองได้เลยค่ะเมื่อกลุ่มฝนเคลื่อนเข้าใกล้พื้นที่ระบบจะแจ้งเตือนและสามารถเตือนล่วงหน้าก่อนฝนตกได้สูงสุด1ชั่วโมงรวมถึงดูภาพเรดาร์ฝนแบบเรียลไทม์ผ่าน LINE ได้โดยไม่มีค่าใช้จ่ายค่ะสำหรับวันนี้ภาคเหนือมีโอกาสเกิดฝน 70% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาน่านแพร่ตากสุโขทัยกำแพงเพชรพิจิตรมีฝนหนักมากที่อุตรดิตถ์พิษณุโลกเพชรบูรณ์ภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีโอกาสเกิดฝนถึง 80% ของพื้นที่จะมีฝนหนักบางแห่งในพื้นที่

0: นครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครกรุงเทพมหานครและปริมณฑลที่นครนายกปราจีนบุรีสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากออกมีฝน 60% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งในพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์นครศรีธรรมราชและสงขลามีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของชุมพรและสุราษฎร์ธานีตั้งแต่สุราษฎร์ธานีขึ้นมาคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปคลื่นสูง1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรภาคใต้ฝั่งตะวันตกมีฝนฟ้าคะนอง 70% ของพื้นที่จะตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลมีฝนหนักมากในบางพื้นที่ของระนองพังงาและภูเก็ตภูเก็ตขึ้นมาคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปคลื่นสูง2เมตรมีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรค่ะรู้ก่อนเตรียมตัวก่อนผลกระทบน้อยลงช่วงนี้สวัสดีค่ะ
1: เดี๋ยวจะไปติดตามการสรุปข่าวในภาพภาษาอังกฤษกันนะครับกับ NVT World Brief ครับ
2: สวัสดีค่ะ Thank you for joining us for the midday edition found that 88.2% of respondents feel worried about general 59.9% express low confidence in existing state measures to stop gun violence When asked for effective solutions the public prioritized tackling illicit weapons about 45.1% urged a direct crackdown on illegal firearms and black market sales another 19.1% want harsher penalties for carrying or using illegal guns meanwhile 10% call for strict controls on online sales of weapons ammunition and partsRegional priorities reveal notable differences across the country. Residents in the northeastern, central, southern, and eastern regions rank suppression of illegal weapons as their top priority. In contrast, 37.6% of residents in Bangkok and 26.4% in the north favor increased legal penalties over direct crackdowns.Public opinion remains divided on proposed gun buyback policies. About 32.9% explicitly oppose buyback programs. Among supporters, 24.1% favor capping firearm ownership. 16.4% support mandatory buybacks at fair prices. And 16.2% prefer voluntary participation.The findings highlight deep public demand for decisive law enforcement to dismantle illegal weapon networks. Here is some potential good news for everyone. The popular Thais Health Thais Plus co-payment scheme is being contemplated for another 2-month extension.Deputy Prime Minister and Finance Minister Niti Than Prapat will propose the measure to the Cabinet on September 22nd. Under the proposal, the government will maintain the 60-40 co-payment formula, funding the extension entirely from existing loan balances. The scheme was created to relieve living costs during prolonged overseas conflict and energy shocks that have squeezed household spending.The DPM stressed that persistent fuel inflation requires ongoing public relief, but noted that state funds remain limited. About 50 billion baht remains available from the initial relief allocation under the 400 billion baht emergency loan decree. The ministry confirmed that no money will be diverted from other programs, including the Green Energy Transition Fund.According to the Finance Ministry, the Loan Screening Committee has already approved using the remaining 40 to 50 billion baht. That funding bridges the gap before the current phase expires at the end of this month. Looking ahead, state welfare cardholders will continue in the scheme starting next month, while applicants who failed screening shift to the co-pay option.Final approval on budget allocations and operating rules rests with the cabinet next week. The government is recalibrating the timeline for its 2026 domestic tourism campaign, insisting the delayed scheme remains on track with full budget support.

0: ณกำลังส่งต่อสิ่งเหล่านี้อยู่หรือเปล่าส่งต่อความรักต่อความสำเร็จส่งต่อโรคหยุดส่งต่อ HIV ซิฟิลิสไวรัสตับอักเสบบีแต่คุณอาจจะไม่รู้ว่าใครติดเชื้อแล้วจะรู้ได้อย่างไรตรวจเร็วป้องกันได
1: ้พกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยในไอจีนาโกย่า2026 19กันยายนถึง4ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง
2: ค่ะต่างประเทศนะคะเริ่มกันที่สถานการณ์น้ำท่วมแล้วก็ดินถล่มหลังจากที่ฝนตกหนักในเวียดนามค่ะทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้ว3คนฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามต้องเผชิญกับน้ำท่วมนะคะมีรายงานบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังและพื้นที่การเกษตรกว่า 140,000 ไร่ได้รับ
3: จิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันประมงแห่งชาติปี2569ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนกองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2จัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารเสริมทักษะผลิตสื่อยุคดิจิทัลพร้อมประยุกต์ใช้ AI ในงานประชาสัมพันธ์จังหวัดสุพรรณบุรีเปิดตัวโครงการส่งเสริมการท่องเที่ยววิถีของ

0: ุพรรณประจำปี2569นำเสนอ54โปรแกรมเชื่อมโยงอัตลักษณ์ชุมชนกระตุ้นเศรษฐกิจฐานรากติดตามทั้งหมดได้ในสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลาง
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
2: สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการสนามข่าวท้องถิ่นทาง NBT ภาคกลางพบกับดิฉันเมธาพรพันธุ์บุญเลิศค่ะ
1: และผมภาคภูมิพนาภักดีครับวันนี้เราพบกันเช้าวันศุกร์ที่18กันยายน2569ครับ
2: ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทาง Digital TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live และ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะ
1: ครับวันนี้ก็มีหลากหลายประเด็นที่น่าสนใจให้ติดตามกันเช่นเคยนะครับเริ่มต้นข่าวแรกวันนี้ลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีครับองคมนตรีลงพื้นที่จังหวัดเพชรบุรีไปติดตามโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริเตรียมปรับปรุงระบบเพิ่มน้ำต้นทุนรองรับการอุปโภคบริโภคและการเกษตรพลอากาศเอกชลิตภุกผาสุของคมนตรีประธานอนุกรรมการติดตามและขับเคลื่อนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริในพื้นที่ภาคกลางพร้อมด้วยพลอากาศเอกจอมรุ่งสว่างองคมนตรีรองประธานอนุกรรมการคณะอนุกรรมการและเจ้าหน้าที่สำนักงานกปร.ร่วมเดินทางไปติดตามผลการดำเนินงานโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยใหญ่อันเนื่องมาจากพระราชดำริณตำบลทับคางอำเภอเขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีโดยมีร้อยตำรวจโทภพชนกชลานุเคราะห์ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการร่วมให้การต้อนรับโดยคณะองคมนตรีครับรับฟังรายงานภาพรวมผลการดำเนินงานปัญหาอุปสรรคและแนวทางปรับปรุงอ่างเก็บน้ำพร้อมพบปะเกษตรกรและกลุ่มผู้ใช้น้ำมอบเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานจากพิธีจรดพระนางคันแรกนาขวัญก่อนเยี่ยมชมพื้นที่อ่างเก็บน้ำซึ่งโครงการดังกล่าวก่อสร้างแล้วเสร็จเมื่อปี2525มีความจุ 70,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเหลือประชาชน156ครัวเรือนและพื้นที่การเกษตรมากกว่า200ไร่แต่ปัจจุบันปริมาณน้ำไม่เพียงพอต่อความต้องการสำหรับแนวทางปรับปรุงครับจะมีการเพิ่มประสิทธิภาพอาคารระบายน้ำล้นเสริมความสูงสันทำนบขุดลอกอ่างซ่อมแซมระบบส่งน้ำเดิมและก่อสร้างระบบส่งน้ำใหม่ระยะทาง3กิโลเมตรซึ่งคาดว่าจะได้รับงบประมาณในปี2571โดยการปรับปรุงดังกล่าวครับคาดว่าจะสามารถเพิ่มน้ำต้นทุนได้อีก 50,000 ลูกบาศก์เมตรช่วยเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสรรน้ำเพื่อการอุปโภคบริโภคและการเกษตรในพื้นที่ขณะที่จังหวัดเพชรบุรีมีโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริรวม108โครงการในจำนวนนี้เป็นโครงการด้านแหล่งน้ำ80โครงการครับ
2: รองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริลงพื้นที่จังหวัดลพบุรีติดตามการฟื้นฟูเด็กและเยาวชนในกระบวนการยุติธรรมมุ่งลดการกระทำผิดซ้ำพร้อมสร้างทักษะอาชีพและโอกาสกลับคืนสู่ครอบครัวและสังคมค่ะพลอากาศเอกสมคิดสุขบางรองประธานคณะกรรมการกองทุนกำลังใจในพระดำริลงพื้นที่ศูนย์ฝึกและอบรมเยาวชนและครอบครัวจังหวัดลพบุรีกระบวนการยุติธรรมโดยโครงการนเรนทิราเทพพยาวดีกรมรวมถึงได้รับโอกาสด้านการซึ่งปัจจุบันศูนย์ฝึกมีเด็กและเยาวชนชายและหญิงจำนวน21รายส่วนใหญ่เป็นคดีเกี่ยวกับยาเสพติดโดยมีการฝึกทักษะอาชีพที่หลากหลายอาทิการทำอาหารและขนมงานตัดผมซักอบรีดปลูกผักไฮโดรโปนิกส์เพาะถั่วงอกและผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรรวมถึงหลักสูตรระยะสั้นเช่นงานเชื่อมสแตนเลสซ่อมเครื่องยนต์และทำสีรถจักรยานยนต์และนอกจากนี้นะคะยังมีศูนย์การเรียนรู้ศาสตร์พระราชาให้เยาวชนลงมือปฏิบัติด้านการเกษตรทฤษฎีใหม่ผ่านกิจกรรมปลูกดินปลูกใจเพื่อเสริมทักษะชีวิตและสร้างภูมิคุ้มกันให้สามารถกลับไปใช้ชีวิตร่วมกับครอบครัวสถานศึกษาและชุมชนพร้อมเติบโตเป็นกำลังสำคัญของสังคมต่อไปค่ะ
1: จังหวัดลพบุรีเชิญสิ่งของพระราชทานและเงินสงเคราะห์ช่วยเหลือผู้ประสบอัคคีภัยในพื้นที่ตำบลพรหมาสเหตุเพลิงไหม้บ้านเรือนเสียหาย4หลังคาเรือนมี
2: ผู้ใช้จันทร์สำหรับประชาชนในส่วนภูมิภาคงานพระราชพิธีถวายพระ

0: เจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลโดยมีนายอรรษิตสัมพันธรัตน์ปลัดกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานในการประชุมค่ะโดยการประชุมมีเป้าหมายเพื่อให้จังหวัดและอำเภอทั่วประเทศเตรียมการจัดพิธีให้เป็นไปในแนวทางเดียวกันเรียบง่ายสง่างามและสมพระเกียรติโดยเน้นการมีส่วนร่วมของประชาชนและทุกภาคส่วนในพื้นที่ซึ่งสำหรับแนวทางสำคัญได้แก่การซักซ้อมการปฏิบัติร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องการตรวจสอบความพร้อมของสถานที่ให้สามารถรองรับประชาชนได้อย่างเหมาะสมการจัดเจ้าหน้าที่ดูแลและรักษาความปลอดภัยรวมถึงการอำนวยความสะดวกด้านการเดินทางโดยเฉพาะประชาชนในพื้นที่ห่างไกลและนอกจากนี้ยังให้เร่งประชาสัมพันธ์วันเวลาสถานที่และแนวทางการเข้าร่วมพิธีผ่านทุกช่องทางเพื่อให้ประชาชนได้รับข้อมูลอย่างทั่วถึงพร้อมขอความร่วมมือทุกภาคส่วนร่วมกันจัดพิธีให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยสง่างามและสมพระเกียรติเพื่อร่วมแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณค่ะ
1: จังหวัดเพชรบุรีครับซักซ้อมแนวทางจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์เพื่อเตรียมความพร้อมรองรับประชาชนทั้ง8อำเภอเน้นความพร้อมในด้านสถานที่การอำนวยความสะดวกความปลอดภัยและการประชาสัมพันธ์ข้อมูลครับนายชัยพลภูต้องลมรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบุรีเป็นประธานประชุมซักซ้อมแนวทางจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์พร้อมด้วยนายพลกฤตพวงวลัยศิลป์ปลัดจังหวัดเพชรบุรีนางสาวกาญจนาสมรูปหัวหน้าสำนักงานจังหวัดเพชรบุรีและหัวหน้าส่วนราชการที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุมผ่านระบบวิดิทัศน์ทางไกลกับกระทรวงมหาดไทยครับโดยที่ประชุมซักซ้อมแนวทางการจัดพิธีถวายดอกไม้จันทร์สำหรับเข้าร่วมพิธีถวายดอกไม้จันทร์ได้อย่างทั่วถึงและเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและสมพระเกียรติครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะคุณผู้ชมติดตามสิ่งที่น่าสนใจได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: เพราะโลกออนไลน์มีอะไรให้เรียนรู้อีกเยอะแต่อย่าให้อาเซียนรุ่นใหญ่อย่างเราต้องตกเป็นเหยื่อสังคมยุคใหม่วัยเก๋าต้องรู้เท่าทันภัยไซเบอร์เจอลิงก์แปลกปลอมอย่าเพิ่งรีบกดโทรศัพท์ชวนลงทุนผลตอบแทนสูงอย่าเพิ่งรีบโอนเช็คให้ชัวร์ก่อนแชร์ข้อมูลส่วนตัวต้องเก็บให้มิดชิดมาร่วมเป็นพลังสร้างสรรค์สังคมดิจิทัลที่ปลอดภัยไปกับอาเซียนรุ่นใหญ่หัวใจสตรองไม่หลงกลโกงออนไลน์
1: ลิงก์แตกห้ามกดเงินสดห้ามโอน
2: รุ่นใหญ่ใจต้องนิ่ง
3: ไม่ตกเป็นเหยื่อ
4: โอเค
5: ปรากฏไว้ในแผ่นดินวิจิตรศิลป์แห่งสยาม

0: กลับมาติดตามข่าวที่น่าสนใจกันต่อในสนามข่าวท้องถิ่นครับ
1: ค่ะจังหวัดลพบุรีจัดกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่7ส่งเสริมข้าราชการและประชาชน

0: คนใกล้ชิดพระพุทธศาสนานำหลักธรรมมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตค่ะนายประยูรศิริวันรองผู้ว่าราชการจังหวัดลพบุรีเป็นประธานฝ่ายคฤหาสน์ในกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมครั้งที่7ณศาลากลางจังหวัดลพบุรีโดยมีพระครูวิธานธรรมวิสุทธิ์เจ้าคณะอำเภอเมืองลพบุรีเป็นประธานฝ่ายสงฆ์พร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการเจ้าหน้าที่และภาคเอกชนเข้าร่วมกิจกรรมโดยกิจกรรมเข้าพรรษาเข้าหาธรรมเกิดจากความร่วมมือระหว่างจังหวัดลพบุรีและคณะสงฆ์จังหวัดลพบุรีโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อส่งเสริมให้ข้าราชการและเจ้าหน้าที่ของรัฐได้มีโอกาสใกล้ชิดพระพุทธศาสนาและนำหลักธรรมคำสอนมาประยุกต์ใช้ในการดำเนินชีวิตและการปฏิบัติงานซึ่งกิจกรรมประกอบด้วยการฟังพระธรรมเทศนาการเจริญจิตภาวนาและการร่วมทำบุญเพื่อเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจในการทำความดีสร้างความสงบร่มเย็นและร่วมสืบสานประเพณีอันดีงามของชาวพุทธในช่วงเทศกาลเข้าพรรษาซึ่งสำหรับโครงการดังกล่าวจังหวัดลพบุรีกำหนดจัดกิจกรรมรวม12ครั้งตลอดช่วงเทศกาลเข้าพรรษาเพื่อเปิดโอกาสให้หน่วยงานต่างๆหมุนเวียนเข้าร่วมกิจกรรมอย่างต่อเนื่องซึ่งครั้งนี้เองนะคะเป็นครั้งที่8กำหนดจัดขึ้นในวันที่23กันยายนนี้ณห้องประชุมทานตะวันศาลากลางจังหวัดลพบุรีเพื่อส่งเสริมให้การนำหลักธรรมมาใช้เป็นแนวทางในการดำเนินชีวิตและการทำงานต่อไปค่ะ
1: จังหวัดราชบุรีจัดกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันประมงแห่งชาติปี2569ร่วมอนุรักษ์ทรัพยากรสัตว์น้ำและพัฒนาสิ่งแวดล้อมในชุมชนครับนางสาวปิยะฉัตรไพชนรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีเป็นประธานกิจกรรมจิตอาสาพัฒนาเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569โดยที่วัดบางตะโหนดนะครับอำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีโดยมีส่วนราชการหน่วยงานสังกัดกรมประมงจิตอาสาพระราชทานและพี่น้องประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกิจกรรมโดยรองผู้ว่าราชการจังหวัดราชบุรีนำผู้เข้าร่วมกิจกรรมถวายราชสักการะหน้าพระบรมฉายาลักษณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมกล่าวคำปฏิญาณจิตอาสาพระราชทานเราทำความดีด้วยหัวใจก่อนร่วมกันทำกิจกรรมเพื่อประโยชน์ต่อชุมชนและสิ่งแวดล้อมกิจกรรมสำคัญครับได้แก่การมอบพันธุ์สัตว์น้ำแก่ตัวแทนประชาชนและปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำลงสู่แม่น้ำแม่กลองเพื่อร่วมกันอนุรักษ์และฟื้นฟูทรัพยากรสัตว์น้ำอีกทั้งส่งเสริมการมีส่วนร่วมของทุกภาคส่วนในการดูแลทรัพยากรธรรมชาติครับนอกจากนี้ยังร่วมกันปลูกต้นไม้ปรับปรุงภูมิทัศน์และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบวัดบางตะโหนดเพื่อให้พื้นที่นั้นมีความเป็นระเบียบร่มรื่นสวยงามและปลอดภัยเอื้อต่อการประกอบศาสนกิจและการใช้ประโยชน์ของประชาชนในชุมชนสำหรับกิจกรรมดังกล่าวนอกจากจะเป็นการแสดงพลังจิตอาสาแล้วยังช่วยสร้างจิตสำนึกในการอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพร้อมส่งเสริมการดูแลพื้นที่สาธารณะร่วมกันอย่างยั่งยืนครับ
0: จังหวัดปทุมธานีจับมืออปท.และภาคีเครือข่ายเดินหน้าซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโรคร้อนขับเคลื่อนจังหวัดสู่สังคมคาร์บอนต่ำค่ะนายเอกวิทย์มีเพียรผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานีเป็นประธานในพิธีลงนามบันทึกข้อตกลงความร่วมมือหรือ MOU ด้านการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมคิกออฟการซื้อขายคาร์บอนเครดิตจากโครงการถังขยะเปียกลดโลกร้อนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในพื้นที่จังหวัดปทุมธานีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นข้าราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนปทุมธานีในการรับมือการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศพร้อมขับเคลื่อนเศรษฐกิจควบคู่กับการดูแลสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืนค่ะ
1: จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเดินหน้าโครงการ10ห้องเรียนเสริมการศึกษามอบคอมพิวเตอร์และเงินสนับสนุนให้แก่สถานศึกษา5แห่งส่งเสริมการเข้าถึงเทคโนโลยีและทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่21ครับนายสิทธิชัยสวัสดิ์แสนผู้ว่าราชการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ครับเป็นประธานมอบอุปกรณ์คอมพิวเตอร์และเงินทุนสนับสนุนให้แก่สถานศึกษาในพื้นที่ครั้งที่5ตามโครงการ10ห้องเรียนเสริมการศึกษาเพื่อเพิ่มโอกาสในการเข้าถึงเทคโนโลยีและพัฒนาทักษะการเรียนรู้ของเด็กและเยาวชนโดยมีศึกษาธิการจังหวัดประจวบคีรีขันธ์ตัวแทนบริษัท

0: แสนสิริจำกัดมหาชนพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการผู้บริหารสถาน
1: วันนี้เสนอตอนการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาค่ะ
2: สวัสดีครับ3นาทีกับรายการแผ่นดินวันนี้ขอเสนอเรื่องการสอบปากคำเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับเมื่อมีการกระทำความผิดเกิดขึ้นหากคดีนั้นมีเด็กเกี่ยวข้องพนักงานสอบสวนก็จะสอบปากคำเด็กในเหตุการณ์ต่างๆซึ่งในการสอบปากคำเด็กที่มีอายุไม่เกิน18ปีไม่ว่าจะอยู่ในฐานะผู้ต้องหาผู้เสียหายหรือพยานกฎหมายจะมุ่งคุ้มครองเด็กมากกว่าการสอบปากคำผู้ใหญ่ทั่วไปครับเนื่องจากเด็กมีภาวะของจิตใจที่เปราะบางการสอบปากคำเด็กจึงต้องมีการกำหนดขั้นตอนและวิธีการเป็นการเฉพาะเพื่อไม่ให้เด็กได้รับผลกระทบทั้งทางร่างกายและทางจิตใจจากกระบวนการยุติธรรมครับในการดำเนินการดังกล่าวกฎหมายที่เกี่ยวข้องก็คือประมวลกฎหมายวิธีพิจารณาความอาญามาตรา133ทวิโดยกำหนดขั้นตอนและหลักเกณฑ์ดังต่อไปนี้ครับ 1. พนักงานสอบสวนจะต้องกระทำการโดยแยกกระทำการเป็นสัดส่วนในสถานที่เหมาะสมสำหรับเด็กดังนั้นพนักงานสอบสวนจะสอบปากคำเด็กในสถานีตำรวจที่มีคนพลุกพล่านเหมือนดังเช่นคดีปกติไม่ได้ซึ่งในทางปฏิบัติแล้วการสอบปากคำเด็กจะกระทำที่สำนักงานอัยการประจำจังหวัดนั้นครับ2การจัดให้มีสาวิชาชีพได้แก่นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์บุคคลที่เด็กร้องขอและพนักงานอัยการร่วมกับพนักงานสอบสวนในการสอบปากคำเด็กนั้น3ความผิดที่เกี่ยวข้องที่ต้องดำเนินการตามขั้นตอนในมาตรานี้นะครับก็จะขอแบ่งออกเป็น2กลุ่มกลุ่มแรกจะเป็นความผิดที่เป็นบทบังคับที่พนักงานสอบสวนต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิได้แก่ความผิดเกี่ยวกับเพศความผิดเกี่ยวกับชีวิตร่างกายที่ไม่ใช่ความผิดที่เกิดจากการชุมนุมต่อสู้ความผิดเกี่ยวกับเสรีภาพความผิดฐานกันโชคความผิดฐานชิงทรัพย์และปล้นทรัพย์ตามประมวลกฎหมายอาญาความผิดตามกฎหมายว่าด้วยการป้องกันและปราบปรามการค้าประเวณีความผิดตามกฎหมายว่าด้วยมาตรการในการป้องกันและปราบปรามการค้าหญิงและเด็กและความผิดตามกฎหมายว่าด้วยสถานบริการครับสำหรับความผิดในกลุ่มที่2นะครับจะไม่ใช่บทบังคับที่พนักงานสอบสวนจะต้องดำเนินการตามมาตรา133ทวิแต่จะต้องดูว่าเด็กมีการร้องขอให้พนักงานสอบสวนดำเนินการตามมาตรา133ทวิหรือไม่หากคดีนั้นเด็กมีการร้องขอพนักงานสอบสวนก็ต้องจัดให้มีการสอบปากคำตามขั้นตอนและหลักเกณฑ์ตามที่มาตรา133ทวิกำหนดไว้ซึ่งความผิดในกลุ่มนี้จะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกอื่นๆนะครับอาทิเช่นความผิดฐานลักทรัพย์ความผิดฐานทำให้เสียทรัพย์ความผิดฐานบุกรุกตามประมวลกฎหมายอาญาหรืออาจจะเป็นความผิดที่มีอัตราโทษจำคุกตามกฎหมายอื่นก็ได้อย่างเช่นความผิดตามพรบจราจรทางบกหรือความผิดเกี่ยวกับยาเสพติดเป็นที่มีเพียงอัตราโทษปรับจะไม่อยู่ในบังคับที่ต้องปฏิบัติตามมาตรา133ทวิดังนั้นพนักงานสอบสวนจึงสามารถสอบปากคำเด็กโดยใช้หลักเกณฑ์การสอบปากคำทั่วไปได้เลยครับ 4. ในการสอบปากคำเด็กจะต้องจัดให้มีการบันทึกภาพและเสียงในการสอบปากคำเด็กไว้ใช้เป็นพยานหลักฐานด้วยครับทั้งนี้เพื่อป้องกันเหตุในกรณีที่เด็กอาจหลงลืมเหตุการณ์หรือไม่สามารถนำเด็กมาเบิกความในชั้นศาลได้ในกรณีนี้ศาลจะใช้บันทึกภาพและเสียงที่ได้บันทึกไว้แทนการเบิกความของเด็กในชั้นศาลครับและ5ในกรณีที่การสอบปากคำเด็กหากมีคำถามใดที่อาจจะกระทบกระเทือนต่อสภาพจิตใจเด็กอย่างรุนแรงให้พนักงานสอบสวนตั้งคำถามผ่านนักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์เพื่อให้นักจิตวิทยาหรือนักสังคมสงเคราะห์ซึ่งเป็นผู้มีความเชี่ยวชาญในการใช้คำถามตามหลักการและวิชาการเป็นผู้กรองและปรับคำถามให้เหมาะสมกับวัยของเด็กครับและนี่ก็คือหลักเกณฑ์การสอบปากคำของเด็กในกระบวนการยุติธรรมทางอาญาครับ

เดี๋ยวช่วงนี้เราพักกันสักครู่นะครับช่วงหน้าจะพาคุณผู้ชมนั้นไปรู้สู้ภัยเอลนีโญครับโดยที่จังหวัดอุบลราชธานีนั้นเขาก็เตรียมรับมือกับปรากฏการณ์เอลนีโญเร่งให้พี่น้องเกษตรกรนั้นขึ้นทะเบียนให้เป็นปัจจุบันรายละเอียดจะเป็นอย่างไรติดตามพร้อมกันช่วงหน้าครับ

ทุกก้าวที่เราเดินทุกลมหายใจที่เราใช้ชีวิตอยู่บนผืนแผ่นดินไทยเกิดจากความร่วมแรงร่วมใจของ

คนไทยและพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้สถาบันพระมหากษัตริย์คือศูนย์รวมแห่งศรัทธาคือแบบอย่างของการเสียสละเพื่อประชาชนเพราะความรักชาติไม่ใช่เพียงคำพูดแต่คือการลงมือทำเพื่อบ้านของเรา

0: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
1: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
2: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
3: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
1: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: ติดตามข่าวกันต่อค่ะยังอยู่กับเราในสนามข่าวท้องถิ่นค่ะ
1: ครับคุณผู้ชมครับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีได้มีการเตรียมรับมือกับสถานการณ์เอลนีโญซึ่งมีแนวโน้มส่งผลต่อสภาพอากาศในช่วงปลายปี2569ต่อเนื่องไปจนถึงปี2570นะครับพร้อมเร่งให้พี่น้องเกษตรกรนั้นขึ้นทะเบียนและปรับปรุงข้อมูลให้เป็นปัจจุบันเพื่อใช้เป็นฐานข้อมูลในการวางแผนรับมือภัยพิบัติติดตามเรื่องนี้พร้อมกันได้จากรายงานครับ
2: บรรยากาศที่สำนักงานเกษตรในพื้นที่จังหวัดอุบลราชธานีเกษตรกรทยอยเดินทางเข้ามาปรับปรุงและขึ้นทะเบียนเกษตรกรกันอย่างต่อเนื่องเพื่อให้ข้อมูลการเพาะปลูกในรอบการผลิตใหม่เป็นปัจจุบันการขึ้นทะเบียนครั้งนี้ไม่ได้เป็นเพียงการจัดเก็บข้อมูลตามปกติแต่เป็นส่วนหนึ่งของมาตรการเตรียมความพร้อมรับมือกับความแปรปรวนของสภาพอากาศโดยเฉพาะสถานการณ์เอลนีโญที่อาจส่งผลให้ฝนน้อยฝนทิ้งช่วงและเกิดภาวะขาดแคลนน้ำนางรัชนีกรพบบุญเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีระบุว่าได้เตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอลนีโญโดยจะทำข้อมูลพื้นที่เสี่ยงเพื่อประเมินระดับความเสี่ยงในแต่ละพื้นที่ข้อมูลเบื้องต้นพบว่ามีพื้นที่เสี่ยงสูง2อำเภอได้แก่อำเภอม่วง30และอำเภอเดชอุดมรวม11ตำบลขณะที่มีพื้นที่เสี่ยงปานกลาง7อำเภอและพื้นที่เสี่ยงน้อย16อำเภอข้อมูลดังกล่าวจะถูกนำมาใช้ในการแจ้งเตือนเกษตรกรให้สามารถวางแผนการเพาะปลูกได้เหมาะสมกับปริมาณน้ำต้นทุนที่มีอยู
3: ่พื้นที่อำเภอที่มีความเสี่ยงสูงก็จะมีอยู่2อำเภอค่ะก็คืออำเภอเดชอุดมแล้วก็อำเภอม่วง30นะคะรวมแล้วก็ประมาณ11ตำบล นะคะซึ่งจะเป็นพื้นที่เสี่ยงเมื่อเราได้ข้อมูลตรงนี้นะคะทางเกษตรตำบลก็จะได้มีการไปแจ้งเตือนให้กับพี่น้องเกษตรกรได้รับทราบแล้วก็เตรียมการในเรื่องของการวางแผนการเพาะปลูกพืชให้มีความเหมาะสมแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับพี่น้องเกษตรกรได้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด
2: เกษตรจังหวัดอุบลราชธาน
0: ีงานที่เกี่ยวข้องรวมเยี่ยมบ้านนักเรียนทุนพระราชทานมทส.ได้ทุน3รายซึ่งกำลังศึกษาอยู่ในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6โดยการเยี่ยมบ้านนอกจากจะเป็นการให้กำลังใจแก่นักเรียนแล้วยังเป็นการติดตามดูแลความเป็นอยู่สภาพแวดล้อมและความก้าวหน้าด้านการศึกษาเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถให้การสนับสนุนได้อย่างเหมาะสมสำหรับโครงการทุนการศึกษาพระราชทานมทส.เป็นโครงการที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการเพื่อส่งเสริมเยาวชนที่มีความประพฤติดีมีความสามารถและมุ่งมั่นศึกษาให้ได้รับโอกาสทางการศึกษาและพัฒนาศักยภาพของตนเองทางจังหวัดสมุทรสงครามจึงให้ความสำคัญกับการติดตามดูแลนักเรียนทุนพระราชทานอย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างขวัญกำลังใจ

0: และส่งเสริมให้เยาวชนเติบโตเป็นกำลังสำคัญในการพัฒนาสังคมและประเทศชาติต่อไปค่ะ
1: จังหวัดสมุทรสงครามครับประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำทางน้ำในพื้นที่อำเภอเมืองครับนายกรกฎวงศ์สุวรรณรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรสงครามครับเป็นประธานการประชุมคณะทำงานพิจารณาและตรวจสอบการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำนะครับจังหวัดสมุทรสงครามพร้อมนำคณะทำงานลงพื้นที่ไปตรวจสอบคำขออนุญาต2จุดในพื้นที่อำเภอเมืองครับโดยการประชุมในครั้งนี้เป็นการพิจารณาการขออนุญาตก่อสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำครั้งที่5ประจำปี2569ก่อนลงพื้นที่ไปตรวจสอบสถานที่จริงเพื่อประกอบการพิจารณาตามระเบียบและกฎหมายที่เกี่ยวข้องจุดแรกครับคือที่บริเวณริมฝั่งคลองยี่สานเก่าตำบลคลองโคนเป็นคำขอของการประปาส่วนภูมิภาคเขต3เพื่อปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทท่อหรือสายเคเบิลส่วนจุดที่2บริเวณริมฝั่งคลองกกตำบลตลาดใหญ่เพื่อปลูกสร้างสิ่งล่วงล้ำลำน้ำประเภทสะพานข้ามคลองโดยคณะทำงานครับได้ร่วมกันตรวจสอบสภาพพื้นที่จริงเพื่อใช้ประกอบการพิจารณาความเหมาะสมของโครงการทั้งในด้านกฎหมายการใช้ประโยชน์พื้นที่และผลกระทบที่อาจจะเกิดขึ้นโดยทางจังหวัดสมุทรสงครามนะครับจะมุ่งให้การพิจารณาอนุญาตสิ่งล่วงล้ำลำน้ำเป็นไปอย่างรอบคอบโปร่งใสและสอดคล้องกับระเบียบกฎหมายควบคู่ไปกับการพัฒนาจังหวัดการวางผังเมืองและการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมรวมถึงทรัพยากรธรรมชาติอย่างสมดุลครับ
0: จังหวัดนครปฐมค่ะจัดบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัขและแมวฟรีช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนพร้อมควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดในพื้นที่ค่ะจังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐมและวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าณวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงโดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเข้ารับบริการกว่า100ตัวค่ะซึ่งกิจกรรมมีการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยควบคุมประชากรสัตว์ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคและบรรเทาภาระค่าใช้ครูปลัดสิทธิวัฒน์หรือหลวงพี่น้ำฝนผู้รักษาการแทนเจ้าอาวาสวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงกล่าวว่าวัดได้ดูแลแมวจรและจัดหาผู้อุปการะแต่ยังพบสัตว์จรจัดจำนวนมากจึงประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดกิจกรรมครั้งนี้โดยวัดสนับสนุนสถานที่เพื่อช่วยประชาชนที่ไม่สามารถรับภาระค่าทำหมันได้ในขณะที่พันโทด็อกเตอร์สินทบแก้วพิจิตรกล่าวว่าปัญหาสุนัขและแมวจรจัดเป็นเรื่องที่ประชาชนร้องเรียนอย่างต่อเนื่องโครงการจึงมุ่งควบคุมประชากรสัตว์ควบคู่กับการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าสำหรับโครงการดังกล่าวหากได้รับการประสานจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีแนวทางจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อร่วมกันดูแลสวัสดิภาพสัตว์ลดปัญหาสัตว์จรจัดและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมค่ะ
1: กองบังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ครับจัดอบรมเชิงปฏิบัติการเพิ่มศักยภาพด้านการสื่อสารเสริมทักษะผลิตสื่อในยุคดิจิทัลพร้อมประยุกต์ใช้ AI ในงานประชาสัมพันธ์ครับพลตำรวจตรีวุฒิพงษ์เย็นจิตผู้บังคับการตำรวจตระเวนชายแดนภาค2ครับเป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการงานเพื่อเป็นการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาการผลิตสื่อให้ถูกต้องทันสมัยรวมถึงสามารถเข้าถึงพี่น้องประชาชนได้มากขึ้นการอบรมครั้งนี้ครับมุ่งยกระดับศักยภาพบุคลากรตชด.ให้สามารถสื่อสารภารกิจขององค์กรไปสู่ประชาชนได้อย่างมีประสิทธิภาพสร้างความเข้าใจที่ถูกต้องและเสริมภาพลักษณ์องค์กรให้สอดคล้องกับการสื่อสารในยุคดิจิทัลครับ
0: ช่วงนี้พักกันสักครู่เดียวค่ะช่วงหน้าติดตามที่จังหวัดอยุธยาร่วมประชุมขับเคลื่อนภารกิจสำคัญของกระทรวงมหาดไทยและได้ประชุมกรอ.ครั้งที่7ติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ

0: ื่อเป็นหัวใจสำคัญในครัวของเพื่อนบ้านทั่วทับสแกฝันเฟืองเล็กๆที่ขับเคลื่อนรสชาติของภูมิภาค
1: มรดกทางวัฒนธรรมที่จับต้องไม่ได้ของมนุษยชาติภาษาดนตรีไทยและศิลปะชั้นสูงแห่งแผ่นดินอัตลักษณ์และเสน่ห์ทางวัฒนธรรมวิวัฒนาการจากอดีตปัจจุบันสู่ซอฟต์พาวเวอร์ระดับโลกประณีตศิลป์และการสืบ

0: ความภูมิใจระดับโลก
1: ไทยร่วมมอบนโยบายและแนวทางการขับเคลื่อนภารกิจของกระทรวงมหาดไทยในระดับพื้นที่ค่ะและนอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนข้อราชการระหว่างผู้บริหารกระทรวงมหาดไทยและผู้ว่าราชการจังหวัดในประเด็นการแก้ไขปัญหาการดำเนินงานของ Data Center กรุงเทพมหานครการตรวจสอบการดำเนินงานสุสานชาวต่างชาติและสถานที่บริการในจังหวัดฉะเชิงเทรารวมถึงการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีสถานประกอบการและสถานรับเลี้ยงเด็กในพื้นที่จังหวัดภูเก็ตและสุราษฎร์ธานีสำหรับการประชุมครั้งนี้นะคะเป็นเวทีสื่อสารนโยบายจากส่วนกลางสู่จังหวัดพร้อมแลกเปลี่ยนและติดตามประเด็นปัญหาในพื้นที่เพื่อให้หน่วยงานในระดับจังหวัดนำแนวทางไปประสานการทำงานและขับเคลื่อนภารกิจให้เกิดผลอย่างเป็นรูปธรรมและสอดคล้องกับนโยบายของกระทรวงมหาดไทยค่ะ
2: จังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับประชุมกรอครั้งที่7ติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและการท่องเที่ยวพร้อมเตรียมมาตรการรับมือสถานการณ์น้ำในช่วงฤดูฝนครับนายชวนินทร์วงศ์สถิตจิรการผู้ว่าราชการจังหวัดพระนครศรีอยุธยาครับเป็นประธานประชุมคณะกรรมการร่วมภาครัฐและเอกชนเพื่อพัฒนาและแก้ไขปัญหาทางเศรษฐกิจจังหวัดพระนครศรีอยุธยาหรือกรอครั้งที่7ปี2569พร้อมด้วยหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมในการประชุมเพื่อติดตามการพัฒนาเศรษฐกิจและแก้ไขปัญหาของจังหวัดโดยที่ประชุมติดตามความคืบหน้าด้านคมนาคมและโครงสร้างพื้นฐานทั้งการปรับปรุงบริการ SRT Bangkok Connect ที่ขยายเส้นทางถึงสถานีกลางกรุงเทพอภิวัฒน์และโครงการถนนวงแหวนรอบนอกกรุงเทพมหานครรอบที่3รวมถึงรับทราบข้อเสนอจากโครงการผู้นำคลื่นลูกใหม่ YPC เพื่อนำไปประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและบรรจุในแผนพัฒนาจังหวัดด้านการบริหารจัดการน้ำครับสำนักงานชลประทานที่10และ12รายงานสถานการณ์น้ำ4เขื่อนหลักมีปริมาณน้ำเก็บกักเฉลี่ยร้อยละ66และรองรับน้ำได้มากกว่า 8,400 ล้านลูกบาศก์เมตรพร้อมเฝ้าระวังปริมาณน้ำที่อาจจะเพิ่มขึ้นในช่วงวันที่22กันยายนนี้ครับซึ่งอาจส่งผลต่อพื้นที่ลุ่มต่ำนอกคันกั้นน้ำขณะที่สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยจังหวัดเตรียมศูนย์บัญชาการเหตุการณ์และศูนย์พักพิงชั่วคราว170แห่งครอบคลุมในพื้นที่16อำเภอส่วนที่กำลังเฝ้าระวังสถานการณ์ตลอด24ชั่วโมงในส่วนด้านเศรษฐกิจการเกษตรแรงงานและการท่องเที่ยวนะครับที่ประชุมติดตามสถานการณ์อย่างต่อเนื่อง
1: บุรีนายอำเภอหัวหน้าส่วนราชการผู้แทนหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกสื่อมวลชนผู้แทนชุมชนท่องเที่ยวและผู้เข้าร่วมโครงการเข้าร่วมกิจกรรมค่ะโดยกิจกรรมดังกล่าวจัดขึ้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์การท่องเที่ยวสุพรรณบุรีในมิติใหม่เชื่อมโยงความร่วมมือระหว่างภาครัฐเอกชนและชุมชนโดยจัดทำโปรแกรมท่องเที่ยวรวม12ด้าน54โปรแกรมครอบคลุมทั้งโอท็อปนวัดวิถีการท่องเที่ยวเชิงเกษตรสุขภาพวัฒนธรรมธรรมชาติและการท่องเที่ยวโดยชุมชนตลอดจนการท่องเที่ยวในระดับอำเภอและเชิงพาณิชย์ซึ่งภายในงานนะคะมีการนำเสนอโปรแกรมท่องเที่ยวนิทรรศการสินค้าผลิตภัณฑ์และภูมิปัญญาท้องถิ่นพร้อมการแสดงศิลปะวัฒนธรรมอาทิเพลงฉ่อยฟ้อนรำไทยทรงดำและรำตรงของกลุ่มชาติพันธุ์กะเหรี่ยงโดยผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรีกล่าวว่าโครงการนี้จะช่วยให้นักท่องเที่ยวได้สัมผัสวิถีชุมชนและ

0: ตลักษณ์ท้องถิ่นในขณะที่ชุมชนมีบทบาทในการสร้างงานสร้างอาชีพและกระจายรายได้พร้อมขอให้ทุกภาคส่วนร่วมกันพัฒนาคุณภาพบริการและประชาสัมพันธ์การท่องเที่ยวเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ประชาชนอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
1: จังหวัดสระบุรีจัดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนประจำปี2569เปิดพื้นที่นำเสนอผลสำเร็จการทำงานพร้อมส่งเสริมการมีส่วนร่วมและเศรษฐกิจฐานรากครับนายดุรงฤทธิ์สิริวัฒนพันธ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดสระบุรีเป็นประธานเปิดงานมหกรรมความสำเร็จการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนภายใต้แนวทางคุณภาพชีวิตดีคนสระบุรีไม่ทอดทิ้งกันพร้อมด้วยนายวิลาศบุญโตพัฒนาการจังหวัดสระบุรีหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนเครือข่ายภาคประชาชนและผู้ที่เกี่ยวข้องเข้าร่วมงานนี้มากกว่า200คนครับ

0: ชุมชนและการจัดแสดงจำหน่ายผลิตภัณฑ์โอท็อปที่โดดเด่นจากทั้งยั่งยืนครับ
1: เสริมการออกกำลังกายสร้างสุขภาพที่ดีโอกาสให้ประชาชนได้ทำกิจกรรมชนด้านเทศบาลตำบลหาดเกิดจากความร่วมมือของหน่วยงานและประชาชนในพื้นที่เพื่อส่งเสริมการดูแลสุขภาพป้องกันโรคภัยและสร้างความสามัคคีสอดคล้องกับการพัฒนาคุณภาพชีวิตของประชาชนในชุมชนอีกด้วยค่ะ
0: คุณผู้ชมครับร้านอาหารในจังหวัดสิงห์บุรีเปิดเผยว่าหลังจากที่เข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยก็มีลูกค้าเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องนะครับโดยลูกค้ากว่า 80% เนี่ยเข้ามาใช้สิทธิ์โครงการเป็นการช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายและเพิ่มยอดขายให้กับร้านค้ารายย่อยครับที่ร้าน Safe Zone Steak and Pizza ครับสิงห์บุรีก็เปิดเผยว่าผลตอบรับหลังการเข้าร่วมโครงการไทยช่วยไทยพบว่าลูกค้านั้นเข้าร้านอย่างต่อเนื่องครับโดยประมาณ 80% ของผู้ใช้สิทธิ์โครงการเนี่ยก็เข้ามาช่วยใช้โครงการนี้ทำให้ผู้บริโภคนั้นตัดสินรายย่อยครับ
1: ชาวสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีซบเซานานกว่า3ปีหันมาเรียนรู้การจัดสวนถาดไม้มงคลก่อนต่อยอดเป็นอาชีพใหม่มีลูกค้าจากทั่วประเทศค่ะจากร้านอาหารที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 จนต้องปิดและเปิดกิจการเป็นระยะสู่การเริ่มต้นอาชีพใหม่ด้วยสวนถาดไม้มงคลของนางนันทพรจันโทวงศ์หรือพี่สานะคะซึ่งเป็นเจ้าของร้านอาหารในอำเภอสวนพึ่งจังหวัดราชบุรีที่วันนี้สามารถสร้างรายได้จากการขายต้นไม้ออนไลน์ไปทั่วประเทศค่ะโดยพี่สาเล่าว่าเดิมร้านอาหารเป็นจุดแวะพักของนักท่องเที่ยวบนเส้นทางไปยังแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของสวนผึ้งแต่เมื่อเกิดโควิด-19 การท่องเที่ยวซบเซารายได้ลดลงจึงเริ่มมองหาอาชีพเสริมซึ่งหลังจากการชมการขายต้นไม้ออนไลน์พี่สาเริ่มศึกษาด้วยตนเองตั้งแต่การปลูกการดูแลการดัดทรงไปจนถึงการจัดสวนถาดก่อนเปิดเพจพี่สาต้นไม้มงคลและไลฟ์สดจำหน่ายสินค้าค่ะจุดเด่นนะคะคือการนำไม้ฟอร์มสวยและไม้มงคลหลากหลายชนิดมาจัดลงถาดไม้ด้วยรูปแบบเฉพาะตัวบางต้นไม้ต้องใช้เวลาปลูกเลี้ยงหลายเดือนถึงหลายปีในขณะที่ราคาจำหน่ายเริ่มตั้งแต่ประมาณ299บาทไปจนถึงหลักหมื่นบาทและไม้ฟอร์มพิเศษบางต้นนะคะมีราคาสูงถึง 3-40,000 บาทและนอกจากจะจำหน่ายต้นไม้แล้วพี่สายังเปิดพื้นที่ให้โรงเรียนในอำเภอสวนพึ่งรวมถึงนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึงเข้ามาเรียนรู้การคัดเลือกต้นไม้การดัดทรงและการจัดสวนถาดเพื่อให้นำความรู้ไปต่อยอดเป็นอาชีพหรือทำเป็นกิจกรรมภายในครอบครัวได้ซึ่งผู้ที่สนใจศึกษาการจัดสวนถาดไม้มงคลหรือเชิญร่วมจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปสามารถติดตามได้ทางเพจพี่สาต้นไม้มงคลค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาของรายการสนามข่าวท้องถิ่นแล้วครับเราทั้งสองคนพร้อมทีมงาน MPT ภาคกลางลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่น
1: นี้1สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน2โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม3แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง4การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ5มีการจัดการด้านอื่นๆที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปี

0: ที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงาน
1: การเวลาอาจเปลี่ยนโฉมหน้าของสถานที่แต่ไม่อาจลบเลือนความทรงจำวันนี้จุลดิตพื้นที่คุ้นเคยของชาวหัดใหญ่ได้บอกเล่าเรื่องราวของนิทรรศการบันทึกของแผ่นดินความงามอนิรันดร์พระพันปีหลวงวันนี้รายการใต้ร่มพระบารมีพระพันปีหลวงจะพาคุณผู้ชมมาสัมผัสกับพระราชจริยวัตรและพระมหากรุณาธิคุณของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ยังคงประทับอยู่ในดวงใจชาวไทยทุกคนค่ะ

อาคารจุลินทรีย์พาซ่าหาดใหญ่ฟูเพราะว่าถามว่าทำไมต้องเป็นศิลปะถ้าคนทั่วแป๊กเลยก็ต้องเงินทุกค่าเงินมีความจำเป็นอะไรล่ะที่เป็นจุดแข็งที่เราพอจะทำได้ก็เนื่องจากว่าเรามีเครือข่ายแล้วก็เราก็มีเครือข่ายเกี่ยวกับหอศิลป์สงขลานะคะเราก็ร่วมกับมูลนิธินะคะสิครินเพื่อการพัฒนามูลนิธิสงขลาเมืองเก่าก็เลยนำจุดแข็งด้านศิลปะเข้ามาจัดการโดยการลงแรงไปตามศิลป์แบบขอศิลปินต่างๆมานำเสนองานนิทรรศการก็คือไปขอภาพเข้ามาจัดแสดงการใช้ศิลปะในห้องนิทรรศการอย่างน้อยถ้าคนที่ได้มาเห็นมาดูน่าจะใช้ภาพที่เป็นเกี่ยวกับเรื่องความงามค่ะพยายามช่วยสนับสนุนเป็นกำลังใจฟื้นฟูจิตใจเขาในเบื้องต้นก่อนนะคะแล้วก็พอหลังจากนิทรรศการนั้นเราก็เลยพยายามค่อยๆปรับปรุงทีละห้องทีละจุดบริเวณชั้นหนึ่งนะคะตามกำลังตามความสามารถนะคะแล้วก็ค่อยๆปรับขึ้นมาแล้วก็จนกระทั่งเป็นขยายเป็นพื้นที่ศิลปะนะคะมีอาร์ตสตูดิโอนะคะตอนนี้มีห้องกิจกรรมต่างๆอีกพยายามจะขยายไปเรื่อยๆจนกระทั่งปัจจุบันก็มีกิจกรรมทางการตลาดการทำตลาดนัดศิลปะแล้วก็เรื่องของเราก็ไม่ได้มองแค่ศิลปะแบบที่เป็นงานทัศนศิลป์อย่างเดียวนะคะแล้วก็มองเรื่องกิจกรรมโนรากิจกรรมดนตรีกิจกรรมอาหารพวกนี้แล้วก็พยายามหาเรื่องแปลกๆใหม่ๆให้คนหัดใหญ่เข้ามารู้สึกคุ้นเคยเช่นเราทำกิจกรรมเชฟเทเบิลนะคะหรือกิจกรรมอื่นๆที่อนาคตที่จะส่งเสริมทั้งด้านการกีฬาและศิลปะแล้วก็เรื่องอื่นๆเพื่อให้คนหัดใหญ่มีพื้นที่ในเขาเรียกอะไรคะมีพื้นที่ของชุมชนพื้นที่แห่งการสร้างสรรค์มากขึ้นค่ะ

0: เนื่องจากว่าตามที่เราทุกคนได้ทราบนะฮะข่าวที่ถือว่าเป็นข่าวที่นำพาความโศกเศร้ามาฮะกับประชาชนชาวไทยเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถนะพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งผมจะขออนุญาตเด็กท่านซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยนิทรรศการเนี่ยเราจะทำจากนิทรรศการเล็กไปหาใหญ่นะฮะตอนนี้เนี่ยที่ตึกจุลดิษฐ์ที่ถนนนิพัทธวุฒิ3อำเภอหาดใหญ่จังหวัดสงขลาเนี่ยเรามีห้องนิทรรศการเฉพาะกิจของท่านนะฮะอยู่1ห้องแต่ว่าในเดือนพฤศจิกาและธันวาเนี่ยเราจะขยายนิทรรศการนี้เนี่ยออกมาไปตามห้อง ที่เป็นพื้นที่ศิลปะต่างๆในตึกจุลดิษฐ์เนี่ยเพิ่มขึ้นไปพร้อมๆกับพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพครับ
1: แรงบันดาลใจเบื้องต้นของการจัดนิทรรศการครั้งนี้นะคะนิทรรศการครั้งนี้ต้องบอกก่อนว่าหลังจากสมเด็จพระพันปีหลวงนะคะเสด็จสวรรคตเราคิดว่าสิ่งสำคัญที่สุดคือภาพจำค่ะภาพจำของ

0: สมเด็จของสมเด็จของพระองค์ท่านเนี่ยต้องบอกก่อนว่าตอนที่ท่านสวรรคตใหม่ๆทุกคนก็สะเทือนใจนะคะแล้วก็สิ่งหนึ่งที่เราพอจะนึกถึงได้มากที่สุดก็คือภาพถ่ายก็เลย อาจารย์อมริชสุวรรณนะคะที่เป็นหัวหน้าคณะพันธลักษณ์ก็เลยแนะนำมาแล้วก็คุยกับตัวเองด้วยที่เป็นพันธลักษณ์เนี่ยค่ะก็ดูกันว่าโอเคพอจะทำอะไรได้บ้างก็คือก็เลยไปเลือกภาพถ่ายนะคะอาจารย์ก็ช่วยดูว่าภาพถ่ายอันมีอันไหนแบบไหนยังไงบ้างและสิ่งสำคัญก็คือภาพความทรงจำบางภาพอะค่ะเราก็อยากได้มุมมองอื่นๆที่เหมือนคนก็อาจจะยังจำไม่ได้หรือก็นำเรื่องของภาพในอดีตที่น่าประทับใจเอามานำเสนอโดยเฉพาะอย่างยิ่งภาพที่เรานำมาครั้งนี้ค่ะเราคัดมาโดยที่เราใช้แบบเทคนิคถ้าพูดถึงก็คือเราพิมพ์บนกระดาษกระดาษอาร์ตหรือกระดาษศิลปะสีน้ำอะไรอย่างเงี้ยค่ะ
1: คือแนวคิดในการคัดเลือกภาพของพระองค์ท่านเนี่ยนะครับมาถ่ายทอดเนี่ยแนวคิดก็คือหนึ่งเนี่ยผมจะเลือกนะฮะภาพที่พระองค์ท่านเนี่ยมีพระสิริโฉมที่งดงามนะฮะให้สมกับที่พระองค์ท่านเคยได้รับการยกย่องว่าเป็นพระบรมราชินีที่งดงามน่าจะเป็นที่สุดของโลกในอดีตเนี่ยนะครับ เราก็เข้าไปสู่แหล่งข้อมูลต่างๆเพื่อที่จะคัดสรรหาชิ้นงานเหล่านี้ซึ่งมีอยู่นะฮะแล้วก็นำมารีพรินต์ออกมาก็เป็นชิ้นงานแต่ทีนี้เนี่ยในการคัดเลือกงานเนี่ยเราก็จะแบ่งพีเรียดต่างๆเอาไว้นะฮะเพื่อให้ได้เห็นตั้งแต่ที่ท่าน
0: น่าประทับใจของความทรงจำก็คือภาพของภาพขาวดำที่บ่งบอกทรงทำงานทรงมาทำงานทำอะไรต่างๆอะไรเงี้ยค่ะมันก็ทำให้เราเห็นหรือว่าการเสด็จประพาสการไปที่ต่างๆโดยเฉพาะอารมณ์ของการเราใช้ศิลปะภาพถ่ายอะค่ะเข้ามาถ่ายทอดอารมณ์ของภาพขาวดำอารมณ์ของภาพที่สีไม่ได้สดจัดมากแต่ก็ยังมีสีอยู่หรือคล้ายๆว่าขาวบนขาวแต่มันก็ยังมีภาพของท่านหรือภาพที่เป็นเหมือนกับภาพย้อนแสงซึ่งเรามองเห็นทันทีเราก็รู้ว่าคือพระองค์แบบนี้ค่ะมันคือความพิเศษและนอกจากจะมีส่วนของภาพถ่ายแล้วค่ะยังมีของภาพพิมพ์สีน้ำดิจิตอลนะคะจากศิลปินที่เราไปเชิญมานะคะก็จะถ่ายทอดลักษณะของพระองค์นะคะที่แบบเป็นที่ประทับใจตราตึงใจนะคะโดยเฉพาะรอยยิ้มหรือความรู้สึกที่ท่านมีต่อพระสงฆ์นิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าพูดถึงอันนี้ขออนุญาตใช้คำสามัญชนนะคะถ้าพูดถึงเหมือนเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ต่างๆตัวท่านเองก็อยากให้กำลังใจโดยเฉพาะอย่างยิ่งในเรื่องของงานศิลปะหัตถกรรมซึ่งคิดว่าตอนท่านเสด็จพระราชดำเนินตามในหลวงรัชกาลที่9อ่ะค่ะก็คงน่าจะเห็นความสามารถของศิลปะหัตถกรรมของบรรดาประชาชนที่ไปที่ต่างๆพอเห็นแล้วก็รู้สึกอาจจะแบบงานน่าจะเอามาทําอะไรได้อะไรแบบเนี้ยค่ะก็ท่านก็พยายามพัฒนาทําอะไรมาเรื่อยๆจนท้ายที่สุดเนี่ยแหละค่ะทุกช่วงชีวิตของท่านก็เราก็นําเป็นเหมือนพยายามที่จะเหมือนกับว่าเราพยายามทำให้มันดูเรียบง่ายแต่มันมีอารมณ์ของภาพความรู้สึกเนี่ยค่ะ
1: คือจริงๆเนี่ยทุกภาพที่ท่านทรงยิ้มเนี่ยเราจะมีความรู้สึกนะฮะเราจะเห็นความรู้สึกชีวิตชีวาเราจะเห็นความรู้สึกที่ในดวงตาที่มีพระเมตตา ต่อพวกเราเนี่ยนะดังนั้นเนี่ยเมื่อเลือกเนี่ยแล้วก็มีภาพที่ท่านมองมาที่กล้องนะฮะแล้วก็ท่านทรงแย้มพระสวนเนี่ยก็เป็นอะไรที่งดงามแทบทุกภาพนะฮะซึ่งจริงๆมีข้อมูลที่มากกว่านี้นะฮะในเดือนพฤศจิกาธันวาเนี่ยเราคงจะมีนิทรรศการที่ใหญ่มากกว่านี้แล้วก็แบ่งกลุ่มของผลงานออกมาให้ได้เห็นเด่นชัดมากกว่านี้ตอนนี้เนี่ยก็เป็นเหมือนกับเป็นส่วนที่หนึ่งนะฮะเพื่อให้พวกเราได้น้อมรำลึกถึงพระองค์ท่าน
0: ถ้านึกถึงก็คือจะมีภาพหนึ่งนะคะซึ่งคิดว่าสมัยท่านที่น่าจะเป็นช่วงที่ท่านแต่งงานใหม่ๆนะคะหรือว่าช่วง

ที่เป็นท่านหนึ่งสมัยท่านขึ้นเสด็จเป็นสมเด็จพระราชินีนะคะในภาพหนึ่งท่านแสดงออกถึงมันเหมือนพูดถึงผู้หญิงคนหนึ่งนะคะที่โอเคอยู่ในตำแหน่งของการที่จะได้เป็นผู้ปกครองหรือว่าช่วยพระราชกรณียกิจของประเทศแล้วในภาพนั้นนะคะมันมีการเหมือนกับเราประทับใจเพราะด้วยเรื่องความสิริโฉมของท่านก็ด้วยนะคะความงามของท่านด้วยแล้วก็ความมั่นใจในแววตาของท่านที่รู้สึกว่านี่แหละเป็นภาพที่สิริโฉมงดงามแล้วก็เรื่องรวมถึงการแต่งพระองค์ด้วยเลยก็มีอีกภาพนึงที่ประทับใจนะคะก็คือภาพที่เป็นภาพย้อนแสงซึ่งเป็นภาพถ่ายฝีพระหัตถ์ของในหลวงรัชกาลที่9นะคะที่ถ่ายพระองค์เป็นภาพย้อนแสงแล้วก็ข้างหลังก็เป็นเหมือนต้นหญ้าต้นอะไรอะไรเงี้ยเรารู้ทันทีว่าคือพระองค์ในอย่างที่บอกค่ะความงามอันเนี้ยเป็นความงามที่แม้ไม่ต้องมีความแบบว่าไม่ต้องถ่ายภาพชัดเจนแต่ด้วยแค่รูปทรงของพระองค์หมายถึงว่าแค่รูปพระพักของพระองค์ที่อยู่ที่ย้อนแสงออกมามันก็ทราบแล้วว่าท่านคือใครและท่านก็คือรอยยิ้มของในหลวงรัชกาลที่9นะคะ

0: ต้องสำหรับตัวผมเองเนี่ยนะความประทับใจนี่ก็คือผมเองในอดีตเนี่ยเป็นนักศึกษาของมหาวิทยาลัยศิลปากรนะครับผมเป็นนักศึกษารุ่นสุดท้ายที่ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรนะฮะของมหาวิทยาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชเสด็จมาพระราชทานปริญญาบัตรแต่ในปีที่ผมเข้ารับพระราชทานเนี่ยพระพันปีหลวงเสด็จด้วยแล้วก็สมเด็จพระเทพรัตนสุดาเสด็จด้วยนะฮะก็เลยเป็นความรู้สึกที่แบบว่าเราโชคดีนะฮะเราโชคดีที่ครั้งหนึ่งเนี่ยเราได้เรียกว่าใกล้ชิดก็อาจเอื้อมไปหน่อยนะฮะแต่ว่าได้อยู่ร่วมในพิธีที่สำคัญนะก็ถือว่า เป็นความภูมิใจอันหนึ่งของชีวิตแล้วก็เมื่อตอนที่ตัวเองกลับไปรับราชการเป็นอาจารย์ในมหาลัยศิลปากรเนี่ยก็มีหลายๆครั้งหลายงานที่ได้ทำงานรับใช้ในเรื่องพระยุคลบาทของพระองค์ท่านนะในนิทรรศการของมหาวิทยาลัยหลายๆครั้งนะทั้งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและทั้งพระบรมราชินีพระพันปีหลวงนะครับก็ถือว่าเป็นโชคดีของพวกเราที่ได้ทำงานถวายท่าน
1: แล้วก็พูดถึงว่าถ้าประชาชนคนทั่วไปที่อยากจะมาชมนะคะคอลเลกชันหรือว่าภาพนิทรรศการภาพถ่ายของสมเด็จพระพันปีหลวงนี้นะคะคิดว่าสิ่งที่ได้กลับไปก็คือภาพจำค่ะภาพจำบางครั้งถ้าบางทีเราไม่ได้เห็นอะไรนานๆแต่ภาพถ่ายอะค่ะเป็นภาพที่เหมือนพาเราย้อนอดีตไปสู่ความทรงจำในช่วงชีวิตของพระองค์มันอาจจะไม่ได้เป็นทุกช่วงขณะของพระองค์ที่ทรงงานหรืออะไรก็แล้วแต่มันจะแบ่งเป็นช่วงต่างๆที่ทำให้เราเห็นท่านในฐานะท่านในฐานะที่ท่านเป็นคนหนึ่งที่พยายามนะคะทำอะไรก็แล้วแต่ที่พยายามหาจุดข้อดีโดยเฉพาะด้านศิลปหัตถกรรมหรือแบบความงามของประชาความสามารถของประชาชนที่คนสามารถทำได้นะคะแล้วก็อีกอันนึงที่ชอบก็คือในทุกช่วงของพระองค์ค่ะมันจะมีสิ่งที่ท่านพยายามบ่งบอกก็คือท่านเองก็พยายามทำให้เห็นให้เป็นที่ประจักษ์ว่าความสามารถของประชาชนอยู่ที่ตรงไหนโดยที่พระองค์เองเนี่ยแหละได้เลือกผลงานของประชาชนที่ทำงานศิลปะหัตถกรรมต่างๆเวลาท่านเสด็จประพาสไปที่ไหนไปพระราชดำเนินที่ไหนก็แล้วแต่นะคะจะมีผลงานของประชาชนที่ท่านเองก็เล็งเห็นความสามารถท่านก็จะสวมใส่ลงไปด้วยใช้ด้วยอะไรแบบนี้อันนี้คือคิดว่านี่คือสุดยอดแล้วค่ะที่คนคนนึงได้มาทีนี้รูปแบบของงานเทศกาลที่นี่ก็จะเป็นเราก็จะออกแบบเป็นภาพเหมือนคล้ายๆโฟโต้แกลเลอรี่นะคะคือโฟโต้แกลเลอรี่ก็คือเหมือนแกลเลอรี่ภาพถ่ายเนี่ยมันก็จะไม่ได้เรียงแบบเสมอกันนะคะก็จะเหมือนเป็นกลุ่มภาพถ่ายเป็นช่วงๆแบ่งออกเป็นห้องเล็กๆเป็นแนวๆไปนะคะก็จะเห็นแล้วก็จะเห็นภาพท่วงทั้งหมดตั้งแต่นะคะตั้งแต่ทรงพระเขาเรียกว่าตั้งแต่ทรงพระวัยรุ่นนะเรียกว่าตอนท่านสมัยสาวๆนะคะช่วงชีวิตของตั้งแต่พิเศษสมรสมีพระราชโอรสพระราชธิดานะคะแล้วก็ช่วงวัยของท่านที่มีความงามในจังหวะต่างๆและที่ประทับใจอีกอันนึงก็คือความสัมพันธ์นะคะระหว่างความเป็นแม่ของแผ่นดินแล้วกันนะคะเรียกว่าเป็นพระมารดาของลูกๆนะคะโดยเฉพาะภาพของท่านกับพระราชโอรสพระราชธิดาตอนเด็กๆรวมถึงกับในหลวงรัชกาลที่10ด้วยนะคะเราจะเห็นภาพเล็กๆของการถ่ายทอดอารมณ์นะคะทั้งเรื่องความรักความผูกพันการดูแลซึ่งกันและกันนะคะอันนี้บอกได้เลยว่าเป็นสิ่งที่น่าประทับใจที่คนดู
0: หาคำพูดใดมานั่นนะฮะทีนี้เนี่ยบางคนก็อาจจะคิดว่าเอ๊ะไม่ใช่นะฮะโอกาสตรงนี้เนี่ยน่าจะเป็นโอกาสคือเนื่องจากการก็อาจจะมีไปจนถึงสิ้นปีแล้วก็หมดไปอะไรอย่างเงี้ยโอกาสที่เราจะได้ชมพระสิริโฉมได้ชมภาพถ่ายพระอิริยาบถของท่านที่งดงามเนี่ยไม่ได้มากนะฮะดังนั้นเนี่ย คิดในมุมของศิลปะคิดในมุมของภาพถ่ายที่งดงามเนี่ยมีโอกาสได้หมดนะฮะที่จะชื่นชมที่จะชื่นชอบเราคงไม่อาจเอื้อมที่จะให้ทุกคนคิดเหมือนกันแต่เราคิดว่าทุกคนสามารถมาชมนิทรรศการแล้วก็สะท้อนสิ่งเหล่านี้ไปได้เองนะฮะก็คาดหวังว่าจะเป็นอย่างนั้น

0: พระฉายาลักษณ์ที่จัดแสดงภายในหอศิลป์จุฬาฤทธิ์ไม่เพียงแต่บันทึกหน้าหนึ่งของประวัติศาสตร์หากแต่ยังพาเราไปพบกับหลากหลายมิติและเรื่องราวในพระชนชีพของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
1: ถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง
2: เดินเข้าสู่พระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพนั่งในระหว่างนั้นให้ตั้งใจฟังข้อความกล่าวแจ้งจากเจ้าหน้าที่กรมวังให้นั่งรอในท่าสุภาพนั่งพับเพียบหันปลายเท้าไปด้านขวาของตัวเองและเก็บปลายเท้ามือประสานไว้บนตักหลังตรงอย่างสงบนิ่งจากนั้นเจ้าหน้าที่กรมวังกล่าวให้ทุกคนก้มกราบพร้อมกันจึงพนมมือขึ้นเพื่อเตรียมก้มกราบแล้วกราบหนึ่งครั้งไม่แบมือโดยให้ข้อศอกทั้งสองข้างคล่อมหัวเข่าข้างใดข้างหนึ่งและไม่กระดกนิ้วขึ้นมาเมื่อกราบลงแล้วยกตัวขึ้นทันที
1: สำหรับประชาชนที่เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพจะได้รับพระราชทานภาพพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงที่ประดิษฐานหน้าพระโกศพระบรมศพไว้เป็นที่ระลึกด้วยค่ะ

ืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศีลพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: ปฐมนะคะได้จัดบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนพร้อมควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดในพื้นที่อีกด้วยค่ะจังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐมและวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าณวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงโดยมีประชาค่ะ
3: ตอนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
4: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2

0: 1.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อย
1: ค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมิด
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
1: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
1: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงทีเอลนิโญอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโญให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ขอนแก่นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ

0: สวัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่มาที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์ค่ะเรื่องของหนังใหญ่ค่ะเป็นหนึ่งใน3แห่งนะคะของประเทศไทยที่ยังมีการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็ยังแสดงหนังใหญ่ให้เราได้ชมกันอยู่ค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะอาจารย์วีรพงษ์เอี่ยมละออค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่า

0: หนังใหญ่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ครับผมสำหรับหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์นะครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยโบราณท่านกล่าวว่าบรรพบุรุษบอกว่าหนังใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับประมาณนะครับโดยในตอนนั้นนะครับกับลูกบ้านชาวบ้านและชุมเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมขั้นตอนเลย
0: ขั้นตอนเลย
1: ทุกขั้นตอนเลย
0: อาจารย์เปียมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะ
1: คุณครูเปียเนี่ยท่านเป็นนายหนังเขาเรียกว่านายหนังเร่ท่านจะแสดงไปทั่วตามจังหวัดต่างๆหลายๆจังหวัดพอมาถึงสิงห์บุรีพอแสดงที่นี่เสร็จแล้วท่านมอบให้หลวงปู่เลืองส่วนหนึ่งแล้วท่านก็แสดงต่อไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป
0: แล้วเขาท่านได้บอกกับชาวบ้านที่นี่ไหมคะว่าหนังใหญ่ดั้งเดิมแล้วมีต้นกำเนิดมาจากยุคสมัยไหนคะ
1: คุณครูเปียก็บอกว่าหนังใหญ่เนี่ยน่าจะมีมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโหรสพชั้นสูงจะมีการแสดงอยู่ในพระราชสำนักในรั้วในวังให้ข้าราชบริพารอมาตย์ระยองนะครับซึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานจากหลวงปู่เรืองเนี่ยท่านเห็นความสำคัญของมรดกตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเมื่อมีคุณค่าปั๊บท่านได้บอกกำนันนวมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้หนังเนี่ยอยู่ถึงลูกรุ่นหลานต่อไปเพื่ออนุรักษ์รักษาเขาไว้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเปียนนั่นแหละนะครับแล้วก็กำนันก็พยายามจะถ่ายทอดต่อมาจนกระทั่งถึงลูกหลานแล้วก็ถึงปัจจุบัน
0: ค่ะอย่างหนังใหญ่ที่จะแสดงอยู่ด้านหลังก็คือเป็นหนังใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา
1: ใช่ครับใช่ครับ
0: มีประวัติความเป็นมาอย่างไรบ้างอะคะ
1: ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในสมัยหลวงปู่เรืองนะครับเมื่อปีพ.ศ. 2399เราคาดว่าหนังใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะอยู่ที่วัดเราวัดสว่างอารมณ์ของเราประมาณ160ปีเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นเอาไว้แล้วก็เลยสร้างหนังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือเขียนบทให้ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่การอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดกว้างเราบอกว่าถ้าใครมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่เนี่ยเรายินดีครับผม
0: ค่ะหนังใหญ่เนี่ยเป็นการรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีการแตกแขนงในเรื่องของวิชาหนังใหญ
1: ่
0: แตกต่างกันไปเลย
1: แตกต่างกันไปเลยบางคนถนัดอย่างเช่นการแกะหนังตอกหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปะกรรมหรือหัตถศิลป์ใช่ไหมฮะบางคนก็ชอบทางด้านดนตรีมาเล่นดนตรีในหนังใหญ่นี่ต้องมีดนตรีไทยประกอบทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะที่ควรจะช่วยกันดูแลรักษาก็เชิญชวนชาวบ้านผมเรียนให้ท่านทราบว่าในสมัยโบราณเก่าๆรุ่นก่อนๆโน้นอ่ะชาวบ้านเนี่ยก็มีอาชีพทำไร่ทำนานะครับพอเสร็จจากทำไร่ทำนาก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัดพอมาที่วัดเนี่ยก็มาเรียนรู้แหละได้วิชาแล้วได้วิชาก็มาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังการฟอกหนังการลงหนังการพากย์การแสดงการเชิดการเล่นดนตรีประกอบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอยู่ที่วัดนี่เลย
0: คร
1: ับทุกๆวัน
0: ค่ะแล้วเราถ่ายทอดให้เยาวชนยังไงบ้างคะอย่างการแกะหนัง
1: การถ่ายทอดให้เยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากบรรพบุรุษก็มาสู่รุ่นปัจจุบันเดิมๆทีนะให้ผู้ใหญ่ทำก่อนผู้สูงวัยที่บอกว่ามารวมตัวที่วัดเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งกดเลยนะครับประวัติตั้งกระด้างเดิมเลยว่ามีในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยจะมีตัวหนังประมาณ300ตัวเศษครับผมก็แสดงหลายๆตอนนะครับที่เราสามารถแสดงให้กับท่านผู้สนใจหรือผู้เชี่ยวชาญมาชมการแสดงได
0: ้
1: ชมได
0: ้แล้วก็มีการจัดแสดงเรื่องของตัวหนังที่เราเห็นนี้ได้นำมาแสดงจริงไหมคะ
1: ตัวหนังเนี่ยที่เราแสดงโชว์อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนัง

0: เพิ่มเติมนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ยเขาเอานำหนังวัวหรือหนังควายนี่เนาะแล้วก็มาขูดหนังขูดขนออกให้หมดเมื่อเม็ดเศษกว้างประมาณสัก70เซน
1: ครับ
0: นี่ขนาดปกตินะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้บางตัวนะเดี๋ยวท่านทำไปสังเกตไปท่านผู้ชมอาจจะไปชมได้บางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่ๆเช่นหนังจับคำว่าหนังจับนี่คือมีตัวละครอยู่ในแผ่นหนังผืนเดียวกันนะอาจจะ2ตัวหรือ3ตัว
1: ค่ะ
0: อันนี้จะต้องใหญ่หน่อยอาจจะถึง2เมตรความสูงความกว้างก็อาจจะเมตรกว่า
1: ๆก็จะใช้คนจับเพิ่มเป็น2คนหรือคนเดียวจับเลยค่ะ
0: ผมขอเรียนอย่างนี้ครับคำว่าหนังจับเนี่ยหมายถึงในตัวหนังอย่างเงี้ยฮ
1: ะ
0: อย่างนี้เขาเรียกหนังเดียว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในผืนหนังเนี่ยมีหนังตัวเดียว
1: ค่ะ
0: แต่ถ้าหนังในผืนหนังเนี่ยมีตัวละคร 2-3 ตัวเนี่ยเขาเรียกหนังจับ
1: ค่ะ
0: ประเภทของหนังนะแต่ถ้าการแสดงเราจะมีไม้สำหรับจับคนแสดงใช้คนเดียวจับไม้แล้วก็จับหนังเฉพาะตัวนั้นจะหนังตัวใหญ่ก็ต้องจับก็ต้องถือให้ได้ใช้คนรูปร่างใหญ่ถ้าหนังตัวเล็กก็คนอาจจะตัวเล็กลงหน่อยได
1: ้เราเรียกผู้แสดงว่าการเชิดใช่ไหม
0: การเชิดครับ
1: การเชิดหนัง
0: การเชิดหนัง
1: ค่ะก็แต่ละเรื่องเรานิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรบ้างคะที่นี
0: ่ที่นี่ตอนที่เรานิยมก็คือตอนศึกใหญ่หรือศึกเจ้ารบเจ้า
1: ค
0: ำว่าเจ้ารบเจ้าหรือศึกใหญ่เนี่ยเป็นศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในช่วงท้ายๆของเรื่องรามเกียรติ์เนาะท้ายสุดเลยเนี่ยเจ้าก็ต้องออกไปรบด้วยตัวของท่านเอง
1: ค่ะ
0: คือพระรามกับทศกัณฐ์ก็ออกมาก็เลยเรียกศึกเจ้ารบเจ้าหรือศึกทศกัณฐ์ก็ได้นะครับก็เรียกศึกใหญ
1: ่ค่ะ
0: อันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงอยู่ประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วเรามีขอเรียนเพิ่มเติมนิดเรามีศึกอีกศึกนึงคือเรียกศึกพระมงกุฎบุตรรบซึ่งเป็นตอนหลังแล้วว่าเราได้สร้างหนังขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมพระมงกุฎบุตรรบเนี่ยพระมงกุฎบุตรรบก็คือเป็นลูกของพระรามกับนางสีดา
1: ค่ะ
0: นะครับท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาประจบกันว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับ
1: ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากชมการแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ต้องติดต่อเข้ามาอย่างไรบ้างคะ
0: ทางไลน์ทางสื่อโซเชียลเนี่ยแต่หนังใหญ่ต้องแสดงเป็นอันดับแรกเปิดเขาเรียกเปิดแสดงครั้งแรก
1: นิยมแสดงในงานอะไรบ้างคะ
0: งานพิพิธภัณฑ์ต่างๆจะเปิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานโบสบสมโพธงานเฉลิมฉลองไปได้หมดนะครับไปได้หมดทุกงาน
1: ก็จะมีทั้งผู้อนุรักษ์วงการหนังใหญ่ก็คือนักแสดงปัจจุบันแล้วก็กลุ่มเยาวชนมาร่วมกัน
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะแล้วที่นี่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างไหมคะเข้ามาร่วมสนับสนุน
0: ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาก็มีคือจังหวัดของเรานะครับวัฒนธรรมจังหวัดของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลในเขตพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญต่างๆเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมศวประสานมิตรก็มาครับก็รวมทั้งหน่วยงานชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก็คือมีการสนับสนุนให้จัดฝึกอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม
1: ่
0: ๆสืบสานสืบทอดอนุรักษ์ให้เรียนรู้ต่อกันมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: ทุกปี
1: ค่ะอย่างพิธีไหว้ครูนี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: การไหว้ครูครอบครูเนี่ยเราจะจัดประมาณข้างขึ้นเดือน6หรือเดือน8หรือเดือน9นะครับเพื่อความเป็นสิริมงคลนะครับก็ท่านใดที่สนใจเรื่องการไหว้ครูครอบครูจะมาร่วมกิจกรรมก็ยินดีครับเพื่อความเป็นสิริมงคลเนาะ
1: ค่ะค่ะเป็นงานประจำปีที่ได้รับการตอบรับจากลูกศิษย์ลูกหา
0: จ้ะ
1: ค่ะแล้วถ้าเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยภายในวัดเนี่ยสามารถเยี่ยมชมโบราณสถานกิจกรรมอะไรได้อีกบ้างคะ
0: ในวัดนี่นอกจากเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์แล้วนะครับเรายังมีโบสถ์หลังเดิมหลังเก่านะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เรืองสร้างไว้ซึ่งเราอนุรักษ์ไว้ด้านในก็จะมีกิจกรรมฝาผนังเนาะรุ่นโบราณร้อยกว่าปีอยู่ภายในวาดสีเป็นรูป

0: ทับประวัติเลยประมาณนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอีกที่นึงเดิมมีมนดบด้านหน้าแล้วเพราะนั้นท่านมาก็อาจจะได้กราบรอยพุทธบาทเทศบาลเมืองสิงห์บุรีคือห้องจัดการแสดงนะครับซึ่งในห้องจัดการแสดงเนี่ยจะไม่ค่อยกว้างนักรองรับผู้มาเยี่ยมชมได้จำนวนน้อยเราก็มีแนวทางจะขอสนับสนุนงบประมาณสร้างเป็นโรงเรือนหรืออาคารโรงละครขึ้นมาด้านล่างอีกที่หนึ่งอันนี้แนวทางนะครับแนวทางเราได้ประสานไปทางจังหวัดแล้วก็ขณะนี้กำลังดำเนินการมาสำรวจแล้วว่าเออเขาเห็นว่าตรงนี้น่าจะเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะสร้างโรงละครที่รองรับผู้มาเยี่ยมชมได้มากขึ้นก็แนวทางกำลังมาพูดคุยกันอยู
1: ่ค่ะถ้ามีโรงละครเนี้ยเราก็สามารถจัดแสดงให้กับนักท่องเที่ยวหรือผู้ที่สนใจอยากมาศึกษาเรียนรู
0: ้
1: ได้ชมอย่างแบบว่าเต็ม
0: ที่ได้เต็มที่เลย
1: ค่ะค่ะแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์เองอะค่ะมีความภูมิใจแค่ไหนคะที่เราได้สืบทอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มาจนถึงปัจจุบันเนี้ยค่ะ
0: ครับความภาคภูมิใจนะครับที่เราได้สืบทอดมาทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการขึ้นทะเบียนจากกระทรวงวัฒนธรรมแล้วเป็นมรดกทางวัฒนธรรมของประเทศไทยแล้วนะครับและความภาคภูมิใจสูงสุดณวันนี้ทั้ง3แห่งเนี่ยได้รับการประเมินจากกระทรวงวัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนจากยูเนสโกเพื่อเป็นมรดกโลกตอนนี้ข้อมูลทั้งหมดเนี่ยเราได้ดำเนินการส่งไปยังองค์กรยูเนสโกแล้ว
1: ค่ะเป็นการประสานความร่วมมือร่วมกันของทั้ง3แห่งเลย
0: ทั้ง3แห่งเลยครับ
1: ค่ะถ้าเราได้รับรางวัลนี้เราก็จะภูมิใจมาก
0: ภูมิใจมากภูมิใจมากดีใจอ
1: ยากให้อาจารย์เชิญชวนประชาชนรวมถึงเยาวชนค่ะร่วมส่งเสริมหนังใหญ่ค่ะให้ยังคงอยู่คู่สังคมไทยสืบไปค่ะ
0: ครับก็ขอเรียนเชิญท่านที่สนใจนะครับอยากจะมาเรียนรู้เรื่องหนังใหญ่ซึ่งถือว่าเป็นมรดกทางวัฒนธรรมที่หาดูได้ยากนะครับซึ่งขณะนี้เราพยายามพัฒนาและปรับปรุงให้เป็นที่ชื่นชอบและก็เป็นการแสดงที่มีคุณค่าซึ่งเยาวชนรุ่นหลังเนี่ยควรจะศึกษาและเรียนรู้ไว้นะครับหรือท่านผู้สนใจถ้าต้องการจะมาเรียนรู้มาศึกษาก็ยินดีต้อนรับก็ขอฝากว่าหนังใหญ่เนี่ยเป็นสิ่งที่มีคุณค่ามากอยากให้พวกเราช่วยกันอนุรักษ์และรักษาไว้เพื่อคงอยู่คู่ชาติไทยและเป็นมรดกของโลกในอนาคตสืบต่อไปอย่างยั่งยืนนานครับขอบพระคุณครับ
1: ค่ะแล้วนี่ก็คือหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะซึ่งเป็นศิลปะที่คู่ชาติไทยมาช้านานค่ะที่เราต้องร่วมกันอนุรักษ์นะคะวันนี้นะคะต้องขอบคุณนะคะอาจารย์วีระพงษ์เอี่ยมละออนะคะประธานคณะกรรมการหนังใหญ
2: ่ชมอยู่ตอนนี้ก็สามารถกล่าวทักทายร่วมพูดคุยแสดงความคิดเห็นเข้ามาร่วมกันได้ครับคุณผู้ชมครับรายการคุยถึงข่าวของเราในวันนี้นะครับพาคุณผู้ชมนั้นมาอยู่ที่วิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลในพื้นที่อำเภอบ้านโป่งจังหวัดราชบุรีครับซึ่งวันนี้เนี่ยรายการของเราจะพามาเจาะลึกเบื้องหลังความสำเร็จว่าอะไรที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลนั้นเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารและเป็นเมนูที่ดังไกลระดับประเทศครับซึ่งวันนี้ครับผมได้รับเกียรติจากคุณภวัตวังตาลท่านเป็นรองวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลและยังเป็นผู้ใหญ่ประจําชุมชนแห่งนี้ถือว่าเป็นผู้ใหญ่บ้านครับประจําชุมชนแห่งนี้ด้วยสวัสดีครับผู้ใหญ่หน่วยครับ
3: สวัสดีครับคุณภพภูมิสวัสดีครับท่านผู้ชมครับ
2: ครับก็วันนี้เมื่อกี้ที่ผมเกริ่นไปตอนต้นรายการว่าวันนี้จะมาพูดคุยแบบเจาะลึกเลยเอาทั้งตั้งแต่อดีตปัจจุบันแล้วก็อนาคตว่าไก่ย่างบางตาลเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์และด้านอาหารของประเทศไทยของเราและอะไรที่ทำให้ชื่อเสียงโด่งดังไกลระดับประเทศเรียกว่ามีทุกที
3: ่
2: ในงานไหนต้องเห็นไก่ย่างบางตาล
3: คร
2: ับ แล้วสูตรลับของเราคืออะไรความอร่อยของเราคืออะไรทำให้คุณผู้ชมทั้งประเทศเนี่ยติดใจใช่ไหม
3: คร
2: ับผู้ใหญ่หนุ่ย
3: ครับ
2: เริ่มต้นจากคำถามแรกก่อนเลยอยากให้ผู้ใหญ่หนุ่ยเนี่ยในฐานะตัวแทนของชุมชนแห่งนี้ตัวแทนของบางตาลไก่ย่างบางตาลของเราอะไรคือจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดที่มาที่ไปของไก่ย่างบางตาล
3: ครับกว่า100ปีที่ผ่านมานะครับชุมชนแห่งนี้เป็นชุมชนคลองบางตาลเพราะมีทางรถไฟนะครับที่สายใต้เนาะเขาก็มาตั้งอยู่ที่นี่เป็นลกล่ามันถึงเป็นชุมชนนะครับชื่อจริงๆชื่อเต็มๆชื่อคลองบางตาลนะครับด้านนี้จะมีทางรถไฟ

0: สมัยก่อนสถานีตรงนี้จะเป็นต้นทางนะครับก่อนที่จะถึงหนองประดุกที่จะไปสถานีทางเมืองการที่เป็นสถานีรถไฟมรณะนะครับทางมรณะประมาณนี้ตรงนี้บางตาลก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเกิดอาหารในชุมชนนะครับเริ่มมาจากคุณลุงเชื้อสายจีนนะครับที่ทําอาหารนะครับมาขายให้กับพี่น้องนะครับที่สถานีรถไฟเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรถไฟหัวจักไอ้น้ำเพราะฉะนั้นจะจอดนานเพราะตรงนี้จะเติมน้ำด้วยเติมฟืนด้วยจะจอดนานนะครับก็พอคุณลุงที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับได้มาทำไก่ย่างทีนี้ก็เกิดการชื่นชอบกันหลายครอบครัวก็แพร่กระจายไปในการทําขายสมัยก่อนก็จะมาขายที่สถานีรถไฟเป็นหลักจะมีการแบกนะครับใส่ฉลอมเนอะ
1: หาบเร่อะไร
0: หาบเร่ประมาณนี้นะครับไปตามสถานีต่างๆนะครับก็เป็นที่โด่งดังมาถูกปากถูกใจนะครับคนที่รับประทานสมัยเวลาเปลี่ยนไปเนอะก็เป็นหัวรถจักรไอน้ำสถานีตรงนี้ก็รถไฟก็จะจอดน้อยลงนะครับก็ทำให้พี่น้องเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะออกงานต่างๆนะครับ
1: จะต่อยอดไปเป็นรุ่นที่6รุ่นที่7แน่นอน
0: ใช่ครับสมัยปัจจุบันก็จะมีน้องๆเนอะบางทีก็เรียนจบปริญญาตรีมีวิศวกรมีหลากหลายสาขานะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับมาขายไก่ย่างอย่างเงี้ยครับ
1: ครับผู้ใหญ่มองว่าอะไรที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ไก่ย่างบางตาเนี่ยกลายมาเป็นอาชีพหลักที่ส่งต่อแบบรุ่นตู่รุ่นมีอัตลักษณ์ของคนในชุมชนเนี่ยคืออะไรครับ
0: อัตลักษณ์ของไก่ย่างบางตานะครับว่าไก่ย่างบางตาเนี่ยจะมีสีเหลืองจากขมิ้นนะครับแล้วก็ไม้ที่เอาไว้คีบไก่เวลาย่างเนี่ยจะเป็นสามง่ามเขาเรียกว่าสามง่ามนะครับเพราะว่าสามง่ามเนี่ยมันจะเป็นการแผ่ชิ้นส่วนไก่ในการย่างเนี่ยจะทำให้ไก่เนี่ยมีความสุขนะครับได้ทั่วถึงแล้วอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คำว่าบางตาลบางตาลใบตาลมันแผ่ใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: เสร็จแล้วไอ้สามง่ามเนี่ยมันก็แผ่เหมือนใบตาลถ้าเราคีบไก่ไปแล้วถ้าเดี๋ยวคุณภูมิลองดูนะครับเวลาคีบไก่ไปแล้วมันจะเป็นเหมือนใบตาล
1: เลย
0: อ
1: ันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวิถีชุมชน
0: ซึ่
1: งมันทำให้เราสะท้อนอัตลักษณ์ทั้งของชื่อชุมชนด้วยแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยไก่ย่างสีเหลืองที่หมักโดยขมิ้นแล้วก็เป็นไม้สามง่ามแบบนี
0: ้
1: ก็จะมองเห็นอ๋อนี่คือไก่ย่างบางตา
0: ใช่ใช
1: ่คนก็จะเห็นตั้งแต่ภาพลักษณ์แรกเลย
0: ใช่ใ
1: ช่ไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วมาครับผู้ใหญ
0: ่แล้วก็พอเห็นรูปลักษณ์รูปเป็นไก่ย่างบางตาทีนี้ต้องมาชิมแล้วพอชิมปุ๊บเนี่ยไก่ย่างบางตาก็จะเข้มข้นด้วยเครื่องเทศเครื่องเทศพื้นบ้านเนอะกระเทียมพริกไทยนะครับประมาณนี้เอามาหมักนะครับจริงๆเขาเรียกว่าราดเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการที่จะราดให้ดูว่าเป็นไงเพราะถ้าหมักเนี่ยมันจะเค็ม
1: มันจะเข้าเนื้อเกินไปอย่างงี้
0: เข้าเนื้อเกินไปต้องใช้วิธีการราดก็จะเป็นน้ำคล้ายๆเป็นน้ำสต๊อกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ราดถึงเอาไปย่าง
1: อันนี้คือถือว่ากระซิบบอกสู่คุณผู้ชมไปแล้วนะไม
0: ่
1: ได้ใช้การหมักขนาดนั้น
0: แ
1: ต่เป็นการราดแล้วก็เทแล้วก็เอาไปย่าง
0: ใช่อันนี้ก็เป็นเกร็ดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ไก่ย่างบางตาเนี่ยมันมีรสชาติที่อร่อยครับ
1: สูตรนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคแรกเลยไหมหรือเรามีการปรับเปลี่ยน
0: มาตั้งแต่ยุคแรกเลยครับ
1: อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เราก็ยังทำตามสูตรเดิมตั้งแต่โบราณ
0: ใช่ครับ
1: ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
0: ครับ
1: แล้วทำไมไก่ย่างบางตาถึงต้องเป็นสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ทำไมต้องใช้ขมิ้น
0: ก็ขมิ้นก็จะให้รสชาติที่แบบว่าออกหวานๆหน่อยแล้วก็หอมนะครับรวมกับถ้าเราไปย่างไฟอ่อนๆเนี่ยไก่มันจะเนื้อกรอบหนังกรอบนะครับเป็นสีเหลืองบวกกับขมิ้นไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นสีผสมอาหารในสมัยนี้นะมันก็จะทำให้เหลืองแล้วก็ดูนะ
1: หอมจากขมิ้นด้วย
0: ใช่
1: ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยของไก่ย่างบางตาล
0: ใช่
1: เรียกว่าไป
0: หน่อยชุนชุนหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะ
1: เมื่อกี้ที่ได้คุยกับผู้ใหญ่เบื้องต้นเนี่ยก
0: ็2โลกว่า2โลขึ้นไปนะคะสะโพก2นะอก2ก็จะเป็น6ชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็จะมีการ

0: ่อกันการแผ่ไปคีบไม้สามง่ามในการย่างนะคะประมาณนี้ครับ
1: ก็จะมีเทคนิคการย่างด้วยใช่ไหมอย่างที่บอกมีการคุมไฟเพราะปกติเราย่างใช้เตาถ่านอย่างเดียวเลยไหมฮะ
0: เตาถ่านอย่างเดียวครับ
1: 100% เลย
0: 100%
1: แบบนี้ก็จะได้กลิ่นของหอมกลิ่นถ่านด้วย
0: ใช่ครับ
1: พูดแล้วอยากชิมเลย
0: หิวเลยห
2: ิ
0: วเลย
2: หิวเลย
1: แล้วผู้ใหญ่มองว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนมองว่าเคล็ดลับความอร่อยอะไรที่ทำให้ลูกค้าเขาติดใจจนกลับมาซื้อเราซ้ำหรือว่าต้องตามหามากินไก่ย่างบางตาของเราเนี่ย
0: ครับก็เป็นไก่ย่างที่มีความชุ่มฉ่ำเนอะถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าจุยซี
1: ่
0: ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะในการย่างนะครับก็มีผลนะครับทำให้ไก่นั้นไม่การรับประทานอาหาร
1: เร่
0: งมากขึ้น
1: วัตถุดิบคุณภาพของมันก็สำคัญ
0: ใช่ครับ
1: เรื่องทั้งตัวไก่การคัดเลือกไก่เองก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่นิวบอกคือเทคนิคของการย่างการคุมไฟนี่แหละที
0: ่
1: ทำให้ไก่ออกมาเฮ้ยถูกใจคนทานกรอบนอกนุ่มในมีความจุยซี
0: ่
1: แล้วก็ถ้าเจอไก่ไม่สุกเนี่ยเราก็จะเสียอรรถรสในการทานเนาะอันนี้ก็แย่เลยใช
0: ่
1: ไหม
0: ใช่ครับ
1: ไม่กินแล้วเป็นเราก็ไม่กินโอ้เจอไก่ยังมีเลือดหยุดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสำคัญมากเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าด้วยใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาลองชิมหรือใครที่อาจจะชิมฟังแล้วอาจจะต้องตามหาไก่ย่างบางตาลกินแน่นอน
0: ไก่ย่างบางตาลนะครับต้องมาชิมที่ชุมชนเลยเพราะว่าเป็นต้นตำรับเพราะในชุมชนก็จะมีร้านที่ขายไก่ย่างอยู่ก็ยังกินไก่ย่างบางตาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกคนนะครับถ้าอยากลิ้มลองรสชาติของอาหารไก่ย่างบางตาลนะครับเป็นของดีของเมืองบ้านโป่งราชบุรีของเรานะครับก็มาที่ชุมชนคลองบางตาลนะครับสถานีรถไฟคลองบางตาลของเรานะครับรับรองไม่ผิดหวังครับ
1: เชื่อว่าจะอร่อยคือทุกที่ก็คงอร่อยแหละแต่ว่าสูตรนี้คือสูตรต้นตำรับของจริงใครอยากมาลองสูตรต้นตำรับก็มาลองก็ได้ที่นี
0: ่ที่นี่ค่ะ
1: ที่บางตาล
0: ครับเติมนิดหน่อยบ้านบางตาลครอบครัวหมู่13เพราะว่าบางตาลเนี่ยจะมี2หมู่นะครับจะมีหมู่1แล้วก็หมู่13ครับ
1: อันนี้ของเราเป็นอยู่ในหมู่13
0: หมู่13เราจะมีโลโก้เป็นของตัวเองนะครับไอ้อาร์สีเขียวเนี่ยครับ
1: พูดถึงการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกันบ้างเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่เกริ่นมาแล้วว่าในชุมชนเราเนี่ยทำกันเป็นระบบแบบแผนอยู่กันแบบวิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นผมเชื่อว่าแต่ละบ้านคงจะมีสูตรของตัวเองแล้วก็ทำกันมาเป็นครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เรารวมกลุ่มกันครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี
0: ้เนื่องจากชาติแล้วก็สีสันอัตลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่โดดเด่นนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับจึงสนับสนุนนะครับโดยกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับกระทรวงพาณิชย์เนาะก็ส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะได้มีสินค้าเนี่ยไปจำหน่ายที่จังหวัดนะครับที่ตลาดเกษตรกรนะครับก็จะตลาดเกษตรกรเนี่ยจะมี2แห่งนะครับของจังหวัดราชบุรีเนาะก็แห่งแรกนะครับก็จะอยู่แถวสารกลางจังหวัดราชบุรีนะครับจะขายทุกวันอังคารและวันศุกร์ในครึ่งวันเช้า
1: ครึ่งวันเช้า
0: แล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีที่บางแพเป็นตลาดเกษตรเหมือนกันก
1: ็ที่ผู้ใหญ่ดูแลเรื่องนี้มาอย่างยาวนาน
0: จะดูถึงด้านการผลิตไปครับ
1: ผู้ใหญ่ครับมาคุยเรื่องของการตลาดกันบ้างดีกว่าการตลาดที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในชุมชนครอบครัวหมู่13ในพื้นที่บ้านโป่งแค่นั้นแต่ยังกระจายไปทั่วประเทศเรามีการทำการตลาดยังไงมีการดึงลูกค้ายังไงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติผมเชื่อว่าชาวต่างชาติก็ชอบรสชาตินี้เหมือนกัน
0: ใช่ครับก็อย่างแรกเลยนะครับจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนนะครับมีการที่จะไปออกอีเวนต์นะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรืองานเทศกาลต่าง
1: ๆ
0: อันนี้คือจังหวัดสนับสนุนแล้วก็เราอีกช่องทางนึงก็คือเรามีเพจของเรานะครับชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13ชื่อจะยาวหน่อยโลโก้เป็นสีเขียวนะครับก็จะมีการที่เราจะบอกความเคลื่อนไหวของชุมชนของเราในการทำไก่ย่างอย่างเงี้ยหรือว่าแฟน FC ที่จะไปรับประทานไก่ย่างเนี่ยก็จะทราบว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปจำหน่ายตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
1: คนที่เขาติดตามอยู่เขาจะได้ตามไปซื้อตามไปรับประทานได้
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งมีการออกอีเวนต์บ่อยไหมครับในของเรา
0: ครับก็มีอย่างต่อเนื่องอย่างพอสมควรนะครับ
1: ครับ
0: ครับผม
1: แล้วอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเราทำมาเป็นหลัก10หลักร้อยปีผมเชื่อว่าในมุมด้านดีก็มีแต่ว่าปัญหาอุปสรรคเชื่อว่าต้องมีเหมือนกัน
0: ครับ
1: มีปัญหาอุปสรรคในการทำ

0: านเรื่องในการผลิตสินค้ายังไงบ้างครับผู้ใหญ่
1: ในการผลิตในช่วงภาวะอย่างนี้นะครับก็ทุกอย่างราคาก็จะขึ้นสูงไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเป็นไก่ยะเป็นตัวไก่สดเป็นหอมกเป็นกระเทียมใบพริกไทยเป็นน้ำปลานะครับที่เราใช้ในการผลิตนะครับก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาขายเนี่ยเรายังคงราคาเดิ
0: ม
1: ตามน้ำหนักของไก่นะครับน้ำหนักถ้าไก่ประมาณ2โล2โลครึ่งเนี่ยก็อาจจะราคาก็อาจจะประมาณ 5-60 บาทนะครับตามน้ำหนักแล้วก็ปัจจัยที่2ในการที่จะเป็นอุปสรรคก็คือว่าในสมัยปัจจุบันเนอะมีอาหารเยอะนะครับก็มีความหลากหลายที่ผู้บริโภคจะเลือกรับประทานนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะจำหน่ายนะครับ
0: งั้นก็มาพูดถึงอีกประเด็นนึงที่ผมกำลังจะถามผู้ใหญ่พอดีว่าเราก็ต้องมีการปรับตัวด้วยในยุคใหม่ยุคสมัยนี้ก็จะมีที่บอกว่ามีสินค้าหลากหลายมีโอ้เมนูมากมายให้คนได้เลือกทานเราปรับตัวในยุคแบบนี้ยังไงเช่นเรามีการทำแพ็กเกจจิ้งหรือมีการทำยังไงบ้างที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขายังสนใจหรือยังรักในความเป็นไก่ย่างบางตาของเราครับ
1: ก็ในการปรับปรุงนี้เราก็กำลังที่จะทดลองในการที่จะนำไก่ย่างนั้นมาไว้ในกระป๋องนะครับ
0: กระป๋อง
1: ไก่ย่างบางตาเป็นกระป๋องเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนื้อไม้เมยอะไรนะครับนะครับก็คือคุณภาพอัตลักษณ์ของเรานะครับที่มีปลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผม
0: อันนี้ก็ถือว่าติดลมบนไปแล้วล่ะครับว่าไก่ย่างบางตาลเพราะว่าไปที่ไหนต้องมีสักร้านนึงต้องมีไก่ย่างบางตาลแต่ว่าสูตรอาจจะปรับเปลี่ยนตามรสมือที่ผู้ใหญ่บอกว่าแล้วแต่คนที่เขาทำ
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นทีมงานของเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้ว่าอยากจะเห็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของเราแบบนี้ให้ต่อยอดไปต่ออนาคตยังไงบ้างครับ
1: ผู้ใหญ่ก็เมื่อเราได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับมันก็จะเข้าคุณสมบัติของภาครัฐที่จะดูแลที่จะสนับสนุนเช่นภาคของการเกษตรจังหวัดนะครับเกษตรตำบลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้ามาดูสามารถเราสามารถเขาจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ขอทุนหรือว่าขอการผลิตหมายถึงอุปกรณ์การผลิตต่างๆอย่างเงี้ยครับช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับจะเป็นโอท็อปด้วยนะครับไก่ย่างบางตาลอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
0: ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของ
1: ก็คุณภูมิจะไอ้นี่คือเป็น
0: น้องคนยุคใหม่ก็เชื่อใจว่าจะมีการต่อยอดพัฒนาสูตรอาจจะเป็นสูตรเดิมแต่วิธีการพัฒนาการตลาดพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำได้ดีแล้วก็จะทำให้ไก่ย่างบางตาลของเราเนี่ยอยู่ไปอีกนานเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะความอร่อยส่งต่อไปอีกนานถ้าอยากจะมีสักหนึ่งคำหนึ่งประโยคที่อยากจะบอกคุณผู้ชมให้เขาได้มาลองชิมเนี่ยจะมีคำไหนที่จะเชิญชวนให้เขามาได้บ้างสำหรับไก่ย่างบางตาลของเรา
1: ถ้าชอบอาหารที่ juicy นะครับชอบอาหารที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองนะครับในชุมชนก็ขอเชิญที่ชุมชนคลองบางตาลแห่งนี้นะครับบ้านโป่งราชบุรีครับ
0: ก็มาที่นี่เชื่อว่าจะได้กินแบบต้นตำรับของแท้ใครว่าจะใครจะเป็นต้นตำรับไม่รู้แหละแต่ของเราก็มั่นใจว่านี่คือชุมชนบางตาลที
1: ่
0: สักที่ชุมชนไก่ย่างบางตาล
1: ใช่
0: คุณมาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน
1: ใช
0: ่ไหมฮะ
1: ใช่คร
0: ับ เน้นย้ำช่องทางสักนิดนึงว่านอกจากมากินที่นี่แล้วมาต้องมาตรงไหนจุดไหนแล้วก็มีช่องทางออนไลน
1: ์ก็ถ้าสะดวกที่จะเดินนะครับมาที่บ้านโป่งนะครับก็จะมีร้านที่จะจำหน่ายไก่ย่างบางตาล
0: นำเสนอคุณผู้ชมในวันนี้เชื่อว่าคุณผู้ชมเนี่ยหลายท่านอยากจะมาลิ้มลองหรือเคยได้ลิ้มลองอยากไม่ผิดหวังแน่นอนใช่ไหมครับ
1: ครับต้นตำรับคร
0: ับ ต้นตำรับแน่นอนยังไงวันนี้ครับขอบพระคุณมากเพราะว่าข้อมูลครบถ้วนเลยสำหรับไก่ย่างบางตาลทำให้ผมแล้วก็คุณผู้ชมเนี่ยได้รับรู้เรื่องราวของไก่ย่างบางตาลที่บ้านโป่งราชบุรีเป็นอย่างดีวันนี้ขอบพระคุณผู้ใหญ่หนุ่ยมากครับ
1: ครับขอบคุณครับยินดีครับสวัสดีครับ
0: แล้ววันนี้หมดเวลาของรายการคุยถึงข่าวแล้วนะครับเราทั้ง2คนพร้อมด้วยทีมงาน NBT ภาคกลางขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ

ศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาเนี้ยเข้าไปแล้วก็ถ่ายทอด
1: สิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วประชาชนสำคัญที่สุด
2: สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเป็นดุจสะพานแห่งไมตรีจิตเชื่อมโยงประเทศไทยกับประชาคมโลกเพื่อส่งเสริมหลักนิติธรรมความยุติธรรมและสิทธิมนุษยชนบนเวทีนานาชาติระหว่างปีพุทธศักราช2540ถึง2544ทรงศึกษาวิชากฎหมายคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์จากนั้นทรงศึกษาต่อระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านกฎหมายที่มหาวิทยาลัยคอร์เนลสหรัฐอเมริกาในปีพุทธศักราช2544เสด็จเยี่ยมทัณฑสถานยิ่งกลางซึ่งถือเป็นจุดเริ่มต้นที่สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชระราชธิดาทรงเห็นความสำคัญของการดูแลผู้ต้องขังหญิงในเรือนจำต่อมาในปีพุทธศักราช2548ทรงฝึกงานด้านการทูตพหุภาคีที่คณะผู้แทนถาวรไทยประจำสหประชาชาติณ นครนิวยอร์กจากนั้นในปีพุทธศักราช2551ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของกองทุนการพัฒนาเพื่อสตรีแห่งสหประชาชาติหรือยูนิเฟมเพื่อผลักดันการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงในปีพุทธศักราช2551ทรงริเริ่มโครงการเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงหรือโครงการเอลฟี่และวางรากฐานสู่ข้อกำหนดกรุงเทพในเวลาต่อมาโดยในปีพุทธศักราช2555ทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตณกรุงเวียนนาผู้แทนถาวรไทยประจำองค์การสหประชาชาติและองค์การระหว่างประเทศณกรุงเวียนนาและประธานการประชุมคณะกรรมาธิการว่าด้วยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาหรือ CCPCJ สมัยที่21ต่อมาในปีพุทธศักราช2556ทรง

0: สนับสนุนการจัดประชุมเสวนาระดับนานาชาติว่าด้วยหลักนิติธรรมหรือ The Bangkok Dialogue on the Rule of Law ในปีพุทธศักราช2560ทรงได้รับการทูลเกล้าถวายตำแหน่งทูตสันทวไมตรีของสำนักงานว่าด้วยยาเสพติดและอาชญากรรมแห่งสหประชาชาติหรือ UNODC ด้านหลักนิติธรรมและความยุติธรรมทางอาญาสำหรับภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้
1: พระองค์ท่านมีความผูกพันกับนิวยอร์กและ UN ที่นิวยอร์กค่อนข้างมากตั้งแต่พระองค์ท่านสำเร็จการศึกษาที่คอร์เนลพระองค์ท่านก็มาฝึกงานที่คณะทูตถาวรของประเทศไทยประจำองค์การสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กพระองค์ท่านก็เข้าร่วมการประชุมที่สำคัญที่สุดคือสมัชชาใหญ่สหประชาชาติสมัยที่60โดยพระองค์ท่านก็ทรงงานในเรื่องของกรรมการ3และกรรมการ6กรรมการ3ก็ที่เกี่ยวกับเรื่องผู้หญิงเด็กคนชราด้านสังคมต่างๆรวมทั้งสิทธิมนุษยชนผู้ลี้ภัยทั้งหลายส่วนกรรมการ6ก็คือกฎหมายหลังจากนั้นที่พระองค์ท่านกลับมาก็รับราชการในสำนักอัยการสูงสุดก่อนที่พระองค์ท่านจะเข้าดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาต่อมาเมื่อทรงดำรงตำแหน่งเอกราชทูตที่กรุงเวียนนาจะมีสวมหมวก2ใบใบแรกก็เป็นเอกทูตประจำออสเตรียเหมือนกับทูตอื่นๆทั่วโลกแต่หมวกใบที่2ก็คือพระองค์ท่านเป็นผู้แทนไทยประจำองค์การสหประชาติที่เวียนนาซึ่งเวียนนามีเรื่องที่สำคัญหลายประการประการแรกก็คือเรื่อง IAEA เรื่องลดอาวุธจำกัดอาวุธดูแลอาวุธนิวเคลียร์อันที่2ก็คือเรื่องที่เกี่ยวกับอาชญากรรมเกี่ยวกับความกระบวนการยุติธรรมก็มี2องค์กรใหญ่ๆอันแรกก็คือ UN Office on Drugs and Crime UNODC นะครับก็ทำเรื่องเกี่ยวกับอาชญากรรมต่างๆเรื่องยาเสพติดอีกหน่วยงานหนึ่งก็คือ Commission on Criminal Crime Prevention ย่อว่า CCPCJ นะครับอันนี้พระองค์ท่านก็เข้าไปเกี่ยวข้องค่อนข้างมากแต่ว่าระยะหลังเนี่ยเห็นชัดว่ามีผู้หญิงเป็นนักโทษในเรือนจำมากขึ้นแล้วก็เห็นชัดว่าความจำเป็นความต้องการเนี่ยต่างกับผู้ชายพระองค์ท่านก็เลยเริ่มสิ่งที่เรียกว่ามาตรฐานสำหรับนักโทษหญิงโดยเฉพาะและในที่สุดก็สามารถออกผลักดันออกมาเป็นเรียกว่า Bangkok Rules นะครับก็คือกฎที่ออกที่กรุงเทพนะครับอันนี้ก็เพื่อดูแลนักโทษหญิงโดยเฉพาะเลยแล้วก็ไปผ่านมติในนะครับในปี2010
2: ดีโรจะมีเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินเสด็จไปให้ความกันเองขนาดนั้นพระเจริญพระชันษาเติบโตมาในประชาชนถามว่าทำไมคือท่านเป็นนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ธรรมศาสตร์ท่านได้มีโอกาสเข้าไปเยี่ยมดูงานของทันตศาลผู้ต้องขังหญิงนะครับท่านได้ไปเห็นว่าจริงๆแล้วเนี่ยผู้ต้องขังหญิงเนี่ยก็เป็นมนุษย์เหมือนกันแต่มีความแตกต่างทางกายภาพระหว่างนักโทษชายกับนักโทษหญิงทำให้มีพระดำริขึ้นมาว่าถึงแม้จะเป็นผู้หญิงแต่ก็ควรจะได้รับสิทธิเสมอภาคเช่นกับผู้ต้องขังชายพระองค์ท่านก็เลยตั้งเป็นโครงการกำลังใจในพระดำริพระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าพัชรกิติยาภานะครับมุ่งเน้นที่จะดูแลความเป็นอยู่การปฏิบัติต่อผู้ต้องขังหญิงนะครับที่ควรจะได้รับสิทธิที่พึงได้รับท่านเคยรับสั่งกับผมเองเสมอว่าสิ่งหนึ่งที่ปลูกฝังแล้วดลพระทัยให้ท่านให้ความสนใจในเรื่องของมนุษย์ผู้เปราะบางสตรีและเด็กคือทูลกระหม่อมปู่นะครับร้นเกล้ารัชกาลที่9สอนว่าเราต้องคิดถึงสิ่งเหล่านี้ประชาชนสำคัญที่สุดซึ่งอยู่ในพระทัยท่านตลอดมา
0: จากรากฐานแห่งการเรียนรู้สู่เส้นทางการทูตบนเวทีโลกสมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงแสดงพระเกียรติคุณและพระปรีชาสามารถอันหาที่สุดมิได้ดังที่ผู้มีโอกาสถวายงานแด่พระองค์อย่างใกล้ชิดต่างยังคงจดจำและสำนึกในพระกรุณาธิคุณและพระกรณียกิจนั้นอย่างมิรู้ลืม

0: ประทับใจส่วนตัวผมคิดว่าอันแรกเนี่ยก็คือว่าได้สัมผัสพระองค์ท่านความเมตตาพระกรณียกิจนี้ก็คงเห็นพ้องกันครับ
1: พระองค์ท่านเองมีพระจริยวัตรแล้วก็มีบทบาทอย่างมากนะครับเป็นที่ชื่นชมเป็นที่ศรัทธาของบรรดาประเทศสมาชิกทั้งหลายเป็นอย่างมากท่านให้ความเป็นกันเองกับทุกคนหมายถึงคณะทูตานุทูตทั้งหลายและคณะทูตทั้งหลายด้วยนะฮะการที่จะเป็นประธานการประชุมได้เนี่ยสิ่งแรกเนี่ยต้องเรียกศรัทธาจากผู้แทนประเทศต่างๆที่เข้าร่วมประชุมได้2จะต้องสามารถควบคุมบรรยากาศและการแสดงข้อคิดเห็นต่างๆต้องรู้จักประนีประนอมผ่อนสั้นผ่อนยาวมีการวางแผนซึ่งพระองค์ท่านเองทูตกมพาเนี่ยได้ทรงปฏิบัติหน้าที่ได้อย่างสมบูรณ์แบบมากงานไทยก็เหมือนกันมีจัดงานไทยเฟสติวัลนะฮะพระองค์ท่านก็เสด็จไปแล้วที่น่าปลื้มมากคือไม่ใช่เฉพาะคณะทูตานุทูตทั้งที่ประจำใน UN หรือว่าทวิภาคีมาร่วมงานนะผู้บริหารระดับสูงของรัฐบาลออสเตรียเนี่ยมากันเยอะแยะไปหมดเลยแน่นอนว่าเราจัดก็เหมือนกับการวัฒนธรรมของไทยแล้วและมีทุกอย่างพร้อมมูลงานนั้นก็ถือว่าประสบความสำเร็จมากอย่างนึงที่ผู้คนกล่าวขวัญเนี่ยแน่นอนชื่นชมพอใจกับงานว่าดีอย่างไรแต่เขาบอกว่าเขารู้แล้วเขาเข้าใจแล้วคนที่พูดนี่เป็นระดับรัฐมนตรีนะเขาบอกเขาเข้าใจเมื่อก่อนเขาไม่เข้าใจแต่เดี๋ยวนี้เขาเข้าใจแล้วว่าทำไมสถาบันพระมหากษัตริย์เนี่ยถึงได้เป็นที่รักศรัทธาของประชาชนชาวไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงเป็นกำลังสำคัญและทรงเป็นแรงบันดาลใจในการส่งเสริมความสัมพันธ์และภาพลักษณ์อันดีของประเทศไทยในเวทีระหว่างประเทศโดยเฉพาะอย่างยิ่งในการผลักดันข้อกำหนดกรุงเทพเพื่อยกระดับสิทธิมนุษยชนของผู้ต้องขังหญิงในไทยและทั่วโลกด้วยพระปรีชาสามารถด้านการทูตพระจริยวัตรอันงดงามน้ำพระทัยที่เปี่ยมด้วยพระเมตตาและพระกิตติคุณอันหาที่สุดมิได้สมเด็จเจ้าฟ้ากรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาจึงทรงเป็นเจ้าหญิงนักการทูตผู้ทรงเป็นความภาคภูมิใจของคนไทยและทรงเป็นผู้นำพาประเทศไทยก้าวสู่เวทีโลกด้วยศักดิ์ศรีและความภาคภูมิสืบไป

มเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงสืบสานพระราชปณิธานและทรงแบ่งเบาพระราชภาระของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์ในการปฏิบัติพระกรณียกิจนานาประการเพื่อพัฒนาชีวิตความเป็นอยู่ของราษฎรในทุกมิติโดยเฉพาะด้านการสาธารณสุขผ่านมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยด้วยทรงตั้งพระปณิธานมุ่งมั่นในการพระราชทานความช่วยเหลือราษฎรที่ได้รับความเดือดร้อนจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงโดยทรงสนับสนุนและเชื่อมโยงให้ทุกภาคส่วนทั้งภาครัฐเอกชนและชุมชนร่วมกันเกื้อหนุนช่วยเหลือซึ่งกันและกันในยามทุกข์ยากจากอุทกภัยและภัยพิบัติรุนแรงอย่างครบวงจร

0: โดยทรงเป็นองค์นำในการร่วมกันระดมองค์ความรู้แนวทางการบริหารจัดการน้ำนวัตกรรมการมีจิตสาธารณะรวมถึงการพัฒนาอาชีพและการดำรงชีวิตอย่างยั่งยืนในทุกมิติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาทรงเล็งเห็นว่าการฟื้นฟูสภาพจิตใจของผู้ประสบอุทกภัยเป็นสิ่งสำคัญโดยได้พระราชทานกำลังใจและเสด็จเยี่ยมราษฎรในยามที่ประสบกับความทุกข์ยากเดือดร้อนพร้อมกับพระราชทานถุงยางชีพที่ไม่ใช่เพียงบรรจุสิ่งจำเป็นในการดำรงชีวิตของผู้ประสบอุทกภัยเท่านั้นแต่ยังเป็นสัญลักษณ์แห่งขวัญกำลังใจที่จะนำพาผู้ประสบภัยให้ก้าวพ้นช่วงวิกฤตที่เกิดขึ้นบ่อยครั้งที่ทรงเป็นผู้คัดเลือกสิ่งของและร่วมบรรจุสิ่งของลงในถุงยางชีพด้วยพระองค์เองอย่างใส่พระทัย
1: ในเรื่องของน้ำท่วมเนี่ยเราทุกคนก็ทราบกันดีนะว่าแค่ตอนน้ำท่วมก็แย่อยู่แล้วก็ต้องแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้ากันไปก่อนแต่ว่าหลังจากน้ำท่วมการฟื้นฟูหลังน้ำลดเนี่ยมันก็มีความหมายอยู่เหมือนกันเพราะว่าแน่นอนน้ำท่วมมันก็ทำความเสียหายให้กับอุปกรณ์ทำความเสียหายให้กับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆโดยเฉพาะผู้ที่จะต้องประกอบอาชีพที่จะต้องสร้างรายได้จากอุปกรณ์ต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเกษตรการเลี้ยงสัตว์หรือการทำผลิตภัณฑ์พื้นบ้านก็ตามก็รู้สึกเห็นใจและเข้าใจนะคะทางมูลนิธิก็เลยจัดเงินทุนและจัดสิ่งของที่จำเป็นมาช่วยสนับสนุนให้ฟื้นคลืนกลับสู่อาชีพต่างๆและกลับคืนสู่ชีวิตปกติได้อย่างรวดเร็วที่สุด
0: ด้วยพระกรุณาธิคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาได้พระราชทานความช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติอย่างต่อเนื่องและทรงรับฟังความเดือดร้อนของราษฎรเสมือนเป็นเพื่อนพึ่งพาในยามยากและในหลายโอกาสที่ทรงนำเอาสินค้าที่ได้รับการส่งเสริมจากมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาติไทยมาจำหน่ายที่ร้านมูลนิธิและในงานออกร้านเพื่อให้มีช่องทางการจัดจำหน่ายช่วยให้การประกอบอาชีพยืนอยู่ได้ด้วยตนเองก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการดำรงชีวิตของผู้ประสบภัยให้ผ่านพ้นช่วงเวลาที่วิกฤตไปได้อย่างมีความสุขและยั่งยืนเพชรเมณีแสงเพชรทีมข่าวในพระราชสำนักรายงาน

0: มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์
1: ความแม่นยำไม่ได้มาจากโชคชะตาแต่มาจากนิ่งพอที่จะมองเห็นเป้าหมายของตัวเอง
2: อย่ากลัวที่จะกระโดดไปให้สูงกว่าเดิมเพราะความฝันไม่เคยมีขีดจำกัด
3: ไม่มีคำว่าทำไม่ได้ถ้าเราเดินไปด้วยกันทีมเวิร์คคือพลังจะพาไปสู่ชัยชนะ
4: ก้าวออกมาแล้วสร้างตำนานของคุณ
5: พลังกีฬาไทยขับเคลื่อนไกลสู่สากล

0: แต่เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
1: จริงด้วยถ้าไม่เช็ค
2: ผ้าลายกระหมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักรสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านทั้งเสื้อผ้าของใช้

สวัสดีค่ะสถานีโทรทัศน์ NBT ภูมิภาคขอนำทุกท่านเข้าสู่บรรยากาศงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569ค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ผ่านทาง NBT ภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาครวมไปถึงทาง Facebook Live ของเพจ NBT ภาคใต้ค่ะคุณผู้ชมคะตอนนี้เราอยู่กันที่สะพานนฤทธิ์นะคะริมเขื่อนแม่น้ำตาปีหน้าวัดกลางเก่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะบรรยากาศตอนนี้มีฝนตกโปรยปรายลงมาเล็กน้อยให้ได้ชุ่มฉ่ำกันนะคะสำหรับการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีในปีนี้ค่ะจัดขึ้นภายใต้แนวคิดงามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบศาสตร์ซึ่งจะมีผู้ร่วมแถลงข่าวทั้งหมดวันนี้6ท่านด้วยกันค่ะประกอบไปด้วยพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนายจุมพจน์วรรณชัดสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงมีตัวแทนจากองค์กรต่างๆค่ะมีว่าจะเป็นทางด้านขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีและการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีค่ะส่วนตอนนี้นะคะเราขอนำทุกท่านไปติดตามรับชมบรรยากาศการแถลงข่าวบนเวทีกันได้เลยค่ะ

กราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีและท่านเจ้าอาวาสวัดโพธาวาสและวัดศรีพนมท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านศักดาสมบูรณ์ลักษณาท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิริผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านฉลองวิเชียรแก้วท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุนันทาณสุวรรณผู้แทนวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านกฎชวันชุมช่วยท้องถิ่นจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านชวลิตโรจนรัตน์ปลัดจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมทั้งท่านสมบูรณ์สุวรรณบุตรที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วนนะครับรวมถึงสื่อมวลชนในพื้นที่และสื่ออีกหนึ่งประเพณีที่เก่าแก่ครับแล้วก็สืบทอดมานับร้อยปีนะครับจากแรงศรัทธารุ่นสู่รุ่นแล้วก็สู่ความภาคภูมิใจของพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับถ้าเกิดเราพูดถึงเรื่องของชักพระแล้วเราไม่ได้พูดถึงเรื่องของการแห่ขบวนเท่านั้นนะครับแต่เรากำลังพูดถึงเรื่องราวของความศรัทธานะครับแล้วก็ความผูกพันที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นนะครับในค่ำคืนของวันที่26ตุลาคม2569นี้นะครับทั่วเมืองสุราษฎร์ธานีของเราเนี่ยก็จะงดงามไปด้วยพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับกว่า 1,000 พุ่มเลยทีเดียวครับและเรื่องราวจากพุทธชาดกนะครับสู่การถ่ายทอดผ่านงานศิลป์อย่างงดงามครับในเช้าของวันที่27ตุลาคมเมืองสุราษฎร์ธานีของเราก็จะเต็มไปด้วยสีสันนะครับ

0: ของเราด้วยนะครับขอบคุณสำหรับการแสดงอันงดงามด้วยนะครับต้องบอกว่าชักพระนะครับไม่ใช่เพียงนะครับก้าวไปพร้อมกับยุคสมัยนั่นเองนะครับซึ่งในปีนี้ก็อยากจะเชิญชวนพี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติเนี่ยอย่าสัมผัสความสวยงามผ่านหน้าจอนะครับเราจะขออนุญาตที่จะเชิญชวนทุกท่านเนี่ยมาสัมผัสด้วยตัวเองนั่นเองนะครับมาทำบุญมาเชียร์แล้วก็มาเก็บความทรงจำที่ดีไปพร้อมๆกันที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในช่วงนี้นะครับขอเชิญทุกท่านรับชม VTR ชักพระเสน่ห์ใต้มรดกทางวัฒนธรรมงามล้ำศิลป์ถิ่นศรัทธาพนมพระสืบศาสตร์ขอเชิญรับชมครับ
1: ถ้าพูดถึงสุราษฎร์ธานีหลายคนอาจจะนึกถึงเมืองแห่งสายน้ำเมืองที่มีวิถีชีวิตที่เรียบง่ายและผู้คนที่เปี่ยมด้วยรอยยิ้มและน้ำใจแต่หากคุณมาเยือนที่นี่ครับในช่วงวันออกพรรษาคุณจะได้พบกับอีกหนึ่งมนต์เสน่ห์ที่ไม่ได้เกิดขึ้นเพียงเพื่อให้ชมแต่เกิดขึ้นเพื่อให้ได้สัมผัสนั่นก็คืองานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประเพณีที่งดงามและสืบทอดกันมานับร้อยปีจากแรงศรัทธาของคนรุ่นก่อนส่งต่อมาถึงคนรุ่นใหม่จนกลายมาเป็นความภาคภูมิใจและเป็นหัวใจดวงหนึ่งของเมืองสุราษฎร์ธานีเรื่องราวของชักพระมีรากจากพุทธประวัติเมื่อพระพุทธเจ้าเสด็จกลับจากสวรรค์ชั้นดาวดึงในวันออกพรรษาและจากศรัทธาในวันนั้นครับกลายมาเป็นประเพณีในวันนี้และค่ำคืนวันที่26ตุลาคม2569เมื่อแสงสุดท้ายของวันลับขอบฟ้าสุราษฎร์ธานีจะค่อยๆเปลี่ยนไปเช้าวันที่27ตุลาคม2569เมื่อเสียงกลองดังขึ้นอีกครั้งเมืองสุราษฎร์ธานีจะมีชีวิตชีวาไปทั้งเมืองครับพบกับชักพระทางบกหรือลากพระเรือพนมพระกว่า100ลำประดับประดาอย่างวิจิตรเคลื่อนขบวนไปพร้อมกับนางรำนางลากท่ามกลางรอยยิ้มเสียงหัวเราะและแรงศรัทธาของผู้คนขณะที่วัดริมน้ำจะร่วมกันชักพระทางน้ำล่องไปตามลำน้ำตาปีครับสายน้ำที่ไม่ได้เพียงไหลผ่านเมืองแต่ไหลผ่านความทรงจำและเมื่อสายน้ำเริ่มคึกคักเตรียมพบกับอีกหนึ่งช่วงเวลาที่สำคัญที่หัวใจจะเต้นแรงการแข่งขันเรือยาวเสียงกลองกระหึ่มเสียงเชียร์ดังก้องฝีพายทุกคนรวมพลังกันเป็นหนึ่งพุ่งทะยานไปข้างหน้าอย่างเต็มกำลังนี่คือประเพณีที่ไม่ได้มีไว้เพียงเพื่อบอกว่าครั้งหนึ่งเราเคยมีแต่คือประเพณีที่กำลังจะบอกว่าวันนี้เรายังมีและเราจะส่งต่อมาสัมผัสวิถีชีวิตของผู้คนริมสายน้ำที่ไม่มีคำบรรยายใดถ่ายทอดได้หมดครับจนกว่าคุณจะได้มายืนอยู่ตรงนั้นงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี
0: กันนะครับในหลายๆมิติเกี่ยวกับประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งมิติต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องตั้งแต่พระพุทธศาสนานะครับจังหวัดเมืองท้องถิ่นวัฒนธรรมสายน้ำไปจนถึงเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับตอนนี้นะครับขออนุญาตที่จะได้นำพาทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่วงของการแถลงข่าวอย่างเป็นทางการนะครับสำหรับการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในโอกาสนี้ขออนุญาตที่จะแนะนำนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับในโอกาสนี้กระผมขอกราบนมัสการพระคุณเจ้าครับพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ

ันที่3ครับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านฉลองวิเชียรแก้วครับท่านที่4นะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบครับ

0: ท่านที่5นะครับผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านสุนันทาณสุวรรณครับท่านที่6ครับผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านมัณฑนาภูธารักษ์ครับและนี่คือผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับที่เราจะได้มาร่วมกันให้ข้อมูลและประกาศศักดาความพร้อมในการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับผ่านมิติต่างๆไม่ว่าจะเป็นพระพุทธศาสนานะครับด้านของจังหวัดด้านของท้องถิ่นวัฒนธรรมสายน้ำและเรื่องของการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับในคำถามแรกนะครับขออนุญาตที่จะกราบนมัสการพระคุณเจ้าพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับในคำถามแรกเราจะเริ่มต้นกันด้วยหัวใจของประเพณีชักพระนะครับนั่นก็คือเรื่องของพระพุทธศาสนาครับประเพณีที่มีเรื่องราวเชื่อมโยงกับพุทธประวัติคติความเชื่อที่มีการสืบทอดมานับร้อยปีนั่นเองนะครับกราบเรียนถามพระคุณเจ้านะครับว่าพุทธประวัติและคติความเชื่อในวันชักพระเนี่ยครับมีความหมายอย่างไรและเราจะร่วมกันสืบสานหัวใจของพระพุทธศาสนาให้คงอยู่กับประเพณีชักพระต่อไปอย่างไรครับ
1: พรจะเรียนพรท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดท่านนายกเทศมนตรีเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีแล้วก็ผู้ร่วมแถลงข่าวทุกท่านขอเจริญพรญาติโยมทุกท่านตามที่พิธีกรได้ถามว่าพลังแห่งศรัทธาเกิดขึ้นเมื่อใดต้องย้อนรอยถอยอดีต 2,000 กว่าปีณดินแดนชมพูทวีปซึ่งเป็นที่ประสูติขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเมื่อพระองค์ได้สัตรู้เป็นอนุตตรสัมมาสัมโพธิญาณพรรษานั้นพระองค์เสด็จไปจำพรรษาในชั้นดาวดึงเพื่อที่จะแสดงพระสัทธรรมเทศนาโปรดพระพุทธมารดาเมื่อถึงวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ณเมืองหนึ่งชื่อว่าสังกัตตนครพระโมคคัลลานะขึ้นไปทูลถามพระองค์ว่าพระองค์จะเสด็จลงจากสวรรค์ชวดึงสวรรค์ชั้นดาวดึงเนี่ยวันไหนเมื่อไรและพระองค์จะเสด็จมาลงณที่ใดพระโมคคัลลานก็ลงมาบอกเมื่อบรรดาประชาชนทั้งหลายที่นับถือพระพุทธศาสนาในดินแดนของชมพูทวีปทั้ง16แคว้นคือตั้งแต่แคว้นอังคะมกทะกาสีโกศลวัชีวังสะเจตีกุรุปัญจระเป็นต้นทราบข่าวว่าองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์จะเสด็จลงมาแล้วพลังแห่งศรัทธาคือความเชื่อที่มีต่อพระพุทธศาสนาที่ยิ่งใหญ่ที่อยู่ในใจแล้วก็ไม่ได้เห็นพระพุทธเจ้า3เดือนเพราะฉะนั้นพลังนั้นในดวงใจของชาวพุทธทุกคนต่างก็มุ่งหน้าไปยังสังกัตตนครเพื่อรอต้อนรับองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพอวันแรมค่ำหนึ่งซึ่งเราเรียกกันว่าวันเทโวโรหณะแปลเป็นภาษาไทยว่าเป็นวันพระเจ้าเปิดโลกคือพระพุทธเจ้าเนี่ยเปิดโลกพระองค์ก็เสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงตามชาดกเหมือนกับที่พวกเราทุกท่านที่เป็นชาวพุทธทุกคนได้ทราบกันอย่างดีเพราะฉะนั้นประชาชนเมื่อเห็นองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จลงมาจากสวรรค์ชั้นดาวดึงก็สาธุอนุโมทนาสังกัตตนครเต็มไปด้วยพุทธบริษัททั้ง4คือภิกษุภิกษุณีอุบาสกอุบาสิกานั้นคือ 2,000 กว่าปีที่ผ่านมามาวันนี้เพราะเหตุตรงนั้นเหตุแห่งวันนั้นจึงมาถึงวันนี้สุราษฎร์ธานีเมืองคนดีนามพระราชทานพลังศรัทธาในดวงใจของพวกเราที่เป็นพุทธบริษัทบนผืนแผ่นดินถิ่นธรรมะที่เราเรียกว่าเมืองร้อยเกาะเพราะอร่อย
2: หอยสุดยิ่ง
1: ใหญ่ไข่แดงแหล่งธรรมะชักพระประเพณีเพราะฉะนั้นเกิดขึ้นมาจากเหตุนั้นเพราะฉะนั้นในวันเทโวโรหณะก็คือวันออกพรรษาวันแรมค่ำหนึ่งเดือน11ของทุกปี พี่น้องชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมีจิตใจจดจ่อที่จะให้ถึงวันนั้นเพราะใจของทุกคนเนี่ยปรารถนาต้องการพลังแห่งศรัทธาที่เรียกว่าความเชื่อก่อเกิดเป็นพลังของความรักพลังของความสมัครสมานสามัคคีพลังของความภาคเพียรจนได้นามพระราชทานว่าสุราษฎร์ธานีแปลว่าเมืองคนดีสาเหตุก็มาจากงานประเพณีของพวกเราล้นกล้าวรัชกาลที่6พระองค์ทรงพระราชทานเพราะฉะนั้นวันแรมค่ำหนึ่งเนี่ยมันเป็นชีวิตเป็นจิตใจตามวิถีสมัยก่อนเมื่อเราไม่มีนามพระราชทานแม่น้ำตาปีหาได้ชื่อว่าแม่น้ำตาปีไม่เราเรียกว่าแม่น้ำหลวงเราจะชักพระแม่น้ำหลวงลากพระกันทางเรือจนได้นามพระราชทานว่าแม่น้ำตาปีจากนั้นแม่น้ำสายนี้หล่อเลี้ยงจิตใจหล่อเลี้ยงวิญญาณหล่อเลี้ยงร่างกายของพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดมานี้คือความเป็นมาในการที่จัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นชีวิตเป็นจิตใจจึงเกิดมาเป็นวัฒนธรรมประเพณีแล้วขาดไม่ได้รุ่นต่อรุ่นปู่ย่าตายายวงศาคณาญาติมารุ่นเรารักษาต่อไปรุ่นลูกรุ่นหลานไม่มีวันจบสิ้นไม่มีวันสิ้นสุดงานชักพระประเพณีจะอยู่คู่กันกับพวกเราชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีตลอดกับตลอดกาลชั่วนิจนิรันดร์เจริญพร
0: ขอบพระคุณพระครูปริยัติคุณาวุธนะครับจากศรัทธานะครับที่เราได้นะครับรับฟังเกี่ยวกับพุทธประวัตินะครับทีนี้ก็จะเป็นเรื่องของความศรัทธานะฮะในมุมของจังหวัดกันต่อเลยนะครับทีนี้เมื่อเราพูดถึงเรื่องของชักพระแล้วเนี่ยก็จะเห็นว่าเป็นกิจกรรมสำคัญของทางจังหวัดสุราษฎร์ธานีที่เราเนี่ยดำเนินการมาในทุกๆปีนะครับและที่สำคัญเนี่ยในเดือนหน้านะครับเราก็จะได้ทำหน้าที่เป็นเจ้าบ้านในการที่จะได้ต้อนรับแขกบ้านแขกเมืองที่มาเยือนจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับในโอกาสนี้จะได้เรียนถามท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจุมพจน์วรรณชัดสิรินะครับว่าจังหวัดสุราษฎร์ธานีของเรานะครับมีศักยภาพและความพร้อมอย่างไรในการที่จะต้อนรับประชาชนแล้วก็นักท่องเที่ยวให้มาสัมผัสกับงานชักพระอย่างประทับใจนะครับแล้วก็ได้รับประสบการณ์ที่ดีที่ได้มาเยือนเมืองคนดีของเรานะครับเรียนเชิญท่านพ่อเมืองจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับ
2: กราบนมัสการครับหลวงพ่อครับแล้วก็ทางพี่ๆทุกท่านนะครับวิทยากรทุกท่านที่ขึ้นมาวันนี้แล้วก็ทุกคนที่นั่งอยู่ตรงนี้นะครับรวมถึงทางออนไลน์นะครับก่อนอื่นต้องบอกว่างานชักพระประเพณีเราเนี่ยเป็นงานสำคัญนะฮะเมื่อกี้เราพูดไปแล้วเรื่องของมรดกจริงๆมรดกถ้าอยู่เฉยๆเนี่ยมันก็ไม่สร้างคุณค่าอะไรถูกไหมฮะแต่เราเอามรดกที่เป็นมรดกทางวัฒนธรรมมรดกความเชื่อทางศาสนาเป็นมรดกที่เราสืบกันมาตั้งแต่รุ่นผมว่าคุณตาคุณปู่คุณยายก่อนหน้านั้นอีกเอามาทำทุกๆปีให้มีการสร้างรายได้ขึ้นการสืบทอดขึ้นไม่เป็นไรครับเวลามีงานชักพระต้องมีเรือเราชีวิตเราอยู่ริมน้ำนั้นเสียงนี่คือเสียงที่อยู่ริมน้ำอยู่แล้วคนสุราษฎร์ธานีนะครับคือชีวิตที่อยู่ริมแม่น้ำเราเอาประเพณีริมแม่น้ำนี่ครับมาขายผมบอกเลยนะก่อนที่จะมานั่งวันนี้ครับทุกหน่วยครับไม่ว่าจะเป็นทางท่านที่ปรึกษาท่านนายกอบจนะครับท่านนายกประเสริฐทางทททางวัฒนธรรมรวมถึงอีกหลายหน่วยเราคุยกันตำรวจด้วยฮะเราจะทำงานปีนี้อย่างไรให้คนมาแล้วเอามรดกที่เราผมพูดถึงเมื่อสักครู่ครับแล้วประทับใจกลับไปแล้วปีหน้าปีถัดไปต้องมาอีกรอบนึงนั้นเขาจะมาได้ต้องอะไรครับประเพณีต้องเป็นที่น่าสนใจถูกไหมครับประเพณีต้องสวยงามต้องเป็นการร่วมมือร่วมใจงั้นปีนี้เป็นปีที่เราทั้งสามหน่วยเลยครับเอาสามหน่วยหลักๆก่อนนะฮะจังหวัดสุราษฎร์ธานีอบจสุราษฎร์ธานีและเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมไม่รวมถึงหน่วยราชการอื่นด้วยนะที่มีจะพูดต่อไปอีกนะเราร่วมมือกันทำเพื่อให้งานทั้งนี้ยิ่งใหญ่ที่สุดรวมถึงทางวัฒนธรรมที่มีเรื่องของกททด้วยนะเรามีจังหวัดอื่นอาจจะมีทางบกเราชักพระทางน้ำไปด้วยพร้อมๆกันด้วยแล้วมีทางบกไปด้วยนะครับงั้นงานวันงานเนี่ย23ถึงวันที่31จะเป็นงานที่ยิ่งใหญ่และมีความสวยงามมาก และทั้งนี้ทั้งนั้นเรื่องความปลอดภัยทุกๆคนที่มาที่นี่ไม่ต้องกังวลครับทางตำรวจทางเรายืนยันด้วยแล้วทางปกครองยืนยันว่าปลอดภัยแน่แล้วทุกท่านที่มาครับผมอยากให้ทุกท่านช่วยกันแชร์ออกไปว่าสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีแห่งนี้ไม่ได้มีชื่อแค่เมืองคนดีอย่างเดียวประเพณีดีๆประเพณีสวยงามก็ยังมีและไม่ใช่มีแค่ประเพณีชักพานะยังมีอีกหลายอย่างซึ่งเดี๋ยวไปว่ากันแต่ในงวดนี้23ถึง31โดยเฉพาะวันที่27ที่หลวงพ่อต้องพูดแล้วว่าแรม1ข้ามเดือน11ซึ่งเป็นวันสำคัญขอเชิญชวนทุกท่านครับ23ถึง31มาที่สุราษฎร์ธานีมารับสิ่งดีๆจากเมืองคนดีไปครับ
0: ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้สะท้อนให้เห็นถึงภาพรวมของความพร้อมนะครับที่ได้มีการบูรณาการร่วมกันกับทุกภาคส่วนนะครับรวมไปถึงเรื่องมาตรการการอำนวยความสะดวกแล้วก็เรื่องความปลอดภัยด้วยนั่นเองนะครับจากพลัง1ชุมชนครับสู่พลังของจังหวัดอีก1ภาพสำคัญนะครับของประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นก็คือเรื่องของเรือพนมพระนะครับที่เมื่อเราเห็นเรือพนมพระแล้วเนี่ยเราไม่ได้เห็นความสวยงามนะครับเพราะว่ามันสะท้อนถึงเรื่องของฝีมือภูมิปัญญานะครับแล้วก็พลังศรัทธาของแต่ละท้องถิ่นนั่นเองเรื่องนี้จะได้พูดคุยนะครับกับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านฉลองวิเชียรแก้วนะครับอยากจะเรียนถามท่านนะครับว่าในปีนี้เนี่ยเราจะได้เห็นมหาปรากฏการณ์เรือพนมพระทั่วทั้งจังหวัดในภาพรวมอย่างไรบ้างนะครับทั้งจำนวนเรือพนมพระทางบกและทางน้ำครับจากที่ทุกอำเภอเนี่ยนำเข้าร่วมมาชิงรางวัลนะครับและในส่วนของการรวมพลังท้องถิ่นเนี่ยจะร่วมกันสร้างความตระการตาให้กับนักท่องเที่ยวที่มาชมในงานนี้อย่างไรบ้างครับเชิญครับ
3: ขอนมัสการพระคุณเจ้าทุกๆรูปท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีสื่อมวลชนและแขกผู้มีเกียรติที่เคารพรักครับผมได้รับมอบหมายจากท่านนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านติดภารกิจจริงๆนะครับวันนี้ท่านต้องรีบไปดูประชาชนที่อำเภอพนมน้ำท่วมนะครับแล้วก็โรงเรียนท่านเลยมอบหมายให้ผมมานะครับผมขอเรียนกับทุกฝ่ายทุกคนนะครับว่าตลอดเวลาที่จะเกิดงานนี้ขึ้นมาได้ทางผู้ว่าราชการจังหวัดทางนายกองค์การบริหารทางนายกนครสุราษฎร์ได้ปรึกษาหารือเตรียมความพร้อมในทุกด้านนะครับไม่ว่าด้านเรือจะมาจอดเวลากี่โมงนะครับทุกภาคส่วนรวมไปถึงอำเภอนะครับทุกอำเภอภายในจังหวัดสุราษฎร์ธานีได้ประสานงานกันนะครับผมเชื่อว่าอัตลักษณ์ของชาวสุราษฎร์ธานีจะเป็นที่ยอมรับของทุกภาคส่วนและแขกที่มาจากจังหวัดอื่นๆและแขกที่มาจากต่างประเทศจะเป็นที่ยอมรับในเรือพนมพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเป็นอย่างดีครับ
0: ขอขอบพระคุณนะครับท่านที่ปรึกษานายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับที่ได้สร้างความมั่นใจนะครับในฐานะที่เราจะได้เป็นเจ้าภาพในการต้อนรับนะครับแขกที่จะมาเยี่ยมเราเยือนเรานะครับในประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569นั่นเองนะครับอีกหนึ่งภาพที่เป็นเอกลักษณ์ของงานชักพระนั่นก็คือเรื่องของพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับเพราะว่าบ้านเรือนนะครับร้านค้าชุมชนต่างก็พร้อมใจกันนะครับที่จะสร้างสรรค์พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับซึ่งทั้งเมืองเนี่ยก็จะกลายเป็นพื้นที่แห่งความศรัทธาซึ่งเรื่องนี้นะครับเราก็จะได้พูดคุยครับกับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีท่านประเสริฐบุญประสบนะครับจะได้เรียนถามท่านนะครับว่าในปีนี้เนี่ยทางเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีครับมีการเตรียมพื้นที่และสนับสนุนชุมชนอย่างไรบ้างทั้งในเรื่องของการจัดพุ่มผ้าป่าหน้าบ้านนะครับการประดิษฐ์ ตกแต่งเรือพนมพระทางบกแล้วก็การมีส่วนร่วมของประชาชนนะครับในชุมชนเพื่อที่จะสร้างภาพแห่งความศรัทธาให้บานสะพรั่งทั่วเมืองสุราษฎร์ธานีในงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งระยำในปีนี้ครับเรียนเชิญท่านครับ
4: ครับกราบเรียนพระปริยัติคุณาวุฒิพระเถรานุเถระเรียนท่านผู้ว่าจุพจน์วรรณชัดสิริท่านผู้เข้าร่วมเสวนาตลอดจนท่านผู้มีเกียรติทุกท่านนะครับวันนี้ก็เป็นการประกาศถึงความพร้อมนะครับในการจัดงานประเพณีชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวซึ่งของเรามี3งานพร้อมกันนะครับในงานชักพระนะครับแต่ก่อนนี้เรามีเฉพาะในเขตเทศบาลปัจจุบันนี้มีทั่วทั้งจังหวัดโดยเฉพาะอย่างยิ่งองค์การบริหารส่วนจังหวัดจะเป็นผู้ดำเนินการในการเอาเรือพระทั้งหมดนะครับเข้ามาจอดในที่ในเทศบาลอันนี้ทุกปีเราก็จัดกันมาแต่ปีนี้นะครับจะสามารถปรับปรุงจัดงานให้มีความคล่องตัวมากยิ่งขึ้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความกรุณาของทางจังหวัดนะครับที่ให้เราใช้พื้นที่ของจังหวัดแล้วก็จัดพิธีเปิดที่จังหวัดไม่เป็นการซับซ้อนกันนะครับถือว่าสำหรับปีนี้เราบูรณาการจังหวัดอบจ.เทศบาลและหน่วยงานภาคีเครือข่ายทั้งหมดรวมเป็นหนึ่งเดียวนะครับเพื่อที่จะให้งานชักพระของเรายิ่งใหญ่และก็นอกเหนือจากงานที่อบจ.รับผิดชอบเป็นงานเทศบาลนะครับดูแลงานสถานที่ในบริเวณงานชักพระนะครับและก็โดยเฉพาะอย่างยิ่งวันนี้ในการจัดงานนะครับเรายืนยันถึงความพร้อมทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการอัญเชิญถ้วยพระราชทานไม่ว่าการจัดงานแข่งเรือยาวและโดยเฉพาะพุ่มหน้าบ้านนะครับเรายืนยันนะครับปีนี้เรายังมีพุ่มครบทั้ง3ประเภทพุ่มสถาบันพุ่มเมืองพุ่มหน้าบ้านนะครับทุกคนในเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีเองมีความพร้อมและความตั้งใจที่จะให้บูรณาการร่วมกันให้งานชักพระทอดผ้าป่าและแข่งเรือยาวของเราเป็นงานที่ยิ่งใหญ่ขึ้นทุกปีนะครับ
0: ขอบพระคุณนะครับท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับซึ่งท่านก็ได้ยืนยันนะครับให้พวกเราได้ชุ่มฉ่ำหัวใจนะครับว่าเรามีความพร้อมเมื่อสักครู่นี้นะครับท่านก็ได้พูดถึงการเตรียมความพร้อมพื้นที่แล้วก็การเตรียมภูมิทัศน์เมืองของสุราษฎร์ธานีนะครับแล้วก็พูดถึงเรื่องของเอกลักษณ์พุ่มผ้าป่าหน้าบ้านการสนับสนุนนะครับของชุมชนในเรื่องของการสร้างเรือพนมพระแล้วก็การเตรียมบรรยากาศให้พร้อมเป็นเมืองแห่งความศรัทธานั่นเองนะครับจากพื้นดินสู่พื้นน้ำกันบ้างนะครับลำน้ำตาปีนะครับนอกจากที่จะเป็นเส้นเลือดใหญ่ในการที่จะหล่อเลี้ยงนะครับชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีมาอย่างช้านานแล้วนะครับก็ยังสะท้อนถึงเรื่องราวแล้วก็ภูมิปัญญาของชาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีด้วยนะครับในเรื่องนี้ขออนุญาตที่จะพูดคุยนะครับกับผู้แทนท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับท่านสุนันทาณสุวรรณนะครับว่าการอนุรักษ์ฟื้นฟูและส่งเสริมอัตลักษณ์ของเรือพนมพระทางน้ำนะครับรวมไปถึงพิธีชักพระทางน้ำในลำน้ำตาปีนะครับมีความสำคัญต่อมรดกทางวัฒนธรรมของจังหวัดเราอย่างไรนะครับและจะทำอย่างไรให้ภูมิปัญญาเหล่านี้นะครับยังคงมีชีวิตแล้วก็ส่งต่อให้กับคนรุ่นใหม่ได้อย่างยั่งยืนเชิญท่านครับ
5: ค่ะนมัสการพระครูปริยัติคุณาวุฒิรองเจ้าคณะจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะเรียนท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีและผู้ร่วมแถลงข่าวและประชาชนที่รับฟังอยู่ทางบ้านทุกท่านนะคะในภาพรวมของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะในเรื่องของชักพระทางน้ำนะคะซึ่งเราทราบกันอยู่ดีนะคะว่าเป็นอัตลักษณ์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีคือเรื่องของศรัทธานะคะที่ก่อให้เกิดประเพณีชักพระไม่ว่าจะเป็นชักพระทางบกหรือทางน้ำนะคะจากประเพณีนี้ค่ะจากความศรัทธาก่อให้เกิดความสามัคคีค่ะหลังจากที่เกิดความสามัคคีแล้วนะคะประเพณีนี้ก็ยังเกิดให้เกิดมรดกภูมิปัญญาและศิลปะอันล้ำค่าค่ะที่จะนำมาประดับประดาบนเรือพนมพระนะคะหลังจากที่เรามีมรดกภูมิปัญญาแล้วนะคะมันก็จะนำไปสู่เรื่องของวัฒนธรรมประเพณีนะคะที่มีมูลค่าเพราะประเพณีที่ทรงคุณค่าสามารถที่จะก่อให้เกิดมูลค่านะคะเมื่อก่อให้เกิดมูลค่าแล้วเราสามารถที่จะนำมาส่งเสริมเรื่องของการท่องเที่ยวสร้างมูลค่าแล้วนะคะคนรุ่นหลัง จะเห็นคุณค่าจากมูลค่าเหล่านี้แล้วย้อนกลับไปที่จะเรียนรู้วิถีวัฒนธรรมและเรียนรู้มรดกภูมิปัญญาของเรานะคะและทางน้ำปีนี้นะคะเราจัดงานนะคะภายใต้แนวคิดสุราษฎร์ธานีมหานาทีแห่งศรัทธานะคะซึ่งจะประกอบด้วยกิจกรรมแสงสีเสียงนะคะการจัดขบวนเรือพนมพระทางน้ำแล้วก็มีด้านรองการส่งเสริมศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นนะคะก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะคะมาร่วมประเพณีชักพระของจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะ
0: ขอบคุณท่านผู้แทนนะครับท่านวัฒนธรรมจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับความพร้อมของจังหวัดนะครับเรียบร้อยแล้วในการเตรียมพื้นที่ของเทศบาลนครเรียบร้อยแล้วนะครับรวมไปถึงเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำก็เรียบร้อยแล้วติ๊กถูกทุกข้อนะครับเหลืออีกหนึ่งข้อที่อยากจะได้พูดคุยกันนะครับนั่นก็คือเรื่องของการส่งเสริมการท่องเที่ยวนั่นเองนะครับในเรื่องนี้จะได้พูดคุยนะครับกับท่านผู้อำนวยการการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุราษฎร์ธานีท่านมัณฑนาภูทรารักษ์นั่นเองนะครับคำถามยาวนิดนึงนะครับท่านผอ.ครับนะครับจะได้เรียนถามท่านนะครับว่าในมุมของการท่องเที่ยวนะครับททสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับมีแนวทางในการส่งเสริมการตลาดและประชาสัมพันธ์อย่างไรเพื่อที่จะเชิญชวนนักท่องเที่ยวนะครับทั้งชาวไทยและชาวต่างชาติให้มาสัมผัสกับประสบการณ์ตักบาตรยามเช้าชักพระยามค่ำคืนของสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงการเชื่อมโยงนะครับงานชักพระให้เข้ากับเส้นทางการท่องเที่ยวต่างๆของจังหวัดสุราษฎร์ธานีเพื่อที่จะสร้างประสบการณ์ที่น่าจดจำให้กับผู้ที่มาเยือนครับเรียนเชิญท่านผอ.ครับ
6: ขอบคุณค่ะนมัสการพระคุณเจ้านะคะท่านพระครูปริยัติคุณาวุฒินะคะแล้วก็ท่านเจ้าวาดอีก2วัดนะคะวัดโพธาวาสแล้วก็วัดศรีพนมพารามนะคะท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีท่านผู้เข้าแถลงข่าวร่วมแถลงข่าวทุกท่านรวมถึงท่านผู้มีเกียรตินะคะและสื่อมวลชนทั้งจากส่วนกลางและก็ในพื้นที่ของสุราษฎร์ธานีทุกท่านนะคะวันนี้การท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยค่ะมีความยินดีมากนะคะที่ได้เป็นหนึ่งในองคาพยพในการร่วมจัดงานเทศกาลประเพณีชักพระแข่งเรือยาวทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะคะซึ่งการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยให้ความสำคัญนะคะกับงานประเพณีในทุกพื้นที่ซึ่งถือว่าเป็นซอฟต์พาวเวอร์ของไทยนะคะที่มีอัตลักษณ์เป็นของตัวเองแล้วก็โดดเด่นแตกต่างจากชาติอื่นๆนะคะในปีนี้เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราก็ได้ขับเคลื่อนได้ร่วมในเรื่องของการประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการตลาดนะคะเราอยากที่จะสร้างการรับรู้ในวงกว้างให้กับนักท่องเที่ยวแล้วก็ดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยเดินทางเข้ามาร่วมงานนี้ให้มากขึ้นกว่าทุกๆปีนะคะซึ่งในด้านการประชาสัมพันธ์เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราเองนะคะเราก็ดำเนินงานภายใต้แนวคิด Soul of Surat นะคะที่มุ่งสร้างประสบการณ์การเดินทางท่องเที่ยวนะคะให้กับนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยแล้วก็ชาวต่างประเทศนะคะซึ่งในปีนี้ทิศทางส่งเสริมการท่องเที่ยวของการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยนะคะปีนี้คือปีงบประมาณที่จะถึงนี้นะคะ2570เนี่ยการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเราได้ให้แนวคิดไว้นะคะว่าเป็นปีThe Year of Transformation, Meaningful Destination ที่มุ่งสร้างประสบการณ์อันมีคุณค่าและก็มีความหมายให้กับนักท่องเที่ยวนะคะซึ่งในวันนี้นะคะเราก็ได้นำสื่อมวลชนนะคะจากส่วนกลางนะคะรวม9ท่านหรือว่า6เพจดังนะคะในประเทศรวมเดินทางเข้ามาร่วมงานนี้ด้วยนะคะแล้วก็เก็บเกี่ยวประสบการณ์ที่เชื่อมโยงในงานชักพระทั้งหมดนะคะภายใน3วันนี้นะคะที่จะเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ให้นักท่องเที่ยวหรือกลุ่มเป้าหมายรู้จักในวงกว้างนะคะนอกจากนี้เนี่ยในวันนี้เราก็ได้จัดนิทรรศการนะคะด้านซ้ายมือของท่านนะคะเราก็จะมีมุมนิทรรศการถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศรัทธาแล้วก็วิถีสายน้ำของสุราษฎร์ธานีนะคะรวมไปถึงฝั่งขวามือของท่านเราก็ได้มีในเรื่องของเวิร์กช็อปเป็นเวิร์กช็อปที่เกี่ยวพันนะคะกับวิถีชีวิตชุมชนนั่นก็คือการทำขนมต้มหรือข้าวต้มลูกโยนนะคะแล้วก็มีการทำฉลุลายเรือพนมพระด้วยซึ่งทุกท่านในที่นี้ก็สามารถร่วมทำเวิร์กช็อปได้นะคะหลังจากแถลงข่าวจบนะคะนอกจากนี้เราก็ยังได้ประชาสัมพันธ์ผ่านเพจในเครือข่ายของททท.ทั้งหมดนะคะแล้วก็สถานีวิทยุในพื้นที่ด้วยนะคะ และในส่วนของการตลาดนะคะการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเนี่ยเราได้จับมือกับผู้ประกอบการธุรกิจนำเที่ยวทั้งในพื้นที่แล้วก็ต่างจังหวัดนะคะที่จะจัดทำแพ็กเกจท่องเที่ยวเชื่อมโยงงานประเพณีชักพระกับชุมชนแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวต่างๆยกตัวอย่างนะคะอาจจะเชื่อมโยงไปยังแหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของสุราษฎร์ธานีที่ท่านผู้ว่าราชการจังหวัดกำลังขับเคลื่อนชัยยาสู่มรดกโลกนะคะแล้วก็มีพระบรมธาตุชัยยานะคะแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวที่ขึ้นชื่อของจังหวัดอย่างเช่นอุทยานแห่งชาติเขาศกหรือแม้แต่เขื่อนราชประภานะคะเราก็จะเชื่อมโยงไปในเส้นทางท่องเที่ยวหลากหลายครอบคลุมทั่วทั้งจังหวัดนะคะนอกจากนี้แล้วเนี่ยเราก็ได้ร่วมมือจับมือกับพันธมิตรที่เป็นสถานพักแรมในจังหวัดในพื้นที่นะคะทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดขึ้นมานะคะสุราษฎร์สวัสดีนะคะนั่นก็คือการมอบนะคะจัดทำเสื้อยืดที่ระลึกประจำงานประเพณีของเรานะคะชักเสื้อยืดงานชักพระของเราเนี่ยให้กับผู้ที่เดินทางเข้าพักนะคะในโรงแรมหรือในสถานที่พักของสุราษฎร์ธานีที่เข้าร่วมโครงการกับทท.นะคะซึ่งเราได้คัดสรรแล้วว่าสถานพักแรมเหล่านี้นะคะผ่านเกณฑ์มาตรฐานสตาร์เรตติ้งของทท.ที่เราได้วางเกณฑ์เอาไว้นะคะเพื่อคุณภาพเพื่อมาตรฐานนะคะให้กับนักท่องเที่ยวที่เดินทางเข้ามาเนี่ยได้เกิดความมั่นใจแล้วก็ประทับใจในการใช้บริการนะคะซึ่งทั้งหมดเหล่านี้นะคะก็ต้องขอบคุณทุกภาคส่วนนะคะแล้วก็รวมไปถึงเจ้าบ้านของสุราษฎร์ธานีด้วยนะคะเพราะฉะนั้นงานเทศกาลชักพระของเราเนี่ยไม่เพียงเป็นแค่ประเพณีหรือเทศกาลสำคัญเท่านั้นแต่ยังเป็นกลไกในการขับเคลื่อนเศรษฐกิจของสุราษฎร์ธานีให้กับผู้ประกอบการให้กับชุมชนให้กับประชาชนในพื้นที่นะคะเพราะฉะนั้นเราก็อยากที่จะจับมือกับพี่น้องประชาชนที่เป็นเจ้าบ้านเนี่ยร่วมกันตอกย้ำในภาพลักษณ์ของเมืองสุราษฎร์ธานีที่เป็นจุดหมายปลายทางทางการท่องเที่ยวที่มีคุณภาพนะคะแล้วก็เชิญชวนนักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศทั้งใกล้และไกลนะคะปีนี้ค่ะเป็นปีที่เราจัดได้ยิ่งใหญ่อีก1ปีอยากให้ทุกท่านนะคะได้มาร่วมสร้างประสบการณ์อันมีคุณค่าแล้วก็สัมผัสกับอัตลักษณ์วิถีถิ่นของสุราษฎร์ธานีที่จะสร้างความประทับใจแล้วทำให้เติมเต็มในเรื่องการเดินทางของท่านเนี่ยมีความหมายมากยิ่งขึ้นนะคะ23ถึง31ตุลาคมนี้นะคะเจอกันในงานเทศกาลประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีค่ะพบกันค่ะ
7: ขอบพระคุณท่านผอ.ททสำนักงานสุราษฎร์ธานีนะครับท่านก็ได้ตอกย้ำในเรื่องของการกระตุ้นเศรษฐกิจผ่านเรื่องของการท่องเที่ยวไม่ว่าจะเป็นเรื่องของแผนการประชาสัมพันธ์แล้วก็เรื่องของการตลาดนะครับที่จะดึงดูดนักท่องเที่ยวให้มายังจังหวัดสุราษฎร์ธานีเชื่อมโยงเส้นทางท่องเที่ยวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีแล้วก็ยังสะท้อนให้เห็นนะครับว่าผลลัพธ์ในเรื่องของการดึงดูดนักท่องเที่ยวเนี่ยนะครับจะสัมพันธ์แล้วก็สอดคล้องไปกับเรื่องของเศรษฐกิจของการท่องเที่ยวในจังหวัดสุราษฎร์ธานีอย่างไรด้วยการจับมือร่วมกับสถานพักแรมในการจัดโปรโมชั่นนะครับให้กับนักท่องเที่ยวในช่วงเทศกาลด้วย 23-31 ตุลาคม 2569 นี้นั่นเองนะครับสำหรับใครที่ยังไม่เคยมาหรือว่ามาแล้วก็ตามนะครับก็อยากจะเชิญชวนให้ท่านเนี่ยได้มาสัมผัสใหม่นะครับในปี2569ที่ยืนยันแล้วนะครับว่าจัดยิ่งใหญ่กว่าเดิมอย่างแน่นอนนั่นเองนะครับก็อยากจะเชิญชวนทุกท่านนะครับได้มีส่วนร่วมในการสร้างภาพความทรงจำและเป็นส่วนหนึ่งกับเรื่องราวประวัติศาสตร์ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีในการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวประจำปี2569ของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับช่วงท้ายนี้นะครับก็อยากจะขออนุญาตเรียนเชิญนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับได้เป็นเกียรติกล่าวเชิญชวนนักท่องเที่ยวทุกท่านแหละนะครับให้มาร่วมกันสัมผัสเสน่ห์ของงานชักพระของสุราษฎร์ธานีเรียนเชิญครับ
8: กับนักการพระคุณเจ้าอีกรอบครับแล้วก็ทางทุกท่านนะฮะก็ต้องบอกเลยครับว่า23ถึง31ถ้าท่านไม่มาท่านจะเสียใจวันนี้คนสุราษฎร์โดยเฉพาะพวกเราพร้อมแล้วท่านพร้อมหรือยังครับที่จะมาที่สุราษฎร์ธานีผมย้ำอีกครั้งนะ23ถึง31โดยเฉพาะวันที่27นะครับท่านมาสุราษฎร์ได้อะไรฮะสัมผัสประเพณีดีๆได้มาเจองานที่สืบทอดกันมาต่อกันมาได้สืบสานวัฒนธรรมทางพุทธและสิ่งที่ท่านจะได้ต่อมาซึ่งจังหวัดอื่นผมไม่ทราบว่าจะได้ไหมแต่ที่นี่ท่านได้แน่ท่านได้วัฒนธรรมเลซึ่งเกาะสมุยคือแหล่งท่องเที่ยวอันดับหนึ่งตอนนี้ของโลกนะครับที่เป็นเกาะพังงา

0: มีประเพณีมีวัฒนธรรมในเรื่องของฟูลมูนปาร์ตี้แล้วเกาะเต่าคือแหล่งดำน้ำที่อันดับต้นๆของโลกนะครับวันนี้ท่านมาสุราษฎร์ได้ทุกอย่างครับประเพณีดื่มกินเที่ยวไปเกาะขึ้นภูเขาลงเขื่อนกินผลไม้แล้วพบกันที่สุราษฎร์ธานีครับรับรองความปลอดภัยรับรองความสนุกเจอกัน23ถึง31ครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีในประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับยินดีต้อนรับสู่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเมืองคนดีครับ
1: ขอบพระคุณนะครับท่านผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับท่านจุมพจน์วรรณฉัตรสิรินะครับในโอกาสนี้ขอขอบพระคุณผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านทุกท่านเลยนะครับสำหรับเรื่องราวนะครับที่เราได้เห็นถึงมุมมองสำคัญต่างๆนะครับจากเรื่องราวทั้งหมดเราก็จะได้เห็นแล้วนะครับว่าเรื่องของการชักพระนี่แหละคือเรื่องของความศรัทธาที่เราสืบทอดมานะครับนับร้อยปีเลยแล้วก็มันคืออัตลักษณ์ที่เราจะสืบสารส่งต่อด้วยความภาคภูมิใจนั่นเองนะครับเพราะนี่คือมรดกทางวัฒนธรรมที่เราจะร่วมกันสืบสารส่งต่อนะครับให้ยังคงอยู่กับจังหวัดสุราษฎร์ธานีสืบไปนั่นเองนะครับเรียนเชิญทุกท่านนะครับมาร่วมงานประเพณีชักพระทอดพระป่าและแข่งเรือยาวของจังหวัดสุราษฎร์ธานีประจำปี2569นะครับระหว่างวันที่23ถึง31ตุลาคม2569นั่นเองครับแล้ววันนี้เรามีการถ่ายทอดสดนะครับผ่านทาง NDT หมายเลข10นั่นเองนะครับแล้วก็ต้องขอขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยที่สนับสนุนการจัดการแถลงข่าวในวันนี้พร้อมทั้งการถ่ายทอดสดด้วยนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านแล้วก็ขอขอบคุณสื่อมวลชนนะครับทั้งในพื้นที่และกรุงเทพมหานครนะครับมีเพิ่มเติมนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับอยากจะฝากเพิ่มเติมครับเชิญครับ
2: ขอเรียนเชิญเพิ่มเติมนะครับเพื่อว่าไม่ให้เสียเวลางานของเราจะมีตั้งแต่วันที่23ตุลาถึงวันที่31ตุลาคมนะครับและในวันที่23เราก็จะมีการจัดนิทรรศการนะครับตรงบริเวณหน้าวัดกลางเก่านะครับส่วนวันที่25นะครับมีการอัญเชิญถ้วยจากหน้าเทศบาลนะครับไปยังศาลากลางนะครับและวันที่26มีการแข่งเรือยาวนะครับ26 27แข่งเรือยาวและในคืนวันที่26จะมีการวิ่งพรมน้ำมนต์นะครับแล้วก็คืนวันที่29วันที่27นะครับวันที่27จะมีการชักพระตอนเช้านะครับแรกสุดเราชักพุ่มแล้วก็ชักพระนะครับจากศาลากลางมายังเทศบาลนะครับสะพานนฤทธิ์แล้วก็วันที่28นะครับเราก็จะมีพิธีมอบถ้วยพระราชทานนะครับแล้วก็จนกระทั่งถึงวันที่31นะครับเราถึงจะปิดงานในขณะที่วันที่27 28 29 30 31เรือพนมพระจะจอดอยู่ตรงบริเวณสะพานนฤทธิ์เพื่อจะให้ทุกท่านได้ร่วมกันทําบุญนะครับโอเคนะครับ
1: ขอขอบพระคุณข้อมูลเพิ่มเติมนะครับจากท่านนายกเทศมนตรีตรีนครสุราษฎร์ธานีนะครับที่ให้ข้อมูลครบเลยนะครับทั้งหมดทั้งมวลนี้สามารถที่จะเข้าไปดูได้ในเพจของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีรวมไปถึงเพจขององค์การบริหารส่วนจังหวัดสุราษฎร์ธานีและเพจของประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนั่นเองนะครับขอขอบพระคุณทุกท่านขอขอบพระคุณสื่อมวลชนนะครับทั้งในพื้นที่และจากกรุงเทพมหานครนะครับแล้วเจอกันนะครับที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีสวัสดีครับเดี๋ยวกันนี้นะครับจะได้เรียนเชิญบันทึกภาพร่วมกันนะครับในภาพแรกนะครับจะเป็นการบันทึกภาพนะครับผู้ร่วมแถลงข่าวทั้ง6ท่านนะครับและถัดไปนะครับจะเป็นการถ่ายรูปนะครับร่วมกับผู้บริหารของเทศบาลนครสุราษฎร์ธานีนะครับท่านรองนายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครับท่านหัสชัยเรืองสมบูรณ์ลักษณาท่านวิศวชิตศรีวัชรการท่านณรงค์เวช พัชรพงศ์ครับรวมถึงท่านที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครสุราษฎร์ธานีครับท่านสมบูรณ์สุวรรณบุตรท่านสุชาดาศิลปะพรหมาสครับ

แล้วก็เรียนเชิญหัวหน้าส่วนราชการนะครับทุกท่านนะครับที่เก้าอี้แถวแรกนะครับได้เป็นเกียรติร่วมถ่ายภาพนะครับที่บริเวณด้านหน้าเวทีนะครับท่านประชาสัมพันธ์จังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับผู้แทนจากท่านคลังจังหวัดเรียนเชิญด้วยนะครับท่านคลังจังหวัด

ือบรรยากาศของงานแถลงข่าวการจัดงานประเพณีชักพระทอดพระบาทและแข่งเรือฉลุเรือพนมพระนั่นเองนะคะซึ่งเมื่อสักครู่นี้นะคะก็มีในทุกๆปีค่ะก็จะมีหลากหลายลวดลายนะคะแล้ววันนี้ถ้าเกิดว่าใครที่มาร่วมเวิร์กช็อปกับเราก็จะได้ผลงานชิ้นนั้นกลับบ้านไปด้วยค่ะและจากบูธของการฉลุลายเรือพนมพระนะคะไปต่อกันอีกที่1บูธเลยค่ะเป็นการสาธิตทำข้าวต้มลูกโยนโอ้อันนี้ต้องบอกว่าได้รับความนิยมแล้วก็ทุกคนมาร่วมกันเยอะมากๆจนตอนนี้จะเห็นได้ว่าเหลือนิดหน่อยแล้วนะคะอันนี้มีคนมาร่วมเวิร์กช็อปตั้งแต่ในช่วงเปิดงานช่วงแรกเลยใช่ไหมคะตั้งแต่บ่ายสามแล้วก็เหลือจำนวนเท่านี้แล้วนะคะถ้าเกิดว่าใครที่เคยได้มาร่วมประเพณีของเรานะคะจะเห็นได้เลยค่ะว่าพระสงฆ์ที่ท่านอยู่บนเรือพนมพระนะคะท่านก็จะโยนข้าวต้มลูกโยนนี่แหละซึ่งเป็นขนมที่เรียกว่าสืบสานทั้งประเพณีและวัฒนธรรมนะคะของเทศกาลนี้ได้เป็นอย่างดีค่ะคุณผู้ชมคะและทั้งหมดนี้นะคะก็คือบรรยากาศงานแถลงข่าวในวันนี้ค่ะซึ่งอย่าลืมนะคะเราจะเปิดฉากยิ่งใหญ่ในวันที่23ถึง31ตุลาคม2569ค่ะวันนี้ต้องขอขอบพระคุณค่ะบริษัทโทรคมนาคมแห่งชาติจำกัดมหาชนที่เชื่อมโยงสัญญาณการถ่ายทอดสดและขอบคุณรวมไปถึง NBT ภูมิภาคทั้ง4ภูมิภาคค่ะที่รับสัญญาณการถ่ายทอดสดให้คุณผู้ชมได้ติดตามรับชมพร้อมกันทั่วประเทศนั่นเองยังไงขอใช้โอกาสนี้นะคะเชิญชวนคุณผู้ชมที่รับชมอยู่ทางบ้านค่ะมาร่วมกันสัมผัสความงดงามและอลังการค่ะของเรือพนมพระทั้งทางบกและทางน้ำกว่า100ลำมาร่วมกันสืบสานประเพณีดีๆด้วยกันนะคะชาวสุราษฎร์ธานียินดีต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านค่ะแล้ววันนี้เวลาของการถ่ายทอดสดหมดลงแล้วค่ะดิฉันและทีมงานของ NBT ภูมิภาคขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

สวัสดีค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยขอนำท่านผู้ชมรับชมการถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาและพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังโดยผู้บรรยายภาคภาษาไทยในวันนี้ประกอบด้วยคุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมและดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรผู้บรรยายภาคภาษาอังกฤษได้แก่ร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธมยลาภท่านผู้ชมสามารถรับฟังเสียงบรรยายภาษาอังกฤษได้หากโทรทัศน์ของท่านมีระบบเสียง2ภาษารวมทั้งรับฟังได้ผ่านทางเว็บไซต์ prdee.prd.go.th และ Facebook NBT World ของกรมประชาสัมพันธ์ค่ะสำหรับการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดี

0: มหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนั้นได้มีการบำเพ็ญต่อเนื่องมาในกำหนดระยะเวลาที่ตรงตามโบราณราชประเพณีอย่างเคร่งครัดคือการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสัตมวานครบ7วันในวันพุธที่17มิถุนายนพุทธศักราช2569ปนรสัมมวานคือครบ15วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่25มิถุนายนพุทธศักราช2569ปัญญาสัมมวานครบ50วันตรงกับวันพฤหัสบดีที่30กรกฎาคมพุทธศักราช2569และสัตมวานครบ100วันตรงกับวันนี้ค่ะวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569ซึ่งการบำเพ็ญพระราชกุศลในวันนี้เป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นวันแรกซึ่งในวันพรุ่งนี้จะมีการบำเพ็ญพระราชพิธีในช่วงเช้าต่อเนื่องจากงานพระราชพิธีซึ่งเริ่มต้นขึ้นในเย็นวันนี้ค่ะ
1: ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมานับแต่สมเด็จเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาสิ้นพระชนก็ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมประจำทั้งกลางวันและกลางคืนด้วยนะคะรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8รูปและมีการประโคมย่ำยามในเวลา6นาฬิกา9นาฬิกา12นาฬิกา15นาฬิกา18นาฬิกาและ21นาฬิกามีกำหนด100วันค่ะวันละ6รอบโดยอนุโลมตามโบราณราชประเพณีนะคะตลอด100วันนี้ยังมีคณะองคมนตรีสมาชิกราชสกุลราชินีกุลราชินีกุลวงศ์หมุนเวียนเข้าร่วมตามช่วงเวลาที่กำหนดทุกวันเพื่อถวายพระเกียรติยศตามโบราณราชประเพณีค่ะและสิ่งที่เป็นพระมหากรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ประชาชนทั่วไปได้เข้าสักการะพระศพด้วยนะคะซึ่งนับเป็นสิ่งที่ประชาชนต่างก็ได้ร่วมกันแสดงออกถึงความจงรักภักดีและแสดงความอาลัยถวายแด่พระองค์ท่านตลอด100วันที่ผ่านมารวมทั้งในวันนี้ด้วยนะคะก็มีการเปิดให้เข้าถวายสักการะได้ครึ่งวันก่อนที่จะปิดให้เข้าภายในพระบรมราชวังเพื่อเตรียมการพระราชพิธีในการเสด็จพระราชดำเนินในค่ำวันนี้ค่ะ
2: และพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานในวาระนี้นะคะก็นับได้ว่าเป็นวาระที่สำคัญอีกวาระหนึ่งค่ะที่พวกเราเหล่าประสบนิกรจะได้น้อมรำลึกถึงพระกรุณาธิคุณของพระองค์ท่านผ่านพระราชประวัติและพระกรณียกิจนะคะที่ทรงได้อุทิศพระวรกายทุ่มเทมุ่งมั่นปฏิบัติสืบมาตลอดพระชนชีพซึ่งในช่วงเวลานี้ค่ะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะขอนำท่านผู้ชมรับชมสารคดีพระราชประวัติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาพัชรกิติยาภาเจ้าฟ้าของปวงไทย

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสุริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาประสูติเมื่อวันที่7ธันวาคม2521ทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทธนารีนาถและทรงเป็นพระราชนัดดาพระองค์แรกในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงต่อมาเมื่อวันที่11มกราคม2522พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดพระราชพิธีสมโภช

0: เดือนและขึ้นพระอู่ณพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตโดยพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงจรดพระกรรบิดกริบพระเกศาและทรงเจิมพระขวัญตามโบราณราชประเพณีซึ่งเป็นพิธีรับขวัญให้กับพระราชโอรสพระโอรสพระราชธิดาพระธิดาที่ประสูติใหม่ทรงเจริญวัยได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนราชินีตั้งแต่ชั้นอนุบาลจนถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3โดยทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นนักเรียนทั่วไปทรงร่วมกิจกรรมของโรงเรียนอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูทรงรำถวายพระพรเนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษาพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเข้าค่ายยุวกาชาดร่วมกับพระสหายไม่ว่าจะที่ค่ายพระราม6อำเภอชะอำจังหวัดเพชรบุรีโดยทรงเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆในทุกฐานด้วยความสนพระทัยหรือที่ค่ายหลวงบ้านไร่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีนอกจากนี้ในปี2533เสด็จไปทรงร่วมในโครงการค่ายไฮกุแคมปิ้งที่เกาะอิคุชิเมืองเซโตดะประเทศญี่ปุ่นและได้ทรงอ่านบทกลอนไฮกุที่ทรงพระนิพนธ์ระหว่างการเข้าค่ายในงานเอ็กซ์โป90ที่นครโอซาก้าด้วยนอกจากนี้ยังทรงร่วมการประกวดในโครงการการประกวดอ่านฟังเสียงไทยศรีนครระดับมัธยมศึกษาปีที่1ถึง3ในนามโรงเรียนราชินีเมื่อปี2534โดยทรงได้รับรางวัลรองชนะเลิศอันดับ1และต่อมาได้เสด็จเข้าร่วมการประกวดอีกครั้งในระดับมัธยมศึกษาปีที่4ถึงอุดมศึกษาในนามโรงเรียนจิตรลดาเมื่อปี2538ทรงได้รับรางวัลชนะเลิศ
1: การพัฒนาบุคลากร
0: เมื่อทรงสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่3ได้เสด็จไปทรงศึกษาที่โรงเรียนฮิตฟิลด์ในเมืองแอสคอตสหราชอาณาจักรในปี2536เป็นเวลา1ปีก่อนเสด็จกลับมาทรงศึกษาต่อชั้นมัธยมศึกษาปีที่5และ6ที่โรงเรียนจิตรลดาจากนั้นทรงสอบเข้าศึกษาในระดับปริญญาตรีคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เมื่อปี2540ทรงสำเร็จการศึกษาเมื่อสิ้นภาคเรียนที่1ของปีการศึกษา2543รวมเวลาที่ทรงศึกษาในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เป็นเวลา3ปีครึ่งซึ่งพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมหมื่นสุทธนารีนาถได้เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงร่วมในพิธีมอบตัวในฐานะทรงเป็นผู้ปกครองของนักศึกษาใหม่ในระหว่างที่ทรงศึกษาได้ทรงร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยในฐานะนักศึกษาอย่างเต็มที่ได้เสด็จไปทรงทัศนศึกษาวิชากฎหมายของฝรั่งเศสที่เมืองเอ็กซองโปรวองส์สาธารณรัฐฝรั่งเศสซึ่งเป็นประเทศที่ใช้ระบบกฎหมายแบบซีวิลลอซึ่งเป็นรากฐานของประมวลกฎหมายไทยหรือกฎหมายที่บัญญัติไว้เป็นลายลักษณ์อักษรเป็นระบบประมวลพิพากษาของศาลอย่างไรก็ตามแนวคำพิพากษาของศาลยังถือว่ามีน้ำหนักในการพิจารณาคดีความซึ่งแบ่งเป็นสองส่วนสำคัญคือกฎหมายแพ่งและอาญาและกฎหมายปกครองและการเสด็จไปทอดพระเนตรกิจกรรมของศาลแพ่งศาลแรงงานกลางศาลเยาวชนและครอบครัวกลางนับว่าเป็นกิจกรรมเพื่อเพิ่มพูนความรู้และพระประสบการณ์ในการเสริมหลักสูตรการเรียนการสอนรวมทั้งยังได้ทรงฝึกงานภาคปฏิบัติที่สำนักงานกฎหมายด้วยตลอดระยะเวลาที่ทรงศึกษาที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ทรงปฏิบัติพระองค์เฉกเช่นเดียวกับนักศึกษาทั่วไปส่งร่วมกิจกรรมต่างๆของมหาวิทยาลัยอย่างสม่ำเสมออาทิกิจกรรมไหว้ครูกิจกรรมด้านการกีฬาการบำเพ็ญประโยชน์ทั้งยังส่งเข้าร่วมกิจกรรมฟุตบอลประเพณีจุฬาธรรมศาสตร์ โดยทรงเป็นผู้อัญเชิญธรรมจักรในการแข่งขันฟุตบอลประเพณีครั้งที่54เมื่อปี2541ส่งเข้าร่วมในขบวนพาเหรดชุดเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสครบ72พรรษาในการแข่งขันกีฬาประเพณีครั้งที่55เมื่อปี2542สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงสำเร็จการศึกษาปริญญานิติศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับ2ด้วยคะแนนเฉลี่ย 77.64 และได้รับพระราชทานปริญญาบัตรจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวซึ่งขณะนั้นทรงดำรงพระราชสุริยยศสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามมกุฎราชกุมารเมื่อวันที่26กรกฎาคม2544โดยทรงเป็นพระราชวงศ์ชั้นสูงพระองค์แรกที่ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตร์บัณฑิตในประเทศไทยนอกจากนี้ยังทรงศึกษาวิชารัฐศาสตร์ที่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชควบคู่ไปด้วยโดยทรงสำเร็จการศึกษาปริญญารัฐศาสตร์บัณฑิตด้วยคะแนนเกียรตินิยมอันดับหนึ่งจากนั้นทรงมุ่งมั่นเข้าสู่เส้นทางนักกฎหมายอย่างเต็มพระองค์โดยได้เสด็จไปทรงศึกษาต่อณมหาวิทยาลัยคอร์เนลเมืองอิทาการัฐนิวยอร์กสหรัฐอเมริกาซึ่งเป็นหนึ่งในมหาวิทยาลัยชั้นนำระดับประเทศหรือกลุ่ม Ivy Leagueโดยทรงใช้เวลาศึกษาในระดับปริญญามหาบัณฑิตสาขานิติศาสตร์เพียง1ปีและทรงศึกษาต่อระดับปริญญาดุษฎีบัณฑิตด้านนิติศาสตร์จนทรงสำเร็จการศึกษาในปี2548ระหว่างนั้นทรงศึกษากฎหมายที่สำนักอบรมศึกษากฎหมายแห่งเนติบัณฑิตยสภาที่ประเทศไทยควบคู่กันไปทั้งยังทรงงานด้านการศึกษาโดยทรงเป็นอาจารย์พิเศษหลักสูตรปริญญาโทคณะนิติศาสตร์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์เพื่อถ่ายทอดความรู้ด้านกฎหมายแก่นักศึกษาโดยทรงตั้งพระปณิธานในการคุ้มครองสิทธิของผู้ต้องหาและลดช่องว่างในกระบวนการยุติธรรมทางอาญารวมทั้งสร้างความเท่าเทียมและความเป็นธรรมเพื่อพระราชทานโอกาสในการเริ่มต้นชีวิตใหม่และให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังและกลายมาเป็นรากฐานสำคัญในการทรงงานขับเคลื่อนด้านกฎหมายและสิทธิมนุษยชนในเวลาต่อมา

0: นั่นเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นนะคะของพระประวัติและพระกรณียกิจ
1: ครับคุณ
0: ที่ได้ชมไปนั้นนะคะเป็นเพียงส่วนหนึ่งเท่านั้นของพระประวัติและพระกรณียกิจของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาที่โทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้นำคุณผู้ชมย้อนรำลึกถึงพระองค์ท่านด้วยความรักและความอาลัยสุดหัวใจนะคะสำหรับในช่วงเวลานี้ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังซึ่งจะเป็นสถานที่ในการทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาบัดนี้ก็ได้มีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิรินธรมหาวชิราลงกรณ์วรราชภักดีสิริกิจการินีพีรยพัฒน์รัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีและท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซ่นรอรับเสด็จอยู่ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยานะคะสำหรับหมายกำหนดการพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะเสด็จพระราชดำเนินโดยรถยนต์พระที่นั่งพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ถึงยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังจากนั้นก็จะมีการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลโดยลำดับไปตามโบราณราชประเพณีค่ะ
2: สำหรับการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพในวันนี้เป็นวันแรกนะคะพระสงฆ์10รูปสวดพระพุทธมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายศีลก่อนที่จะถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์4รูปสวดพระธรรมคาถาค่ะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและที่สวดพระธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์จากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีจะทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาออกจากพระที่นั่งซึ่งทั้งหมดนี้เป็นภาพรวมลำดับขั้นตอนที่สำคัญในการบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวานภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันนี้นะคะส่วนในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้ค่ะก็จะเป็นการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องกันเป็นวันที่2ซึ่งโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยจะได้ถ่ายทอดสดการบำเพ็ญพระราชกุศลต่อเนื่องทั้ง2วันค่ะ
3: ซึ่งในทุกครั้งของการถ่ายทอดสดการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังนี้นั้นนะคะคุณผู้ชมจะได้รับชมหรือว่าได้เห็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาเป็นพระพุทธรูปปางสมาธิเนื่องจากทรงประสูติในวันพฤหัสบดีที่7ธันวาคมพุทธศักราช2521ค่ะโดยพระพุทธรูปประจำวันประสูติเป็นปางสมาธิประทับนั่งขัดสมาธิราบพระหัตถ์ทั้งสองวางซ้อนกันบนพระเพลาหรือหน้าตักโดยพระหัตถ์ขวาทับพระหัตถ์ซ้ายคติความเชื่อของวันพฤหัสบดีตามคติไทยโบราณวันพฤหัสบดีถือเป็นวันแห่งครูความรู้และธรรมะความหมายของปางสมาธิสื่อถึงจิตที่ตั้งมั่นเป็นหนึ่งเดียวมีความสงบนิ่งและปราศจากความฟุ้งซ่าน ซึ่งในทางราชประเพณีและงานพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลต่างๆจะมีการอัญเชิญพระพุทธรูปปางสมาธิซึ่งเป็นพระพุทธรูปประจำวันประสูติมาประดิษฐานณมณฑลพิธีเพื่อใช้เป็นที่ตั้งเครื่องนมัสการบูชาค่ะ

บริเวณที่ท่านผู้ชมเห็นอยู่นี้นะคะเป็นทางด้านทิศใต้ของพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นที่ประดิษฐานพระโกศทองใหญ่ค่ะพระโกศทองใหญ่องค์นี้สร้างขึ้นในรัชกาลที่9ประดับพุ่มเฟื่องดอกไม้ไหวและดอกไม้เอวเต็มตามพระอิสริยยศค่ะภายนอกก็มีบรรดาคณะรัฐมนตรีบรรดาข้าราชการผู้ใหญ่ผู้มีตำแหน่งเฝ้ารอเฝ้าทูลอองธุลีพระบาทรับเสด็จนะคะตลอด100วันที่ผ่านมาต่างก็ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวให้ได้เข้ามาถวายสักการะพระศพรวมทั้งได้มีหน่วยงานองค์กรต่างๆรวมถึงคณะบุคคลได้รับพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้วยค่ะและที่ท่านผู้ชมได้เห็นอยู่นี้นะคะนั่นคือพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาที่ทรงฉลองพระองค์เครื่องแบบพระราชทานทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์ค่ะซึ่งเหนือกรอบพระฉายาลักษณ์มีอักษรพระนามาภิไธยย่อพอพออักษรพอสีแสดอันเป็นสีประจำวันประสูติคือวันพฤหัสบดีอักษรพอสีเหลืองอันเป็นสีประจำพระราชวงศ์จักรีประดิษฐานภายใต้พระเกี้ยวยอดค่ะ

0: ภายในพระที่นั่งพิมานรัตยาเราได้เห็นเจ้าพนักงานได้นิมนต์พระสงฆ์ขึ้นนั่งอย่างอาสงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะ
1: โดยบัญชีพระสงฆ์สวดพระพุทธมนต์ในวันนี้นะคะลำดับแรกคือสมเด็จพระสังฆราชวัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระธีรยานมุนีวัดเทพศิรินทราวาสสมเด็จพระพุทธาจารย์วัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาธีราจารย์วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสมเด็จพระมหาวีระวงศ์วัดราชบพิตรสถิตมหาสีมารามสมเด็จพระมหาราชมงคลมุนีวัดไตรมิตรวิทยารามสมเด็จพระมหาวชิระมุนีวงศ์วัดพระศรีมหาธาตุสมเด็จพระสุทัศนวชิระมุนีวัดสุทัศน์เทพวรารามสมเด็จพระพุทธวชิรากรวัดราชภาติการามและสมเด็จพระวชิระรัตนโมลีวัดปากน้ำค่ะ

สำหรับในวันนี้จะมีการถวายพระธรรมเทศนาโดยพระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนะคะ

ขณะที่วันนี้จะมีพระสงฆ์ที่ทำหน้าที่เป็นพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาพระณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในช่วงเวลา17

ราชวังในช่วงเวลา 17:30 ถึง 21:00 จากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามสวดพระอภิธรรม7คัมภีร์ค่ะในทำนองกะและทำนองเลื่อนส่วนเตียงสวดทิศตะวันตกในเวลา 17:30 ถึง 21:00 เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกดเป็นบทพระธรรมใหม่นะคะในทำนองเลื่อนและทำนองสารพันยะค่ะ

ังคาทรงไทยลด3ชั้นประดับด้วยช่อฟ้าใบมีคันถวยรับชายคาประดับด้วยกระจกสีเขียวหลังคาพระที่นั่งเมื่อแรกสร้างมุงด้วยกระเบื้องดีบุกต่อมาในการบูรณะในสมัยรัชกาลที่3จึงเปลี่ยนมามุงด้วยกระเบื้องดินเผาแล้วก็เปลี่ยนมาใช้กระเบื้องเคลือบสีเขียวในสมัยรัชกาลที่5ค่ะเฉพาะองค์ประธานของพระที่นั่งกว้าง 13.8 เมตรยาว 31.85 เมตรนะคะยกพื้นสูง 2.3 เมตรด้านนอกจะมีเฉลียงรอบทั้ง3ด้านเฉลียงด้านทิศตะวันออกและตะวันตกเป็นเฉลียงระดับพื้นดินกว้าง 1.9 เมตรปูด้วยกระเบื้องดินเผาสีแดงสำหรับภายในเราจะได้เห็นความงดงามนะคะไม่ว่าจะเป็นจิตรกรรมที่บริเวณซุ้มพระบัญชรถ้าเกิดว่าเราเห็นด้านหลังของอาจสงที่มีพระสงฆ์นั่งเรียงรายกันอยู่นั้นก็จะมีซุ้มพระบัญชรเป็นซุ้มบรรทแลงทั้งบานต่างก็มีจิตรกรรมที่งดงามเขียนลายรถน้ำพุ่มเข้าบินหน้าสิงหลังบานเขียนแท่นมีลายกระหนกเปลวเป็นลายพื้นค่ะ

0: ร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์จากพระที่นั่งอัมพรสถานพระราชวังดุสิตบรรเลงเพลงสรรเสริญพระบารมีซึ่งกองทหารเกียรติยศด้านนอกกรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะจากนั้นเสด็จขึ้นทางบันไดณที่นั้นสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสิริทรงยืนหน้าพระราชอาสน์สมเด็จพระเจ้าน้องยาสิริวัฒนาพรรณวดีประทับยืนหน้าพระเก้าอี้และเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศลมหาเกียรติยศพระศพถวายความเคารพดุริยางค์บรรเลงติยาภาแล้วทรงกราบทรงรับการถวายความเคารพของผู้มาเฝ้าทูล
1: สัมปติสิทธิยาสัพพะพยะวินาสายะปริตังรูทะมังคลัง

Just,

0: ยพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร
1: และขณะนี้นะคะพระสงฆ์10รูปที่สวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาและจะออกจากพระที่นั่งโดยหลังจากนี้

นักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสที่จะถวายพระธรรมเทศนาขึ้นนั่งอย่างธรรมาสรวมถึงพระสงฆ์4รูปสวดธรรมคาถาขึ้นนั่งอย่างอาจสงฆ์ซึ่งประกอบไปด้วยพระครูพิพิธธรรมภาณะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิปริยธรรม7ประโยคและพระครูพิสารสรวุฒิจากวัดประยุรวงศาวาสค่ะโดยในวันนี้นะคะพระพรหมบัณฑิตซึ่งเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสจะถวายพระธรรมเทศนาในหัวข้อเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดค่ะ

0: สำหรับเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติหน้าที่ในการออกฎีกานิมนต์พระสงฆ์ในการพระราชพิธีทุกๆครั้งนั้นนะคะก็จะเป็นหน้าที่ของกรมการศาสนากระทรวงวัฒนธรรมค่ะโดยกรมการศาสนานั้นมีภารกิจหลักนะคะในการที่สนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์โดยเฉพาะอย่างยิ่งในการพระราชพิธีต่างๆในพระบรมมหาราชวังที่เราเห็นในการถ่ายทอดทุกๆครั้งนะคะและเห็นมีเจ้าพนักงานนิมนต์พระสงฆ์ขึ้นบนพระมหาปราสาทก็ดีหรือพระที่นั่งองค์ต่างๆในการพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลก็ดีนะคะทั้งนิมนต์ขึ้นนั่งยังอาสงและเมื่อเจริญพระพุทธมนต์เสร็จเรียบร้อยก็จะมีเจ้าพนักงานเข้าไปปฏิบัติหน้าที่ในการนิมนต์พระสงฆ์ลงจากพระมหาปราสาทหรือพระที่นั่งอย่างเรียบร้อยนะคะและไม่ใช่อย่างที่เราเห็นเฉพาะในการถ่ายทอดสดนะคะแต่ว่าทางกรมการศาสนานั้นต้องมีหน้าที่ถวายการดูแลพระสงฆ์แบบครบวงจรนะคะนับตั้งแต่การออกฎีกานิมนต์ในแต่ละการพระราชพิธีเรียบร้อยแล้วต้องมีการส่งรายชื่อหรือว่าบัญชีพระสงฆ์เพื่อส่งมีพระบรมราชวินิจฉัยในแต่ละงานนะคะซึ่งทางสำนักพระราชวังก็จะต้องประสานกันกับทางกรมการศาสนาในเรื่องเกี่ยวกับการพิธีสงฆ์ทั้งหมดนะคะจากนั้นเจ้าหน้าที่ซึ่งก็เป็นข้าราชการและบุคลากรของกรมการศาสนาก็จะต้องมีหน้าที่ในการรับส่งพระสงฆ์ทุกๆรูปยังพระอารามคือนับตั้งแต่เริ่มต้นนะคะในการนิมนต์จัดรถรับส่งก็ดีแล้วก็มีที่พักคอยมีที่ที่ให้พระสงฆ์ก่อนที่จะขึ้นปฏิบัติศาสนกิจในการพระราชพิธีนะคะก็จะต้องมีการดูแลเป็นที่เรียบร้อยนะคะเป็นอีกหน้าที่หนึ่งซึ่งทำงานอยู่เบื้องหลังอย่างที่เราอาจจะไม่ทราบนะคะว่าเป็นส่วนหนึ่งและเป็นองค์ประกอบสำคัญในการพระราชพิธีทุกๆครั้งที่มีพิธีสงฆ์ค่ะ
1: ค่ะสำหรับลำดับถัดไปนะคะที่จะมีการถวายพระธรรมเทศนาซึ่งก็ถือว่าเป็นการแสดงหลักธรรมคำสอนของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้า

ำหรับพระพรหมบัณฑิตนะคะที่ท่านจะถวายพระธรรมเทศนาในวันนี้นะคะท่านเป็นเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสนามเดิมประยุรมีเลิกค่ะฉายาธรรมจิตโตเป็นพระราชาคณะเจ้าคณะรองชั้นหิรัญญบัตรปัจจุบันดำรงตำแหน่งกรรมการมหาเถระสมาคมเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสวรวิหารอดีตผู้รักษาราชการแทนเจ้าคณะใหญ่หนกลางอุปนายกสภามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยอาจารย์ประจำหลักสูตรปริญญาพุทธศาสตร์มหาบัณฑิตสาขาสันติศึกษามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยและราชบัณฑิตกิตติมศักดิ์สาขาปรัชญาค่ะ

าทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานเจ้าพนักงานพระราชพิธีเพื่อเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์นะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดธูปเทียนเครื่องทรงธรรมพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารเสด็จไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมเป็นลำดับต่อไปค่ะ

0: สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์มังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมทรงกราบทรงถวายความเคารพพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีค่ะจากนั้นพระพรหมบัณฑิตก็จะได้ถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาตามลำดับค่ะ
1: พระทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะทุติยมปิมะยังอันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะติยมปิยังพันเตวิสุงวิสุงรคณทายะติสรเนนะสหปัญจศีลานิยาจามะ
2: นะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะพุทธังสารนังคัจฉามิธัมมังสารนังคัจฉามิสังฆังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิทุติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิตติยัมปีพุทธังสารนังคัจฉามิตติยัมปีธัมมังสารนังคัจฉามิตติยัมปีสังฆังสารนังคัจฉามิปานาติปาตาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอาทินาทานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิกาเมสุมิจฉาจาราเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิมุสาวาทาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิสุราเมรยะมัชฌะปมาทธานาเวรมณีสิกขาปะทังสมาธิยามิอิมานิปัญจสิกขาปะทานิสีเลนะสุขติงยันติสีเลนะโภคสัมปทาสีเลนะนิพุติงยันติตัสสมาสีลังวิโสทะเย
1: รัมมาจะโลกาธิปติสหัมปติกัดอัญชลีอันทิวรังอยาจทาสันติทะสัตตาปรชะคชาติกาเทเสตุธรรมังอนุกรรมปิมังปะชัง

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่

สมเด็จพระปรเมนทรธรรมิกะมหาราชาธิราชเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีถ้ารับพระราชทานถวายวิสัชนาไปมิได้ต้องตามโวหารอัตถาธิบายในพระธรรมเทศนาณบทใดบทหนึ่งก็ดีขอเดชะพระเมตตาคุณพระกรุณาคุณพระคันติคุณทรงพระกรุณาโปรดพระราชทานอภัยแก่อาตมะผู้มีสติปัญญาน้อยขอถวายพระพรนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศรษฐันติบัดนี้จักรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมีอนุรูปแด่พระราชกุศลบุญญาลาสีทักษิณานุประธานกิจซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้จัดพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานอุทิศถวายแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาผู้สิ้นพระชนเมื่อวันที่11มิถุนายนพุทธศักราช2569สิริพัชนสา47ปีสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเมื่อครั้งดำรงพระชนชีพได้ทรงบำเพ็ญพระกรณียกิจเป็นหิตานุหิตประโยชน์แก่ประเทศชาติพระศาสนาและพระบรมราชจักรีวงศ์อย่างอเนกอนันต์ด้วยทรงเพียบพร้อมด้วยพระคุณลักษณะทั้งส่วนที่เป็นอัตหิตะสมบัติและปรหิตะปฏิบัติข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยอัตหิตะสมบัตินั้นหมายถึงความพร้อมแห่งคุณสมบัติส่วนพระองค์ซึ่งพระบุญญาธิการหนุนทรงให้ทรงเป็นอุปโตสุชาติหมายความว่าผู้ถือกำเนิดดีแล้วทั้งสองฝ่ายคือทั้งฝ่ายพระบิดาและฝ่ายพระมารดากล่าวคือทรงเป็นพระราชธิดาพระองค์โตในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐซึ่งประสูติแต่พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมมื่นสุทธิสุทธนารีนาถโดยที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงพระกรุณาโปรดให้พระราชธิดาได้รับการศึกษาอย่างดีเลิศ
จนทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี2สาขาได้แก่นิติศาสตร์บัณฑิตและรัฐศาสตร์บัณฑิตทั้งยังทรงศึกษาเพิ่มเติมจนสำเร็จเป็นเนติบัณฑิตไทยจากเนติบัณฑิตยสภาจากนั้นได้ทรงสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาโทและปริญญาเอกทางด้านนิติศาสตร์จากมหาวิทยาลัยชั้นนำของโลกณสหรัฐอเมริกาส่วนข้อที่ว่าทรงเพียบพร้อมด้วยปรหิตปฏิบัตินั้นหมายถึงทรงบำเพ็ญประโยชน์เพื่อสังคมส่วนรวมด้วยพระกรุณาคุณสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงใช้พระปัญญานานัปการและคุณวุฒิระดับสูงทางด้านกฎหมายเป็นฐานสำคัญในการทรงงานเพื่อประโยชน์สุขของส่วนรวมโดยทรงเริ่มปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งอัยการผู้ช่วยสำนักงานอัยการสูงสุดจนกระทั่งทรงดำรงตำแหน่งอัยการจังหวัดและอัยการผู้เชี่ยวชาญประจำสำนักงานอัยการสูงสุดในด้านการต่างประเทศทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำคณะกรรมาธิการแห่งสหประชาชาติว่าโดยการป้องกันอาชญากรรมและความยุติธรรมทางอาญาทั้งยังทรงดำรงตำแหน่งเอกอัครราชทูตประจำประเทศออสเตรียประเทศสโลวาเกียและประเทศสโลวีเนียต่อมาทรงดำรงตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์และตำแหน่งสุดท้ายทรงดำรงตำแหน่งรองผู้บัญชาการหน่วยบัญชาการถวายความปลอดภัยรักษาพระองค์ไม่ว่าจะทรงงานในตำแหน่งใดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ทรงปฏิบัติหน้าที่เต็มกำลังพระสติปัญญาด้วยความรู้เท่ารู้ทันรู้กันรู้แก้รู้แพ้รู้ชนะและรู้อภัยด้วยเหตุนี้จึงชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมดังพระบาลีนิเขปบทที่รับพระราชทานยกขึ้นไว้นะเบื้องต้นว่าปัญญาชีวิงชีวิตมาหุเศษถังแปลความว่าปราชญ์ทั้งหลายกล่าวว่าชีวิตของผู้เป็นอยู่ด้วยปัญญาเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดคำว่าปัญญาในพุทธภาษิตนี้มีความหมาย2ประการคือ 1. ปัญญาคือความฉลาดรอบรู้ได้แก่ความรอบรู้ในความสัมพันธ์ของสิ่งทั้งหลายว่าอาศัยเหตุปัจจัยเกิดขึ้นตามหลักปฏิจจสมุปบาทในมิตินี้ปัญญาเปรียบประดุจแสงสว่างดังพุทธภาษิตที่ว่านัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มี 2. ปัญญาคือความฉลาดหลักแหลมได้แก่ความอย่างรู้มิติด้านในของปรากฏการณ์ทั้งปวงคืออย่างเห็นสรรพสิ่งตามหลักไตรลักษณ์ว่าไม่เที่ยงเป็นทุกข์เป็นอนัตตาพระอัตถกถาจารย์ได้อธิบายลักษณะของปัญญาข้อนี้ไว้ว่ายะถาสภาวะปฏิเวทลักขณาปัญญาปัญญามีการแทงตลอดสภาวะธรรมตามความเป็นจริงเป็นลักษณะในความหมายที่สองนี้ปัญญาเปรียบประดุจลูกศรที่ยิงทะลุทะลวงผ่านสิ่งกำบัง

ปัญญาอันประกอบด้วยความฉลาดรอบรู้และความฉลาดหลักแหลมนี้แบ่งออกเป็นสองประเภทคือหนึ่งความฉลาดทางโลกเป็นผลของปาริหาริยปัญญาได้แก่ความฉลาดรอบรู้ในการบริหารจัดการชีวิตให้ประสบความสุขและความสำเร็จในการประกอบกิจการงานดังพุทธภาษิตที่ว่าปฏิรูปการีทุรวาอุทธาตาวินทะเตทนังคนขยันเอาการงานทำการเหมาะสมย่อมหาทรัพย์ได้สองความฉลาดทางธรรมเป็นผลของวิปัสสนาปัญญาได้แก่ความฉลาดหลักแหลมที่เกิดจากการปฏิบัติกรรมฐานจนเห็นไตรลักษณ์แล้วสลัดถอนความทุกข์ได้ดังคำกล่าวที่ว่าทุกมีเพราะยึดทุกยืดเพราะอยากทุกมากเพราะพลอยทุกน้อยเพราะหยุดทุกหลุดเพราะปล่อยวางดังเถระภาษิตที่ว่าปัญญาสหิโตนโรอิทะอปิทุกเขสุสุขานิวินทติแปลความว่านรชนในโลกนี้ผู้มีปัญญาย่อมพบสุขได้แม้ในยามที่กำลังทุกข์ยากขอรับพระราชทานถวายวิสัชนาต่อไปว่าความฉลาดจัดเป็นปัญญาจักษุคือดวงตาแห่งปัญญาพระพุทธเจ้าตรัสไว้ในอันทสูตรว่าบุคคลผู้ขาดทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าอันทะจักขุคือคนตาบอดบุคคลผู้มีความฉลาดทางโลกเพียงอย่างเดียวแต่ขาดความฉลาดทางธรรมเรียกว่าเอกจักขุคือคนตาเดียวส่วนบุคคลผู้มีความพร้อมทั้งความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมเรียกว่าทวิจักขุคือคนสองตานับเป็นมนุษย์ที่สมบูรณ์เพราะไม่พิกลพิการทางปัญญาชีวิตของมนุษย์ผู้สมบูรณ์ด้วยปัญญาจักษุเช่นนี้ที่พระพุทธองค์ทรงยกย่องว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชรราชธิดาทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุทั้งสองประการคือความฉลาดทางโลกและความฉลาดทางธรรมดังเป็นที่ประจักษ์ว่าความฉลาดทางโลกของพระองค์เป็นผลจากการพัฒนาปาริหาริยปัญญาผ่านการศึกษาเล่าเรียนทางนิติศาสตร์จนสำเร็จเป็นดุษฎีบัณฑิตแล้วทรงงานในตำแหน่งพนักงานอัยการซึ่งเป็นงานที่จะต้องอาศัยปัญญาในการตีความตัวบทกฎหมายที่ได้ทรงศึกษามาสมดังพระบาลีที่ว่าปัญญาสุตะวินิชินีปัญญาเป็นเครื่องวินิจฉัยเรื่องที่ได้ศึกษาเล่าเรียนมาส่วนความฉลาดทางธรรมของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นผลจากการเจริญวิปัสสนากรรมฐานตามที่พระวิปัสสนาจารย์ได้ถวายคำแนะนำขณะทรงปฏิบัติหน้าที่รองอัยการจังหวัดอุดรธานีและรองอัยการจังหวัดหนองบัวลำพูโดยในนี้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงเพียบพร้อมด้วยปัญญาจักษุครบทั้งสองประการได้ชื่อว่าทรงดำรงพระชนชีพอยู่ด้วยปัญญาซึ่งพระพุทธองค์ทรงสรรเสริญว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดยิ่งไปกว่านั้น
ชีวิตของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นได้ชื่อว่าประเสริฐสุดเพราะทรงดำรงพระชนชีพเพื่อประโยชน์สุขของพระสงฆ์นิกรชาวไทยพระปัญญาคุณของพระองค์นำส่งให้เกิดพระกรุณาคุณขึ้นในพระหฤทัยทั้งนี้เพราะบุคคลผู้มีปัญญาย่อมมองเห็นความทุกข์ของคนทั้งหลายแล้วเกิดกรุณาความสงสารหวั่นใจปรารถนาจะชี้ทางออกจากความทุกข์ให้แก่คนเหล่านั้นด้วยแสงสว่างแห่งปัญญาเปรียบเหมือนคนที่ยืนอยู่บนยอดปราสาทแล้วมองลงมายังฝูงชนบนพื้นดินผู้ที่กำลังประสบปัญหาแล้วเกิดความกรุณาขึ้นในใจดังนั้นความกรุณาจึงเป็นปกติวิสัยของผู้มีปัญญาสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจึงทรงปฏิบัติพระกรณียกิจด้านสาธารณกุศลเพื่อบำบัดทุกข์บำรุงสุขแก่พระสงฆ์นิกรในฐานะองค์ประธานกรรมการมูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยนอกจากนี้ยังทรงก่อตั้งโครงการกำลังใจเพื่อพระราชทานความช่วยเหลือและให้โอกาสแก่ผู้ต้องขังหญิงที่ตั้งครรภ์รวมถึงเด็กติดผู้ต้องขังด้วยทรงมีพระราชดำริว่าเด็กติดผู้ต้องขังเป็นผู้บริสุทธิ์สมควรได้รับการช่วยเหลือดูแลไม่ให้มีตราบาปติดตัวความสำเร็จของโครงการกำลังใจทำให้กองทุนสหประชาชาติเพื่อการพัฒนาสตรียูนิเฟมได้กราบทูลเชิญสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นให้ทรงดำรงตำแหน่งทูตสันทวะไมตรีในการต่อต้านความรุนแรงต่อผู้หญิงและเด็กความสำเร็จของโครงการกำลังใจได้พัฒนาต่อเนื่องเป็นโครงการราชทัณฑ์ปันสุขในปัจจุบันพระกรุณาคุณของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นเป็นอัปปมัญญาคือหาที่สุดมิได้เพราะปกแผ่ไปยังมนุษย์และสัตว์ทั้งหลายอย่างไม่มีขีดจำกัดดังจะเห็นได้จากโครงการพัชรสุธาคชานุรักษ์ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อแก้ไขปัญหาความขัดแย้งระหว่างคนกับช้างป่าโดยการจัดตั้งหมู่บ้านคชานุรักษ์ซึ่งสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงรับโครงการนี้ไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์และทรงมอบหมายให้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงเป็นองค์ประธานโครงการพระกรณียกิจอันเกิดจากพระกรุณาคุณทั้งปวงนี้ล้วนเป็นไปเพื่อสนองพระราชปณิธานในสมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าสู้ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐตามที่ปรากฏในพระปฐมบรมราชโองการที่ว่าเราจะสืบสานรักษาและต่อยอดและครองแผ่นดินโดยธรรมเพื่อประโยชน์สุขแห่งอาณาราษฎรตลอดไปนอกจากการสนองพระราชปณิธานดังกล่าวแล้วสมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นยังทรงใช้พระปัญญาคุณในการปฏิบัติพระกรณียกิจในตำแหน่งเสนาธิการกองบัญชาการทหารมหาดเล็กราชวัลลบรักษาพระองค์โดยทรงปฏิบัติหน้าที่ในการถวายความปลอดภัยและถวายพระเกียรติแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐและพระบรมวงศานุวงศ์ด้วยญาณสัมปยุตตะวิริยะคือความเพียรและความกล้าหาญที่ประกอบด้วยปัญญาแม้ชีวิตของ

0: พระองค์เองก็ยอมสละให้ได้สมตามนัยยะแห่งพุทธดำรัสที่ว่าอาปทาสุนวิชหติไม่ทอดทิ้งกันในยามมีพยันตรายและชีวิตังปิสะอัฏฐายะปริจจตังโหติแม้ชีวิตก็ยอมสละให้ได้การที่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นทรงดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดซึ่งปริมาณคือระยะเวลาในการดำรงชีวิตไม่สำคัญเท่ากับคุณภาพชีวิตบุคคลแม้จะมีชีวิตอยู่ตั้งร้อยปีแต่ขาดปัญญาก็ไม่มีค่าเทียบเท่าชีวิตเพียงวันเดียวของผู้มีปัญญาข้อนี้สมด้วยพุทธภาษิตที่ว่าโยจะวัสสตังชีเวทุปปัญโยอสมาหิโตเป็นต้นแปลความว่าบุคคลผู้มีปัญญาเพ่งพินิจมีชีวิตอยู่เพียงวันเดียวยังประเสริฐกว่าบุคคลผู้มีปัญญาสามมีใจไม่มั่นคงดำรงอยู่ตั้งร้อยปีแม้สมเด็จพระเจ้าลูกเธอพระองค์นั้นจะเสด็จสู่สวรรคาลัยแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้หาได้เลือนหายไปไม่หากยังคงสถิตอยู่ในดวงใจของพระสกนิกรชาวไทยทั้งปวงตราบชั่วนิรันดร์สมดังพุทธภาษิตที่ว่ารูปังชีรติมัจจานังนามโคตังนะชีรติร่างกายย่อมเสื่อมสลายไปแต่ชื่อเสียงและวงตระกูลหาเสื่อมสลายไปไม่อิมินากตปุญเยนะด้วยอำนาจแห่งกุศลผลบุญที่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐทรงบำเพ็ญอุทิศถวายในการนี้ขอจงเป็นผลสำฤทธิ์อันยิ่งใหญ่ในสุคติสวงสวรรค์สัมปรายภพแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาสมดังพระราชเจตนาปารภทุกประการรับพระราชทานถวายวิสัชนาพระธรรมเทศนาในเศรษฐชีวิตกถาฉลองพระเดชพระคุณประดับพระปัญญาบารมียุติลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้ขอถวายพระพร
1: ประยุรวงศาวาสได้ถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดจบลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะลำดับถัดไปเจ้าพนักงานจะนิมนต์พระพรหมบัณฑิตกลับลงมานั่งยังอาสงค่ะโดยสาระสำคัญช่วงหนึ่งของเศรษฐชีวิตตกถาซึ่งว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดนั้นได้กล่าวถึงปัญญานั่นก็คือความฉลาดรอบรู้ทั้งทางโลกและทางธรรมนะคะซึ่งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงใช้พระปัญญาคุณบำเพ็ญประโยชน์สุขแก่ประเทศชาติศาสนาและสถาบันพระมหากษัตริย์ตามนัยยะแห่งพุทธพจน์ที่ว่าบุคคลเมื่อคิดย่อมคิดเพื่อประโยชน์ตนประโยชน์ผู้อื่นประโยชน์ส่วนรวมและประโยชน์แก่ชาวโลกทั้งปวงบุคคลผู้เป็นบัณฑิตมีปัญญามากย่อมเป็นเช่นนี้การดำรงชีวิตอยู่ด้วยปัญญาเช่นนี้จัดได้ว่าเป็นชีวิตที่ประเสริฐสุดแม้จะเสด็จสวรรคาลัยไปแล้วแต่พระเกียรติคุณและความดีนานับประการที่ทรงบำเพ็ญไว้จะยังคงสถิตอยู่ในใจของประสบนิกรชาวไทยตราบชั่วนิรันดรค่ะ

0: ที่ได้มีการถวายพระธรรมเทศนานั้นได้พูดถึงโครงการกำลังใจในพระดำรินะคะซึ่งก็ได้เป็นโครงการที่มีประโยชน์เป็นอันมากแก่ประสบนิกรชาวไทยค่ะ
1: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาค่ะโดยพระสงฆ์สวดธรรมคาถา4รูปนิมนต์จากวัดประยุรวงศาวาสประกอบด้วยพระครูพิพิธธรรมภานะพระครูปลัดสุวัฒนบัณฑิตคุณพระมหาอนุสิทธิ์ณัฐสิทธิและพระครูพิสารสรวุฒิค่ะ

ระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบลงแล้วเจ้าพนักงานก็ได้เข้าไปถอนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาออกนะคะจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากันเทศค่ะ

0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวประทับพระราชอาทแล้วเจ้าพนักงานก็เตรียมการที่จะลาดพระภูษายงเพื่อส่งทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาในลำดับต่อไปค่ะ
1: โดยขณะนี้เจ้าพนักงานกำลังลาดพระภูษายงค่ะเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมสำหรับการทอดผ้าสดับปกรณ์ลำดับถัดไปโดยมีการนำเสาวางภูษายงมาตั้งเรียงไว้ค่ะสำหรับเตรียมการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์โดยพระภูษายงนั้นจะลาดมาจากฐานพระโกศผ่านลงมานะคะแล้วก็จะมีเจ้าพนักงานอีกชุดหนึ่งเตรียมการอยู่ที่ด้านหน้าของอาสงลาดผ้าขาวรองโยงและลาดพระภูษายงอีกชั้นหนึ่งพระภูษายงที่ทอดต่อมาจากพานเบื้องหน้าพระโกศก็จะมีถวยรับเป็นระยะระยะค่ะเชื่อมกับภูษายงอีกผืนเบื้องหน้าอัฐสงเตรียมพร้อมสำหรับการทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์และสดับพกรลำดับถัดไปค่ะ

ระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถารวม5รูปแล้วประทับพระราชอาสน์ค่ะ

ยะถาวาริวะหาภูราปริปุเรนติสาครังเอวะเมวะอิโตทินังเปตานังอุปกัปปติอิชิตังปฏิตังตุมหังคิปเมวะสมิเชโตสัพเพปุเรนตุสังกปาจันโท

อะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตอะติริกะวัสสะตังชีวโตทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุทีฆายุโกโหตุอโรโคโหตุสุขิโตโหตุปรเมนทะมหาราชาสะปรมราชินีสิทธิกิจจังสิทธิกัมมังสิทธิลาโภชโยนิจังปรเมนทะมหาราชวรสะปรมราชินียาสหภวตุสัพพทาขอ

ถวายพระพรเจริญพระราชสิริสวัสดิ์พิพัฒนมงคลพระชนมสุขทุกประการจงมีแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐเวลานี้สมควรแล้วอาตมภาพทั้งปวงขอถวายพระพรลาเด็ดแด่สมเด็จบรมบพิตรพระราชสมภารเจ้าทั้งสองพระองค์ผู้ทรงพระคุณอันประเสริฐขอถวายพระพร

เป็นพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาตามโบราณราชประเพณีนะคะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเสด็จพระราชดำเนินไปที่หน้าเครื่องนมัสการทรงกราบ

0: พิธีสงฆ์หลังจากนี้ก็จะเป็นการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมซึ่งพระพิธีธรรมนั้นก็จะนิมนต์ขึ้นนั่งยังเตียงพระพิธีธรรมนะคะด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ
1: โดยธรรมเนียมการสวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพและงานพระศพของพระบรมวงศ์ชั้นสูงนะคะจะมีการอาราธนาพระพิธีธรรมคราวละ2 สำรับมีการสวดสลับกันอย่างต่อเนื่องทั้งกลางวันและกลางคืนค่ะซึ่งในรัชกาลปัจจุบันพระพิธีธรรมนั้นไม่ได้มีเพียงเฉพาะ10 พระอารามในกรุงเทพมหานครนะคะแต่ว่ายังมีการฝึกซ้อมให้มีพระพิธีธรรมประจำในทุกจังหวัดค่ะโดยมีกองพิธีการศพที่ได้รับพระราชทานสำนักงานปลัดกระทรวงวัฒนธรรมเป็นผู้ดำเนินงานอยู่ในทุกจังหวัดค่ะสำหรับการสวดพระพิธีธรรมในรอบเวลา 17:30 น.ถึง 21:00 น.นะคะเตียงสุดที่ตะวันออกนั้นเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามค่ะจะสวดบทพระอภิธรรม7 คัมภีร์บทพระธาตุกถาบทพระปัฏฐานสวดในทำนองกะและทำนองเลื่อนนะคะสำหรับเตียงสวดที่ตะวันตกค่ะเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสะเกษสวดในบทพระธรรมใหม่และบทติลักขณาธิคาถาในทำนองเลื่อนและทำนองสรพัญญะค่ะ
0: พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมด้านตะวันออกและด้านตะวันตกของพระที่นั่งพิมานรัตยาค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จออกจากพระที่นั่งพิมานรัตยาพร้อมด้วยพระบรมวงศานุวงศ์ค่ะ

0: พระที่นั่งพิมานรัตยานั้นพระพิธีธรรมก็จะสวดพระอภิธรรมนับจากเวลานี้ไปจนกระทั่งถึงเวลา 21 นาฬิกาค่ะ
1: และสำหรับในวันพรุ่งนี้ที่จะมีการพระราชพิธีอีกหนึ่งวันนั้นนะคะทางส่วนราชการได้ขอเชิญชวนประชาชนเข้าเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทรับเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีได้นะคะในวันเสาร์ที่19กันยายน2569เสด็จพระราชดำเนินเวลา10นาฬิกาค่ะโดยเปิดจุดคัดกรองในเวลา8นาฬิกาพื้นที่เข้าเฝ้ารับเสด็จคือบริเวณเต็นท์หน้าศาลฎีกาค่ะ
2: ดังนั้นจึงมีการปรับเปลี่ยนช่วงเวลานะคะที่สำนักพระราชวังได้มีการแจ้งการเข้าไปยังพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามค่ะเนื่องจากมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสถาเมื่อวาน100วันในวันพรุ่งนี้19กันยายนนะคะจะเปิดให้เข้าชมได้ตั้งแต่ช่วงเวลา13นาฬิกาถึง15นาฬิกา30นาทีสำหรับการเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณรินทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในวันพรุ่งนี้ประชาชนสามารถเดินทางมาได้ตั้งแต่เวลา13นาฬิกาถึง20นาฬิกาค่ะโดยจุดคัดกรองในอุโมงค์ทางเดินลอดถนนหน้าพระลานจะปิดในช่วงเวลา19นาฬิกากรณีเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพและถวายสักการะพระศพให้สวมชุดสุภาพไว้ทุกสุภาพบุรุษห้ามสวมกางเกงยีนสุภาพสตรีสวมกระโปรงหรือผ้านุ่งค่ะและภายหลังจากพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพหน่วยงานและคณะบุคคลต่างๆสามารถขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพได้ค่ะตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ที่ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิราราชธิดาตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปนะคะโดยขอให้ทำหนังสือเรียนถึงเลขาธิการพระราชวังเป็นการทำหนังสือตามแบบฟอร์มที่กำหนดค่ะและให้นำส่งสำนักพระราชวังได้รวม3ช่องทางคือสามารถเดินทางไปแจ้งความประสงค์ได้ด้วยตนเองนะคะที่แผนกสารบัญกองกลางอาคารสำนักพระราชวังภายในพระบรมมหาราชวังค่ะหรือสามารถส่งหนังสือแจ้งความประสงค์ทางไปรษณีย์ส่งถึงสำนักพระราชวังในพระบรมมหาราชวังค่ะและยังมีอีกหนึ่งช่องทางนะคะก็คือการส่งทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์โดยติดตามรายละเอียดได้ทางเว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th ค่ะทั้งนี้เมื่อเจ้าภาพได้ส่งหนังสือแจ้งความประสงค์เป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะสำนักพระราชวังก็จะมีหนังสือตอบรับแจ้งรายละเอียดก่อนวันและเวลาที่ท่านเป็นเจ้าภาพล่วงหน้า15วันทำการค่ะ
0: ขณะนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินพร้อมด้วยสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทิพย์ปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยานีไปยังพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทเพื่อถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนะคะซึ่งพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงนั้นได้ประดิษฐานอย่างพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทมานับตั้งแต่วันที่26ตุลาคมพุทธศักราช2568เป็นต้นมานะคะในการพระราชพิธีพระบรมศพเป็นไปตาม ามโบราณราชประเพณีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั้นทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีการถวายพระเกียรติยศสูงสุดแด่สมเด็จพระบรมราชชนนีประดิษฐานพระโกศทองใหญ่เป็นเครื่องประกอบพระราชอิสริยยศสูงสุดกางกั้นด้วย

ชกุมารีและผู้ที่ทรงโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานเป็นพิเศษนะคะปีหลวงนั้นก็เป็นพระโกศที่พระที่นั่งดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานั้นก็เป็นพระโกศทองใหญ่รัชกาลที่9ค่ะ

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะขณะนี้ก็มีพระราชปฏิสันถารโดยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีค่ะพระบรมวงศ์และพระบรมวงศานุวงศ์ที่เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จและมาร่วมในการพระราชพิธีในวันนี้นะคะประกอบด้วยสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรขัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนพร้อมด้วยเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จด้วยนะคะ

รถยนต์พระที่นั่งเทียบอยู่ที่ประตูกำแพงแก้วพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทข้างพระที่นั่งราชกรัญญสภาค่ะเมื่อสมควรแก่เวลาแล้วจะเสด็จพระราชดำเนินออกจากพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทแล้วลงทางบันไดมุกระสันพระที่นั่งพิมานรัตยาเพื่อประทับรถยนต์พระที่นั่งที่บริเวณประตูกำแพงแก้วค่ะ

0: าการถวายองค์รบเอาไปโอ้
1: เกียรติยศพระศพวันนี้จัดจากกองพันทหารมาที่5กรมทหารมาที่4รักษาพระองค์ขณะที่กองทหารเกียรติยศพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจัดจากกองพันทหารราบที่3กรมทหารราบที่2รักษาพระองค์ค่ะ

0: ุณผู้ชมคะโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยได้ดำเนินการถ่ายทอดสดพระราชพิธีบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังในวันแรกเสร็จสิ้นลงแล้วนะคะสำหรับพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสัตมวานพระราชทานพระศพในช่วงเช้าของวันพรุ่งนี้19กันยายน2569ท่านผู้ชมสามารถติดตามรับชมการถ่ายทอดสดได้ตั้งแต่ช่วงเวลา 9:50 นาทีเป็นต้นไปค่ะสำหรับวันนี้ทีมผู้บรรยายได้แก่คุณสายสวรรค์ขยันยิ่งคุณกมลวรรณสุนทรธรรมดิฉันปิยะนีเทียมอัมพรและร้อยเอกนายแพทย์ยงยุทธไมยลาภขอลาท่านผู้ชมไปแต่เพียงเท่านี้ขอขอบพระคุณสำหรับการติดตามและขอเชิญรับชมรายการตามปกติของทางสถานีสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

0: สวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่ข่าวค่ำ NBT นะครับค่ำนี้อยู่กับคุณกรองแก้วชัยกฤตผมจิรภัทรอุดมศิริวัฒน์ทีมข่าว NBT และล่ามภาษามือวันนี้คุณกัญญาแซ่อึ่งครับ
0: วันนี้เรามาเริ่มวันที่การแจ้งเตือนประชาชนให้เตรียมรับมือฝนตกหนักถึงหนักมากนะคะก็เป็นไปตามที่กรมอุตุนิยมวิทยาออกมาประกาศเตือนนะคะโดยเริ่มมีผลกระทบในพื้นที่ภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือก่อนนะคะจากนั้นภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้ก็ได้รับผลกระทบในวันนี้นะคะแล้วก็จะมีผลกระทบไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้ค่ะสถานการณ์ดังกล่าวก็ส่งผลให้หลายพื้นที่ในภาคใต้ได้รับผลกระทบแล้วนะคะอาทิที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีมีฝนตกหนักอย่างต่อเนื่องค่ะส่งผลให้มีน้ำเอ่อล้นเข้าท่วมพื้นที่หมู่8คลองศกอำเภอพนมรวมถึงเส้นทางเข้าอุทยานแห่งชาติเขาศกเจ้าหน้าที่กู้ภัยต้องเร่งอพยพประชาชนและนักท่องเที่ยวออกจากพื้นที่เสี่ยงนอกจากนี้ยังมีรายงานเกิดเหตุดินไหลถล่มปิดทับเส้นทางบริเวณบ้านสะพานเต่าอำเภอพนมทำให้รถไม่สามารถสัญจรได้ขณะเดียวกันจังหวัดสุราษฎร์ธานีออกหนังสือด่วนถึงทุกหน่วยงานในพื้นที่เตรียมรับมือสถานการณ์ฝนตกหนักน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและคลื่นลมแรงไปจนถึงวันที่20กันยายนนี้นะคะโดยเน้นย้ำมาตรการสำคัญอาทิจัดเจ้าหน้าที่เฝ้าระวังพื้นที่เสี่ยงตลอด24ชั่วโมงหากพบสถานที่ท่องเที่ยวทางธรรมชาติมีความเสี่ยงก็ให้สั่งปิดพื้นที่ทันทีกรณีพื้นที่ชายฝั่งหากมีคลื่นลมแรงให้ออกประกาศหรือติดตั้งสัญญาณแจ้งเตือนประชาชนและแจ้งนักท่องเที่ยวห้ามลงเล่นน้ำทะเลในช่วงที่มีคลื่นลมแรงส่วนที่จังหวัดระนองค่ะเจ้าหน้าที่ได้นำเครื่องจักรเข้าไปเคลื่อนย้ายดินและสิ่งกีดขวางออกจากผิวจราจรหลังมีเหตุดินสไลด์บริเวณเส้นทาง4005ระนองหาดส้มแป้นเพื่อเร่งเปิดเส้นทางและบรรเทาผลกระทบต่อประชาชนโดยเจ้าหน้าที่ได้ปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่องเพื่อให้สามารถกลับมาใช้เส้นทางได้ตามปกติทางผู้ว่าราชการจังหวัดระนองได้กำชับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดพร้อมให้เร่งดำเนินการแก้ปัญหาและอำนวยความสะดวกด้านการจราจรเพื่อให้ประชาชนเดินทางได้อย่างปลอดภัยและสะดวกโดยเร็วที่สุดทั้งนี้นะคะทางจังหวัดระนองก็ขอประชาสัมพันธ์แจ้งเตือนประชาชนที่ใช้เส้นทางนี้ให้เพิ่มความระมัดระวังในการเดินทางค่ะ
1: ส่วนช่วงรู้สู้ภัยเอลนีโญนะครับเพราะว่าต้นทุนน้ำไม่ได้เริ่มจากน้ำฝนระลอกใหม่เสมอไปแต่เริ่มจากน้ำที่เรากักเก็บไว้การบริหารจัดการน้ำของเขื่อนภูมิพลจึงไม่ใช่แค่การเปิดปิดเพื่อกันน้ำท่วมท้ายเขื่อนแต่คือการวางแผนเก็บน้ำสำรองเพื่อรับมือวิกฤตภัยแล้งข้ามปีที่อาจกระทบไปถึงลุ่มเจ้าพระยาตอนล่างติดตามจากทีมข่าว NBT พิษณุโลกครับ

0: ขื่อนภูมิพลมีขนาดใหญ่ระดับประเทศเป็นอันดับที่2รองจากเขื่อนศรีนครินทร์เขื่อนมีความจุอ่างรวมประมาณ 13,462 ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่น้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ยรายปีอยู่ในระดับประมาณ 5,000 ถึง 6,000 ล้านลูกบาศก์เมตรของความจุอ่างจึงมากกว่าน้ำเข้าเฉลี่ยใน1ปีนี่ไม่ใช่ความยิ่งใหญ่ที่สูญเปล่าแต่เป็นความสามารถในการเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีช่วงปลายฤดูฝนมวลน้ำจำนวนเดียวกันนี้ยังต้องรองรับการอุปโภคบริโภครักษาระบบนิเวศผลักดันน้ำเค็มส่งน้ำฤดูแล้งและเหลือบางส่วนทำนาในช่วงต้นฤดูฝนในปีถัดไปก่อนที่จะรู้แน่นอนว่าฝนฤดูกาลใหม่จะมามากน้อยเพียงใดดังนั้นต้นทุนไม่ได้เริ่มต้นด้วยน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่เริ่มต้นด้วยน้ำที่เราตัดสินใจเหลือไว้จากปีก่อนหน้านี้หลักปฏิบัติจึงไม่ใช่อ่างใกล้เต็มแล้วเปิดให้มากที่สุดเพราะน้ำจากเขื่อนภูมิพลต้องเดินทางผ่านแม่น้ำปิงไปพบแม่น้ำวังน้ำยมน้ำที่จังหวัดนครสวรรค์และระบบเจ้าพระยาตอนล่างสิ่งที่ต้องทำคือกักน้ำไว้เมื่อท้ายน้ำกำลังจะท่วงเพิ่มการระบายเมื่อท้ายน้ำเริ่มมีช่องว่างระบายเป็นขั้นเป็นตอนเพื่อไม่ให้ระดับน้ำเปลี่ยนฉับพลันและติดตามน้ำระลอกใหม่จนพ้นฤดูฝนพร้อมกับเขื่อนยังต้องเก็บน้ำไว้ใช้ในฤดูแล้งและต้นฤดูฝนปีหน้าเนื่องจากศักยภาพของเขื่อนภูมิพลมีความจุอ่างมากกว่าน้ำไหลเข้าเขื่อนเฉลี่ย1ปีจึงสามารถเก็บน้ำข้ามฤดูและข้ามปีได
1: ้ระบบวัฏจักรน้ำและสมดุลน้ำตามธรรมชาติของประเทศไทยได้เสียสมดุลไปแล้วถูกทำลายโดยสมบูรณ์นะครับเพราะฉะนั้นทุกอย่างที่เคยเป็นปฏิทินเป็นวัฏจักรเป็นรอบเนี่ยจะเปลี่ยนแปลงไปอย่างที่เราคาดไม่ถึงเลยนะครับและอีกอันหนึ่งก็คือวัฏจักรของการเปลี่ยนแปลงทางสภาวะภูมิอากาศก็จะเปลี่ยนแปลงไปคราวนี้ถ้าพูดท่านถามถึงลุ่มน้ำปิงวังที่หวังว่าจะพึ่งเขื่อนภูมิพลหรือเขื่อนอะไรก็แล้วแต่เนี่ยจริงๆว่าในอดีตเนี่ยเขาถูกออกแบบระบบทุกระบบเนี่ยถูกสร้างมาอย่างดีแล้วแต่เนื่องจากมันเสียสมดุลแล้วมันเปลี่ยนแปลงอย่างรุนแรงมันจะเกิดสภาวะที่คาดการไม่ถึงเราเคยเชื่อว่าคนที่อยู่ลำน้ำคือคนที่จะเปราะบางที่สุดแต่ไม่ครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยที่อยู่ใกล้น้ำอยู่ในบางกระทุ่มบางระกำเนี่ยเขาโตมากับน้ำเขาจะเอาตัวรอดจากการเปลี่ยนแปลงนี้แต่คนที่จะเผชิญหน้ากับการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เนี่ยและเป็นกลุ่มที่เปราะบางที่สุดก็คือคนที่ไม่เคยอยู่กับธรรมชาติและชนบทและอยู่ในระบบนิเวศที่เป็นนิเวศชุมชนเมืองที่มนุษย์สร้างขึ้นซึ่งมันเปราะบางมากคำว่าเปราะบางน้ำท่วมแค่ตะตุ่มน้ำท่วมแค่ครึ่งล้อรถยนต์เราก็ทำอะไรกันไม่เป็นละระบบไฟช็อตระบบไฟฟ้าระบบน้ำประปาทุกอย่างพังหมดและที่จะเปลี่ยนแปลงไปอย่างมหาศาลก็คือวิถีชีวิต
0: แต่ทว่าเขื่อนไม่ได้มีอำนาจบังคับผู้ใช้น้ำทั้งลุ่มน้ำโดยตรงหากมีการเพาะปลูกเกินแผนเมื่อปลูกไปแล้วแล้วข้าวต้องการน้ำการตัดส่งน้ำทันทีทำได้ยากทั้งทางสังคมและเศรษฐกิจน้ำที่ตั้งใจสำรองไว้ต้นฤดูฝนจึงอาจถูกใช้ไปก่อนหน้านี้ทำให้ต้องมีการบริหารร่วมกับเขื่อนศิริกิติ์เขื่อนแควน้อยบำรุงแดนเขื่อนป่าสักชลสิทธิ์และในบางปีมีน้ำจากลุ่มแม่น้ำแม่กลองมาช่วยด้วยดังนั้นทุกต้นฤดูแล้งหน่วยงานจะจัดทำบัญชีน้ำใหม่โดยเริ่มจากน้ำใช้การได้จริงแล้วแบ่งใช้เป็นสัดส่วนน้ำสำรองส่วนสุดท้ายจึงมีความสำคัญมากเพราะแม้จะเรียกว่าต้นฤดูฝนแต่ฝนอาจจะยังมาไม่สม่ำเสมอจำเป็นต้องใช้น้ำเพื่อประคองประปาระบบนิเวศพืชยืนต้นเตรียมแปลงเพาะกล้าและช่วยหนาข้าวเมื่อเกิดฝนทิ้งช่วงพร้อมกับตั้งรับกับปรากฏการณ์ธรรมชาติที่อาจจะเกิดขึ้นแบบฉับพลันในอนาคตสหบดีอริยพลประดิษฐ์ถ่ายภาพ

0: นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมหัวหน้าส่วนราชการระดับปลัดกระทรวงพร้อมกล่าวขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการที่จะเกษียณอายุราชการในปีนี้และยังระบุถึงโอกาสในการเชิญกลับมาร่วมทำงานเพื่อส่วนรวมในอนาคตค่ะนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยประชุมหัวหน้าส่วนราชการในโอกาสนี้ได้กล่าวแสดงความชื่นชมและขอบคุณหัวหน้าส่วนราชการซึ่งกำลังจะครบวาระการเกษียณอายุราชการในปีนี้โดยระบุว่าตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาทุกคนปฏิบัติหน้าที่ด้วยความทุ่มเทเสียสละเพื่อขับเคลื่อนภารกิจของประเทศด้วยความมุ่งมั่นและรับผิดชอบนอกจากนี้นายกรัฐมนตรียังได้ส่งมอบความปรารถนาดีไปยังทุกคนตลอดจนครอบครัวและหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะมีโอกาสได้พบปะหารือหรือร่วมกันทำงานเพื่อรับใช้บ้านเมืองในบริบทอื่นๆต่อไปหลังจากนั้นนะคะนายกรัฐมนตรีได้ตอบคำถามผู้สื่อข่าวเพิ่มเติมนะคะเรื่องของการทาบทามหัวหน้าส่วนราชการที่กำลังจะเกษียณอายุให้มาร่วมทำงานเพื่อส่วนรวมนายกรัฐมนตรีก็บอกว่าอาจต้องขอความอนุเคราะห์จากทุกคนเนื่องจากเป็นบุคคลที่มีความคุ้นเคยกันเป็นอย่างดีอีกทั้งเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถเพราะฉะนั้นถ้าหากในภายภาคหน้าประเทศต้องการความช่วยเหลือก็เชื่อมั่นว่าทุกคนพร้อมเข้ามามีส่วนร่วมโดยไม่ได้เจาะจงบุคคลใดบุคคลหนึ่งเป็นพิเศษ
1: ท่านนายกเล็งใครมาช่วยงานรัฐบาลไหมคะ
2: ผมบอกว่าทุกคนผมอาจจะต้องรบกวนทุกคน
1: เพราะท่านนายกบอกอาจจะเจอกันในบริบทใหม
2: ่ก็ถูกต้องอ่ะเพราะว่าท่านเหล่านี้คือคนที่ผมมีความสนิทสนมคุ้นเคยนะครับรู้ฝีมือรู้ความทุ่มเทรู้แนวคิดนะครับถ้ามันมีอะไรที่วันหนึ่งประเทศชาติต้องการความช่วยเหลือจากท่านเหล่านี้ผมก็มีความมั่นใจว่าท่านก็จะพร้อมที่จะเข้ามาให้ความช่วยเหลือไม่ได้จำเพาะเจาะจงใครเป็นพิเศษ
3: นายกรัฐมนตรีโต้ข้อกังขาของสสพรรคประชาชนเกี่ยวกับการปราบปรามเครือข่ายสแกมเมอร์คอลเซ็นเตอร์นะครับยืนยันว่ารัฐบาลเดินหน้าปราบปรามอย่างเข้มข้นทั้งการดำเนินคดีและยึดทรัพย์จนได้รับคำขอบคุณจากต่างประเทศครับนายอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กล่าวถึงแนวทางการปราบปรามสแกมเมอร์หลังคณะกรรมการการต่างประเทศของสหรัฐอเมริกาเสนอรัฐบาลสหรัฐขอให้ตรวจสอบและพิจารณาคว่ำบาตร28รายชื่อที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับเครือข่ายสแกมเมอร์ในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ซึ่งมีชื่อของอดีตรัฐมนตรีช่วยคลังของไทยรวมอยู่ด้วยโดยยืนยันว่ารัฐบาลชุดนี้ดำเนินการปราบปรามสแกมเมอร์อย่างเข้มข้นซึ่งจากที่มีโอกาสพบตัวแทนหรือหัวหน้าหน่วยงานความมั่นคงประเทศต่างๆก็มีแต่คำขอบคุณรัฐบาลและประเทศไทยที่ดำเนินการปราบปรามอาชญากรรมทั้งด้านเทคโนโลยีสแกมเมอร์และแก๊งคอลเซ็นเตอร์ทั้งการดำเนินคดีและติดตามยึดทรัพย์ผู้สื่อข่าวถามถึงกรณีที่นายรังสิมันโรมส.ส.บัญชีรายชื่อพรรคประชาชนตั้งคำถามว่านายกรัฐมนตรีเกรงใจใครถึงไม่กล้าทำเรื่องนี้โดยนายกหัวเราะก่อนจะบอกว่าไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโรม
2: รัฐบาลชุดนี้ปราบปรามสแกมเมอร์อย่างบ้าระห่ำอย่างนี้ดีกว่านะแล้วก็เมื่อมีตัวแทนของต่างชาติหรือว่าได้ไปพบกับหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงหัวหน้าหน่วยงานฝ่ายความมั่นคงทุกประเทศก่อนที่จะเริ่มทำการหารือในประเด็นอื่นๆเนี่ยสิ่งที่ได้รับการเปิดฟลอร์มาก็คือขอบคุณรัฐบาลไทยขอบคุณประเทศไทยที่ดำเนินการปราบปรามต่อต้านดำเนินคดียึดทรัพย์นะครับพวกเขาเรียกอาชญากรรมข้ามชาติทางด้านเทคโนโลยีก็คือสแกมเมอร์ไซเบอร์สแกมนะครับคอลเซ็นเตอร์อะไรต่างๆนี่
4: ท่านนายกย
2: ื
4: นยันว่าทำไปเยอะแล้วแต่เมื่อวานนี้คุณรังสิมันโรมยังถามว่าท่านนายกเกรงใจใครหรือเปล่าเนี่ยค่ะไม่ยอมกล้าทำเรื่องนี้
2: ชัวร์ๆคือไม่เกรงใจเขาไม่เกรงใจโลม
0: ขณะที่นายเอกภพเพียรพิเศษโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีก็ย้ำนะคะว่ารัฐบาลทำงานกวาดล้างนอมินีทุนเทาและต่างด้าวที่สวมแบบประชาชนอย่างต่อเนื่องโดยเริ่มต้นจากการประสานข้อมูลธุรกรรมการเงินให้สามารถติดตามธุรกรรมการเงินที่ผิดปกตินำมาสู่การจับกุมปราบปรามบัญชีม้าอย่างมีประสิทธิภาพจากประกาศกระทรวงพาณิชย์ที่ให้มีการตรวจสอบผู้ถือหุ้นบริษัทจดทะเบียนจากฐานข้อมูลผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐและสถานะการเงินย้อนหลังทำให้บริษัทที่มีความเสี่ยงเป็นนอมินียื่นคำขอจดทะเบียนลดลงถึง 70% นอกจากนี้ได้มีการตรวจสอบเพิ่มเติมไปถึงการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นทุกครั้งตรวจสอบไปถึงการถือหุ้นไกว้ระหว่างบริษัทเมื่อพบข้อมูลบริษัทต้องสงสัยได้ส่งต่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อจนพบว่ามีบริษัทที่เข้าข่ายเป็นนอมินีถึง 2,100 บริษัทและมีเข้าข่ายต้องสงสัยที่มีการตรวจสอบเพิ่มเติมอีกกว่า 10,000 บริษัท
5: ช่วงที่ผ่านมานะครับได้มีการดำเนินการร่วมกับกระทรวงพาณิชย์กระทรวงการคลังได้มีการเชื่อมโยงข้อมูลนะครับระหว่างแต่ละกระทรวงและหน่วยงานต่างๆเนี่ยเพื่อจับเรื่องของการทำธุรกรรมผิดกฎหมายแล้วก็การจดทะเบียนบริษัทที่ผิดกฎหมายทางกระทรวงพาณิชย์เนี่ยก็ได้มีการออกประกาศว่าถ้าบริษัทที่เข้ามาจดทะเบียนในประเทศไทยเนี่ยมีการมีต่างชาติเป็นผู้ร่วมถือหุ้นด้วยเนี่ยหรือแม้กระทั่งคนไทยเนี่ยก็จะมีการตรวจสอบประวัตินะครับว่าคนไทยที่มาร่วมถือหุ้นเนี่ยอยู่ในบัญชีของผู้ถือบัตรสวัสดิการแห่งรัฐหรือไม่แล้วก็อยู่ในรายชื่อเนี่ยมันจะมีเรื่องของการตรวจสอบว่ามีการเดินบัญชีที่เหมาะกับบริบทของบริษัทนั้นหรือไม่และมีการออกประกาศว่าถ้ามีการเปลี่ยนแปลงผู้ถือหุ้นก็จะมีการตรวจสอบทุกครั้งรวมถึงมีการตรวจสอบการไขว้หุ้นระหว่างบริษัทด้วยตรงนี้นี่เองก็ทำให้บริษัทที่มาจดทะเบียนนอมินีที่มีความเสี่ยงต่อการเป็นนอมินีเนี่ยลดลงอย่างชัดเจนและเมื่อเจอบริษัทที่เป็นสงสัยว่าเป็นนอมินีแล้วณปัจจุบันเนี่ยมีจำนวนทั้งสิ้นประมาณ 2,000 กว่าบริษัทก็ส่งให้กระทรวงมหาดไทยครับกระทรวงมหาดไทยก็รับลูกไปเล่นต่อด้วยการที่ไปดูว่าเขาถือครองทรัพย์สินอย่างเช่นที่ดินเนี่ยมีมูลค่า 2,000 กว่าบริษัทในมูลค่าถึง 85,000 ล้านบาท
0: นอกจากนี้การดำเนินงานที่ผ่านมาได้มีการยึดอายัดทรัพย์ของเครือข่ายสแกมเมอร์ทุนเทารายใหญ่ที่เคยปรากฏเป็นข่าวได้ทรัพย์สินคืนกว่า 20,000 ล้านบาทเป็นหลักฐานว่ารัฐบาลเอาจริงกับเรื่องนี้ซึ่งเน้นย้ำว่าหากพบการทุจริตจะไม่มีการเจรจาโดยเด็ดขาดส่วนพรรคการเมืองต่างๆที่อาจมีบุคคลเข้าข่ายต้องรับการสอบสวนดำเนินคดีเกี่ยวกับนอมินีก็ขอให้กำชับและตรวจสอบให้สมาชิกร่วมให้เข้าสู่กระบวนการสอบสวนด้วย
5: ถ้าจำกันได้ครับในช่วงการทำงานของรัฐบาลนี้ก็มีการดำเนินการยึดทรัพย์เครือข่ายอาชญากรรมข้ามชาติแล้วเครือข่ายที่ทำผิดทางด้านธุรกรรมผิดกฎหมายเนี่ยถึงประมาณ 20,000 ล้านบาทจากเครือข่ายเบนสมิธและยิมเล็กนะครับตรงนี้นี่เองก็ถือว่าเป็นสิ่งที่รัฐบาลดำเนินการไปอีกเรื่องนึงที่ให้ความสำคัญและมีการพูดคุยกันที่ประชุมรวมถึงท่านนายกให้เป็นนโยบายคือว่าไม่ว่าเรื่องใดก็ตามที่เป็นเรื่องทุจริตหรือผิดกฎหมายถ้าสืบค้นไปถึงตรงไหนให้ดำเนินการเต็มที่ไม่มีการขอไม่มีการยกเว้นไม่มีการเจรจาตรงนี้นี่เองเนี่ยวันนี้ผมก็อยากจะขอให้ทุกภาคส่วนรวมถึงภาคการเมืองต่างๆที่มีคนที่มีความเกี่ยวข้องกับการทำผิดกฎหมายไม่ว่าจะเป็นการเป็นนอมินีการฟอกเงินหรือผิดกฎหมายอื่นๆก็ให้นำบุคคลเหล่านั้นที่อยู่ในกระบวนการสืบสวนเนี่ยให้เข้าสู่กระบวนการ
3: ชวนคุณผู้ชมติดตามรายการคุยกับครม.อนุทินวันพรุ่งนี้นะครับ 9:05 น.พบกับนายเอกนัทพร้อมพันธ์รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงานจะมาตอบทุกข้อสงส
6: ัย 30-40 ปีโดยที่คนจ่ายค่าไฟเขาไม่รู้ไม่น้อยนะครับปี 18,000
3: สถานีวิทยุโทรทัศน์รัฐสภาสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยและช่องทางออนไลน์ต่างๆ Facebook Page กรมประชาสัมพันธ์ NBT NBT Connect ไทยคู่ฟ้าและ YouTube NBT รวมถึงออกอากาศทาง MCOT HD หมายเลข30ในวันอาทิตย์ที่20กันยายนเวลา 9:05 นด้วยครับ
0: มาถึงช่วงเศรษฐกิจนะคะวันนี้จะพาไปติดตามอีกหนึ่งข้อตกลงการค้าที่สำคัญของไทยนะคะติดตามกับคุณดีจตุรงค์ค่ะ
7: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับประเด็นเศรษฐกิจวันนี้มาอัปเดตอีกหนึ่งข้อตกลงการค้าสำคัญที่จะพลิกเศรษฐกิจไทยให้เติบโตมากกว่าที่เคยเป็นนะครับนั่นก็คือ FTA ไทยสหภาพยุโรป

0: ครับล่าสุดการเจรจาคืบหน้ามากกว่า2ใน3ของข้อบทที่ต้องพูดคุยกันแล้วนะครับและตามขั้นตอนเมื่อปิดดีลได้จะเข้าสู่การขัดเกลาทางกฎหมายการจัดทำถ้อยคำก่อนเสนอคณะรัฐมนตรีและส่งต่อรัฐสภาพิจารณาเห็นชอบซึ่งกระบวนการเหล่านี้คาดว่าจะใช้เวลาประมาณ1ปีนะครับก่อนที่จะมีผลบังคับใช้FTA ฉบับนี้ไม่ได้ช่วยแค่ให้สินค้าของคนไทยไปขายใน27ประเทศของ EU ในราคาที่แข่งขันได้เท่านั้นนะครับแต่ว่ายังจูงใจให้บริษัทต่างชาติเข้ามาตั้งฐานการผลิตในประเทศไทยมากขึ้นเพื่อใช้สิทธิประโยชน์ทางภาษีนี้ด้วยและแน่นอนว่าย่อมต้องมีอุตสาหกรรมเป้าหมายครับสินค้าเทคโนโลยีและสินค้าที่มีมูลค่าสูงซึ่งก็จะช่วยยกระดับห่วงโซ่อุปทานของไทยให้สูงขึ้นFTA ฉบับนี้ยังทำให้ไทยต้องยกระดับมาตรฐานภายในประเทศครับให้สอดคล้องกับสากลทั้งกฎระเบียบมาตรฐานสินค้าทรัพย์สินทางปัญญาการจัดซื้อจัดจ้างภาครัฐเศรษฐกิจสีเขียวและดิจิทัลซึ่งก็ล้วนเป็นเทรนด์การค้าขายของโลกในอนาคตทั้งสิ้นนะครับสิ่งที่จะเกิดขึ้นครับอาจจะช่วยให้ GDP ของไทยขยายตัวได้เกินกว่า 3% ต่อปีนะครับส่วนการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้น 2.8% โดยประมาณนี่คือหลากหลายประโยชน์ที่รัฐบาลและหลายภาคส่วนเห็นพ้องต้องกันครับว่าต้องปิดดีลนี้ให้สำเร็จครับ
1: การเจรจา FTA EU ครั้งนี้สำเร็จเนี่ยมันไม่ได้เป็นการทำให้เรากับ EU มีการค้าการขายกันมากขึ้นแต่มันจะช่วยทำให้บริษัทที่เข้ามาลงทุนในประเทศไทยจากที่อื่นไม่ว่าจะเป็นบริษัทจากฝั่งอเมริกาหรือจีนหรือญี่ปุ่นหรือใดๆก็แล้วแต่ที่มาลงทุนในประเทศไทยเนี่ยเขาก็จะเห็นศักยภาพมากขึ้นในการที่จะมาลงทุนเพราะเราสามารถที่จะมีสิทธิประโยชน์ในการภาษีโดยตรงกับ EU ที่ดีขึ้นก็เลยเป็นที่มาที่ว่าทุกคนก็ให้ความร่วมมืออย่างดี
0: คุณอนุทินชาญวีรกูลนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยเป็นประธานการประชุมคณะทำงานขับเคลื่อนการเจรจาความตกลงการค้าเสรีไทยสหภาพยุโรปครั้งที่2/2569ซึ่งล่าสุดการเจรจาระหว่าง2ฝ่ายสามารถบรรลุข้อตกลงร่วมกันได้แล้วประมาณ2ใน3ของข้อบททั้งหมดและจะเข้าสู่การเจรจารอบที่10วันที่28กันยายนนี้ที่จังหวัดภูเก็ตรัฐบาลตั้งเป้าให้มีผลบังคับใช้ภายในปี2570สถาบันอนาคตศึกษาเพื่อการพัฒนาประเมินผลของ FTA ฉบับนี้นะครับว่าจะทำให้ GDP ของไทยเพิ่มขึ้น 1.28% จากเดิมที่เติบโตเฉลี่ย 2% ซึ่งก็จะทำให้เศรษฐกิจไทยขยายตัวได้เกินกว่า 3% ต่อปีส่วนการส่งออกก็จะเพิ่มขึ้น 2.8% ครับกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดสถิติยื่นคำขอรับความคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญา8เดือนแรกของปีรวมกว่า 53,000 คำขอนะครับเพิ่มขึ้น 10.43% พร้อมยกระดับบริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและ AI ให้การจดทะเบียนนั้นรวดเร็วมากยิ่งขึ้นครับคุณอรมนทรัพย์ทวีธรรมอธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญาเปิดเผยสถิติการยื่นคำขอรับความคุ้มครองและรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาช่วง8เดือนแรกของปีรวม 53,794 คำขอเพิ่มขึ้น 10.43% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนสูงสุดคือประเภทเครื่องหมายการค้านะครับ 4,360 คำขอเพิ่มขึ้น 12.05%กลุ่มสินค้าและบริการที่มีการยื่นคำขอมากที่สุดคือบริการการค้าปลีกการขายและการตลาดขณะที่สถิติการรับจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญาทุกประเภทช่วง8เดือนแรกของปีครับอยู่ที่ 39,096 ฉบับต่อรายการเพิ่มขึ้น 7.88% จากช่วงเดียวกันของปีก่อนส่วนหนึ่งมาจากการเร่งประชาสัมพันธ์ให้ผู้ประกอบการตระหนักถึงความสำคัญของการคุ้มครองทรัพย์สินทางปัญญาและกรมก็มีหลากหลายโครงการครับที่แนะนำและส่งเสริมผู้ประกอบการโดยเฉพาะโครงการให้คำปรึกษาแนะนำและช่วยค่าจดทะเบียนสำหรับเครื่องหมายการค้านอกจากนี้ยังมีโครงการ Fast Track นะครับที่ช่วยอำนวยความสะดวกให้กระบวนการจดทะเบียนรวดเร็วขึ้นพร้อมนำเทคโนโลยีอย่าง AI Image Search มาช่วยอำนวยความสะดวกประกอบกับการเติบโตของอุตสาหกรรมเป้าหมายเช่นอุตสาหกรรมสร้างสรรค์และอุตสาหกรรมอาหารและเครื่องดื่มซึ่งสะท้อนให้เห็นผ่านตัวเลขที่มีการยื่นขอจดทะเบียนเพิ่มมากขึ้นครับทั้งหมดคือประเด็นเศรษฐกิจวันนี้นะครับผมจตุรงค์แสงโชติกุลสวัสดีครับ
2: รัฐสภาจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานครบ100วันถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานายโสพลสารัมประธานสภาผู้แทนราษฎรในฐานะประธานรัฐสภาพร้อมด้วยผู้บริหารข้าราชการพนักงานราชการและลูกจ้างสำนักเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎรร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาด้วยความจงรักภักดีอย่างหาที่สุดมิได้ภายในงานประกอบด้วยพิธีบำเพ็ญกุศลและสวดพระพุทธมนต์ณห้องรับรองสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรชั้น1อาคารรัฐสภาก่อนร่วมเจริญจิตตภาวนาเป็นเวลา1นาทีและร่วมกันตักบาตรพระสงฆ์10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารขณะเดียวกันนายมงคลสุรสัจจะประธานวุฒิสภาพร้อมรองประธานวุฒิสภานำสมาชิกวุฒิสภาคณะผู้บริหารและข้าราชการสำนักงานเลขาธิการวุฒิสภาเข้าร่วมพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานซึ่งในงานมีพิธีถวายภัตตาหารเช้าแด่พระสงฆ์พิธีเจริญพระพุทธมนต์และพิธีตักบาตรพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสะเกษราชวรมหาวิหารเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดา
3: สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีจัดพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวาน100วันเพื่ออุทิศถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาเพื่อแสดงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณโดยพระพรหมวชิรวิมลมุนีพระราชาคณะเจ้าคณะรองกรรมการมหาเถรสมาคมและเจ้าคณะกรุงเทพมหานครเป็นประธานฝ่ายสงฆ์โดยมีนางชื่นชีวันลิมธีรกุลรองปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเป็นประธานฝ่ายคารวาสพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงพิธีบำเพ็ญกุศลสัตมวานในครั้งนี้จัดขึ้นเพื่อให้คณะผู้บริหารข้าราชการและเจ้าหน้าที่สำนักงานปลัดสำนักนายกรัฐมนตรีได้ร่วมแสดงออกถึงความจงรักภักดีและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณอันหาที่สุดมิได้
2: กรมประชาสัมพันธ์ร่วมกับกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์หารือสำนักข่าวชั้นนำของญี่ปุ่นยกระดับความร่วมมือระหว่าง2ประเทศมุ่งเน้นพัฒนาเนื้อหาคุณภาพและเป็นประโยชน์กับประชาชนนางสุฤทัยเลิศเกษมอธิบดีกรมประชาสัมพันธ์พร้อมด้วยดร.ธนกรศรีสุขใสผู้จัดการกองทุนพัฒนาสื่อปลอดภัยและสร้างสรรค์และคณะเจ้าหน้าที่เดินทางเข้าพบคณะผู้บริหารสื่อชั้นนำของญี่ปุ่นในโอกาสเดินทางเยือนกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นระหว่างวันที่17ถึง19กันยายนในการหารือกับผู้บริหารสถานีโทรทัศน์ NHK ทั้ง2ฝ่ายได้แลกเปลี่ยนแนวทางการผลิตและเผยแพร่รายการสำหรับเด็กซึ่ง NHK มีประสบการณ์การออกแบบเนื้อหาที่ผสานสาระความรู้และสร้างสรรค์ขณะที่กรมประชาสัมพันธ์มีเครือข่ายผู้สื่อข่าวเยาวชนไทยในญี่ปุ่นผลิตเนื้อหาร่วมกับ NBT World อย่างต่อเนื่องโดยพร้อมสนับสนุนการประสานเครือข่ายเยาวชนตลอดจนพัฒนาการผลิตและเผยแพร่เนื้อหาร่วมกับ NHK รวมถึงให้ความสำคัญกับการพัฒนารายการสำหรับคนพิการเพื่อส่งเสริมการเข้าถึงข้อมูลข่าวสารของประชาชนเช่นเดียวกับการหารือกับผู้บริหาร GG Press มีเป้าหมายที่จะต่อยอดไปสู่การจัดทำบันทึกความเข้าใจครอบคลุมการแลกเปลี่ยนข่าวและข้อมูลการร่วมผลิตข่าวและการนำผลงานไปเผยแพร่ผ่านช่องทางของทั้งสองฝ่ายโดยหนึ่งในแนวทางความร่วมมือคือการจัดทำบทสัมภาษณ์พิเศษบุคคลสำคัญเนื่องในโอกาสครบรอบ140ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทยญี่ปุ่นในปี2570รวมถึงการริเริ่มความร่วมมือระหว่างกองทุนพัฒนาสื่อสร้างสรรค์กับ GG Press ในการเชิญผู้เชี่ยวชาญเพื่อแลกเปลี่ยนองค์ความรู้และพัฒนาทักษะด้านการรายงานข่าวในสถานการณ์วิกฤตให้กับสื่อมวลชนไทยด้วยการหารือครั้งนี้สะท้อนแนวทางของทั้งสองหน่วยงานที่มุ่งขยายความร่วมมือกับองค์กรสื่อระดับนานาชาตินำองค์ความรู้และประสบการณ์มาพัฒนาการผลิตข่าวและเนื้อหาที่มีคุณภาพและเพิ่มโอกาสเผยแพร่เนื้อหาของไทยสู่ผู้ชมในต่างประเทศ
3: ช่วงนี้ตรวจสอบสภาพอากาศในสถานีอากาศ NBT ค่ะ
4: สว ัสดีครับช่วงนี้สภาพอากาศในบ้านเรามีฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่ยกเว้นที่ภาคอีสานฝนลดลงแล้วครับ24ชั่วโมงข้างหน้าครับประเทศไทยมีฝนตกหนักบางแห่งและตกหนักมากบางพื้นที่บริเวณภาคเหนือตอนล่างและภาคใต้นะครับส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนลดลงนะครับเนื่องจากมวลอากาศเย็นจากจีนที่แผ่ลงมาปกคลุมภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนแล้วส่งผลให้ร่องมรสุมเลื่อนลงมาพาดผ่านภาคเหนือตอนล่างภาคกลางและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนล่างประกอบกับมรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังค่อนข้างแรงพัดปกคลุมทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยติดตามรายละเอียดในสภาพอากาศรายภาคครับภาคเหนือมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่แม่ฮ่องสอนเชียงใหม่เชียงรายลำปางพะเยาแพร่กำแพงเพชรพิจิตรอุตรดิตถ์พิษณุโลกและเพชรบูรณ์ตกหนักมากที่ตากและสุโขทัยภาคตะวันออกเชียงเหนือมีฝน 60% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่หนองคายมหาสารคาม101เลยหนองบัวลำพูชัยภูมิขอนแก่นนครราชสีมาและบุรีรัมย์ภาคกลางมีฝน 80% ของพื้นที่ตกหนักบางแห่งที่นครสวรรค์อุทัยธานีชัยนาทลพบุรีสระบุรีสิงห์บุรีอ่างทองพระนครศรีอยุธยาสุพรรณบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครส่วนที่กรุงเทพและปริมณฑลมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งคุณภาพอากาศอยู่ในเกณฑ์ดีภาคตะวันออกมีฝน 70% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่ฉะเชิงเทราชลบุรีระยองนครนายกปราจีนบุรีสระแก้วจันทบุรีและตราดทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรลงมาที่ภาคใต้บางอ่าวไทยมีฝน 60% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่เพชรบุรีประจวบคีรีขันธ์ชุมพรสุราษฎร์ธานีนครศรีธรรมราชพัทลุงและสงขลาตั้งแต่จังหวัดสุราษฎร์ธานีขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 1-2 เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรตั้งแต่จังหวัดนครศรีธรรมราชลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ1เมตรห่างฝั่งคลื่นสูง 1-2 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรปิดท้ายที่ภาคใต้ฝั่งอันดามันมีฝน 80% ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งที่กระบี่ตรังและสตูลตกหนักมากที่ระนองพังงาและภูเก็ตตั้งแต่จังหวัดภูเก็ตขึ้นมาทะเลคลื่นสูง 2-3 เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า3เมตรกระบี่ลงไปทะเลคลื่นสูงประมาณ2เมตรมีฝนคลื่นสูงมากกว่า2เมตรครับเพราะอากาศเปลี่ยนแปลงบ่อยการเตรียมพร้อมจึงสำคัญนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: าวต่างประเทศเริ่มที่ชาวอเมริกันร่วมใจกันต่อต้านปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ครับโดยชี้ว่าพัฒนาเร็วเกินไปจนหวั่นว่าจะทำลายล้างมนุษยชาติผลการสำรวจความคิดเห็นจากองค์การด้านการสื่อสารมวลชน Politico ซึ่งจัดทำขึ้นเพื่อวัดกระแสสังคมอารมณ์ความรู้สึกของผู้มีสิทธิ์เลือกตั้งและทัศนคติของชาวอเมริกันที่มีต่อประเด็นการเมืองนโยบายรัฐบาลเศรษฐกิจเทคโนโลยีหรือเหตุการณ์สำคัญระดับโลกพบว่าชาวอเมริกันมากถึง 63% ครับเชื่อว่ามีความเสี่ยงระดับปานกลางที่ปัญญาประดิษฐ์หรือว่า AI ขั้นสูงจะทำลายล้างมนุษยชาติในจำนวนนี้เป็นผู้สนับสนุนพรรคเดโมแครต 70% และผู้สนับสนุนพรรครีพับลิกัน 60% สะท้อนให้เห็นว่าท่ามกลางบรรยากาศที่เต็มไปด้วยความขัดแย้งทางการเมืองแต่พอเป็นประเด็นเทคโนโลยี AI ชาวอเมริกันก้าวข้ามความขัดแย้งเห็นพ้องเป็นเสียงเดียวกันเลยครับว่า AI โตเร็วเกินไปนอกจากนี้ผลสำรวจยังพบว่า 48% ของผู้ใหญ่ในสหรัฐเห็นควรให้หยุดพักการพัฒนาโมเดล AI ที่ก้าวหน้ากว่าปัจจุบันและ 67% หรือประมาณ2ใน3มองว่า AI กำลังพัฒนาเร็วเกินไปแล้วขณะที่อีก 73% กังวลว่า AI จะก่อให้เกิดการว่างงานเป็นจำนวนมากซึ่งเป็นสถิติที่สูงกว่าความกังวลเรื่องวันสิ้นโลกซะอีก
1: รัฐบาลสหรัฐอนุมัติขายเครื่องบินขับไล่ล่องหน F-35 Lightning II ของบริษัท Lockheed Martin ให้กับซาอุดิอาระเบียจำนวน48ลำมูลค่ากว่า 20,000 ล้านดอลลาร์หรือกว่า 800,000 ล้านบาทแถลงการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐระบุว่าข้อตกลงขายเครื่องบินดังกล่าวจะช่วยเพิ่มขีดความสามารถของซาอุดิอาระเบียในการยับยั้งภัยคุกคามทั้งในปัจจุบันและอนาคตตลอดจนเสริมสร้างการป้องกันประเทศท่ามกลางความขัดแย้งในตะวันออกกลางที่ซาอุดิอาระเบียถูกดึงเข้าไปพัวพันอย่างไรก็ตามข้อตกลงนี้ยังต้องได้รับการอนุมัติจากสภาคองเกรสซึ่งสภาคองเกรสจะมีเวลา30วันในการตรวจสอบหรือคัดค้านทั้งนี้เป็นเวลาหลายปีที่ซาอุดิอาระเบียพยายามจะซื้อเครื่องบิน F-35 จากสหรัฐแต่สหรัฐกังวลว่าจีนอาจเข้าถึงเทคโนโลยีสำคัญของ F-35

0: 35ผ่านความร่วมมือด้านความมั่นคงกับซาอุดิอาระเบีย
1: กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐออกแถลงการยืนยันว่าจะอนุญาตให้คณะผู้แทนอิหร่านเดินทางมาเข้าร่วมประชุมสมัชชาใหญ่แห่งสหประชาชาติที่นครนิวยอร์กในสัปดาห์หน้าอย่างไรก็ตามคณะผู้แทนอิหร่านจะอยู่ภายใต้ข้อจำกัดการเดินทางรวมทั้งห้ามซื้อสินค้าฟุ่มเฟือยและสินค้าบางประเภทตามนโยบายของสหรัฐแหล่งข่าวเปิดเผยครับว่าคณะผู้แทนอิหร่านปีนี้จะมีขนาดเล็กกว่าปีที่แล้วโดยประธานาธิบดีมาซูดเปเซสเคียนผู้นำอิหร่านและอับบาสอารักชีรัฐมนตรีต่างประเทศจะได้รับการอนุมัติวีซ่าทางนี้สหรัฐมีพันธะกรณีในการอำนวยความสะดวกให้แก่คณะผู้แทนต่างชาติเดินทางสู่สำนักงานใหญ่สหประชาชาติแต่รัฐบาลสหรัฐก็ระบุว่าสามารถปฏิเสธวีซ่าด้วยเหตุผลด้านความมั่นคงการก่อการร้ายและนโยบายต่างประเทศได้
0: ธนาคารกลางญี่ปุ่นหรือ BOJ มีมติปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายจาก 1% เป็น 1.25% ในการประชุมนโยบายการเงินเป็นเวลา2วันซึ่งเป็นการปรับขึ้นตามที่ตลาดคาดการไว้และทำให้อัตราดอกเบี้ยของญี่ปุ่นอยู่ในระดับสูงสุดในรอบ31ปีนับตั้งแต่ปี2538การปรับอัตราดอกเบี้ยครั้งนี้เกิดขึ้นในขณะที่ญี่ปุ่นกำลังเผชิญแรงกดดันทางเศรษฐกิจหลายด้านทั้งเงินเยนอ่อนค่าราคาสินค้าสูงขึ้นและจำนวนแรงงานลดลงนอกจากนี้ยังเป็นช่วงที่ธนาคารกลางขนาดใหญ่ทั่วโลกกำลังดำเนินนโยบายการเงินที่เข้มงวดเพื่อรับมือกับเงินเฟ้อที่ได้รับแรงกดดันจากราคาพลังงานที่สูงอันเป็นผลจากสงครามอิหร่านซึ่งเมื่อวันพุธที่ผ่านมาธนาคารกลางสหรัฐหรือเฟดก็ได้ปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยนโยบายเป็นครั้งแรกในรอบกว่า3ปี
1: ฝนที่ตกหนักต่อเนื่องส่งผลให้หลายพื้นที่ทางตอนเหนือและภาคกลางตอนบนของเวียดนามเผชิญน้ำท่วมมีรายงานบ้านเรือนกว่า 16,000 หลังและพื้นที่การเกษตรกว่า 140,000 ไร่ได้รับความเสียหายขณะที่น้ำในแม่น้ำหลายสายก็เพิ่มสูงจนอยู่ในระดับอันตรายทำให้ต้องอพยพประชาชนจำนวนมากออกจากพื้นที่เสี่ยงล่าสุดมีผู้เสียชีวิต3คนจากเหตุดินถล่มในจังหวัดฟู่ถ่อนอกจากนี้น้ำท่วมยังส่งผลกระทบในกรุงฮานอยเมืองหลวงบางพื้นที่น้ำท่วมขังสูงเกือบ1เมตรทำให้การจราจรติดขัดสถานศึกษาต่างๆต้องปิดการเรียนการสอนด้านสำนักงานอุตุนิยมวิทยาแห่งเวียดนามเตือนว่าหลายพื้นที่ยังมีฝนตกต่อเนื่องซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดน้ำป่าไหลหลากและดินถล่ม
0: ช่วงนี้ติดตามข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิงค่ะ

0: วัสดีค่ะคุณผู้ชมได้เวลาของข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง NBT ที่อัดแน่นไปด้วยสาระความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์เป็นประจำทุกวันจันทร์ถึงวันศุกร์ค่ะวันนี้พลอยมาพร้อมกับชุดไทยจักรีหนึ่งในชุดไทยพระราชนิยมประเภทสบายเฉียงที่ตั้งชื่อตามพระที่นั่งจักรีมหาปราสาทได้รับความนิยมสูงสุดในระดับสากลและในพิธีมงคลสมรสหรือในงานพิธีการระดับสูงเช่นงานราตรีสโมสรและงานกาล่าค่ะส่วนความบันเทิงแรกวันนี้นะคะเอาใจคอเพลงคอคอนเสิร์ตสายเพื่อชีวิตที่รวบรวมบทเพลงผู้คนมิตรภาพไว้ด้วยกันเตรียมจะจัดขึ้นวันที่5ธันวาคมนี้กับคอนเสิร์ตใหญ่16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮอน่าแผ่นดินนี้มีตำนานค่ะ
1: ในแคมป์ไฟดนตรีมาลีฮอน่าค่ะซึ่งจากวันนั้นถึงวันนี้นะคะเดินทางมาแล้ว

บิวอารมณ์กระตุ้นความรู้สึกให้สายตั้งแคมป์หัวใจเพลงเพื่อชีวิตได้เคลิ้มตามก่อนไปดื่มด่ำกับบรรยากาศและเรื่องราวผ่านบทเพลงผู้คนมิตรภาพและความทรงจำพร้อมกันในเทศกาลดนตรีงานใหญ่ปลายปีนี้อย่าง16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโคน่าแผ่นดินนี้มีตำนานของศิลปินเพลงเพื่อชีวิตบุพผาแห่งเสียงเพลงอาจารย์ไข่มาริโคน่าหรือคทาวุฒิทองไทยที่จัดงานแถลงข่าวเมื่อบ่ายวันนี้ซึ่งก็คึกคักและอบอุ่นในเวลาเดียวกันค่ะเพราะแน่นไปด้วยทัพสื่อมวลชนและเพื่อนพ้องน้องพี่ร่วมวงการเพลงร่วมถึงแขกรับเชิญคนพิเศษที่จะไปเป็นส่วนหนึ่งในเทศกาลดนตรีครั้งนี้ที่มีเอกลักษณ์และเรื่องราวที่น่าสนใจแตกต่างกันไปทั้งน้าแอดคาราบาวดั้มคาราบาวและบอมสินเจริญในนามวงน้องใหม่เก๋าประสบการณ์ไอ้ตูดหมึกแบดแอส

0: มถึงการแสดงสุดพิเศษหนังใหญ่วัดขนอนที่จะไปร่วมเติมเต็มสีสันและถ่ายทอดเรื่องราวแห่งศิลปะวัฒนธรรมไทยสร้างความประทับใจและความทรงจำบทใหม่ให้เกิดขึ้นบนผืนแผ่นดินนี้16ปีแคมป์ไฟดนตรีมาริโฮน่าแผ่นดินนี้มีตำนานจึงไม่ได้มีเพียงเสียงดนตรีแต่หากยังหมายถึงเรื่องราวของผู้คนศิลปะและวัฒนธรรมที่หล่อหลอมสังคมไทยแล้วไปเจอกัน5ธันวาคมปลายปีนี้ที่ไร่หุบขะพงจังหวัดเพชรบุรีสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่บริษัทมาริโฮน่าอาร์ตเรคคอร์ดตามเบอร์โทรที่ขึ้นให้หน้าจออยู่ขณะนี้ค่ะ
1: จากเรื่องของเสียงเพลงเสียงดนตรีนะคะเปลี่ยนมาที่งานประกาศผลและมอบรางวัลให้กับคนในแวดวงภาพยนตร์ระดับนานาชาติหนึ่งในกิจกรรมงานใหญ่ Bangkok International Film Festival 2026หรือเทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพประจำปี2569อย่างสุรัตน์สวัสดีกาล่าแอนด์อวอร์ดไนท์ค่ะ

0: สวยหล่อออร่ากระจายจะเต็มทั้งเสื้อผ้าหน้าผมสำหรับศิลปินดารานักแสดงทั้งไทยและต่างประเทศที่ตบเท้าเข้าร่วมในค่ำคืนแห่งเกียรติยศในงานการประกาศผลและมอบรางวัลของคนม้วนฟิล์มอย่างสุรสวดี Honorary Award และสุรสวดี Rising Star เพื่อยกย่องความสามารถความตั้งใจและความทุ่มเทในการทำงานตลอดจนส่งต่อกำลังใจให้เดินหน้าสร้างสรรค์ผลงานคุณภาพต่อไปซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมงานใหญ่ Bangkok International Film Festival 2026เทศกาลภาพยนตร์นานาชาติกรุงเทพมหานครประจำปี2569พร้อมได้พระเอกผู้ข้ามฟอร์ดในวงการหนังไทยบักจ่อยอนันดาเอเวอริงแฮมและนายแบบนักแสดงหนุ่มหล่อเอ็มภูมิพัฒน์ในฐานะเฟสติวัลแอมบาสเดอร์ขึ้นเวทีร่วมถ่ายทอดมุมมองถึงคุณค่าของเทศกาลในการเป็นจุดนัดพบประจำปีของคนในวงการภาพยนตร์ก่อนเข้าสู่การประกาศและมอบรางวัลสุรสวดีออนเนอร์เรอรี่อวอร์ดและสุรสวดีไรซิ่งสตาร์รวมทั้งสิ้น10รางวัลที่ได้รับเกียรติจากคุณดอนสรณ์โกวิทวณิชชาFestival Director Bangkok International Film Festival 2026เป็นผู้มอบรางวัลอย่างเช่น2ศิลปินนักแสดงจากเกาหลีใต้จองจินอุนจากวง 2AM และชาล่าลีนักแสดงนางแบบที่มีผลงานระดับ Worldwide ชุนชิโอยะนักแสดงหน้าใหม่จากแดนอาทิตย์อุทัยประเทศญี่ปุ่นเยสยะอับราฮัมสิตังกังนักแสดงและนายแบบจากประเทศอินโดนีเซียและอีกหลายต่อหลายคนค่ะรวมถึงนักแสดงไทยอย่างเอิงเอ๋ยประภามนพลเอี่ยมจันทร์ที่ได้รับรางวัลสุรสวดี Rising Star อีกด้วยค่ะ
1: เฮ้ยทำไมต้องมีรางวัลแล้วเราก็คิดอยู่จริงว่าทำไมต้องมีรางวัลแต่จริงๆแล้วมันเป็นเรื่องของ exposure มันเป็นการ connect กันใช่ไหมแล้วบางทีแบบโปรเจกต์บางโปรเจกต์มันอาจจะเป็นหนังที่อาจจะหาดูยากนักแสดงที่กำลังเริ่มต้นใหม่อะไรเงี้ยคนในวงการอาจจะรู้ว่าเขาแบบเขาเป็นคนมีอะไรอยู่อะไรเงี้ยแต่เขายังไม่ได้มีโอกาสบางทีแบบงานพวกศิลปินมันจะเป็นเวทีที่มันให้ exposure กับคนกำลังดีก็เลยบางทีมันไม่ใช่แค่ตัวรางวัลที่ผมพูดถึงไงว่าแบบเฮ้ยมันเป็นการ networking ได้คุยกันได้ให้เขามีพื้นที่แบบนำเสนอตัวเองด้วย
2: สมาคมนักแสดงก็ค่อนข้างเอกฉันท์ครับที่จะเลือก Rising Star เป็นประภามณฑลนะทุกคนก็น่าจะได้เห็นการแสดงที่ประจักษ์มาแล้วล่ะจากปีที่ผ่านมาก็จะเป็นเรื่อง Human Resource หนังของพี่เต๋อนะหนึ่งเลยก็มอบการแสดงที่ผมว่าในบทนี้แล้วกันในบทนี้ในประเทศเราไม่มีใครเล่นได้เท่าเขานะสำหรับผม
3: และนี่ก็เป็นความสุขความบันเทิงเชิงสร้างสรรค์ที่เรานำมาอัปเดตกันในวันนี้นะคะส่วนคุณผู้ชมที่อยากรับชมรายการของเราแบบย้อนหลังสามารถติดตามได้ทางโซเชียลมีเดียช่องทางต่างๆตามที่ขึ้นอยู่ทางหน้าจอขณะนี้ได้เลยค่ะส่วนตอนนี้พลอยพร้อมทีมข่าวศิลปะวัฒนธรรมและบันเทิง

0: สวัสดีค่ะได้เวลาข่าวกีฬาค่ำวันนี้นะคะไปเริ่มกันที่ความเคลื่อนไหวของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่ประเทศญี่ปุ่นค่ะหลากหลายชนิดกีฬาของไทยเราวันนี้ก็ลงสนามแข่งขันนะคะไม่ว่าจะเป็นกีฬาวอลเลย์บอลทีมหญิงค่ะวันนี้เราก็ทำผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนะคะเอาชนะไชนีสไทเปไป3-0เซตส่งผลให้เราคว้าชัย3นัดรวดและการันตีผ่านเข้ารอบ8ทีมสุดท้ายแน่นอนค่ะแล้วก็อีก1ชนิดกีฬาค่ะสำหรับสาวไทยเรานั่นก็คือฮอกกี้นะคะในประเภทหญิงไทยเปิดสนามเอเชียนเกมชนะสิงคโปร์2-0ค่ะผลงานของทีมฮอกกี้หญิงทีมชาติไทยนะคะประเดิมผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมในแมตช์เปิดสนามของมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมไอจีนาโกย่าค่ะโดยเอาชนะนักกีฬาจากสิงคโปร์ไปได้อย่างเด็ดขาด2-0ในนัดแรกของการแข่งขันค่ะผลงานในนัดนี้ถือว่าเป็นจุดเริ่มต้นที่เป็นผลดีแล้วก็สร้างความมั่นใจให้กับทีมไทยค่ะโดยมีนายกองเอกชัยภักดิ์สิริวัฒน์นายกสมาคมกีฬาฮอกกี้แห่งประเทศไทยและนายปรีชาลาลุนรองผู้ว่าการการกีฬาแห่งประเทศไทยได้เดินทางไปร่วมเชียร์และให้กำลังใจนักกีฬาถึงสนามแข่งขันเลยนะคะโดยเกมการแข่งขัน3ควอเตอร์ไทยกับสิงคโปร์นี่ยังเสมอกันแบบไร้สกอร์อยู่ค่ะ 0-0 นะคะจากนั้นควอเตอร์สุดท้ายสาวไทยเราบุกอย่างต่อเนื่องค่ะก่อนมายิงได้2ลูกนะคะจบเกมไทยเราชนะไป 2-0 นั่นเองค่ะสำหรับโปรแกรมนัดต่อไปจะแข่งขันวันที่21กันยายนนี้ค่ะทีมฮอกกี้สาวไทยเราจะลงสนามพบกับทีมชาติอุซเบกิสถานในเวลา 16:30 นสภาโอลิมปิกเอเชียยังคงมั่นใจเจ้าภาพไอจินาโกย่าที่ประเทศญี่ปุ่นนะคะบอกว่าจะรับมือกับปัญหาโดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องของห้องพักนักกีฬาได้อย่างมีประสิทธิภาพค่ะหลังจากแนวคิดลดงบประมาณด้วยการไม่ก่อสร้างหมู่บ้านนักกีฬาขนาดใหญ่นะคะสอดคล้องกับแนวทางด้านสิ่งแวดล้อมโดยใช้ทางเลือกใหม่นั่นก็คือห้องพักเรือสำราญและตู้คอนเทนเนอร์เริ่มมีปัญหาตามมาแล้วค่ะแล้วก็เกิดเสียงร้องเรียนเรื่องการจัดสรรห้องพักนะคะตัวแทนจาก45ชาติแสดงความกังวลเกี่ยวกับปัญหาเรื่องที่พักซึ่งมีบางกรณีที่จำนวนห้องได้รับจริงไม่ตรงกับจำนวนที่คาดว่าจะได้รับรวมทั้งนักกีฬาบาสเกตบอลเกาหลีใต้ค่ะมีการร้องเรียนมาด้วยนะคะเรื่องของขนาดเตียงที่สั้นและเล็กเกินไปค่ะจนไม่สามารถเหยียดขาได้เต็มที่ก่อนหน้านี้ฝ่ายจัดการแข่งขันอธิบายว่าเดิมทีมีการคาดการเอาไว้ค่ะว่าจะมีนักกีฬาเจ้าหน้าที่ประมาณ 15,000 คนแต่จำนวนเพิ่มขึ้นหลังจากมีการเพิ่มชนิดกีฬานะคะทำให้ยอดผู้เข้าร่วมเพิ่มขยับเป็นประมาณ 17,000 คนซึ่งเกินโควต้าที่กำหนดเอาไว้ในตอนแรกค่ะนอกจากนั้นยังมีกรณีในส่วนของไทยเรานะคะนักกีฬาตะกร้อไทยไม่สามารถเข้าห้องพักได้เนื่องจากความสับสนในการลงทะเบียนของเจ้าภาพเรื่องนี้สภาโอลิมปิกแห่งเอเชียหรือว่า OCA และฝ่ายจัดการแข่งขันเอเชียนเกมออกแถลงการร่วมกันค่ะยืนยันว่านักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 17,000 คนที่ลงทะเบียนก่อนปิดช่วง Entry by Name ในเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมาได้รับการจัดสรรที่พักอย่างเหมาะสมสำหรับการแข่งขันแล้วค่ะส่วนเรื่องร้องเรียนต่างๆฝ่ายจัดการแข่งขันกำลังดำเนินการเร่งแก้ไขนะคะมีการจัดตั้ง Resident Entry ตลอด24ชั่วโมงค่ะเพื่อรับเรื่องและแก้ไขปัญหาของนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ที่เข้าร่วมการแข่งขันล่าสุดฮุเซนอันมูสลัมผู้อำนวยการทั่วไปของ OCA นะคะได้แถลงข่าวยอมรับว่าการใช้สิ่งอำนวยความสะดวกที่มีอยู่แล้วเพื่อรองรับมหกรรมกีฬาระดับชาติมักเจอเรื่องของปัญหาอุปสรรคเป็นเรื่องธรรมดาค่ะแต่เชื่อมั่นว่าเมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นจะสามารถรับมือกับสถานการณ์เหล่านี้ได้เป็นอย่างดีอย่างแน่นอนนี่ถือว่าเป็นเรื่องใหม่สำหรับการไม่สร้างหมู่บ้านพักนักกีฬานะคะจึงต้องปรับยืดหยุ่นปรับตัวตามสถานการณ์เฉพาะหน้าค่ะมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตเตรียมส่งทัพนักกีฬายูยิสูทีมชาติไทยค่ะก็มีการส่งกำลังใจพร้อมกับให้โอวาทนะคะก่อนที่ทัพนักกีฬายูยิสูจะลุยมหกรรมกีฬาเอเชียนเกมค่ะคณะนักกีฬายูยิสูทีมชาติไทยพร้อมด้วยผู้ฝึกสอนและสตาฟโค้ชในสังกัดมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตนำโดยรองศาสตราจารย์ดร.ชันชัยสุขสุวรรณผู้ช่วยอธิการบดีฝ่ายส่งเสริมและพัฒนากีฬาและท่านนายกสมาคมกีฬายูยิสูแห่งประเทศไทยได้พาน้องๆคณะเข้าพบกับดร.วรรลบสุวรรณดีอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตและดร.อติพงษ์สุวรรณดีผู้ช่วยอธิการบดีเพื่อรับโอวาทและกำลังใจนะคะก่อนจะเดินทางไปเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมครั้งที่20ที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นค่ะซึ่งกีฬายูยิสูมีโปรแกรมแข่งขันระหว่างวันที่1-3ตุลาคมนี้ ท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตท่านก็บอกนะคะว่าทางมหาลัยพร้อมให้การสนับสนุนนักกีฬาอย่างเต็มที่เพราะเชื่อว่าการกีฬาสามารถสร้างทั้งคนสร้างโอกาสและสร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัยและประเทศไทยนักกีฬาทุกคนได้ทุ่มเทฝึกซ้อมกันมาอย่างหนักเลยค่ะขอให้นำเอาความมุ่งมั่นศักยภาพที่มีอยู่ออกมาใช้อย่างเต็มที่ในสนามแข่งขันนะคะแล้วก็สู้ด้วยความภาคภูมิใจทำหน้าที่ให้ดีที่สุดค่ะ
1: วันนี้มหาวิทยาลัยเกษตรบัณฑิตมีความภาคภูมิใจมากนะครับที่ได้เห็นความสำเร็จอีกขั้นหนึ่งของนักกีฬาของมหาวิทยาลัยโดยเฉพาะยิ่งในการแข่งขันเอเชียนเกมที่เมืองนาโกย่าประเทศญี่ปุ่นถึงในครั้งนี้ในกีฬายูจิตสึนั้นนักกีฬาของมหาวิทยาลัยได้เป็นส่วนหนึ่งของทีมชาติที่จะเข้าไปร่วมแข่งขันซึ่งก็มีความภาคภูมิใจเป็นอย่างยิ่งต้องขอบพระคุณท่านผู้ช่วยอธิการทั้งสองท่านแล้วก็โค้ชที่ทำหน้าที่ดูแลฝึกสอนความตั้งใจของมหาวิทยาลัยนี้นะครับต้องเรียนว่าเรามุ่งมั่นว่าบัณฑิตที่จะจบออกไปนักศึกษาจะสำเร็จการศึกษาออกไปได้นั้นเนี่ยต้องมีความพร้อมด้านความรู้ด้านสติปัญญาแล้วก็ต้องมีเราพูดถึงคุณค่าคุณธรรมคุณประโยชน์เพราะนั้นนักกีฬานักศึกษาของมหาวิทยาลัยต้องทำคุณประโยชน์ให้กับประเทศชาติการที่เข้าไปอยู่ในทีมการแข่งขันเป็นส่วนหนึ่งของทีมชาตินั้นก็ชี้ให้ชัดเห็นว่าทุกคนนั้นพร้อมจะทำตนให้เป็นคุณประโยชน์กับประเทศชาตินำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติของเราเป็นที่น่าภาคภูมิใจ
0: นอกจากนี้ทีมฟุตซอลมหาวิทยาลัยเกษมบัณฑิตยังได้นำถ้วยแชมป์การแข่งขันกีฬาฟุตซอลระดับอุดมศึกษานะคะเข้ามอบให้แก่ท่านอธิการบดีเพื่อร่วมแสดงความยินดีกับความสำเร็จและสะท้อนถึงศักยภาพของนักกีฬามอเกษมบัณฑิตค่ะที่สามารถสร้างผลงานโดดเด่นทั้งในเวทีระดับประเทศและระดับนานาชาติจังหวัดสมุทรปราการและเทศบาลตำบลแพร่กษาพร้อมร่วมกันเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยเป็นการแข่งขันระดับภาคตะวันออกนะคะจัดเป็นครั้งที่41แล้วค่ะเพื่อเฟ้นหาตัวแทนไปแข่งขันระดับประเทศที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะนายสิริพันธ์ศรีกงพลีรองอธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นเป็นประธานแถลงข่าวการแข่งขันกีฬานักเรียนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นแห่งประเทศไทยระดับภาคตะวันออกครั้งที่41ประจำปีงบประมาณ2570ในศึกกระสาเกมส์โดยมีนางอรัญญาสุวรรณบุตรนายกเทศมนตรีเทศตำบลแพร่กษานายณัชวันอัลภาตเตชะเสนรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการนายอัครวัฒน์อัศวะเหมรองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดสมุทรปราการและตัวแทนจากองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นใน9จังหวัดภาคตะวันออกเข้าร่วมงานอย่างคับคั่งที่โรงเรียนแพร่กษาวิเทศศึกษาค่ะนับว่าเป็นอีกหนึ่งมหกรรมสำคัญกีฬานะคะที่ตอกย้ำเรื่องของศักยภาพของเทศบาลตำบลแพร่กษาและจังหวัดสมุทรปราการในการรองรับกิจกรรมขนาดใหญ่ระดับภูมิภาคค่ะและตอนนี้ฝ่ายจัดการแข่งขันประกาศยืนยันว่าทุกอย่างพร้อมแล้ว 100% เตรียมต้อนรับทัพนักกีฬาและเจ้าหน้าที่กว่า 20,000 คนจาก9จังหวัดในภาคตะวันออกได้แก่จันทบุรีฉะเชิงเทราชลบุรีตราดนครนายกปราจีนบุรีระยองสระแก้วและเจ้าภาพสมุทรปราการพร้อมกันนี้ยังเชื่อว่าจะช่วยส่งเสริมทั้งเรื่องของกีฬาการท่องเที่ยวและเศรษฐกิจในพื้นที่ให้เติบโตแล้วก็คึกคักอย่างแน่นอนค่
2: ะในฐานะที่เป็นเจ้าภาพด้านของเทศบาลตำบลแพร่กษานะคะอย่างที่แจ้งไปเมื่อสักครู่แล้วว่าทางแพร่กษาเราและคนในจังหวัดสมุทรปราการนะคะ

และอีสปอร์ตค่ะจะแข่งขันวันที่15ถึง25ตุลาคมนี้นะคะเพื่อคัดเลือกตัวแทนแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยค่ะสายการพันธมิตรของสโมสรฟุตบอลลิเวอร์พูลค่ะร่วมกับลิเวอร์พูล FC International Academy Thailand จัดกิจกรรม LFC Soccer Clinic Presented by J8 Airline นำเอาโปรแกรมฝึกฟุตบอลระดับโลกของสโมสรนะคะซึ่งถ่ายทอดตามแนวทางการเรียนรู้และการฝึกฝนภายใต้ปรัชญาThe Liverpool Way มาสู่เยาวชนผู้ลงไหลในกีฬาฟุตบอลในประเทศไทยค่ะโดยมีนาตาชาโดวี่ทูตสโมสรลิเวอร์พูลทีมหญิงและซามี่โฮเปียตำนานสโมสรลิเวอร์พูลมาร่วมสร้างเซอร์ไพรส์นะคะแล้วก็สร้างแรงบันดาลใจให้กับเยาวชนไทยจำนวน32คนค่ะกิจกรรมนี้ถือว่าเป็นความร่วมมือครั้งสำคัญที่มุ่งส่งเสริมการมีส่วนร่วมกับชุมชนสร้างเสริมทักษะศักยภาพของเยาวชนผ่านกีฬาฟุตบอลนะคะโดยทางสายการบิน Japan Airlines แล้วก็ LFC International Academy ต่างมีความภาคภูมิใจค่ะที่ได้มอบโอกาสให้กับเด็กๆผ่านกิจกรรมฝึกทักษะฟุตบอลมุ่งเน้นเป็นส่วนหนึ่งของโครงการ CSR นะคะแล้วก็เพื่อสนับสนุนเยาวชนผู้ได้โอกาสพร้อมเปิดโอกาสให้กับเยาวชนจำนวนหนึ่งจากเครือข่ายพันธมิตรของ JAL ได้เข้าร่วมกิจกรรมเรียนรู้ทักษะฟุตบอลรวมไปถึงบทเรียนอันทรงคุณค่าที่สามารถนำไปปรับใช้ในชีวิตประจำวันได้ค่ะก็ได้นำเอาประสบการณ์สุดexclusive นะคะแล้วก็มาตรฐานการฝึกฟุตบอลระดับโลกส่งตรงถึงเยาวชนไทยในครั้งนี้ค่ะก็ถือว่าเป็นประสบการณ์ครั้งสำคัญค่ะข่าวกีฬาวันนี้ต้องลาไปพร้อม Spot of the Day แล้วค่ะไปชมผลงานของ Flamingo นะคะเสมอกับ Independiente 1ประตูต่อ1รวม2นัดชนะไป 3-1 ผ่านเข้ารอบรองชนะเลิศในการแข่งขันฟุตบอลโคปาลิเบอร์ตาดอเรสคัพค่ะ

0: ส่งท้ายข่าวค่ำวันนี้นะคะด้วยภาพงานชุมนุมของเหล่านักแสดงตลกจากทั่วทุกมุมโลกโดยจัดขึ้นที่เมืองมาริอาน่าของประเทศบราซิลค่ะ
1: และนี่คือทั้งหมดของข่าวค่ำ NBT วันนี้นะครับรายการต่อไปติดตามชมข่าวในพระราชสำนักครับเราทั้ง3คนพร้อมทีมงานลาไปก่อนสวัสดีครับ
0: สวัสดีค่ะ

0: อัปเดต ทุกเรื่องราวเกาะติดทุกสถานการณ์กับ NBT ติดตาม NBT ได้ทุกแพลตฟอร์มทั้ง Facebook YouTube Instagram TikTok และ X แค่กดติดตามก็ไม่พลาดทุกข่าวสารสำคัญ NBT ที่เดียวครบทุกเรื่องราวทุกที่ทุกเวลากดติดตาม NBT แล้วมาเชื่อมต่อทุกความเคลื่อนไหวไปพร้อมกัน
1: เล่าจากความดีเพราะมีที่มาจากอดีตสู่ปัจจุบันครบครันในเรื่องราวของประวัติศาสตร์วัฒนธรรมประเพณีคุณค่าแห่งวิถีไทยชวนคุณเรียนรู้และภาคภูมิใจในความเป็นไทยไปกับรายการโจสยามออกอากาศทุกวันเสาร์เวลา 15:30 น.ถึง 16:00 น.ทาง NBT 2 HD
2: สำหรับสมาชิกของถนนดนตรีทาง Facebook แล้วก็ทาง LINE ด้วยนะครับเราจะมีถนนดนตรีไลฟ์ที่เป็นบันทึกการแสดงสดเนี่ยมาฝากกันเป็นประจำทุกเสาร์นะครับเสาร์ละ1 ชั่วโมงก็อย่าลืมติดตามกันนะครับเราจะนำบรรยากาศในการแสดงเนี่ยมาถ่ายทอดให้กับ

สวัสดีครับชมข่าวในพระราชสำนักวันศุกร์ที่18กันยายนพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้เวลา 17:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีเสด็จพระราชดำเนินไปยังพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตมวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาในโอกาสนี้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอทิตยาธรกิติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีโดยเสด็จในการนี้ในการนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงวางพวงมาลาที่หน้าพระโกศพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดธูปเทียนเครื่องนมัสการพานทองสองชั้นบูชาพระพุทธรูปประจำวันประสูติสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทรงกราบจากนั้นทรงรับการถวายความเคารพของผู้ไปเฝ้าทูลละอองธุลีพระบาทแล้วประทับพระราชอาสน์โดยมีสมเด็จพระอริยวงศาคตญาณสมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายกทรงเป็นประธานสงฆ์ในการนี้เจ้าหน้าที่อาราธนาพระปริตและเมื่อพระสงฆ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์จบถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงจุดเทียนดูหนังสือเทศพระราชทานแก่เจ้าพนักงานพระราชพิธีเชิญไปตั้งที่โต๊ะข้างธรรมาสน์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงจุดเทียนเครื่องทรงธรรมในโอกาสนี้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยที่หน้าพระโกศสำหรับพระศพทรงธรรมโดยมีพระพรหมบัณฑิตประยูนธรรมจิตโตเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสกรุงเทพมหานครถวายศีลและถวายพระธรรมเทศนาเรื่องเศรษฐชีวิตกถาว่าด้วยชีวิตอันประเสริฐสุดทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงปลูกฝังวินัยทางทหารแก่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดานับตั้งแต่ทรงพระเยาว์โดยเมื่อปี2541ได้พระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ทรงเข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศของหน่วยบัญชาการสงครามพิเศษณโรงเรียนสงครามพิเศษศูนย์สงครามพิเศษจังหวัดลพบุรีขณะมีพระชนสา19ปีและในปี2553ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เข้ารับการฝึกหลักสูตรส่งทางอากาศนาวิกโยธินรุ่นที่50ซึ่งต้องทรงใช้ทักษะขั้นสูงเนื่องจากต้องทรงโดดร่มลงทะเลนอกจากนี้ทรงเข้ารับการฝึกทางทหารอีกหลายหลักสูตรทั้งในประเทศและต่างประเทศ

เมื่อเจ้าอาวาสวัดประยุรวงศาวาสถวายพระธรรมเทศนาจบแล้วพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าพระสงฆ์สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สี่รูปสวดธรรมคาถาจบทรงประเคนจตุปัจจัยทยธรรมบูชากัณฑ์เทศเจ้าพนักงานลาดพระภูษาโยงทรงทอดผ้าไตรถวายพระสงฆ์ที่ถวายพระธรรมเทศนาและพระสงฆ์ที่สวดธรรมคาถาพระสงฆ์สดับปกรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงหลั่งทักษิโณทกพระสงฆ์ถวายอนุโมทนาถวายอดิเรกถวายพระพรลาต่อจากนั้นพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระดำเนินไปทรงจุดธูปเทียนเครื่องบูชากระบะมุกที่หน้าเตียงพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพด้านตะวันออกและด้านตะวันตกพระที่นั่งพิมานรัตยาซึ่งเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามสี่รูปและวัดสะเกดสี่รูปในโอกาสนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีทรงพระดำเนินไปทรงกราบถวายราชสักการะพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังโดยมีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคติยราชนารีทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพนวดีสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าทีปังกรรัศมีโชติมหาวชิโรตมังกูลสิริวิบูลราชกุมารพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าอธิตยาธรกิตติคุณท่านผู้หญิงสิริกิติยาเจนเซนและเจ้าคุณพระสินีนาถพิราชกัลยาณีตามเสด็จไปด้วยสมควรแก่เวลาจึงเสด็จพระราชดำเนินกลับ

สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจในพื้นที่จังหวัดนราธิวาสวันนี้เวลา 8:40 นาทีสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปยังลานเฟื่องฟ้าพระตำหนักทักษิณราชนิเวศตำบลกลุวอเหนืออำเภอเมืองนราธิวาสจังหวัดนราธิวาสทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสุสานเฟื่องฟ้าตามพิธีทางศาสนาอิสลามโดยมีนายซูไฮมีมะเกะอิหม่ามประจำมัสยิดบุเกตตันหยงนำผู้เข้าร่วมพิธีประกอบด้วยผู้นำทางศาสนาผู้นำท้องถิ่นและประชาชนชาวตำบลกลุวอเหนือจากบ้านเขาตันหยงบ้านโคกสยาบ้านตือลาขอบปาลัดบ้านค่ายบ้านคีรีบ้านจะเลเกาะบ้านบางมะนาวบ้านปูลากะปะบ้านบูติกอ่าวมะนาวบ้านเปลและบ้านใหม่กว่า 1,000 คนละหมาดฮายัดกล่าวซอลาวันดับบีสรรเสริญศาสดานบีมูฮัมหมัดขอพรจากพระผู้เป็นเจ้าให้แก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับและร่วมสวดดูอาถวายพระพรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินีและพระบรมวงศานุวงศ์โอกาสนี้พระราชทานเงินแก่โต๊ะอิหม่ามและทรงพระราชปฏิสันถารกับผู้นำศาสนาผู้นำท้องถิ่นแล้วทรงเยี่ยมคณะครูและนักเรียนจากโรงเรียนต่างๆในพื้นที่ที่ไปร่วมเฝ้าทูลละอองพระบาทรับเสด็จอาทิโรงเรียนบ้านเขาตันหยงมิตรภาพที่153โรงเรียนบ้านหัวเขาโรงเรียนไทยรัฐวิทยา10โรงเรียนสวนสวรรค์วิทยาโรงเรียนอัตตันกียะอิสลามิยะและโรงเรียนอิสลามบุรพาลานเฟื่องฟ้าเป็นกูโบเก่าหรือสุสานเก่าของชาวมุสลิมบ้านเขาตันหยงครั้นเมื่อพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สร้างพระตำหนักทักษิณราชนิเวศขึ้นจึงปรับปรุงพื้นที่ให้เป็นลานเฟื่องฟ้าและพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้จัดพิธีทำบุญทางศาสนาอิสลามแก่บรรพบุรุษผู้ล่วงลับบ้านเขาตันหยงเป็นประจำทุกปีจากนั้นพระราชทานสิ่งของแก่ผู้แทนเด็กจากศูนย์พัฒนาเด็กเล็กบ้านเขาตันหยงซึ่งสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้จัดตั้งศูนย์แห่งนี้ขึ้นเมื่อปี2528เพื่อลดภาระของผู้ปกครองและเตรียมความพร้อมให้เด็กมีพัฒนาการที่ดีก่อนเข้าศึกษาในระดับประถมวัยปัจจุบันมีเด็ก51คนครูและผู้ดูแลเด็ก7คนเวลา 9:50 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเสด็จพระราชดำเนินไปทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ในการพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์ประจำปีการศึกษา2568ณอาคารเฉลิมพระเกียรติมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์อำเภอเมืองนราธิวาสในการนี้ได้พระราชทานปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิจำนวน1คนพระราชทานปริญญาบัตรและประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาโทและปริญญาตรีจากคณะแพทยศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์คณะวิทยาการจัดการคณะวิศวกรรมศาสตร์คณะเกษตรศาสตร์สถาบันอิสลามและอาหรับศึกษาคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีคณะศิลปศาสตร์วิทยาลัยเทคนิคนราธิวาสวิทยาลัยเกษตรและเทคโนโลยีนราธิวาสและหลักสูตรประกาศนียบัตรบัณฑิตสาขาวิชาชีพครูรวมจำนวน610คนมหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์มีภารกิจหลักในการผลิตบัณฑิตให้มีคุณภาพและตรงตามความต้องการของตลาดแรงงานผลิตผลงานวิชาการวิจัยและนวัตกรรมนำไปสู่การพัฒนาที่ยั่งยืนบริการวิชาการและวิชาชีพที่ตอบสนองต่อความต้องการของพื้นที่ทำนุบำรุงศาสนาศิลปะวัฒนธรรมและการอยู่ร่วมกันในสังคมพหุวัฒนธรรมรวมไปถึงการบริหารและจัดการองค์กรสู่มาตรฐานสากลโอกาสนี้พระราชทานพระราโชวาทความสำคัญตอนหนึ่งว่าบัณฑิตที่สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยแล้วถือได้ว่าเป็นผู้รู้ผู้มีความสามารถเพียงพอที่จะออกไปประกอบอาชีพการงานเพื่อสร้างความสำเร็จแก่ตนเองและส่วนรวมในการทำงานสร้างสรรค์ความสำเร็จและความเจริญนั้นนอกจากจะต้องมุ่งกระทำแต่เฉพาะการงานที่สุจริตและเป็นประโยชน์ไม่ก่อให้เกิดโทษเสียหายทั้งแก่ตนเองและผู้อื่นแล้ว
บัณฑิตควรตระหนักด้วยว่าคนเราแม้จะมีความรู้ความสามารถสูงแต่ไม่อาจสร้างความสำเร็จทุกสิ่งได้โดยลำพังหากต้องได้รับความร่วมมือสนับสนุนจากผู้อื่นฝ่ายอื่นอย่างพร้อมเพรียงด้วยบัณฑิตจึงต้องมีความเฉลียวฉลาดในการประสานสามัคคีประสานประโยชน์กับทุกคนทุกฝ่ายที่ทำงานร่วมกันในโอกาสที่บัณฑิตกำลังจะออกไปประกอบอาชีพการงานจึงขอให้นำสิ่งที่พูดนี้ไปพิจารณาและยึดถือปฏิบัติเพื่อให้งานที่ทำดำเนินลุล่วงและสำเร็จผลประโยชน์ที่แท้ถือเป็นความเจริญมั่นคงแก่ทั้งตัวบัณฑิตเองและแก่ประเทศชาติของเรา

สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงฝึกซ้อมขี่ม้าเป็นวันแรกเพื่อสร้างความคุ้นเคยระหว่างม้าหลังเดินทางถึงสนามให้คุ้นเคยกับสถานที่การแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินางโงย่า2026โทรทัศน์กรมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน

0: เวลา 9:51 นวันนี้ตามเวลาท้องถิ่นของกรุงโตเกียวประเทศญี่ปุ่นซึ่งเร็วกว่าประเทศไทย2ชั่วโมงสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาเสด็จไปยัง JRA Equestrian Park โดยมีนางวิภาวีรังสิมาพรอัครราชทูตประจำสถานเอกอัครราชทูตณกรุงโตเกียวนายฮายาชิวาทารุผู้จัดการสนามแข่งขันขี่ม้าเอเชียนเกม2026พลตรีสมพงษ์สุขประดิษฐ์อุปนายกสมาคมกีฬาขี่ม้าแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์นานาราเกตสิงห์เลขาธิการสมาคมและนักกีฬาขี่ม้าทีมชาติไทยเฝ้ารับเสด็จจากนั้นทรงฝึกซ้อมขี่ม้าส่วนพระองค์ชื่อบูลวาดเพศผู้อายุ15ปีเพื่อปรับสภาพของม้าให้มีความคุ้นเคยกับสถานที่แข่งขันกีฬาขี่ม้าในการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์ครั้งที่20ไอจินาโกย่า2026สภาพอากาศและง่ายต่อการควบคุมของผู้ขี่โดยสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าสิริวัณวรีนารีรัตนราชกัญญาทรงลงแข่งขันในประเภทศิลปะบังคับม้าหรือเดรสซาร์ดร่วมกับนายเฉลิมฉานยศวิริยะพานิชนางสาวฉันชนกคลาร่าฤกแคร์และนางสาวนีนพุทธิสมบัติซึ่งการแข่งขันกีฬาเอเชียนเกมส์จะใช้ระบบโอนฮอร์เซสคือใช้ม้าของนักกีฬาเองและจะแข่งขันโดยใช้แบบทดสอบของสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติหรือ FEI ในระดับปรีเซนต์จอร์จและระดับอินเตอร์มีเดียต1ที่เป็นการแข่งขันลำดับแรกและลำดับที่2ซึ่งสหพันธ์กีฬาขี่ม้านานาชาติยอมรับและถือเป็นศิลปะการบังคับม้าลำดับสูงโดยมีนายมาเทียสอเล็กซานเดอร์ราดผู้ฝึกสอนจากศูนย์ฝึกขี่ม้าเกสตุตชาร์พอฟเมืองโครนแบกสหพันธ์สาธารณรัฐเยอรมนีเป็นผู้ถวายการฝึกสอนการแข่งขันขี่ม้าเป็นการสื่อสารระหว่างผู้ขี่กับม้าเนื่องจากม้าเป็นสัตว์ที่ฉลาดขี้ระแวงและมีความเป็นเพื่อนมากกว่าสัตว์ชนิดอื่นๆโดยผู้ขี่ต้องสร้างความมั่นใจให้กับม้าต้องลดความกลัวเกรงของบรรยากาศและสนามแข่งขันสำหรับการเคลื่อนไหวของม้าประกอบด้วยการเดินหรือวอล์กการวิ่งเรียบหรือทรอตและการวิ่งขโยกหรือแคนเทอร์ซึ่งการเคลื่อนไหวในแต่ละจังหวะจะมีรายละเอียดแตกต่างกันแต่หลักสำคัญคือการถ่ายน้ำหนักตัวของผู้ขี่บนหลังม้าให้สมดุลการวางมือก้นเท้าและการออกคำสั่งในการเปลี่ยนจังหวะให้ถูกต้องเหมาะสมโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทยรายงาน
1: พระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลทรงเป็นประธานในพิธีเปิดอาคารราชูทิศโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีจังหวัดราชบุรีวันนี้เวลา 9:30 นาทีพระวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าเฉลิมศึกยุคลเสด็จไปยังโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีอำเภอเมืองราชบุรีจังหวัดราชบุรีโอกาสนี้ทรงวางพวงมาลัยทรงจุดธูปเทียนเครื่องทองน้อยถวายราชสักการะพระบรมราชานุสาวรีย์พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่5จากนั้นทรงกดปุ่มไฟฟ้าเปิดแพร่คลุมป้ายอาคารราชูทิศซึ่งมีขนาด4ชั้นจะสร้างขึ้นเพื่อเป็นอาคารเรียนและอาคารอเนกประสงค์ทดแทนอาคารเรียนหลังเก่าที่เสื่อมทรงไปตามกาลเวลาเป็นการเพิ่มศักยภาพในการจัดการเรียนการสอนและรองรับนักเรียนที่มีเพิ่มมากขึ้นปัจจุบันโรงเรียนเบญจมราชูทิศราชบุรีเปิดการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงมัธยมศึกษาปีที่6มีนักเรียน 3,047 คนครูและบุคลากร198คนโอกาสนี้ทอดพระเนตรนิทรรศการมหาธีรราชปณิธานานุวัตรจะแสดงผลงานวิชาการของนักเรียนอาทิพระราชปณิธานจะแสดงกิจกรรมและโครงการต่างๆที่ส่งเสริมการสร้างคนดีมีคุณธรรมน้อมนำไปสู่การปฏิบัติให้ผู้เรียนเป็นคนดีมีคุณธรรมจริยธรรมมีระเบียบวินัยความรับผิดชอบและจิตสาธารณะด้วยการลงมือปฏิบัติและทำประโยชน์เพื่อส่วนรวมเช่นกิจกรรมลูกเสือเนตรนารีวัฒนธรรมภูมิปัญญาเรียนรู้บ้านเกิดสืบสานภูมิปัญญาสร้างคุณค่าจากท้องถิ่นส่งเสริมให้นักเรียนเรียนรู้เรื่องราวของราชบุรีผ่านกิจกรรมการศึกษาประวัติศาสตร์วิถีชีวิตศิลปะวัฒนธรรมและภูมิปัญญาเช่นการร้อยมาลัยจากลวดกำมะหยี่และการแกะสลักผลไม้ และด้านกีฬาโรงเรียนส่งเสริมให้ฝึกฝนพัฒนาวินัยและสนับสนุนผู้เรียนผ่านกิจกรรมกีฬาโดยเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ฝึกฝนอย่างต่อเนื่องสามารถเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาในระดับต่างๆเช่นนักเรียนหญิงระดับมัธยมศึกษาปีที่5เป็นนักกีฬาทีมชาติไทยเข้าร่วมการแข่งขันกีฬาเทคบอลประเภทหญิงเยาวชนในการแข่งขันกีฬาเยาวชนเอเชีย2025ได้รับรางวัลชนะเลิศเหรียญทององคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์ไปในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568วันนี้เวลา 9:23 นาทีพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายเกษมวัฒนชัยองคมนตรีเป็นผู้แทนพระองค์เป็นในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้สำเร็จการศึกษาจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคเหนือตอนบนประจำปีการศึกษา2567ถึง2568ณหอประชุมทีปังกรรัศมีโชติมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ศูนย์แม่ริมอำเภอแม่ริมจังหวัดเชียงใหม่ในการนี้ผู้แทนพระองค์ได้มอบปริญญากิตติมศักดิ์แก่ผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม8คนโดยมีผู้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาตรีปริญญาโทและปริญญาเอกจากมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางรวม 2,133 คนมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่มุ่งพัฒนาท้องถิ่นอย่างต่อเนื่องในทุกด้านมิติทั้งการจัดการศึกษาหลักสูตรครุศาสตร์บัณฑิตตามรูปแบบการผลิตบัณฑิตครู CMRU model จนได้รับคัดเลือกให้เป็นสถาบันผลิตครูตามโครงการครูรักถิ่นการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาด้าน soft skill ด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมการพัฒนาและยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุในพื้นที่รับผิดชอบตามโครงการมหาวิทยาลัยเพื่อสุขภาพผู้สูงอายุรวมทั้งสร้างความตระหนักและประยุกต์ใช้เทคโนโลยีการกำจัดฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ต้นทุนต่ำเพื่อส่งเสริมด้านสุขภาพของผู้ต้องขังในทัณฑสถานหญิงจังหวัดเชียงใหม่นอกจากนี้ยังมีการบริหารงานตามหลักธรรมาภิบาลจนได้รับโล่ประกาศเกียรติคุณการประกันคุณภาพงานตรวจสอบภายในภาครัฐระดับดีเยี่ยมจากกรมบัญชีกลางมหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงรายมุ่งมั่นจัดการศึกษาให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลงของโลกปัจจุบันรวมถึงการขับเคลื่อนงานวิจัยนวัตกรรมสืบสานคุณค่าภูมิปัญญาท้องถิ่นในการส่งเสริมอัตลักษณ์วัฒนธรรมชุมชนท้องถิ่นอันเป็นการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงรวมถึงพัฒนาคุณภาพและมาตรฐานวิชาชีพสำหรับครูและบุคลากรทางการศึกษาในศตวรรษที่21เพื่อรองรับการเรียนรู้ตลอดชีวิตตลอดจนบูรณาการองค์ความรู้จากกระบวนการวิศวกรสังคมกับชุมชนไปสู่หลักสูตรการศึกษาจนกลายเป็นอัตลักษณ์สำคัญในการผลิตบัณฑิตที่มีประสิทธิภาพในการสร้างนวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตของคนในชุมชนให้เสมอภาคและเท่าเทียมและมหาวิทยาลัยราชภัฏลำปางน้อมนำแนวพระราชดำริที่เป็นประโยชน์ต่อการศึกษาและสังคมสู่การปฏิบัติเพื่อเพิ่มศักยภาพชุมชนตลอดจนส่งเสริมการยกระดับเศรษฐกิจฐานรากที่คงอัตลักษณ์ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นด้วยความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในพื้นที่ตลอดจนขยายความร่วมมือสู่ระดับนานาชาตินอกจากนี้ยังมุ่งมั่นดำเนินงานด้านการวิจัยและบริการวิชาการผ่านโครงการสร้างกลไกความร่วมมือเพื่อขจัดความยากจนและสร้างโอกาสทางสังคมของจังหวัดลำปางโครงการยกระดับนวัตกรรมชุมชนด้วยกระบวนการวิศวกรสังคมและโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นซึ่งก่อให้เกิดชุมชนต้นแบบที่เข้มแข็งจนได้รับรางวัลต่างๆมากมายทั้งในระดับชาติและนานาชาติองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังพลเรือเอกพงเทพหนูเทพองคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวัชรราชธิดาในช่วงเวลาต่างๆดังนี้ เวลา 7:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพรับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดราชสิทธารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 11:00 นเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปเวลา 14:00 นเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดระฆังโคสิตารามและวัดจักรวรรดิราชาวาสกรุงเทพมหานครรวม8รูปหน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังคณะกรรมการสงเคราะห์เด็กและเยาวชนสำหรับสถานพินิจและคุ้มครองเด็กและเยาวชนจังหวัดระยองคณะกรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานวัดโรงเรียนวัดในไร่จังหวัดระยองบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดและสมาคมชาวปักใต้ในพระบรมราชูปถัมภ์ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดราชภาติการามวัดเสวตฉัตรวัดสุวรรณารามวัดทองธรรมชาติกรุงเทพมหานครวัดใหม่จังหวัดสมุทรปราการวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระราชพิพัฒนโกศลเจ้าอาวาสวัดพิชยญาติการามแสดงพระธรรมเทศนาเรื่องทุลพปุคละกถากล่าวถึงบุคคลที่หาได้ยากในโลกซึ่งสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงทรงเปรียบเสมือนพระราชมารดาแห่งแผ่นดินของประสบกรณิกรทุกหมู่เหล่าด้วยมีพระราชหฤทัยมั่นในการทรงปฏิบัติพระราชกรณียกิจนานับประการเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติที่เปี่ยมล้นด้วยพระมหากรุณาธิคุณเป็นล้นพ้นแก่อาณาประชาราษฎรเมื่อการแสดงพระธรรมเทศนาจบพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 13:30 นาทีมูลนิธิเขาพังไกรโรงเรียนบดินทร์เดชาสิงห์สิงหเสนี2กรุงเทพมหานครบริษัท TK Telecom and Network Supply จำกัดและบริษัทเมืองไทยแคปิตอลจำกัดมหาชนได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสุทัศน์เทพวรารามวัดยานาวากรุงกรุงเทพมหานครและวัดทุ่งทองจังหวัดกำแพงเพชรสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 15:30 นาทีนายทิตนภัทรธิรามนพร้อมคณะห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้ครอบครัวเจตวันพร้อมคณะบริษัทบุญเจริญอินเตอร์เทรดจำกัดและบริษัท SWL ประเทศไทยจำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดอมรินทรารามวัดชิมทายกาวาสกรุงเทพมหานครวัดโพปากพลีจังหวัดนครนายกและวัดบางไกรในจังหวัดนนทบุรีสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนาคณะบุคคลและประชาชนเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงและถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่อง ช่วงเช้าวันนี้นะพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครองค์การบริหารส่วนตำบลวังเพลิงจังหวัดลบบุรีโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทแพรคติก้าจำกัดและณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิคณะทูตานุทูตต่างประเทศและหัวหน้าองค์การระหว่างประเทศในประเทศไทยองค์การบริหารส่วนตำบลลาดบัวขาวจังหวัดนครราชสีมาสาขาวิชาอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรมคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนครบริษัทริโก้ประเทศไทยจำกัดกรมสวัสดิการทหารบกห้างหุ้นส่วนจำกัดประพันธ์กากไม้และครอบครัวเจตวันบริษัทแพรคติก้าจำกัดโรงเรียนวัดใหม่ดงศักดิ์จังหวัดกาญจนบุรีและบริษัทเอ็กซ์เพิร์ทเวลจำกัดทั้งนี้ในวันที่19กันยายน2569จะมีพระราชพิธีทรงบำเพ็ญพระราชกุศลสตะเมื่อวาน100วันพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาทางสำนักพระราชวังแจ้งว่าจะเปิดให้เข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทและเข้าถวายสักการะพระศพณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 20:00 น.สำหรับนักท่องเที่ยวเปิดให้เข้าชมพระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดารามได้ตั้งแต่เวลา 13:00 น.ถึง 15:30 น.จบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: สวัสดีค่ะดิฉันสุภาษามาหมั่นค่ะคุณผู้ชมสามารถรับชมรายการย้อนหลังได้นะคะที่เพจ Facebook TikTok YouTube ค่ะสำหรับเรื่องราวในวันนี้นะคะเราจะมาพูดถึงการป้องกันโรคค่ะแน่นอนแหละค่ะว่าสำหรับการป้องกันจะดีกว่าการรักษาค่ะทุกวันนี้นะคะปัญหาสุขภาพอยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยค่ะคุณผู้ชมมากกว่าที่คิดนะคะไม่ว่าจะเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรังอย่างเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงหรือว่าโรคหัวใจนะคะรวมไปถึงภาวะน้ำหนักเกินและโรคอ้วนที่มีแนวโน้มพบมากขึ้นในยุคปัจจุบันค่ะวันนี้เราจะมาคุยกันถึงหัวข้อสุขภาพที่ดีเริ่มต้นได้ด้วยการป้องกันโรคค่ะและผู้ที่นั่งอยู่กับดิฉันตอนนี้นะคะนายแพทย์ณัฐนนท์พีระพานุรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะสวัสดีค่ะ
1: ครับสวัสดีครับผมนายแพทย์ณัฐนนท์พีระพานุรักษ์ครับนายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราครับผม
0: ค่ะอย่างที่ดิฉันเอ่ยไปเมื่อกี้ค่ะคุณหมอก็คือปัจจุบันเนี่ยแน่นอนแล้วว่าโรคอ่ะมีเยอะแยะมากมายเลยเนาะนวัตกรรมยาดีขึ้นก็จริงโรคก็พัฒนาตามมานวัตกรรมของยาก่อนอื่นขอทราบเป็นสถานการณ์ในพื้นที่ของจังหวัดฉะเชิงเทราก่อนค่ะว่าโรคที่พบบ่อยๆเลยค่ะที่เนี่ยคือโรคอะไรคะ
1: จริงๆแล้วมันจะแบ่งเป็นโรคที่เป็นสาเหตุการตายก่อนนะครับกับโรคที่นำไปสู่สาเหตุการตายนั้นนะครับสาเหตุการตายหลักๆ ก็จะเกิดจากโรคเรื้อรังครับไม่ว่าจะเป็นโรคหัวใจขาดเลือดโรคมะเร็งนะครับรวมไปถึงไตวายส่วนสาเหตุที่ทำให้ตายก่อนวัยอันควรก็จะมี2สาเหตุหลักๆครับก็จะมีในเรื่องของอุบัติเหตุจราจรครับแล้วก็เป็นมะเร็งครับที่ทำให้เสียชีวิตอันนี้ก็คือสถานการณ์ทั่วไปส่วนการเจ็บป่วยของประชาชนในจังหวัดฉะเชิงเทราที่เป็นเยอะที่สุดก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของโรคเรื้อรังครับส่วนโรคติดต่อที่เป็นภัยคุกคามในช่วงนี้ก็จะเป็นเรื่องของโควิดรวมไปจนถึงไข้หวัดใหญ่สายพันธุ์ A นะครับปัญหาสุขภาพจิตก็คงหนีไม่พ้นเรื่องของความเครียดการพักผ่อนน้อยนะครับนำไปสู่ภาวะความเสี่ยงต่อภัยสุขภาพต่างๆนะครับ
0: แน่นอนแหละค่ะว่าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังโรคติดต่อเรื้อรังมันจะนำไปสู่ภาวะเสี่ยงต่อไปถ้าหากว่าเขาไม่รักษาตัวเนาะคุณหมอเนาะท
1: ี
0: นี้ค่ะปัญหาสุขภาพใดคะที่ประชาชนเนี่ยควรตระหนักถึงและก็ควรให้ความระวังมากที่สุด
1: ควรเป็นเรื่องของการสร้างสุขภาวะที่ดีที่เหมาะสมกับการป้องกันโรคครับโดยการสร้างสุขภาวะที่ดีที่เหมาะสมกับการป้องกันโรคเนี่ยมันก็จะป้องกันได้ทั้งเรื่องของโรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือ NCD ที่เป็นโรคเบาหวานความดันนะครับโรคติดต่อเองอย่างโควิดหรือแม้กระทั่งเรื่องของความเครียดปัญหาโรคซึมเศร้าที่มาจากภัยสุขภาพจิตครับก็ควรดูทั้ง3อย่างนี่นะครับ
0: งั้นขอเริ่มต้นที่ในทางด้านสุขภาพก่อนแล้วกันที่เราสามารถป้องกันได้ตั้งแต่เริ่มต้นเลยเราควรมีแนวปฏิบัติยังไงคะ
1: จริงๆแล้วในเรื่องของการป้องกันเนาะเราจะต้องแบ่งก่อนว่าถ้าเกิดเราป้องกันนี่ก็คือสร้างสุขภาวะที่ดีก่อนที่จะป่วยนะครับส่วนเมื่อเราป่วยแล้วเนี่ยทำยังไงให้มันเกิดความเสียหายถาวรน้อยที่สุดหรือไม่ให้ร่างกายเรามันทรุดโทรมไปก่อนหน้านี้นะครับส่วนที่เหลือเนี่ยก็จะเป็นเรื่องของการค่อยๆปรับคือทั้งคู่ก็ต้องปรับหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นการสร้างพฤติกรรมในเชิงบวกแล้วกันนะครับจริงๆผมทราบว่าสมัยนี้ทุกคนจะใช้ชีวิตกันอย่างเร่งรีบไม่ว่าจะเป็นเรื่องของอาหารเองนะครับการออกกำลังกายเองรวมไปถึงการพักผ่อนเองซึ่งอยากให้ประชาชนโฟกัสที่เรื่อง3เรื่องนี้เป็นหลักนะครับก็คือเรื่องของอาหารการออกกำลังกายแล้วก็การพักผ่อนที่เพียงพอนะครับในเรื่องของอาหารนะครับอยากให้เริ่มต้นจากง่ายๆก่อนก็คือจริงๆเราต้องรู้ก่อนว่าเรามีภาวะอ้วนหรือมีภาวะเสี่ยงต่อเบาหวานความดันหรือเปล่านะครับก็จะเริ่มต้นจากการตรวจคัดกรองสุขภาพนะครับส่วนในเรื่องของอาหารเนี่ยอยากให้ค่อยๆปรับเล็กๆก่อนเพราะว่าถ้าเราปรับไปเลยเนี่ยมันจะยังรู้สึกว่ามันยากหรือมันฝืนอยู่นะครับเช่นในเรื่องของการบริโภคน้ำตาลนะครับถ้าเราเลือกเครื่องดื่มได้ก็เลือกที่มีน้ำตาล 0% หรือถ้าเราติดหวานมากอาจจะเลือกลดความหวานลงนะครับแต่ถ้าเป็นไปได้เลยก็น้ำเปล่าดีที่สุดนะครับการบริโภคแป้งนะครับถ้าเป็นไปได้เราก็เลือกแป้งที่มีคุณภาพที่เขาเรียกว่าคาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนนะครับอย่างพวกขนมปังโฮมวีตหรือถ้าเป็นข้าวก็ให้เป็นข้าวกล้องหรือข้าวซ้อมมือเพราะพวกนี้มันจะถูกย่อยและนำไปเป็น น้ำตาลได้ช้านะครับก็ช่วยลดความเสี่ยงในเรื่องของเบาหวานความดันได้ค่อนข้างดีนะครับส่วนการบริโภคโปรตีนนะครับตัวนี้สำคัญเพราะว่าถ้าเราบริโภคโปรตีนไม่ถึงและมีการขยับเคลื่อนร่างกายน้อยนะครับในอนาคตกล้ามเนื้อของเราก็จะฝ่อรีบนำไปสู่การพัดตกหกล้มแข้งขาหักได้หรือนำไปสู่ภาวะติดเตียงได้ในผู้สูงอายุใช่ครับหลักการง่ายๆก็คือในการจัดอาหารใน1จานนะครับเขาจะเรียกว่า healthy dish นะครับก็ใน1จานกลมๆเนี่ยเราก็จะแบ่งเป็นผักครึ่งนึงนะครับเนื้อ 25% นะครับแล้วก็คาร์โบไฮเดรตอีก 25% นะครับจริงๆโปรตีนต่อมื้อเราก็ไม่ต้องชั่งตวงวัดเป็นกรัมครับเราก็ดูว่าเนื้อขนาดเท่า1ฝ่ามือครับก็เพียงพอต่อมื้อนะครับอันนี้ก็จะช่วยได้ในเรื่องของอาหารส่วนเรื่องการขยับเคลื่อนร่างกายนะครับมันก็จะแบ่งเป็น2แบบนะครับถ้าเราเลือกได้จริงๆก็อยากให้เราออกกำลังกายแบบใช้แรงต้านด้วยนะครับหรือที่เรียกว่า resistance training เพราะตัวนี้จะช่วยลดแล้วก็รักษามวลกล้ามเนื้อได้สำหรับเวลาที่เรามีอายุสูงขึ้นไปเรื่อยๆนะครับไม่จำเป็นต้องใช้ body weightไม่จำเป็นต้องไปเข้ายิมนะครับ
0: ยกดัมเบล
1: ไม่ต้องยกดัมเบล
0: ครับใช้บอดี้เวทก็ได้น้ำหนักตัวเราเอง
1: ใช่คร
0: ับ
1: ก็ใช้น้ำหนักตัวเองได้ครับสำหรับคนที่รู้สึกว่ายังไม่ค่อยไหวก็เริ่มจากขยับตัวเล็กๆน้อยๆก่อนนะครับอย่างเช่นลุกยืดเหยียดร่างกายในระหว่างทำงานนะครับหรือเพิ่มจำนวนก้าวเดินมากขึ้นเราไม่จำเป็นต้องฟิกว่าจะต้อง19,000ต่อวันนะครับเพียงแค่3,900ก็เพียงพอนะครับสำหรับเริ่มต้นก็คิดว่าไม่น่าจะมากแต่เราก็ต้องค่อยๆปรับนะครับเราตั้งธงเป็นความสำเร็จเล็กๆน้อยๆ small success ไปเรื่อยๆนะครับส่วนเรื่องการพักผ่อนอันนี้สำคัญมากครับเพราะว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เราพักผ่อนน้อยหรือมีความเครียดมันก็ร่างกายก็จะหลั่งฮอร์โมนตัวนึงที่ชื่อว่าคอร์ติซอลครับตัวนี้เป็นฮอร์โมนความเครียดก็จะเร่งในเรื่องของการสะสมไขมันตามหลอดเลือดหรือส่วนต่างๆของร่างกายก็จะทำให้ร่างกายเสื่อมเร็วขึ้นครับ
0: ขอย้อนกลับไปที่ทางด้านอาหารที่คุณหมอบอกว่าใน1จานเนี่ยต้องมีการแบ่งข้าวผักและเนื้อสัตว์เนาะ1ฝ่ามือทีนี้บางท่านฉันทานเนื้อสัตว์ก็จริงแต่ว่าเป็นหนังไก่หนังหมูอย่างเงี้ยสมควรมั้ยคะ
1: จริงๆแล้วทานได้แล้วก็ไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับแต่คือมันเป็นไขมันธรรมชาติเนาะที่มันเลี้ยงซึ่งมันเลี้ยงได้ยากแต่ถ้าเลือกได้ก็บางคนไม่เอาหนังก็ได้ครับแต่สิ่งที่เราเลือกได้จริงๆในการจะใส่หรือไม่ใส่ก็คือปริมาณของน้ำมันแล้วก็ชนิดของน้ำมันนะครับถ้าเป็นไปได้ก็ต่อวันก็ไม่ควรเกิน6ช้อนชานะครับแต่ถ้าไม่อยากชั่งตวงวัดก็เราก็เลือกน้ำมันแบบฉีดที่ฉีดใส่กระทะก็ได้ครับมันก็มีเกรดที่เป็นไขมันดีอยู่พอสมควรครับถ้าเลี่ยงไม่ได้ก็เลือกอันที่ดีหน่อย ก็น่าจะพอครับค่อยๆปรับครับไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนทันที
0: ค่ะทีนี้ค่ะของหวานบางท่านนะไปทานอะไรนะเครื่องดื่มหวาน 100% อย่างเงี้ยก็ไม่แนะนำเหมือนเช่นกันใช่ไหมคะคุณหมอเพราะจะกลายเป็นติดหวานแล้วก็จะกลายมาเป็นสุขภาพในภายภาคหน้า
1: ใช่ครับเดี๋ยวนี้ก็มีโครงการของกรมอนามัยนะครับที่สั่งหวาน100ได้หวาน50
0: อ่าใช่ก็คือเป็นการลดลงมาครึ่งนึงแต่ทางที่ดีจะแนะนำแบบนี้สำหรับสายสุขภาพเขาน่าจะรู้กันอยู่แล้วค่ะคุณหมออย่างเช่นน้ำตาลเนี่ยเขาอาจจะไม่ทานเลยเขาทานกันเป็นกาแฟดำเป็นน้ำเปล่าเพราะว่าจริงๆแล้วเราได้รับน้ำตาลจากเครื่องปรุงของอาหารกันอยู่แล้วถูกต้องไหมคะคุณหมอ
1: ถูกต้องครับ
0: ค่ะทีนี้ถ้ามันเกินจากปริมาณที่ร่างกายควรได้รับต่อวันมันก็จะส่งผลเสียสายสุขภาพบางท่านก็จะเป็นอย่างนี้ค่ะคุณผู้ชมก็คือทานไม่เกินแคลอรี่ที่ต้องได้รับต่อวันของร่างกายอย่างนี้จะแนะนำไหมคะ
1: ครับจริงๆถ้าเรารู้ว่าเราไม่มีภาวะน้ำหนักเกินครับเราก็ถ้าเป็นสายช่างตวงวัดแคลอรี่ก็ทานไม่เกินแคลอรี่ที่ควรได้รับต่อวันก็อันนี้ก็คือดีที่สุดครับแต่ถ้าเราพยายามลดนะครับถ้าเริ่มต้นไม่อยากให้หนักมากก็อยากให้ลดแป้งลงสัก 30% หรือครึ่งนึงก่อนถ้าจะเริ่มตัดนะครับส่วนโปรตีนก็เป็นสิ่งที่ยังไม่แนะนำให้ตัดไม่ควรตัด
0: โปรตีนนี่จำเป็นมากๆเลย
1: จำเป็นมากๆ
0: ใช่ค่ะเพราะว่าถ้าโปรตีนเราได้รับไม่ถึงเราจะไปหอยของหวานนั่นก็คือปัญหาสุขภาพตามมาต่อไปอีกค่ะทีนี้ค่ะสำหรับเมื่อกี้คุณหมอบอกแต่ตอนต้นว่าสถานการณ์โควิดกลับมาอีกครั้งในพื้นที่แปดริ้วนี้ตอนนี้เจอมากน้อยเพียงใดคะ
1: ก็มีระบาดบ้างเป็นระยะครับแต่ก็ไม่ถึงขนาดว่าจะต้องกักกันโรคหรือควบคุมโรคไม่ต้องตระหนกครับเพราะว่าเราก็มีเดี๋ยวนี้เราก็มีวัคซีนมียาต้านไวรัสดีๆที่ไม่ขาดแคลนครับ
0: ค่ะสำหรับการล้างมือการสวมหน้ากากอนามัยเมื่อมีความเสี่ยงแล้วก็และหลีกเลี่ยงพื้นที่แออัดยังมีความสำคัญต่อการป้องกันโรคอย่างไรบ้างคะ
1: อ๋อสำคัญมากๆเลยครับโดยเฉพาะเรื่องของการล้างมือมันไม่ได้ป้องกันเฉพาะเรื่องของโควิดอย่างเดียวครับมันก็จะป้องกันโรคที่เกิดจากการสัมผัสอื่นๆได้ด้วยเพราะมือเรานี่แหละครับจะเป็นสิ่งที่ไปสัมผัสสิ่งแวดล้อมที่อาจจะมีการติดเชื้อหรือการปนเปื้อนแล้วก็มาจับหน้าจับตาจับจมูกนะครับส่วนการสวมหน้ากากอนามัยก็จะช่วยในเรื่องของดรอปเลตหรือละอองฝอยที่เป็นการแพร่กระจายที่เกิดจากดรอปเลตหรือละอองฝอยพวกนี้นะครับก็จะช่วยไม่ให้มันผ่านเข้ามาสู่หน้ากากอนามัยได้นะครับส่วนในเรื่องของการหลีกเลี่ยงการไปในที่แออัดก็ตรงไปตรงมาครับก็คือถ้ามีเชื้อแพร่กระจายอยู่ในที่ที่มีชุมชนแออัดการไม่ไปก็จะเป็นเรื่องที่ดีที่สุดนะครับ
0: ก็คือหน้ากากอนามัยที่ยังแนะนำให้ใช้ยังจำเป็นต้องเป็น N95 ไหมคะสำหรับสถานการณ์ในปัจจุบัน
1: สถานการณ์ปัจจุบันก็ไม่จำเป็นครับก็คือหน้ากากธรรมดาก็ป้องกันได้ 80-90% ครับแต่ถ้า N95 ก็จะเพิ่มขึ้นมานิดนึงแต่ว่าความไม่สะดวกสบายที่ได้รับผมว่ามันเยอะกว่าม
0: ันต่างกันเนาะทีนี้ก็คือก็อยากจะแนะนำเป็นใครป่วยก็ใส่ดีกว่าใส่หน้ากากอนามัยพักรักษาตัวอยู่บ้านจะได้ไม่ต้องไปรับเชื้อด้วยเนาะเพราะว่าร่างกายเราป่วยภูมิเราตกเราก็จะไปรับอย่างอื่นแทรกซ้อนเข้ามาอีกค่ะทีนี้ค่ะสำหรับในช่วงที่ถ้าหากว่ามีช่วงที่เกิดโรคระบาดขึ้นแนวทางปฏิบัติอย่างไรดีคะสำหรับบุคคลที่มีผู้สูงวัยอยู่ในครอบครัวเขาควรปฏิบัติตัวอย่างไร
1: จริงๆถ้าเกิดในช่วงที่มีโรคระบาดนะครับก็ก่อนที่เราจะกลับบ้านเข้าไปหาคนที่เรารักคุณพ่อคุณแม่เราอย่างนี้นี่กลับมาสิ่งที่ควรทำอย่างแรกก็คือล้างมือครับแล้วก็ถ้าเกิดไม่ต้องการให้เอาแบบเซฟที่สุดเลยก็ใส่แมสก็ได้ครับในช่วงที่มีโรคระบาดครับก็ดูแลอย่างนี้ได้ฮะก็ล้างมือเน้นล้างมือเป็นหลักครับ
0: ค่ะทีนะคะบางท่านอาจจะยังไม่เข้าใจค่ะว่าผู้สูงวัยทำไมเราต้องเขาเรียกว่าอะไรดูแลเขาเป็นพิเศษร่างกายเขาค่ะมีความเปราะบางในด้านใดบ้างคะสำหรับผู้สูงวัยถ้าหากว่าเขาดูแลร่างกายไม่ดีหรือว่าเขาได้รับเชื้อต่างๆเข้าไป
1: หนึ่งเลยคือผู้สูงอายุที่บ้านครับเขาอาจจะมีโรคประจำตัวอยู่แล้วซึ่งโรคประจำตัวอย่างเช่นเบาหวานนะครับหรือเป็นโรคไตพวกนี้จะทำให้เวลาที่ติดเชื้อจะติดเชื้อได้ง่ายเนื่องจากภูมิคุ้มกันต่ำอันนี้ประเด็นที่หนึ่งประเด็นที่สองคือร่างกายเราไม่ค่อยแข็งแรงอยู่แล้วนะครับโอกาสที่จะติดเชื้อแล้วภูมิคุ้มกันทำงานไม่ทันทำให้มีการเจ็บป่วยที่รุนแรงเช่นบางคนถ้าเกิดเป็นหวัดนะครับก็จะจบที่หวัดแต่ถ้าเป็นผู้สูงอายุที่ไม่แข็งแรงเชื้อมันก็สามารถลุกลามไปไกลได้กว่านั้นอาจจะลงที่ปอดเป็นปอดติดเชื้อและเป็นสาเหตุของการเสียชีวิตได้เป็นต้นนะครับ
0: ในฐานะที่เป็นนายแพทย์สาธารณสุขแนวทางหลักปฏิบัติหาเวลาที่เจ้าหน้าที่เราไปลงพื้นที่ค่ะเราจะเป็นเน้นในการทางด้านเสริมสร้างสุขภาพให้แบบประชาชนอย่างเงี้ยยังไงบ้างคะ

0: จริงๆก็เวลาที่ลงพื้นที่นะครับถ้าดูในเรื่องของกลุ่มวัยเป็นหลักนะครับกลุ่มเด็กเล็กเราก็จะดูในเรื่องของพัฒนาการเด็กที่สมวัยการได้รับวัคซีนการได้รับยาเสริมธาตุเหล็กเพื่อไม่ให้เป็นโลหิตจางแล้วก็มี IQ ที่สมวัยนะครับในเด็กเราก็จะดูเรื่องพัฒนาการ IQ สารอาหารฟันเป็นหลักนะครับรวมไปถึงวัคซีนโรคที่เราคิดคนวัคซีนแล้วเด็กก็ต้องไม่ป่วยครับต้องได้ฉีดวัคซีนในกลุ่มวัยรุ่นและวัยทำงานนะครับวัยรุ่นก็ต้องดูแลในเรื่องของสุขภาพจิตให้เติบโตไปเป็นประชากรที่ดีก็คือกันไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับยาเสพติดเสริมทักษะทางสังคมในเรื่องของการกีฬานะครับวัยทำงานทำยังไงไม่ให้ป่วยเป็นโรคไม่ติดต่อทำยังไงไม่ให้เป็นเบาหวานความดันนะครับหรือวัยทำงานอีกกลุ่มนึงที่ป่วยแล้วนะครับก็ทำยังไงไม่ให้มันเกิดความเสียหายต่อร่างกายมากขึ้นนะครับก็จะมีในเรื่องของการตรวจคัดกรองสุขภาพเข้ามาละพอเป็นวัยรุ่นและวัยทำงานนะครับ
1: ค่ะสำหรับค่ะ
0: ทีนี้พอกระเถิบขึ้นมาอีกนิดนึงนะครับกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่อาจจะต้องตรวจคัดกรองพิเศษและอย่างเช่นผู้หญิงอายุ35ปีอายุ40ปีอาจจะต้องตรวจมะเร็งปากมดลูกอย่างนี้เป็นต้นผู้ชายที่เกิน40ปีก็ต้องอุลตราซาวด์คัดกรองมะเร็งตับครับซึ่งเป็นสาเหตุการเสียชีวิตตามกลุ่มใหม่ก็กระเถิบขึ้นมาเรื่อยๆครับพอเป็นคนแก่ทำยังไงให้ไม่ล้มไม่หลงไม่ลืมไม่ซึมเศร้าอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของการดูแลของเจ้าหน้าที่สาธารณสุขในแต่ละกลุ่มวัยนะครับ
1: หรือแปลง่ายอย่างนี้ใช่ไหมคะคุณหมอการตรวจสุขภาพประจำปีสำคัญ
0: มาก
1: ก็คือจะเป็นการคัดกรองแล้วก็ป้องกันโรคค่ะทีนี้ค่ะคุณหมอช่วยบอกคุณผู้ชมทางบ้านหน่อยว่าการตรวจสุขภาพประจำปีเนี่ยสำคัญอย่างไรเพราะบางท่านอาจจะละเลยตรงนี้ไป
0: จริงๆแล้วการที่เรารู้สึกว่าร่างกายของเราปกตินะครับไม่ได้แปลว่าเราไม่มีสัญญาณอันตรายนะครับเช่นบางคนเราดื่มกาแฟทุกวันครับเราอาจจะไม่รู้ว่าเรามีความดันโลหิตสูงอยู่อย่างนี้เป็นต้นนะครับการตรวจสุขภาพประจำปีง่ายๆที่ตรวจคัดกรองได้โดยพี่น้องอสมของเราที่อยู่ใกล้บ้านของพ่อแม่พี่น้องประชาชนทุกท่านเช่นเจาะน้ำตาลในเลือดครับเราจะได้รู้ตั้งแต่ก่อนเราเป็นเบาหวานไหมเราเป็นเบาหวานหรือเปล่าหรือมีความเสี่ยงเป็นเบาหวานไหมการวัดความดันครับหรือถ้าอยู่ในช่วงวัยที่จะต้องเข้าไปคัดกรองเช่นเราก็ไปเอ็กซเรย์ปอดดูว่าเรามีควันบุหรี่มือสองไหมมีถุงลมโป่งพองหรือเปล่ามีภาวะหัวใจโตไหมนะครับพวกนี้ต่างๆก็สามารถคัดกรองได้ครับเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความเสียหายที่จะเกิดขึ้นหรือเพื่อป้องกันก่อนป่วยในอนาคตนะครับ
1: อย่างเช่นโรคหลอดเลือดหัวใจที่เราจะเห็นตามหน้าสื่อในณขณะนี้นะคะว่ามีอายุ30หรือว่า40อย่างเงี้ยเสียชีวิตจากโรคเนี้ยเพิ่มมากขึ้นตรงนี้การตรวจสุขภาพประจำปีก็ช่วยได้ใช่ไหมคะ
0: ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีมันจะมีการคัดกรองตามกลุ่มวัยครับ
1: ค่ะ
0: ความดันรวมไปถึงไขมันในเลือดด้วยแล้วก็คลื่นไฟฟ้าหัวใจด้วยซึ่งทั้ง3ปัจจัยนี้มันเป็นปัจจัยที่จะทำให้หลอดเลือดเสื่อมโดยตรงนะครับโดยเฉพาะหลอดเลือดหัวใจนะครับเราก็สามารถตรวจคัดกรองได้ครับ
1: ทีนี้ค่ะมาทางด้านอาการบ้างด้วยอาการหรือสัญญาณเตือนอะไรบ้างคะที่เราไม่ควรมองข้ามในแต่ละช่วงวัยเลยค่ะว่าที่อย่างเงี้ยควรรีบไปพบแพทย์ที่สุดเพราะอาจจะเกิดโรคต่างๆแทรกเข้ามาได
0: ้ครับโรคที่เกิดจากภาวะหลอดเลือดเสื่อมนะครับหลักๆที่เราควรจะรู้อาการเบื้องต้นก็คือ1คือโรคหลอดเลือดสมองนะครับหลอดเลือดสมองทั้งตีบทั้งแตกนะครับมันก็จะมีอาการอ่อนแรงแขนขานะครับซึ่งมันจะเป็นอ่อนแรงซีกซ้ายหรือซีกขวาก็ได้มึนชาตามตัวอาจจะพูดไม่ชัดนะครับหน้ามืดปวดหัวลิ้นรัวเดินเซพวกนี้เป็นอาการเบื้องต้นที่ถ้าเป็นปุ๊บก็ควรจะรีบเข้ามายังโรงพยาบาลครับเพื่อทำการตรวจเอ็กซเรย์สมองครับดูว่ามีหลอดเลือดตีบหรือแตกหรือตันหรือไม่นะครับอีกอันนึงที่ต้องระวังก็คือโรคหลอดเลือดหัวใจครับการเจ็บที่เป็นเจ็บจากหัวใจขาดเลือดถ้าเราไม่ได้มีภาวะโรคแทรกซ้อนอย่างอื่นเช่นโรคกระเพาะโรคเบาหวานที่ทำให้เส้นประสาทมันเสื่อมจะเจ็บแน่นกลางหน้าอกครับเจ็บเหมือนมีคนมาเหยียบมาทับซึ่งเจ็บมากครับถ้าถามว่าให้คะแนนความเจ็บเท่าไหร่เต็ม10นี้ก็8 9 10บางคนก็11เกินครับก็จะเจ็บร้าวไปยังแขนซ้ายได้ขึ้นมาที่กรามด้านซ้ายได้อันนี้คือการเจ็บที่สำคัญของโรคหลอดเลือดหัวใจนะครับ
1: สำหรับโรคหลอดเลือดหัวใจเนี่ยก็คือถ้ามีอาการแม้แต่สัก1ข้อที่กล่าวมาแนะนำควรไปพบแพทย์เลยใช่มั้ยคะไม่ควรปล่อยไว้
0: ไม่ควรปล่อยไว้ครับเพราะว่าการตรวจ

0: กรองเบื้องต้นน่าทำได้ทุกสถานพยาบาลครับที่เป็นโรงพยาบาลของรัฐก็คือตรวจขึ้นไฟฟ้าหัวใจครับซึ่งก็จะพบได้ถ้าเป็นหัวใจขาดเลือดเฉียบพลันครับมันจะโผล่ขึ้นมาในขึ้นไฟฟ้านะครับรวมไปถึงถ้าเกิดเรายังไม่มั่นใจเราก็สามารถตรวจเอนไซม์หัวใจได้ว่ากล้ามเนื้อหัวใจมันมีการฉีกขาดหรือถูกทำลายจากหัวใจขาดเลือดหรือเปล่าการตรวจสมัยนี้ก็ค่อนข้างทันสมัยแล้วก็เข้าถึงง่ายครับ
1: ค่ะสุดท้ายนี้ค่ะคุณหมอให้คุณหมอได้ฝากข้อควรระวังด้านสุขภาพค่ะสำหรับแต่ละช่วงเลยไม่ว่าจะเป็นเด็กเล็กผู้มีโรคประจำตัวหรือว่าผู้สูงอายุค่ะว่าเขาควรดูแลสุขภาพเขาอย่างไร
0: ครับจริงๆถ้าเป็นเด็กเล็กครับผู้ปกครองก็ควรโฟกัสในเรื่องของการเข้ารับวัคซีนตามวัยครับภาวะโภชนาการนะครับที่สำคัญที่มีผลต่อพัฒนาการก็คือเรื่องของการเล่นจอมือถือจอโทรศัพท์นะครับส่วนในวัยทำงานครับก็เน้นเรื่องของพฤติกรรมสุขภาพที่เหมาะสมครับอาหารการกินการออกกำลังกายการพักผ่อนให้เพียงพอนะครับส่วนผู้สูงอายุนะครับก็ตรวจคัดกรองสุขภาพอย่างสม่ำเสมอนะครับออกกำลังกายในเรื่องของออกกำลังกายด้วยแรงต้านให้มากขึ้นเพื่อเราสะสมเพื่อให้มีกล้ามเนื้อมวลกล้ามเนื้อที่ไม่ลดลงนะครับลดการพัดตกหกล้มเจ็บป่วยสะโพกหักหรือการเจ็บป่วยที่รุนแรงได้ในอนาคตครับ
1: ค่ะก็อย่างที่คุณหมอบอกนะคะคุณผู้ชมก็คือเราต้องเริ่มจากการปรับพฤติกรรมปรับเล็กๆเริ่มจากอาหารก่อนง่ายข้าวขาวทานได้แต่ว่าอาจจะมีการลดลงนิดนึงถ้าหากว่าคุณมีการไปตรวจสุขภาพประจำปีแล้วเราทราบมาว่าตัวเองเป็นโรคอ้วนเนาะมีภาวะเบาหวานก็ควรลดแล้วก็เพิ่มเนื้อสัตว์เพิ่มผักเข้ามาก็คืออันเนี้ยเราจะเริ่มได้ง่ายๆเริ่มจากตัวเองแล้วก็อันที่สำคัญคิดว่าน่าจะทำได้ก็คือลดของหวานน้ำหวานเป็นไปได้ก็น้ำเปล่าอย่างที่คุณหมอบอกเพื่อสุขภาพที่ยั่งยืนนะคะทั้งหมดทุกวันนี้ที่เราคุยกันไม่ได้ให้คุณผู้ชมตระหนกเนาะต้องการให้ตระหนักถึงสุขภาพกันมากขึ้นเพราะว่าอย่างที่ทราบกันดีว่าณปัจจุบันมีผู้เสียชีวิตเนี่ยอายุน้อยเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆสำหรับในวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนายแพทย์ณัฐนนท์ พีระพานุรักษ์นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดฉะเชิงเทราที่มาร่วมพูดคุยกับเราค่ะขอบคุณค่ะ
0: ขอบคุณครับผม
1: รายการหมดเวลาแล้วขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

กมุกอัตลักษณ์พื้นถิ่นของจังหวัดระยองลวดลายที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเครื่องจักสานพื้นบ้านถ่ายทอดผ่านเทคนิคการทอที่ประณีตสลับสีเข้มอ่อนอย่างมีเอกลักษณ์ผืนผ้าที่เคยเลือนหายไปตามกาลเวลาถูกฟื้นคืนจากรากเหง้าทางประวัติศาสตร์ของชุมชนวันนี้ลายกมุกไม่ได้หยุดอยู่แค่ความเป็นพื้นบ้านแต่ถูกต่อยอดสู่แฟชั่นร่วมสมัยทั้งเสื้อผ้าของใช้เครื่องประดับและงานดีไซน์ที่เข้าถึงคนรุ่นใหม่จากผ้าพื้นถิ่นสู่แฟชั่นสุดปังนี่คือผ้าลายกมุกที่มีเอกลักษณ์ไม่เหมือนใครค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุม

0: บรมราชชนนีพันปีหลวงพระราชปณิ
1: สวัสดีค่ะเดี๋ยวเชิญด้านนี้เลยค่ะ
2: การบริการหลังการขายเป็นสิ่งสำคัญของแอร์นามายาชิ
1: บริการดีจังเลย
2: แอร์ก็เหมือนคนครับต้องมีการตรวจสุขภาพเป็นประจำ
1: อิจฉาแอร์จังเลย
3: จะเปิดแล้วนะครับ
2: นี่น้องสูบบุหรี่ไฟฟ้าใช่ไหม
1: พี่รู้ได้ไง
2: นี่ไงคราบเหนียวๆที่เกิดจากไอระเหยของบุหรี่ไฟฟ้าที่ถูกดูดเข้าไปในแอร
4: ์เอ๋ผมเห็นด้วยครับไอระเหยจากบุหรี่ไฟฟ้ามีทั้งนิโคตินสารหนูฟอร์มาลดีไฮด์แคดเมียมตะกั่วและยังมีสารอันตรายต่างๆอีกเพียบ
2: เดี๋ยวเราจะล้างแอร์ให้ครับ
5: แล้วปอดหนูล่ะ
6: ปอดหนูล้างไม่ได้บุหรี่ไฟฟ้าภัยเกาะปอดที่ล้างไม่ได
7: ้ซอซอซอ
8: จะมีการจัดประชุมครั้งสำคัญระดับโลกยัง Annual Meeting ที่ประเทศไทยซึ่งเป็นการประชุมที่สำคัญของธนาคารโลกและ IMF ที่จัดขึ้นเพื่อหารือประเด็นที่สำคัญและเร่งด่วนของเศรษฐกิจโลกรวมถึงความท้าทายที่โลกกำลังเผชิญการคัดเลือกประเทศสมาชิกในการเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมจะต้องผ่านกระบวนการที่เข้มงวดและเป็นระบบจากทั้ง IMF และ World Bank Group เพื่อให้มั่นใจว่าประเทศที่ได้รับเลือกมีความพร้อมและเหมาะสมอย่างแท้จริงในการรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 12,000 ถึง 15,000 คนจาก100กว่าประเทศทั่วโลกโดยประเทศที่ได้รับการคัดเลือกเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมนั้นจะต้องผ่านเกณฑ์ดังนี้ 1. สถานที่จัดการประชุมจะต้องมีห้องประชุมขนาดใหญ่จำนวนมากโดยเฉพาะห้องสำหรับประชุม Annual Meeting Plenary ที่จะต้องรองรับผู้เข้าร่วมประชุมกว่า 3,500 คน 2. โรงแรมที่พักต้องสามารถรองรับผู้เข้าพักอย่างน้อย 4,000 ห้องตลอดการประชุม 3. แผนการจัดการเดินทางที่มีประสิทธิภาพสามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้อย่างทั่วถึง 4. การอำนวยความสะดวกในการตรวจคนเข้าเมืองและสนามบินที่ต้องรองรับเที่ยวบินจากทุกมุมโลกและ 5. มีการจัดการด้านอื่นที่มีประสิทธิภาพทั้งการจัดอาหารเครื่องดื่มการต้อนรับมาตรการรักษาความปลอดภัยและการจัดการในกรณีฉุกเฉินอีกทั้งในปีพ.ศ. 2569ไทยได้รับเลือกจาก Board of Governors ของธนาคารโลกและ IMF ให้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุมประจำปีที่กรุงเทพมหานครซึ่งจะเป็นการเวียนกลับมาจัดที่ไทยอีกครั้งในรอบ35ปีนับเป็นเกียรติและโอกาสสำคัญของไทยที่จะได้เป็นเจ้าภาพจัดงานประชุมระดับโลกอีกครั้งได้แสดงศักยภาพความพร้อมของภาคท่องเที่ยวภาคบริการโครงสร้างพื้นฐานอุตสาหกรรมการบินและการขนส่งซึ่งทั้งหมดนี้ล้วนส่งเสริมภาพลักษณ์ที่ดีและนำไปสู่การสร้างเม็ดเงินทางเศรษฐกิจในระยะยาวให้กับประเทศนอกจากที่กระทรวงและหน่วยงานต่างๆที่รับผิดชอบโดยตรงจะต้องกำหนดแผนงานอย่างรอบคอบรัดกุมแล้วความร่วมมือร่วมใจจากทุกภาคส่วนโดยเฉพาะภาคประชาชนจะเป็นส่วนสำคัญในการสร้างประสบการณ์และความประทับใจให้แก่ผู้เข้าร่วมประชุมที่ได้สัมผัสอัธยาศัยไมตรีและวัฒนธรรมซึ่งเป็นซอฟต์พาวเวอร์อย่างหนึ่งของประเทศอีกด้วยเพราะฉะนั้นเราจึงอยากเชิญชวนคนไทยทุกคนนับถอยหลังและร่วมกันเป็นส่วนหนึ่งของการประชุมระดับโลกไปด้วยกัน

0: เมืองไทยดีๆวันนี้พามายังสถานที่แห่งประวัติศาสตร์ของวีรชนค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีที่นี่คือสนามรบที่ได้รับการบันทึกไว้และปัจจุบันเป็นแหล่งเรียนรู้ที่มีชีวิตเล่าขานเรื่องราวของนักรบผู้กล้าชาวบ้านบางระจันสวัสดีครับคุณผู้ชมครับวันนี้รายการเมืองไทยดีๆพาคุณผู้ชมมาสัมผัสประวัติศาสตร์อันทรงคุณค่าที่ค่ายบางระจันจังหวัดสิงห์บุรีนะครับวันนี้จะพาไปดูเรื่องราวของคนในยุคอดีตนะครับของชาวบ้านบางระจันที่มีประวัติความเป็นมาที่ยาวนานแล้วก็เป็นที่รู้จักนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งความสามัคคีการต่อสู้กับชาวพม่านะครับที่ในอดีตนั้นสู้รบกันครั้งนั้นหลายครั้งมากๆแล้วก็เป็นระยะเวลานานมากๆทำให้ศึกที่จะไปตีกรุงศรีอยุธยาเนี่ยจะต้องล่าช้าลงไปนะครับซึ่งวีรกรรมเหล่านี้นั้นเดี๋ยวไปติดตามในวันนี้เลยครับคุณผู้ชมครับและตอนนี้นะครับเราเข้ามาอยู่ด้านในอาคารแล้วนะครับตอนนี้อยู่กับ2ท่านสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: แนะนำตัวหน่อยครับทีละท่านก็ได้ครับ
2: สวัสดีค่ะชื่อนุกนะคะนางสาวจุรารัตน์ละมุดค่ะ
3: สวัสดีค่ะกล้วยนะคะนางสาวธัญรัตน์ตั้งเจริญค่ะ
0: ครับก็คือคุณกล้วยกับคุณนกเดี๋ยววันนี้สาวสวย2คนจะพาพวกเราเดินชมด้านในนี้ตรงนี้เขาเรียกว่าอะไรครับ
2: เป็นอาคารศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์นะคะแล้วก็พิพิธภัณฑ์ประวัติศาสตร์วีรชนค่ายบางระจันนะคะ
0: ชื่อยาวมาก
2: ใช
0: ่แสดงเกี่ยวกับเรื่องอะไรบ้างครับด้านใน
2: ตัวนี้จะเป็นเกี่ยวกับจังหวัดสิงห์บุรีที่เป็นศูนย์ศึกษาประวัติศาสตร์นะคะส่วนอาคารด้านในก็จะเกี่ยวกับเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันโดยตรงเลย
0: อ๋อหมายถึงว่าด้านในเนี่ยจะมีทั้งหมด2อาคารที่เชื่อมต่อกัน
2: ใช่ค่ะ
0: แต่ว่าทางเนี้ยเดี๋ยวเราจะไปตรงแรกนี่เราจะไปอะไรก่อน
2: เป็นสถานที่ท่องเที่ยวแนะนำของจังหวัดสิงห์บุรี
0: สถานที่ท่องเที่ยวของสิงห์บุรีถ้ามาสิงห์บุรีเนี่ยผมก็ต้องนึกถึงอะไรอ่ะพระนอนจักรศรีเป็นวัดวาอารามต่างๆแล้วก็เรื่องของวีรชนค่ายบางระจันที่มีความเป็นมาเกี่ยวกับเรื่องของความสามัคคีของชาวบ้านบางระจันในอดีตที่แบบไม่มีอุปกรณ์ในการสู้รบอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวด้านในนี้มีให้ดูหมดเลย
2: มีให้ดูหมดเลยค
0: ่
2: ะ
0: โอเคเดี๋ยวเราไปข้างในกันครับ
2: เชิญค่ะ
3: มาจังหวัดสิงห์บุรีแล้วนะคะก็จะมีเป็นคำขวัญ นะคะของจังหวัดสิงห์บุรีเรานะคะก็จะมีเป็นทินวีรชนคนกล้าคู่ล่าพนอนน้ำกระชอนช่อนแม่ลาเทศกาลกินปลาประจำปีค่ะ
0: เทศกาลกินปลาประจำปี
3: ใช
0: ่คนกล้านี่น่าจะเป็น
2: วีรชน
0: วีรชนค่ายบางระจันที่นี่เลย
2: ใช่
0: มาถึงตรงนี้แล้วไปยังไงต่อครับ
3: แล้วก็จะเป็นตรงนี้ค่ะเป็นโมเดลค่ะก็จะเป็นเหตุการณ์จำลองชาวบ้านบางระจันสู้รบกับพม่าค่ะซึ่งสถานที่จริงๆจะอยู่ฝั่งวัดโพ9ต้นค่ะใช่ฝั่งวัดโพ9ต้นก็จะมีเป็นเนินดินคูค่ายค่ะหน้าค่ายจะอยู่ทางท้ายวัดแล้วก็จะมีเป็นวิหารหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติค่ะบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะแล้วก็ศาลรวมวิญญาณค่ะ
0: หมายถึงสถานที่ในการสู้รบในอดีตเนี่ยสถานที่จริงคืออยู่ฝั่งตรงข้ามกับอาคารนี
3: ้ใช่ค
0: ่
3: ะ
0: อ๋อสามารถที่จะไปดูได้นะ
3: ใช่ค่ะ
0: เล่าให้ฟังหน่อยว่าชาวบ้านบางระจันเนี่ยทำไมถึงมีชื่อเสียงหรือว่าเป็นที่รู้จัก
2: ก็คือเป็นวีรกรรมของชาวบ้านบางระจันเนี่ยคือมีนักรบทั้งหมด11ท่านนะคะที่เป็นแกนนำรวบรวมชาวบ้านนะคะซึ่งเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเท่านั้นที่สู้รบกับพม่านะคะ uh-huh. แล้วก็เป็นแกนนำรวบรวมชาวบ้านตั้งค่ายอยู่ณค่ายบางจันแห่งนี้นะคะแล้วก็สู้รบกับพม่าก็คือจะเด่นในเรื่องของการรักชาติรักแผ่นดินของตัวเองเนี่ยค่ะ
0: ก็คือเป็นเหมือนเป็นหมู่บ้านหนึ่ง
2: หมู่บ้านหนึ่งที่เป็นแค่ชาวบ้านธรรมดา
0: เป็นชาวบ้านธรรมดาแต่ว่าเรารู้ว่ามีข้าศึกเนี่ยเข้ามา
2: ใช่ก็ไม่ยอมให้ข้าศึกที่มาโจมตีผ่านไปได้โดยง่าย
0: ผ่านไปได้โดยง่ายตรงนี้ก็คือรวบรวมสภาพกำลังไม่ว่าจะเป็นทุกคนชาวบ้าน
2: ใช่ค่ะไม่ว่าผู้หญิงเด็กเล็กแดงก็จะมาแบบ
0: ร่วมสู้
2: กันใช่
0: นะครับเพราะนั้นตรงนี้จะเป็นส่วนแรกที่มีการจัดแสดงแล้วก็ให้เห็นถึงการต่อสู้แล้วก็การตั้งค่ายที
2: ่
0: อยู่ที่นี่ส่วนใครอยากจะไปดูของจริงตรงข้ามนี่เลย
2: ว่าพื้นที่จริงๆเนี่ย
0: คือเกิดขึ้นที่นี่
2: ใช่ค่ะ
0: โอเคไปกันต่อครับเดี๋ยวไปโซนนี้เนี่ยจะมีอะไรบ้างครับที่เราจะไปดู
3: ก็จะมีเป็นเครื่องปั้นดินเผานะคะที่อยู่ในตู้กระจกตรงนี้ค่ะก็จะมีเป็นพวกหม้อชามหายต่างๆค่ะภาชนะต่างๆค่ะที่ขุดพบขึ้นมาในบริเวณตรงนี้ค่ะ
0: ส่วนมากจะเป็นแบบเครื่องปั้นดินเผาเนอะในอดีตใช่ไหมครับ
3: ใช่
0: แล้วนอกจากนี้มีอะไรอีกบ้างครับตรงนี
3: ้แล้วก็จะมีเป็น แนะนำค่ะเป็นวัดอารามหลวงของจังหวัดสิงห์บุรีเลย
0: ครับ
3: ค่ะก็มาด้านนี้ด้านแรกเลยค่ะก็จะมีเป็นพระนั่งค่ะจะเป็นหลวงพ่อแพค่ะจะเป็นหลวงพ่อใหญ่ค่ะจะอยู่ที่อำเภอท่าช้างค่ะจะเป็นวัดพิกุลทองจักรศรีค่ะ
0: วัดพิกุลทอง
3: ใช่จะเป็นวัดอารามหลวงของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
0: ในสิงห์บุรีเนี่ยเขาจะมีวัดเยอะมากครับคุณผู้ชมใช่ไหมแล้วก็มีเด่นๆคือพระนั่งพระนอน
3: พระยืน
0: พระยืนพระนั่งพระนอนพระยืนต่อคร
3: ับ
0: อ
3: ันนี้ก็จะเป็นวัดพระนอนจักรศรีค่ะจะเป็นพระนอนค่ะจะอยู
0: ่วัดพระนอนจักรศรีวรวิหาร
3: ใช่ค่ะแล้วก็อันนี้จะเป็นหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อศิลป์ค่ะจะอยู่ที่วัดประโชชโชติการามค่ะ
0: โอ้นี่ผมยังไม่เคยไปเลยเป็นพระยืนหลวงพ่อทรัพย์หลวงพ่อศิลป
3: ์ใช
0: ่เป็นพระพุทธรูปยืนปางห้ามญาติ2องค์เป็นศิลปะสุโขทัย
3: ใช่ค่ะที่ยืนซ้อนกัน2องค์
0: ยืนซ้อนกัน2องค์ยังไงฮะ
3: จะมีเป็นพระหลวงพ่อทรัพย์อยู่ด้านหน้าหลวงพ่อศิลป์อยู่ข้างหลังตรงนี้ค่ะสิงห์บุรีเราก็จะมีเป็นหนังใหญ่นะ
0: หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์อ๋อไม่ใช่มีแค่ราชบุรีนะที่สิงห์บุรีก็มีหนังใหญ่เหมือนกันหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ต่อครับต่อครับ
3: แล้วก็ตรงนี้นะคะก็จะเป็นจะมีอนุสาวรีย์อยู่ด้านนอกนะคะก็จะมีเป็นงานประจำปีค่ะจะเป็นงานวันวีรชนค่ายบางระจันจะจัดขึ้นทุกปีนะคะในวันที่4กุมภาค่ะของทุกปีจะเป็นงานประจำปีของที่นี่ค่ะก็ตอนเช้าก็จะมีเป็นการวางพวงมาลาพวงมาลัยวางดอกไม้ของส่วนราชการแล้วก็ประชาชนทั่วไปค่ะแล้วก็ตอนเย็นนะคะก็จะมีเป็นการจัดแสงสีเสียงค่ะในช่วงเย็นในวันที่4กุมภาของทุกปีนะคะใครมาเที่ยวสิงห์บุรีก็สามารถแวะมาเที่ยวที่นี่ได้เลย
0: งานเป็นงานประจำปีวันวีรชนค่ายบางระจันแล้วก็ด้านล่างนี่เลย
3: ด้านล่างก็จะเป็นงานประจำปีของจังหวัดสิงห์บุรีเหมือนกันค่ะงานเทศกาลกินปลาและของดีเมืองสิงห์จังหวัดสิงห์บุรีค่ะ
0: สิงห์บุรี
3: ใช่สิงห์บุรีเราก็จะขึ้นชื่อปลาช่อนปลาช่อนเผาปลาช่อนแดดเดียว
0: อร่อยไหมอ
3: ร่อยค่ะ
0: ใ
3: ช
0: ่ต่อมาครับต่อมา
3: อันนี้ก็จะเป็นประเพณีของอาห่มผ้าพระองค์วัดพระนอนจักรศรีค่ะแล้วก็ประเพณีตีข้าวบินค่ะ
0: ตีข้าวบิน
2: อันนี้จะเป็นของดีประจำจังหวัดสิงห์บุรีค่ะใครมาเที่ยวจังหวัดสิงห์บุรีก็ซื้อของฝากตามด้านนี้ได้เลยอันนี้จะเป็นเมนูแนะนำที่เด่นแล้วก็ส่วนผู้คนเนี่ยซื้อซะส่วนมาก
0: ปลาช่อนแม่ลา
2: ปลาช่อนแม่ลาอันนี้ก็เป็นเค้กที่ทำจากเนื้อปลาช่อน
0: อ๋อเค้กเนื้อปลาช่อน
2: ใช่ใช่ค่ะ
0: อ๋อไม่เคยเห็นไม่เคยเห็น
2: ก็ซื้อตามปั๊มใส่เสียร้านของฝากของจังหวัดสิงห์บุรีได
0: ้อ๋อของดีประจำจังหวัดเพราะนั้นใครมาสิงห์บุรีก็จะได้รู้ว่าเอ้ยของฝากเนี่ยเขามีแบบนี้นะไปหาดูโอเค
2: เด
0: ี๋
2: ยวไปโซนต่อไปเลย
0: ไปโซนต่อไปจะเป็นอะไรต่อครับ
2: จะเป็นวิถีชีวิตการใช้ชีวิตความเป็นอยู่ของคนจังหวัดสิงห์บุรีริมแม่น้ำเจ้าพระยา
0: ริมแม่น้ำเจ้าพระยาเพราะว่าคนสิงห์บุรีก็คือผูกพันมากับสายน้ำแม่น้ำเจ้าพระยาครับคุณผู้ชมครับมาต่อโซนนี้นะครับก็จะเป็นอีกส่วนหนึ่งที่จะตัดแสดงนะที่ผมมองเห็นก็จะเป็นการดำเนินวิถีชีวิตนะที่เราคุยกันเมื่อสักครู่นี้มีอะไรบ้างครับ
3: ก็ตรงนี้ก็จะเป็นโซนนะคะยุคเมืองเก่าเมืองใหม่ของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็ยุคเมืองเก่าของจังหวัดสิงห์บุรีนะคะก็จะบ่งบอกถึงวิถีชีวิตค่ะของคนสมัยก่อนว่าแต่ก่อนดำเนินชีวิตกันยังไงนะคะส่วนมากนะคะก็จะเดินทางกันทางน้ำทางเรือนะคะก็จะอาศัยกันอยู่ริมบนบ้านแพค่ะค้าขายกันทางเรือซะส่วนใหญ่ค่ะใช่แล้วก็ส่วนด้านนี้นะคะก็จะเป็นยุคเมืองใหม่ค่ะก็จะเป็นยุคปัจจุบันนะคะของจังหวัดสิงห์บุรีเราก็จะเป็นการจำลองเขื่อนริมแม่น้ำเจ้าพระยาของจังหวัดสิงห์บุรีค่ะก็สังเกตได้ง่ายเลยก็ยานพาหนะเปลี่ยนไปนะคะแล้วก็บ้านเรือนก็เปลี่ยนไปค่ะ
0: ก็จะให้เห็นวิถีที่ต่างกันในอดีตนะว่าฝั่งนี้ก็คือจะเป็นการดำเนินวิถีชีวิตของคนสิงห์บุรีในอดีตที่เป็นเมืองเก่าเช่นบ้านไม้โบราณวัดวาอารามการสัญจรทางเรือการค้าการขายที่จะมีการจำลองผู้คนด้วยส่วนฝั่งนี้จะแตกต่างเลยนะครับเป็นแม่น้ำเจ้าพระยาเหมือนกันแต่ว่าจะมีเขาเรียกอะไรนะคันอะไรนะ
3: เขื่อน
0: เขื่อนนะฝั่งนี้แล้วก็มีบ้านเรือนแล้ว

0: ก็การสัญจรของรถที่เปลี่ยนไป
1: ใช่อันนี้จะเป็นหนังใหญ่ค่ะอันนี้เป็นของจริงค่ะที่เราได้นำขึ้นมาโชว์นะคะ
0: หนังใหญ่จากวัดสว่างอารมณ์
1: ใช
0: ่นะครับสวยมากการแสดงหนังใหญ่ก็จะเป็นอีกเรื่องนึงเลยนะจริงๆแล้วถ้าเจาะลึกเรื่องหนังใหญ่เนี่ยรายละเอียดเยอะมากนะครับก็จัดแสดงให้ดูตรงนี้อ่ะเดี๋ยวเราไปกันต่อครับยังมีนะคือตรงนี้จะเป็นโซนที่เราเดินเนี่ยจะเป็นอาคารแรก
1: ใช่เป็นอาคารหลังเก่าที่สร้างประมาณ30กว่าปีแล้วค่ะมาโซนนี้ก็จะพูดถึงรัชกาลที่9ค่ะ
0: ครับ
1: ก็คือท่านได้ตัดเรื่องความสามัคคีก็จะเกี่ยวกับวีรกรรมของชาวบ้านมรจันซึ่งท่านเนี่ยเป็นคนที่เสด็จมาเปิดอนุสาวรีย์ด้วยพระองค์เองแล้วก็ให้การยอมรับเกี่ยวกับชาวบ้านมรจันที่มีความรักชาติรักความสามัคคี
0: ครับ
1: ใช่
0: เพราะว่าเราจะเห็นอนุสาวรีย์เขาเรียกอนุสาวรีย์วีรชนชาวบ้านบางระจันที่อยู่ใกล้ๆในตัวอาคารเนี่ยนะฮะแล้วก็ในอดีตเนี่ยพระองค์เสด็จมา
1: เปิดอนุสาวรีย์
0: พร้อมกับสมเด็จพระพันปีมาเปิดอนุสาวรีย์แห่งนี้ด้วยครับผมพระราชกรณียกิจนะครับของในหลวงรัชกาลที่9ก็จัดแสดงไว้
1: ใช่ค่ะสังเกตว่าในสมัยก่อนเนี่ยเราเสียแผ่นดินทั้งหมด14ครั้งใช่ไหมคะและส่วนมากก็จะเป็นพระมหากษัตริย์ที่ตีเมืองกลับคืนมาแต่จังหวัดสิงห์บุรีเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาที่มีอนุสาวรีย์ส่วนมากจะเป็นอนุสาวรีย์พระมหากษัตริย์ที่ปกป้องแผ่นดินไทยและตีเมืองตัวเองกลับมา
0: การเสียดินแดนทั้งหมด14
1: ครั้ง
0: 14ครั้งก็ค่อยๆเล่าเรื่องราวมานะว่าสตอรี่ครับผมเนี่ยมาดูได้นะเด็กๆ เพราะว่ามีข้อมูลให้ดูด้วยว่าเสียให้กับใครอะไรยังไงพื้นที่เท่าไหร่
1: ละเอ
0: ีย
1: ดยุคพ.ศ.ประเทศต่างๆรายละเอียดเราจะมีบอกไว้ทั้งหมดเลย
0: ครับไปครับ
1: นี่จะเป็นซากปรักหักพังสมัยอยุธยาตอนปลายแล้วก็เอามาให้ดูเป็นตัวอย่างว่าเราถูกพม่าเผาทำลายก็จะเหลือเป็นแค่ซากประมาณนี
0: ้แล้วก็ฝั่งนี้ก็คือจะเป็นพื้นที
1: ่เป็นให้นั่งใช่สารคดีเกี่ยวกับประวัติการเสียกรุงโซนด้านนี
0: ้
1: ใช่
0: ก็คือจะดูเป็นภาพแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะมาดูเป็นสารคดีแบบนี้ก็นั่งดูได้เข้าใจง่ายมากขึ้น
1: เข้ามาด้านนี้ก็จะเป็นอุโมงย้อนเวลาอีกในนึงก็คือสมัยก่อนสมัยก่อนเขาเรียกว่าเป็นกลยุทธ์ของชาวบ้านมรจันเขาเล่าต่อกันว่าสมัยก่อนเนี่ยชาวบ้านขุดอุโมงค์แบบนี้แล้วสมมุติว่าเราเป็นพม่าเราเดินผ่านมาจะมีซุ้มโจมตี
0: นี่คือใคร
1: ชาวบ้านมรจัน
0: อ๋อ
1: ใช่เป็นกลยุทธ์การสู้รบของคนสมัยก่อน
0: ฮะ
1: ใช่อันนี้ก็จะเป็นรูปหัวใจที่ค่ายบางอาจารย์เป็นจุดศูนย์รวมของชาวบ้านคือทั้งหมด11ท่านน่ะชาวบ้านแต่ละหมู่บ้านก็จะมารวมตัวกันอันนี้คือกองทัพพม่าเดินทัพมาทางเหนืออ
0: ๋อคุณผู้ชมเนี่ยเวลาเข้ามาตรงนี้ก็จะเป็นส่วนจัดแสดงที่จะมีให้เห็นเป็นเส้นทางการรวมพลนะกองทัพพม่าเมืองวิเศษชัยชาญเมืองสิงห์เมืองสารเพราะนั้นจะดูจุดไหนเนี่ยจะรู้เลยนะครับ
1: คืออันนี้คือกองทัพพม่ากองทัพพม่าเริ่มแรก
0: อ๋อฝั่งนี้ตรงข
1: ้
0: างล่างนี้นะ
1: ตีทัพมาทางเหนือผ่านเมืองวิเศษชัยชาญแล้วก็ไล่ตีมาขึ้นไปทางด้านนู้นก
0: ็
1: ค
0: ือ
1: ใช่ค่ะเมืองวิเศษชัยชาญอันนี้ก็จะเป็นหนีตีเมืองผ่านเมืองวิเศษชัยชาญมายังค่ายบางอาจารย์เหมือนเป็นจุดศูนย์รวมอะค่ะกองทัพก็คือเดินมาตีค่ายบางอาจารย์แล้วก็ส่วนชาวบ้านทั้งหมด11ท่านเนี่ยก็จะมาต่างเมืองสิงห์บ้างเมืองสันบ้างทั้งหมดที่เป็นชาวบ้านนะคะก็มารวมกันตั้งค่ายนะค่ายบางอาจารย์แห่งนี
0: ้ก็คือชาวบ้านจากทางนู้นเมืองสันเมืองสิงห์ก็คือจะมารวมกันที่ค่ายบางระจันส่วนทัพเนี่ยก็จะคือยกมาจากฝั่งนี
1: ้
0: ด้านล่างที่เราเห็นแล้วก็ขึ้นไปทางนี
1: ้ไปตีค่ายบางระจัน
0: ที่ตรงห้วยไผ่เนี่ยนะ
1: ใช่ค่ะอันนี้ก็เป็นเหมือนสมรภูมิอะค่ะจุดศูนย์รวมเหตุผลที่เราตั้งค่ายบางระจันแห่งนี้ก็คือจะมีแม่น้ำล้อมรอบทำให้พม่าเนี่ยเดินทัพมาตีได้ยากลำบากแล้วก็การปลูกข้าวหรือการทำมาหากินเนี่ยสะดวกสมบูรณ์ก็เลยเป็นจุดศูนย์กลางในการตั้งค่ายณที่แห่งนี
0: ้เวลาที่มีเช่นเขาเรียกอะไรเด็กๆที่มาดูอย่างเงี้ยเป็นกรุ๊ปเป็นอะไรก็เวลาเข้ามาต้องมาเล่าให้ฟังด้วยไหมครับหรือว่าเราหรือแล้วแต่เขาว่าจะต้องจัดวิทยากรหรือว่าจะเดินชมเอง
1: ใช่แล้วแต่เขาแต่ส่วนมากจะให้เป็นวิทยากรนำชม
0: อ๋อวิทยากรนำชมแล้วก็เล่าไปด้วย
1: ใช่ค่ะแล้วด้านนี้ก็จะเป็นห้องสารคดีนะคะ ถ้าเป็นคณะน้องๆเด็กๆก็จะมีเป็นการแสดงการสู้รบใช้เวลารับชมประมาณ20นาทีเกี่ยวกับประวัติของชาวบ้านมรจัน
0: นั่งชมสารคดีด้านในได้ด้วย
1: มาโซนนี้ก็จะเป็นมาด้านนี้ก่อนนะคะอันนี้จะเป็นแม่ทัพในเมียงศรีหบดีอย่างที่บอกก็คือพม่าเนี่ยส่งทัพมา2ทัพทั้งเหนือคือเนเมียงศรีหบดีทางใต้คือมังมหานรทาแต่ทางเหนือเนี่ยเนเมียงศรีหบดีเดินทัพมาตีไล่มาเรื่อยๆจนมาถึงค่ายบางระจันแห่งนี้คือฆ่าฟันแย่งชิงเสบียงอาหารจุดประสงค์ของพม่าคือจะไปโจมตีอยุธยาแต่ระหว่างทางเนี่ยต้องใช้เสบียงอาหารในการหล่อเลี้ยงกองทัพของตัวเองก็คือเกิดการฆ่าฟันสู้รบกับชาวบ้านนะคะ
0: ก็มาเอาเสบียงจากชาวบ้านอะไรรวบรวมไป
1: จึงเกิดเป็นแกนนำสี่ท่านแรกด้านนี้คือนายแท่นในโชตในอินในเมือง
0: ครับ
1: อันนี้เป็น4คนแรกที่ก่อตั้งกลุ่มหมู่บ้านขึ้นมาหลอกล่อพม่าแก้แค้นเอาคืนคือเราไม่ยอมให้พม่าเนี่ยมาแย่งเสบียงได้โดยง่ายเราจึงมีแกนนำสี่ท่านที่รวบรวมชาวบ้านมากลุ่มหนึ่งแล้วก็ฆ่าฟันพม่าเอาคืน
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็พอเราถูกพม่าไล่ต้อนมาเรื่อยๆชาวบ้านที่รู้ว่ามีแกนนำหรือมีคนที่สามารถปกป้องชีวิตตัวเองได้ก็อพยพจากบ้านตัวเองเดินทางมายังค่ายบางระจันแห่งนี้เราก็กำลังเข้าไปอยู่ในค่ายบางระจันแห่งนี้นะคะอันนี้จะเป็นวิธีการสร้างค่ายในสมัยก่อนอันนี้จะเป็นประตูค่าย
0: อ๋อนี่นะ
1: ใช่ค่ะ
0: เป็นประตูค่าย
1: ซึ่งสมัยก่อนเนี่ยประตูค่ายแบบนี้จะอยู่ฝั่งวัดโพ9ต้น
0: ครับ
1: หน้าค่ายจะอยู่ฝั่งวัด
0: ตอนนี้ก็เหมือนมีการจำลองไว้ด้วย
1: จำลองใช่ค่ะแต่ถ้าจริงๆแล้วจะเหลือเป็นแค่เนินดินธรรมดาเท่านั้นที่สมัยก่อนจะสร้างเดินดินขึ้นมาสูงแล้วก็สร้างค่ายขึ้นไปอีก มันจะสูงมากกว่านี
0: ้ครับ
1: ใช่ส่วนที่เรายืนอยู่นี้ฝั่งอุทยานก็จะเป็นท้ายค่ายในสมัยก่อนอันนี้จะเป็นการสร้างค่ายเชิงเทินสมัยก่อนชาวบ้านจะหาต้นไม้เนี่ยมาเรียงกันสร้างเป็นค่ายแบบนี
0: ้ค่ายเชิงเทิน
1: วัดไม้แดงคือชื่อวัดโพ9ต้นในสมัยก่อน
0: ก็จะมีนายดอกนายทองแก้ว
2: ใช่ก็จะมีเป็นนายดอกนายทองแก้วนายดอกค่ะก็จะเก่งเรื่องเพลงมวยก็จะสอนเพลงมวยให้กับชาวบ้านส่วนนายทองแก้วก็จะเก่งเรื่องดาบแล้วก็จะเก่งเรื่องมวยด้วยก็จะสอนเพลงดาบเพลงมวยให้กับชาวบ้านเพื่อไว้ป้องกันตัวสู้รบกับศัตรูค่ะที่เข้ามา
0: ครับก็คือในอดีตเนี่ยคือชาวบ้านบางระจันเนี่ยอย่างที่บอกก็คือก็มีแกนนำสร้างขึ้นมาแล้วก็ประชาชนก็ย้ายกันเข้ามาอยู่ในค่ายนี
1: ้
0: แต่ละคนก็จะมีความเก่งไม่เหมือนกันแล้วก็มาใช้ความเก่งของตัวเองเนี่ยมาสอนชาวบ้านอีกทีนึง
1: ถ่ายทอด
0: วิชาเช่นอะไรนะมวยดาบอย่างเงี้ยเพื่อให้สามารถที่จะป้องกันตัวเองแล้วต่อสู้ได้
1: ใช่
2: แล้วก็ส่วนด้านนี้ก็จะเป็นการจำลองบ้านเรือนไทยสมัยก่อนค่ะที่บอกไปก็จะมีเครื่องมือจับสัตว์จับปลาต่างๆค่ะ
1: อย่างที่หนูบอกว่าเนี่ยส่วนมากชาวบ้านแถวนี้บริจาคเป็นอาวุธการทำมาหากินต่างๆนะคะแล้วก็แปะชื่อให้น้องๆรุ่นใหม่ได้ศึกษาแล้วก็ได้รู้ว่าอันนี้คือการสีข้าวแบบสีมือแล้วก็การใช้การหากินทำมาหาอุปกรณ์ทำมาหากินต่างๆในสมัยก่อน
0: ครับนี่ก็รวบรวมมาแล้วก็จำลองมานะว่าชาวบ้านในอดีตเนี่ยอาศัยอยู่ไงใช้เครื่องมือยังไงก็ถ้าย้อนไปตอนที่เข้ามาข้างต้นเนี่ยก็จะเห็นเครื่องมือเครื่องใช้บางส่วน
1: อันนั้น
0: ที่ขุดพบ
1: ใช่ใช่
0: ไปต่อฮะเอามียุ้งข้าวด้วย
1: ยุ้งข้าวสมัยก่อนนี่คือบ้านไหนยุ้งข้าวใหญ่บ้านนั้นมีฐานะนะคะ
0: ครับถ้าอย่างเงี้ยถือว่ามีฐานะ
1: มีฐานะใช
0: ่ยุ้งข้าวสีข้าวแบบโบราณครกตำข้าวก็จะให้ได้เรียนรู้ได้เห็นว่าวิถีในอดีตเนี่ยมาเป็นยังไง
1: ใช
0: ่ครับมาอีกจุดหนึ่งนะครับตรงนี้ต่อเนื่องมาตรงนี้จะเป็นวิหารวัดโพ9ต้นเป็นยังไงครับตรงนี
2: ้ก็จะเป็นวิหารจำลองค่ะของหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติค่ะเดิมค่ะหลวงปู่พระอาจารย์ธรรมโชติท่านอยู่วัดเขานางบวชจังหวัดสุพรรณบุรีค่ะก็ชาวบ้านบางระจันค่ะศรัทธาท่านจึงนิมนต์ท่านมาอยู่ที่วัดโพ9ต้นแห่งนี้เหมือนเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจอะค่ะให้กับชาวบ้านเวลาไปออกสู้รบก็จะมีเป็นเหมือนเป็นเกจิอาจารย์นะคะก็ฝั่งวัดโพ9ต้นนะคะก็จะมีเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ตรงนั้นนะคะชาวบ้านก็จะตักไปไว้ออกสู้รบเพื่อเป็นที่ยึดเหนี่ยวจิตใจในการสู้รบค่ะ
0: ปัจจุบันนี้ก็ยังมีอยู่ให้เห็นอยู
2: ่มีอยู่ค่ะ
0: แต่ตรงนี้ก็จำลองมา
2: ใช่ค่ะ
0: ก็เหมือนกับการสู้รบในอดีตเนี่ยก็ต้องมี ที่ยึดเหนี่ยวจิตใจฮึกเหิมหรือว่าถ้าพูดกันเครื่องรางของขลังอะไรต่างๆที่ในอดีตเราจะเห็นว่ามีการปลุกเสกนู่นนี่เพื่อที่จะสร้างขวัญกำลังใจ
2: ใช่
0: ไปต่อครับ
1: มาส่วนด้านนี้นะคะการสู้รบของชาวบ้านบางละตันเนี่ยเราสู้รบกันทั้งหมด8ครั้ง
0: ครับ
1: ระยะเวลาการสู้รบ5เดือน
0: 5เดือน8ครั้ง
1: ใช่ค่ะเราชนะพม่าเนี่ย7ครั้ง
0: ครับ
1: แต่อย่างที่บอกก็คือเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาเรามีแค่แกนนำอันนี้ก็อีก4ท่านก็คือนายจันทร์อดเขี้ยวขุนสันพันเรืองและก็นายทองแสงใหญ่สังเกตว่าเราเป็นแค่ชาวบ้านธรรมดาอาวุธที่ใช้ก็คือเป็นอาวุธที่แบบไม่ใช่ของนักรบที่มีอาวุธครบมือเราสู้รบในแต่ละครั้งชาวบ้านล้มตายกันเป็นจำนวนมากแล้วก็ลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆแต่พม่าเนี่ยในทุกครั้งที่แพ้ครั้งถัดไปจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆเพราะว่าเราไม่ยอมที่จะให้พม่าชนะได้โดยง่ายก็คือเกิดการสู้รบแล้วก็ชาวบ้านล้มตายชาวมาอาบชาวพม่าก็มีจำนวนเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆ
0: เขาก็ใช้กำลังพลที่จะเข้ามาเรื่อยๆเพื่อที่จะต้องการตีตรงนี้ให้แตก
1: ให้ได้จนในครั้งสุดท้ายพม่าเบื่อที่จะสู้รบกับชาวบ้านมาจันแล้วแล้วก็เลยส่งกองทัพพม่านำโดยที่เป็นชาวมอญของคนไทยอะ
0: ครับ
1: ใช่แล้วก็ยิงปืนใหญ่นำปืนใหญ่มาโจมตีในครั้งสุดท้ายก็คือยิงโจมตีมาในค่ายบางระจันของเราทำให้ค่ายแตกในครั้งที่8ใช่ส่วนทางชาวบ้านบางระจันเราก็ไม่ยอมจึงขอปืนใหญ่คือส่งม้าเร็วไปขอปืนใหญ่จากอยุธยา
0: ตอนนั้นในภาพยนตร์ในละจันเราจะจำได้ว่ามีประเด็นเรื่องปืนใหญ่เนี่ยที่ไปขอมาแล้วไม่ได้มา
1: เพราะว่าอยุธยากลัวไปเป็นกำลังเสริมให้แก่พม่า
0: เหมือนถ้าพม่ายึดไปได้ก็จะไปอาจจะ
1: ทำให้โจมตีอยุธยากลับก็เลยไม่ให้มาจึงส่งพญารัตนาธิเบศเดินทางมาหล่อปืนใหญ่ได้2กระบอกแต่ก็ใช้การไม่ได้เพราะว่าเรา
0: ไม่ส่งมาแต่ว่าทำเองเลย
1: ใช่ค่ะชาวบ้านก็เลยสร้างขึ้นมาเอง
0: ร
1: วบรวมนะคะวัสดุอุปกรณ์หล่อขึ้นมาได้2กระบอกแต่ใช้การไม่ได้ เพราะว่าเราเร่งรีบแล้วก็เราโดนปืนใหญ่ของชาวบ้านพม่าเนี่ยโจมตีกระหน่ำมาเราแกะออกจากแบบไวเกินไปจึงเกิดการแตกร้าวใช้การไม่ได้
0: ก็คือพอใช้ปุ๊บก็แตก
1: ใช่ค่ะจนในครั้งสุดท้ายอันนี้ก็เป็นนายทองเหม็นคือท่านเนี่ยสู้รบหลายครั้งแล้วจนขาของท่านบาดเจ็บแต่ใจยังสู้อยู่จึงขี่ควายที่ใช้ทำมาหากินไปสู้รบกับพม่าซึ่งควายตัวนี้เป็นแค่ควายที่ใช้ทำมาหากินของท่านเท่านั้นคือไม่ได้เป็นควายที่แบบใช้สู้รบใช่ค่ะจึงขี่ควายไปสู้รบกับพม่าแล้วก็โดนทุบตายในสนามรบ
0: ก็คือท่านสู้สุดชีวิตเลยแล้วก็พร้อมกับควายของท่านที่ใช้อยู่ปกติคงไม่ได้มาสู้รบหรอกแต่ว่าใช้ในชีวิตประจำวันก็เอามาสู้ร่วมสู้ด้วยกัน
1: ก็ทำให้ชาวบ้านเนี่ยพอเราแกนนำล้มหายตายจากกันไปเป็นจำนวนมากทำให้ชาวบ้านบางคนก็กลัวบางคนก็ขวัญกระเจิงบางคนก็ล้มหายตายจากกันไปเป็นก็เหลือลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆจนทำให้ค่ายแตกในครั้งที่8ใช่
0: คร
1: ับ
0: อ
1: ันนี้ก็จะเป็นอาวุธที่ชาวบ้านใช้สู้รบสังเกตว่าอะไรที่มีคมชาวบ้านใช้สู้รบกับพม่าทั้งหมดเลย
0: ทุกอย่าง
1: เป็นอุปกรณ์ทำมาหากินซะส่วนมากด้วย
0: ในอดีตก็คือใช้เครื่องมือทำมาหากินนั่นแหละดัดแปลงทุกอย่างสู้ทุกอย่างครับ
1: มาห้องสุดท้ายแล้วอันนี้จะเป็นประวัติของทั้ง11ท่านนะคะที่ท่านมาจากหมู่บ้านไหนแขวงไหนเมืองไหนอย่างเงี้ยค่ะ
0: ก็มีบุคคลสำคัญที่เป็นแกนนำที่เราได้เห็นไปเมื่อสักครู่นี้
1: ทั้ง11ท่าน
0: ก็จะมีประวัตินายอินนะครับนายทองเหม็นนะครับพันเรือง นะครับก็จะมีประวัติว่าอ๋อมีประวัติแต่ละท่านด้วย
1: ใช
0: ่คุมพลเท่าไหร่200คนอย่างนี้นะฮะเป็นหัวหน้าหมู่บ้านเดี๋ยวจบตรงนี้เดี๋ยวผมจะพาคุณผู้ชมไปดูด้านนอก
1: อนุสาวรีย
0: ์อนุสาวรีย์ก็จะมีตั้งให้เห็นอยู่เวลาใครผ่านไปผ่านมาผ่านถนนมาก็จะเห็นอนุสาวรีย์ที่ตั้งอยู่แล้วก็ตรงข้างก็จะเป็นค่าย
1: บางระจัน
0: ค่ายบางระจันส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นพิพิธภัณฑ์ที่จัดแสดงตรงน
1: ี้ใช
0: ่ครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราได้ไปเข้าไปสำรวจมาทุกที่แล้วเนอะด้านในแห่งนี้เนี่ยมีไม่ว่าจะเป็นประวัติของเมืองสิงห์บุรีนะครับแล้วก็เข้าไปชมความสามัคคีความรักชาติของคนบางระจันมากมายเลยนะครับทีนี้น่าสนใจมากใครที่สนใจเนี่ยอยากจะเข้ามาดูเนี่ยเปิดวันไหนยังไงบ้างครับผม
1: ค่ะ สำหรับนักท่องเที่ยวนะคะที่จะมาเที่ยวชมที่นี่นะคะคือทางเราเปิดทุกวันทำการค่ะก็คือไม่เว้นวันหยุดราชการเลยเปิดตั้งแต่8 โมงครึ่งถึง4 โมงครึ่งเวลาราชการนะคะ

0: ส่วนเป็นคณะทัวร์ก็ให้ติดต่อมาทางอบจ.สิงห์บุรีนะคะเราทางเรามีวิทยากรนำชมก็คือบริการฟรีทุกอย่างค่ะ
1: ฟรีทุกอย่าง
0: ใช่ก็แนะนำให้มาเที่ยวชมได
1: ้คุณนุกกับคุณกล้วย
0: ใช่ค่ะ
1: นำชม
0: ก็จะเป็นวิทยากรทั้งสองท่าน
1: ประจำนี้
0: ใช่ค่ะ
1: ผ่านไป10ปี2คนนี้เหมือนเดิม
0: ใช่อยู่มา10ปีแล้ว
1: จริงป่ะ
0: ใช่
1: อยู่10ปีเอาเป็นว่าใครหาจะมาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับนอกจากในอาคารนี้แล้วเนี่ยด้านนอกก็ยังมีอนุสาวรีย์เนาะแล้วก็จะมีการจำลองบ้านเรือนอะไรต่างๆมากมายเนี่ยเดี๋ยวผมจะพาไปเองส่วนฝั่งโน้นก็จะเป็นค่ายที
0: ่
1: ต
0: ั
1: ้งของค่ายวัดโพเก้าต้นค่ายบางระจันที่ในอดีตซึ่งปัจจุบันอยู่ฝั่งโน้น
0: ใช่ค่ะก็จะมีเป็นวิหารพระอาจารย์ธรรมโชตนะคะที่ยังอยู่ในสมัยยุคบางระจันของจริงเลยแล้วก็มีเป็นบ่อน้ำศักดิ์สิทธิ์ค่ะที่ท่านได้เสกน้ำมนต์ลงไปในนี้ก็คือบ่อน้ำเนี่ยจะไม่มีวันแห้งใช่สำหรับใครที่มาบนหรือขอพรต่างๆก็จะเป็นการหาบน้ำแก้บนใช่แนะนำมาขอพรได
1: ้
0: ค่ะ
1: โอเควันนี้ขอบคุณทั้งสองคนนะครับ
0: ขอบคุณค่ะ
1: คุณกล้วยจำชื่อได
0: ้
1: โอเคครับผมจะเป็นการจำลองบ้านนะครับในอดีตนะครับเป็นจำลองหลังเล็กๆแล้วก็จะมีบุคคลสำคัญนะครับอย่างเช่นนายทองเหม็นอะไรอย่างเงี้ยฮะที่เป็นบุคคลที่เป็นแกนนำนะครับในอดีตที่ทำการศึกในครั้งอดีตนะครับก็จะมีป้ายบอกว่าบุคคลไหนเป็นใครด้วยนะครับซึ่งตรงนี้ทั้งหมดเนี่ยก็จะมีการจำลองเป็นบ้านแต่ละคนแล้วก็มีชื่อบุคคลสำคัญรวมถึงในรอบๆเนี่ยนะครับจะเป็นคล้ายๆกับอยู่ใต้ร่มไม้ร่มรื่นนะครับแล้วก็ฝั่งนู้นเนี่ยที่เราผ่านมาก็จะมีเป็นข้าวของเครื่องใช้การจำลองบ้านเรือนต่างๆที่ให้หลายคนเนี่ยนะฮะได้เข้ามาศึกษาว่าในครั้งอดีตเนี่ยเขาอยู่กันอาศัยอย่างไรเครื่องมือเครื่องใช้เป็นอย่างไรรวมถึงบุคคลที่อยู่ในบ้านบางระจันเนี่ยเป็นใครกันบ้างครับ
2: คุณผู้ชมครับการเดินทางของเราในวันนี้เราได้มาเรียนรู้เรื่องราวความกล้าหาญเสียสละและความสามัคคีของวีรชนค่ายบางระจันสถานที่แห่งนี้นอกจากเป็นพื้นที่แห่งประวัติศาสตร์แล้วยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนบทเรียนที่สำคัญของเหล่าบรรพชนไทยที่มีหัวใจเข้มแข็งในยามที่แผ่นดินต้องการหากคุณผู้ชมมีโอกาสอย่าลืมแวะมาสัมผัสเรื่องราวเหล่านี้ด้วยตนเองและร่วมกันสืบสานความภาคภูมิใจในชาติไทยของเรารวมไปถึงเรื่องราววิถีของชาวบ้านบางระจันตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันผ่านสถานที่แห่งประวัติศาสตร์อนุสาวรีย์วีรชนค่ายบางระจันและพิพิธภัณฑ์วีรชนค่ายบางระจันสำหรับวันนี้ผมและทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

0: พราะดนตรีไม่ใช่แค่เสียงที่ได้ยินแต่คือความรู้สึกที่ได้ยินด้วยหัวใจ
1: รายการธรรมรสธรรมรัตน์เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย

0: ู้ชมรายการ
1: สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะวันนี้รายการธรรมรสธรรมรัตน์ท่านผู้ชมมาที่วัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครค่ะรับชมการเทศนาธรรมจากท่านเจ้าคุณพระเทพปฏิพันธ์วาทีผู้ช่วยเจ้าอาวาสวัดสุทัศน์เทพวรารามในตอนวาจาสะท้อนจิตใจนำเสนอเป็นตอนที่2นะคะขอเชิญรับชมได้เลยค่ะ

โมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะหะทะยัสสะสะทิสีวาจาติอิณบัดนี้อัตมภาพจะได้แสดงพระสัทธรรมเทศนาอธิบายภาษิตที่ยกเป็นพระบาลีในเบื้องต้นว่าหะทะยัสสะสะทิสีวาจาแปลว่าวาจาสะท้อนจิตใจได้แสดงไปแล้วหนึ่งตอนคราวนี้ยาวแล้วท่านยาวซึ่งท่านสามารถจะย้อนดูก็ได้ดูอะไรมาดูให้มันกระจ่างแจ้งเพื่ออะไรฮะให้เราได้เป็นประโยชน์อะไรที่ไม่เป็นประโยชน์ก็จะไปดูมันแค่ที่เป็นประโยชน์นี่ก็ตาแทบแตกแล้วท่านอาตมาเนี่ยถ้าเช้าขึ้นมานะฮะถ้าดูโทรศัพท์มือถือจำเป็นต้องคนโอ้โหปริศท่านปริศเลยก็แล้วกันอะที่ห้องต้องมีไอ้แว่นลาเลวิชันตรงราชเทวีเนี่ยเฮียก็ตัดมาถวายครับท่านเอาไว้จำเป็นดูโทรศัพท์มือถือเพราะแสงมันเข้าสาดเข้าตาท่านแล้วว่าท่านปลดโรคตาท่านจะทำอะไรไม่ได้เพราะฉะนั้นก็เราก็คุยกันเป็นประโยชน์เรื่องวาจาสะท้อนจิตใจคราวที่แล้วได้กล่าวถึงวาจาทุพพาสิกว่าปากไม่ดีทุพพาสิกว่าปากไม่ดีคืออะไรบ่นว่านินทาด่าประจานรวมไปหัวข้อระรานแล้วก็ทำลายผลาญสามัคคีระรานเนี่ยมันบางคนมันชอบปากระรานเขาไปกินข้าวก็ไประรานเขาเขาเรียกแซวผู้หญิงแซวผู้ชายเป็นไงล่ะท่านก็ทะเลาะเบาะแว้งกับปากระรานทะเลาะเบาะแว้งกันเขาจะได้มีอะไรนะคำพูดที่เขาบอกปากเหม็นอมยานั่นแหละเบื้องล่างนั่นแหละแล้วไปโทษใครล่ะแล้วมันไม่ใช่ปากระรานนี่มันไม่ใช่เสียมันไม่ใช่เดือดร้อนเฉพาะเรานะกลุ่มที่ไปด้วยก็เดือดร้อนบางทีคำพูดคำสองคำนี่มันเดือดร้อนไประรานเขาทำไมฝึกไม่ดีนี่ฝึกไม่ดีก็พ่อแม่สั่งสอนมาไม่ดีไงเพราะว่าเป็นพฤติกรรมของบ้านเหมือนกันบางทีมันก็พฤติกรรมมันเกิดจากบ้านเหมือนกันอย่าลืมว่าทำอะไรนี่มันติดนะลูกทุกคนเนี่ยเดินต้องเหมือนพ่อแม่ท่านไม่พ่อกับแม่ถ้าทรงก็อีกทรงหนึ่งถ้าเดินเนี่ยมันจะมีพันธุกรรมเข้ามาอยู่แล้วมันจะเรียนแบบมันติดมาพระราชาพระองค์ก็เป็นในพระพุทธเจ้าตรัสเล่าให้ฟังถึงอดีตของพระองค์ที่ว่าเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตาจารย์ประจำพระราชาพระราชาก็ปวดหัวสมัยก่อนก็นานๆก็ปวดสมองนานๆข้ามันขึ้นมาตอนนี้เขาเรียกปวดกระบาลเพราะอะไรเพราะว่าอยู่ดีๆม้าของพระองค์เดินม้าของพระองค์ขาเป๋ม้าที่ทรงโปรดปรานที่สุดม้าออกสงครามเลี้ยงอย่างดีท่านเป็นม้ามงคลม้ามงคลเดินขาเป๋ได้ไงก็เอาแพทย์ที่เกี่ยวกับสัตวแพทย์มาตรวจแก้ไขกันอะไรกันนะไม่หายขาเป๋ก็มาบ่นให้ปุโรหิตาจารย์คือพุทธเจ้า
เสวยพระเสวยพระชาติเป็นปุโรหิตาจารย์พระองค์ว่าเนี่ยเราแก้ไขปัญหาไม่ตกเพราะม้าของเราขาเป๋เราเสียดายมากเราจะหาตัวอื่นมาแทนก็ไม่ได้ท่านจะนึกว่าม้ามงคลมันหาง่ายนะวัวเนี่ยเขาบอกว่าถ้าหน้าใบโพเนี่ยหายากท่านดูวัวนะท่านหน้าผาตัวนี้เป็นรูปใบโพเนี่ยหายากสมัยก่อนทางบ้านอาตมาทวิยานะเขาเป็นชาวนาเขาจะเล่นวัวกันชื่อตลาดเขาจะมีกลุ่มอยู่ตลาดตะบัววิธีการเขาเล่นวัวเขาจะหาวัวเนี่ยหน้าแดนเป็นรูปใบโพหูด่างหางดอกและกรีบเท้าต้องขาวด้วยหน้าแดนหูด่างหางดอกกรีบเท้าขาวเขาเล่นกันแล้วจมูกจะแดงๆแล้วก็เอาทุบขวดมาเหลาเขาเหลาแล้วก็เอาใช้อะไรฮะเขาไม่ใช้น้ำมันทานนะท่านนะเหลาเขาพอให้มันไม่เป็นเสี้ยนนะแล้วก็ใช้ใบตองแห้งนะท่านขยี้แล้วขัดเนี่ยขัดแล้วหมุนแล้วก็ถูขึ้นถูลงเป็นเงาแป๊บเขาอวดวัวกันเดี๋ยวนี้วัวหน้าใบโพมีเหรอท่านยากนะหายากนั่นเป็นสัตว์มงคลเขาเรียกหน้าใบโพแก่แล้วคุยความหลังเพราะว่าตลาดกระต่ายไปแล้วแต่ลูกสาวเป็นพี่ๆเป็นน้องๆยังอยู่ถ้าตลาดยาสวัสดิ์เขารู้ว่าวัวสวยแต่ถ้ามันไปขวิดกันนะวัวไปขวิดกันนะฮะถ้าเขามันหักนะมันจะเป็นโรคชนิดหนึ่งเขาเรียกปรวดหนองมันจะกินแล้วมันจะกินสมองก็เหมือนคนเป็นมะเร็งที่สมองท่าน

เป็นตำรวจรักษาแม่หายนั่นวัวควายยังไม่ขิดกันท่านถ้าเขาหักเป็นตำรวจมันทรมานนะบอกปีกลาของเราเนาะลองเอาเรามาขิดกันบ้างสิท่านไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกชนวัวชนควายไม่ใช่เรื่องสนุกนะท่านนะติกายกัดปลาไม่ใช่เรื่องสนุกหรอกท่านบาปทั้งนั้นแหละเฮ้ยเราสนุกบาปเท่านั้นมันไม่เท่านั้นหรอกมันไม่เท่านั้นหรอกสัตว์มันก็ไม่อยากเจ็บสัตว์มันจะขิดกันเนี่ยหนึ่งแย่งคู่ครองกันแย่งตัวเมียว่ากันนะอีตัวเมียไม่มีแย่งตัวผู้ท่านไม่มีแต่ตัวผู้มันแย่งตัวเมียสองครองความไปหัวหน้าฝูงหรือหัวหน้าโขลงต้องพลองกำลังกันถามว่ามันอยากเป็นไหมบางทีมันก็เป็นการถ่ายทอดเอาที่อาตมาก็นั่งวินิจฉัยวิจัยสัตว์ไอ้บางตัวก็อยากเป็นอยากคุมฝูงอยากคุมอะไรอยากคุมกลุ่มแต่บางตัวเขาต้องหาว่ากลุ่มเขาจะรอดได้เนี่ยอย่างลิงเนี่ยแต่ตัวนั้นชนะตัวนั้นจะต้องคุมฝูงเพราะว่าเป็นการบริหารวัวมันไม่ได้ลงคะแนนเนี่ยมันไม่ได้มีการสอบอะไรท่านไม่มีการวิ่งเต้นไม่มีการรับสินบาทค่าเส้นบนเนี่ยสัตว์ทั้งหลายมันก็ต้องลองกันไม่งั้นมันพาไปไม่รอดหรอกแล้วไอ้ตัวพวกนี้นะจะต้องมีประสบการณ์สูงจะต้องถูกฝึกถูกรังแกถูกอะไรต่ออะไรนะสารพัดจนฝ่ามึงจะแกร่งเก่งแล้วพลังจะต้องสูงกว่าเขาแล้ววัวพวกนี้จะไม่สูงสิงกับตัวเมียเยอะเพื่ออะไรฮะเพราะความรับผิดชอบของการบริหารฝูงเพราะฉะนั้นเป็นมนุษย์ก็เหมือนกันแต่มนุษย์มันบริหารนี่มันก็ใช้สติปัญญามนุษย์คนใดใช้กำลังก็ถือว่าใช้ไม่ได้ใช้สติปัญญาแล้วสติปัญญานั้นจนเขาไว้วางใจเขาจึงมีระบบสมัยก่อนนี้จึงมีระบบของการแหละการเป็นผู้นำโดยการผ่านการรบการสงครามบางคนก็ไปเป็นนักวางแผนเสียบางคนเป็นนักรบนักรบส่วนใหญ่ร่างกายต้องแข็งแรงนำการรบได้และต่อมาก็ตำแหน่งจะถูกยกย่องส่งเสริมขึ้นถ้ารบชนะจริงๆก็กลายเป็นเจ้าเมืองเป็นพระมหากษัตริย์ไปงานท่านแต่ก็ต้องมีองค์ความรู้เยอะแยะข้าศึกเขาไม่ได้รบกันมันต้องมีแผนก่อนแล้วเดินตามแผนวางตำแหน่งดูหมากรุกสิหมากรุกจะรุกไปในบางทีต้องถอยท่านดูกระดานหมากรุกเถอะม้าจะวิ่งแต่ละทีเนี่ยท่านย่างสามขุมยังไงเขาเรียกสามขุมเมื่อข้ามระยะสามขุมเมื่อหนึ่งตาแล้วข้าไปตาที่จะไปหลบตรงนี้นั่นแหละเขาเรียกย่างสามขุมแล้วเรือล่ะแล้วโคนล่ะแล้วตัวขุนล่ะมาสองโคนเท่าไหร่ล่ะเม็ดอีกล่ะมีอะไรท่านมารู้อะไรมีอะไรมีเบี้ยมีเม็ดมีโคนมีม้ามีเรือขุนตัวสุดท้ายต้องคุมให้อยู่แต่คนจะคุมขุนอยู่ก็คือนี่ไอ้คนที่เดินนี่ที่เป็นกษัตริย์ที่เป็นเจ้าเมืองเจ้าเมืองเนี่ยคุณต้องผ่านมาให้หมดต่อมาก็นะกลายเป็นอะไรเขาก็เรียกสมบูรณาญาสิทธิราชมันมีการยกย่องหรือปราบดาพิเศษปราบดาพิเศษหมายความว่าข้าราชการเหล่านี้เห็นว่าพระมหากษัตริย์หรือจักรพรรดิหรือฮ่องเต้เนี่ยชักจะเสพสุขเกินไปแล้วถ้าเขาไม่ไปทุบทิ้งนะไม่ใส่กระสอบทิ้งเขาก็ปราบดาพิเศษรวมกันยกย่องคนนี้มาเนี่ยเขาเรียกปราบดาพิเศษแต่เหตุการณ์มันก็ผ่านไปจนทั้งอะไรฮะมาเป็นสมบูรณาญาสิทธิราชอันนี้มันต้องเกี่ยวข้องกับต่างประเทศต่างประเทศมีความรู้มีองค์ความรู้และต้องมีคนที่มีความรู้สมัยนี้เราเรียกว่าประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขแล้วก็ทรงเป็นพระประมุขที่อะไรฮะที่ทรงเอื้ออำนวยดูสิท่านเดี๋ยวก็น้ำท่วมอีกแล้วเดี๋ยวก็ไฟไหม้เดี๋ยวก็นู่นนี่นั่นนะฮะ

ก็ทรงแต่งตั้งองคมนตรีแล้วการที่ประชุมเหลือแต่ละครั้งองคมนตรีก็ต้องประชุมกันกราบบังคมทูลจะทรงช่วยเหลืออะไรก็ล้วนแต่เป็นพระราชทรัพย์ที่จะพระราชทานไปให้ประชาชนแต่อีกระบบหนึ่งอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นพระประมุขก็แบ่งแล้วก็เวียงวางคลังนาเอาสมัยนี้ก็อะไรฮะสมัยนี้ก็ฝ่ายนิติบัญญัติฝ่ายนิติบัญญัตินี่ก็ต้องออกกฎหมายเพราะฉะนั้นการเลือกส.ส.เนี่ยมีความสำคัญนะท่านผู้ชมการเลือกส.ส.เนี่ยมีความสำคัญอย่างยิ่งการเลือกกทม.ก็มีสภากทม.ก็สำคัญเพราะเป็นเมืองหลวงท่านจะเลือกสกเนี่ยจะเลือกสกเลือกผู้ว่าเนี่ยท่านคิดเยอะๆนะท่านแล้วคิดลองคิดองค์รวมซิว่าถ้าเราพรรคนี้มารวมกันแล้วเนี่ยองค์ความรู้มันพร้อมที่จะรักษาอะไรฮะจังหวัดบ้านเมืองประเทศชาติได้ไหมถ้าคนมีความรู้เท่ากันหมดล่ะเจ๋งนะท่านนะพระศาสนาประเทศไทยเนี่ยดีนะยังมีโยมที่เป็นลูกศิษย์ยังรับใช้ฟรีนะท่านพระศาสนาทั้งหมดเนี่ยท่านการศาสนาทั้งหมดเนี่ยถ้าเป็นนักบวชนะถ้าเป็นนักบวชนะจะมีความรู้เท่ากันหมดเหมือนกันหมดถ้าเป็นพระไทยก็นักธรรมบาลีสองอย่างต่อมาก็เป็นวิชาการทางโลกเรียนให้ตายก็สู้ฆราวาสไม่ได้ดีว่าเขายังรับใช้พระศาสนาฟรีๆนะถ้าเขาไม่รับใช้ฟรีๆล่ะไม่ได้ถ้าไปต่างประเทศนะการพระศาสนาแบบประเทศไทยถ้าไปต่างประเทศนะเจ๊งท่านฝรั่งไม่มีเวลาแล้วไม่มีอะไรทำฟรีทุกอย่างเป็นเงินหมดพระศาสนาในเมืองไทยนะฮะเมืองไทยเมืองเขมรเมืองพม่าเนี่ยรวมทั้งศรีลังกาด้วยแล้วจะถูกปลูกฝังมาทำให้ด้วยหาเงินให้ด้วยนะดูแลให้จัดการให้เสร็จเพราะอะไรเพราะเราใช้คนข้างนอกที่มีความรู้ไม่ฉะนั้นการพัฒนาศาสนาไปไม่รอดหรอกถ้าลองคิดว่าพระองค์กษัตริย์ทรงมีความรู้อะไรบ้างและทรงแต่งตั้งคนมีความรู้อะไรบ้างทรงเรียกใช้คนมีความรู้อย่างไรเราไม่รู้วิธีการเลยนะเราทรงเลือกยอดคนมาทางนั้นเอาที่เก่งๆมาทางนั้นนี่คือหลักสำคัญปุโรหิตอาจารย์จึงมีความสำคัญมาดูปุโรหิตอาจารย์เรื่องนี้หันกลับมาเรื่องนี้ด้วยนะเรื่องม้าขาไปเห็นเนี่ยพระพุทธเจ้าคือพระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเขาเรียกพระโพธิสัตว์ก็ไปวิเคราะห์มาเป็นยังไงไปวิเคราะห์ก็ค่อยๆดูก็ในเมื่อหมอรักษาไม่หายแล้วเนี่ยโอ้ไม่กี่วันแล้วท่านได้ความมันกล่าวถึงพระราชาบอกหม่อมฉันได้ความแล้วพระเจ้าค่ะได้ความไว้อย่างไรก็ไอ้คนเลี้ยงม้าน่ะคนเลี้ยงม้าคนฝึกม้าเลี้ยงมันก็ต้องฝึกด้วยนี่ขามันเป๋หรืออาจจะไม่ใช่คนเลี้ยงม้าจะเป็นหลานคนเลี้ยงม้าก็ได้ขามันเป๋มันเดินอย่างนั้นไอ้ม้ามันก็นึกว่าสอนมันก็เดินกระเพกก็เรียกตุ้มเพล็กอะถ้าพระองค์ต้องการแก้ไขนะเปลี่ยนคนเลี้ยงม้าซะจบพระราชาก็เปลี่ยนคนเลี้ยงม้าก็จบนะครับเหมือนที่อาตมาได้กล่าวแล้วว่าบางอย่างบนว่านินทาด่าประจานระรานทำลายผาความสมัครีนั้นมันเป็นพฤติกรรมจากครอบครัวจากสังคมจากสังคมที่เราอยู่บริบทของสังคมมีความสำคัญพ่อแม่ก็มีความสำคัญถ้าพ่อแม่ไหว้พระสวดมนต์ลูกมันก็ต้องไหว้พระสวดมนต์ได้
ถ้าพ่อแม่ชอบด่าล่ะลูกก็ด่าตามก็เด็กมันเป็นผู้เรียนแบบนี่เขาเรียกว่าเนี่ยเป็นภาษาที่ใช้แม้แต่ภาษาที่เราพูดเนี่ยทำไมบางคนถ้าพูดภาษาเราต้องพูดภาษาไทยล่ะก็เราเป็นคนไทยเราก็บิดเรียนแบบคนไทยเราเขียนหนังสือไม่ได้แต่เราพูดได้ร้องเพลงได้อะไรได้ได้รู้บ้างไม่รู้บ้างแต่พูดไปแล้วแต่ก็รู้ในโดยความหมายคำพูดคำจาก็เหมือนกันไอ้ที่เป็นทุพพสิทธิ์เนี่ยนะฮะแล้วบางทีสมัยก่อนเราตามแบบแต่ปัจจุบันเราเป็นต้นแบบซะแล้วสิดังนั้นเวลาจะพูดจาอะไรจงพิเคราะห์ให้เหมาะความสุนทรภู่เขาแต่ว่าจะพูดจาจงพิเคราะห์ให้เหมาะความโดยเฉพาะอย่างยิ่งพูดทำลายความสามัคคีไปโจมตีกันเลยนะเอาว่ามีดีอะไรมาของตัวเองก็แล้วกันไอ้เขาชั่วนะเรามีดีไหมเนี่ยอาตมาถามว่าที่คุณด่ากันเนี่ยอาตมาก็ดูทุกวันนะที่ว่าเขาเลวอย่างนั้นอย่างนี้คุณมีดีอะไรบ้างเอามาอวดสิฮะถ้าเอามาอวดได้เอาเลยก็จำได้แบบอาตมาเขามาเป็นนักเทศก็ไม่รู้จะพูดเรื่องอะไรก็ต้องพูดเรื่องตัวเองอะท่านแต่ทีนี้คนที่นินทาอาตมาก็ตายไปหมดแล้วพระทินทาอาตมาก็ตายไปหมดแล้วอาตมาก็เอวัดสุทัศน์นำมาเป็นเลขาวัดเพราะมาเป็นเลขาวัดนี่บางวันนิมนต์เทศสองรูปนี่บรรพระโยมก็ตั้งใจจะมาฟังเทศสองรูปเขาเรียกปุจฉาวิสัชนาเป็นธรรมสักฉาแต่เขาเรียกปุจฉาธรรมสักฉาแปลว่านั่งล้อมวงคุยกันถามกันอะไรกันแต่ปุจฉาวิสัชนาเป็นศัพท์ที่ใช้ในทางการเทศและสองธรรมาสหรือสามธรรมาสถ้าเทศมาชาติบางทีหกธรรมาสก็มีแต่บางครั้งพระไม่มาพระไม่มาโยมก็นั่งรอบางครั้งไม่มาสองรูปเจ๊งเลยท่านเพราะกลางคืนโยมต้องค้างวัดอีกอะค้างวัดเนี่ยพระในวัดเทศได้จับคัมภีร์เทศได้เรามีตารางแล้วบางเรื่องเป็นเขาสร้างความหวังว่าจะนิมนต์พระเราจะประกาศล่วงหน้าว่าวันพระหน้าใครนะวันพระนู้นใครใครใครใครแต่ในมนต์ให้มันเหมาะบางทีท่านติดธุระท่านไม่สบายมาไม่ทันเดี๋ยวช่วยยิ่งเทศมหาชาติคำพีหลวงเสียด้วยสิเสียด้วยสิเราก็ต้องเตรียมตัวเป็นตัวอะไรเป็นตัวยืนเป็นตัวสำรองถ้ามาไม่ทันเราต้องเทศก็ต้องฝึกสิท่านเทศเช้าก็อีกแบบหนึ่งผู้หลักผู้ใหญ่มาฟังเทศกลางวันก็ทั้งผู้หลักผู้ใหญ่ด้วยทั้งคนที่กลับบ้านไปด้วยทั้งคนที่เข้ามาใหม่ด้วยเทศกลางคืนจับคำพีเทศหรือจะเทศเปล่าๆก็ได้แต่สำคัญที่สุดประเทศมหาชาติสิเพราะสุดท้ายทำไงดีวะจะประสิทธิ์ถาวรศิลปินชาติที่ทำเพลงที่เป็นศิลปินแห่งชาติบทมหารักษาคำพีเวสสันดรคำพีหลวงทำนองหลวงให้ดีนะแล้วสังฆมาลัยก็รักษาให้ดีแต่บางปีถึงเวลาพระเทศไม่มาแล้วการไหนที่ไม่มาล่ะการดังๆที่ไม่มาคือกุมารมัตสีกุมารชูชกกุมารมัตสีสามกันนี่ท่านมักจะเป็นการเอกชูชกกุมารมัตสีเป็นการหลักเลยระบบเรียกพระเทพมันก็ไม่เหมือนกันเอาไงวะเธอชูชกเธอแต่จะคุณราชวัดคงเตอร์นายตอนนั้นท่านยังไม่เป็นเจ้าคุณท่านก็ว่าให้ฟังท่านก็หลายๆให้ฟังเล่าเรื่องนั้นเรื่องนี้ให้ฟังต่อมาก็ไปหา

0: เขาก็เทศกันอย่างนี้แล้วอันนี้ก็เทศซ้ำซ้ำซ้ำซ้ำทำนองหลวงมันต้องซ้ำแน่ๆอยู่แล้วมันไม่เข้ากับหน้าไงนะฝึกแล้วสิหลวงพ่ออ้าวได้เหมือนกันแต่ว่าถ้าเป็นเจ้าคุณระดับชั้นเทพไปแล้วเนี่ยเอาพอประมาณประมาณนะมันเสียลงจากธรรมาเทศท่านโอ้โหช่างภาพบอกมหารู้ไหมน่ะมหาเทศชูโชคเนี่ยข้างหลังพระประธานอ่ะพระเข้าหลากกันอ่ะทางมหาไม่รู้นี่ธรรมาเฉยๆเฉยๆแต่ได้ติดกันเทศ 300,000 นะเทศครั้งแรกอ่ะเอาเงินเข้าวัดได้ 300,000 นะนึกในใจอ่ะพอคุณเทศไม่เป็นถ้าคุณเทศเป็นผมก็ไม่ต้องเทศไงเพราะพระท่านเกิดเป็นพระครูเป็นเจ้าคุณแก่กว่าผมที่จะพูดความหมายความว่าไอ้ที่พูดทำลายความสามัคคีของบุคคลในสังคมในชาติเนี่ยพูดทำไมตัวเองมีดีอะไรเนี่ยมีดีอะไรแสดงความดีมาสิแสดงความดีมาแล้วเวลาเขาสัมภาษณ์ก็เอาสิท่านอย่าเลยสามัคคีมันไม่มีในประเทศไทยอยู่แล้วตอนนี้มันหายนะไปแล้วนะยังจะพูดกันอีกเหรอท่านแล้วเป็นผู้หลักผู้ใหญ่คิดว่าตัวเองเป็นผู้หลักผู้ใหญ่มีบทบาทยังจะพูดทำลายความสามัคคีกันอีกเหรอแล้วมีความดีอะไรนะสมองอ่ะเป็นยังไงก็แน่กันแน่เสียสีย่ำยีบีทาดาทอไม่เป็นประโยชน์เป็นวาจาทุพภาษิตมีผลทางตัวเองครอบครัวและสังคมแล้วจะมาบอกว่ามรณาเขาไปสู่ทุกขติไอ้นั้นท่านยังไม่เคยเห็นแต่ปัจจุบันนี้ถามจริงๆเถอะใครที่พูดทำร้ายให้แต่ความสามัคคีนั่งกินข้าวได้ไหมข้างถนนยังนั่งกินข้าวได้ไหมเดินไปสู่การค้ายังมีคนแสดงสายตายินดีไหมไม่มีท่านแม้กระทั่งลูกเมียก็เดือดร้อนไปด้วยรัตนตยานุภาเวนะขอบหน้าพระปกป้องน้องพี่ทุกโศกโรคภัยจะได้ราวีให้ทุกท่านมีอายุยืนนานยึดมั่นหลักธรรมองค์สัมพุทธาทานศีลภาวนายึดเป็นแก่นสารให้ทุกท่านได้ยมผลนิพพานมีสุขสำราญทุกท่านเถินอาตมภาพแสดงพระธรรมเทศนามาบัดนี้สมสมัยได้เวลาขอสมุดยุติพระธรรมเทศนาลงคงไว้แต่เพียงเท่านี้เอวังก็มีด้วยประการฉะนี้
1: คุณผู้ชมคะวาจาทุพภาษิตคือการพูดบ่นว่านินทาด่าประจานระรานและทำลายผลาญสามัคคีนะคะฉะนั้นเมื่อเราจะพูดอะไรก็ควรจะพิจารณาให้เหมาะสมเพราะหากเราใช้วาจาทุพภาษิตเป็นประจำแล้วก็วาจานั้นจะส่งผลเสียต่อตนเองครอบครัวและสังคมนะคะวันนี้เวลาของรายการธรรมรสธรรมราชหมดลงแล้วค่ะดิฉันสิริสวัสดิ์ภาเอกยมศิลป์และทีมงานต้องลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมต้อนรับเข้าสู่รายการ NBT รวมใจพบกันวันศุกร์ที่18กันยายน2569อยู่กับดิฉันเมธาพรพันธ์บุญเลิศค่ะคุณผู้ชมสามารถติดตามรับชมรายการได้ทางดิจิทัล TV หมายเลข11หรือผ่านช่องทาง Facebook Live ไลน์ NBT ภาคกลางท่านใดที่เข้ามาแล้วสามารถพูดคุยทักทายกันได้ค่ะคุณผู้ชมคะเริ่มต้นรายการวันนี้ลงพื้นที่กันที่จังหวัดนครปฐมค่ะจังหวัดนครปฐมนะคะได้จัดบริการทำหมันและฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าให้สุนัข

และแมวฟรีนะคะเพื่อช่วยลดภาระค่าใช้จ่ายให้ประชาชนพร้อมควบคุมจำนวนสัตว์จรจัดในพื้นที่อีกด้วยค่ะจังหวัดนครปฐมร่วมกับเทศบาลนครนครปฐมสำนักงานปศุสัตว์จังหวัดนครปฐมสำนักงานปศุสัตว์อำเภอเมืองนครปฐมและวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงจัดโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าณวัดไผ่ล้อมพระอารามหลวงโดยมีประชาชนนำสุนัขและแมวทั้งสัตว์เลี้ยงและสัตว์จรจัดเข้ารับบริการกว่า100ตัวค่ะซึ่งสำหรับกิจกรรมนี้นะคะมีการให้บริการทำหมันสุนัขและแมวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าและให้คำปรึกษาด้านสุขภาพสัตว์โดยไม่เสียค่าใช้จ่ายเพื่อช่วยควบคุมประชากรสัตว์ลดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรคและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายของประชาชนสำหรับโครงการดังกล่าวนะคะหากได้รับการประสานงานจากประชาชนอย่างต่อเนื่องมีแนวทางจัดกิจกรรมเพิ่มเติมเพื่อร่วมกันดูแลสวัสดิภาพสัตว์ลดปัญหาสัตว์จรจัดและสร้างความปลอดภัยให้ประชาชนในพื้นที่จังหวัดนครปฐมอีกด้วยค่ะคุณผู้ชมคะจากเหตุการณ์เอลนิโญและปริมาณฝนที่ไม่แน่นอนนะคะจึงส่งผลกระทบต่อเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในจังหวัดขอนแก่นขณะที่หน่วยงานภาครัฐแนะแนวทางปรับตัวและวางแผนการผลิตเพื่อรับมือไปติดตามได้จากรายงานค่ะ

0: จังหวัดขอนแก่นมีพื้นที่การเกษตรประมาณ 4.2 ล้านไร่ในจำนวนนี้เป็นพื้นที่ทำนากว่า 2.4 ล้านไร่ซึ่งน้ำฝนมีความสำคัญต่อการเพาะปลูกแต่สถานการณ์ที่เกิดขึ้นในช่วงเวลาที่ผ่านมาเกษตรกรต้องเผชิญกับฝนที่ไม่แน่นอนบางพื้นที่ฝนน้อยขณะที่บางช่วงมีฝนตกหนักส่งผลต่อการวางแผนการเพาะปลูกโดยเฉพาะพื้นที่นอกเขตชลประทานและพื้นที่ดอนที่มีความเสี่ยงการขาดแคลนน้ำสำหรับทำนานายประยูนพัฒน์ศรีศักดิ์นอกหัวหน้ากลุ่มส่งเสริมและพัฒนาการผลิตสำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นระบุว่าสถานการณ์ปริมาณน้ำฝนยังมีความไม่แน่นอนเกษตรกรจึงจำเป็นต้องติดตามข้อมูลสภาพอากาศและวางแผนการผลิตให้เหมาะสมกับปริมาณน้ำที่มีอยู
1: ่ปัญหาเกี่ยวกับเอลนีโญของจังหวัดขอนแก่นนะครับเรามีพื้นที่การเกษตรทั้งหมด 4.2 ล้านไร่นะครับพื้นที่ที่มีความเสี่ยงมากที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ทำนาทั้งหมดอยู่ 2.4 ล้านไร่ซึ่งก็มีความเสี่ยงทั้งอาจจะเกิดสภาวะฝนทิ้งช่วงหรืออาจจะเกิดปัญหาน้ำท่วมทั้ง2 อย่างนี้ก็อาจจะสลับกันก็ได้นะครับยังสถานการณ์ทั่วไปยังไม่แน่นะครับเพราะว่าตอนนี้ปริมาณน้ำฝนค่อนข้างจะไม่เสถียรนะครับซึ่งยังมีปริมาณน้ำฝนน้อยในบางจุดครับพื้นที่ที่เสี่ยงที่สุดก็ได้แก่พื้นที่ที่ทำนานะครับที่ในที่นอกเขตชนประทานและพื้นที่ดอนนะครับซึ่งปัญหาแหล่งน้ำอาจจะไม่พอเพียงในการปลูกข้าวในปีนี้ครับ
0: ขณะที่เกษตรกรในพื้นที่สะท้อนปัญหาสำคัญว่าขณะนี้ไม่ได้อยู่ที่ปริมาณน้ำฝนเพียงอย่างเดียวแต่คือฝนที่ไม่ตกตรงกับช่วงเวลาที่พืชต้องการเพราะหากฝนทิ้งช่วงต้นข้าวอาจขาดน้ำและเจริญเติบโตได้ไม่เต็มที่ขณะที่การเตรียมน้ำสำรองก็ทำให้ต้นทุนเพิ่มสูงขึ้นทั้งค่าน้ำมันค่าไถนาค่าปุ๋ยและค่าใช้จ่ายในการสูบน้ำจากเดิมมีต้นทุนประมาณ 4,000 บาทต่อไร่เพิ่มขึ้นเกือบ 1,000 บาทหรือราวร้อยละ20
2: ก็มีผลกระทบครับเพราะว่าในช่วงที่เราปลูกข้าวอ่ะพอฝนมันขาดช่วงเนี่ยหญ้ามันจะขึ้นก็กระทบครับเพราะว่าเราต้องเสียทรัพยากรในการกำจัดหญ้ามากขึ้นที่นากับที่ไร่ผมเนี่ยก็จะมีบ่อบนดินกับน้ำใต้ดินน้ำใต้ดินเนี่ยไม่มีผลกระทบครับยังสามารถสูบขึ้นมาใช้ได้ส่วนน้ำบนดินเนี่ยเนื่องจากว่าปริมาณน้ำฝนเนี่ยมันน้อยกว่าปีที่แล้วมันก็เลยทำให้การกักเก็บน้ำเนี่ยได้น้อยกว่าทุกปีครับปีนี้ต้นทุนสูงขึ้นมาเยอะครับโดยเฉพาะค่าน้ำมันรถไถซึ่งมันเพิ่มขึ้นเยอะนะครับแล้วก็ราคาปุ๋ยแล้วก็ปัจจัยการผลิตทั้งหลายเนี่ยมันก็จะขยับตัวราคาตามราคาน้ำมันก็จะทำให้จากเดิมเนี่ยผมปลูกข้าวด้วยต้นทุนประมาณ 4,000 กว่าบาทต่อไร่เนี่ยมันก็จะขยับขึ้นไปอีกประมาณเกือบ 1,000 บาท
0: เมื่อสภาพอากาศคาดเดาได้ยากขึ้นการปรับตัวจึงเป็นทางออกที่เกษตรกรเริ่มลงมือทำทั้งการวางแผนช่วงเวลาการปลูกการเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำและการเลือกพืชที่ใช้น้ำน้อยเพื่อให้มีทางเลือกในช่วงที่น้ำไม่เพียงพอเช่นเดียวกับเกษตรกรผู้ผลิตเมล็ดพันธุ์ข้าวบางรายที่ต้องปรับวิธีการเกษตรให้รอบคอบมากขึ้นโดยวางแผนการไถนาการเตรียมดินให้เหมาะกับช่วงเวลาปลูกรวมถึงเพิ่มพื้นที่เก็บกักน้ำเพื่อเป็นทางเลือกหากต้องเผชิญกับสภาพอากาศที่ร้อนและแห้งมากขึ้น
3: สภาวะอากาศที่แห้งแล้งมันก็เลยทำให้พืชผลที่เรามันเสียหายบางส่วนแล้วก็อย่างทำนาข้าวนะคะข้าวก็มีหญ้าแล้วก็บางส่วนมันรอน้ำฝนมันก็จะตายไปบางส่วนมันมีผลทำให้มีต้นทุนในการทำนาเนี่ยเพิ่มมากขึ้นไม่ว่าจะเป็นในเรื่องของเมล็ดพันธุ์เพราะว่าเราก็ต้องสำรองเมล็ดพันธุ์บางส่วนไว้เพื่อที่จะซ่อมแซมข้าวหรือบางส่วนถ้าเป็นนาหว่านเราก็ต้องทำใหม่หว่านใหม่แล้วก็มีค่าใช้จ่ายในเรื่องการไถหรือว่าการกำจัดวัชพืชมากขึ้นค่ะ
4: ส่วนใหญ่พื้นที่ของเราพวกแม่น้ำชีพวกแม่น้ำมูลจะไม่ติดพวกแม่น้ำสายหลักค่ะส่วนมากจะเป็นบ่อน้ำแล้วก็เป็นน้ำบาดาลซะส่วนใหญ่ค่ะแต่เดี๋ยวนี้น่าจะไม่เพียงพอกับการทำนาของเราปีนี้ค่ะ
5: ถามว่าเรื่องต้นทุนการผลิตนะครับผมการทำนาปีนี้ต้นทุนเพิ่มขึ้นเยอะครับผมแต่เราก็มีขั้นตอนในการลดต้นทุนลงนิดนึงก็คือจากที่ว่าจะเป็นไถหรือปั่นกันหลายรอบก็ทำแค่รอบหนึ่งสองรอบก็คือให้จบไปในรอบเดียวเลยพยายามคำนวณเวลาว่าช่วงวันที่เท่าไหร่หรืออาทิตย์ไหนที่เหมาะสมในการหว่านในการหยอดในการดำแบบนี้เราก็จะทำในตอนนั้นเราจะไม่เสี่ยงเหมือนแต่ก่อนแล้วครับผม
0: สำนักงานเกษตรจังหวัดขอนแก่นได้ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องติดตามสภาพอากาศและสถานการณ์น้ำอย่างต่อเนื่องพร้อมแจ้งเตือนเกษตรกรผ่านเครือข่ายอาสาสมัครและส่งเสริมให้วางแผนการผลิตโดยเฉพาะการปลูกพืชใช้น้ำน้อยเพื่อให้เกษตรกรสามารถปรับเปลี่ยนการผลิตได้ทันท่วงที เอลนิโยอาจไม่ได้หมายถึงเพียงปัญหาภัยแล้งแต่คือความท้าทายทางสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงและคาดเดาได้ยากฝนน้อยก็เสี่ยงขาดน้ำฝนมากก็เสี่ยงน้ำท่วมการเตรียมแหล่งน้ำลดต้นทุนปรับวิธีการผลิตและติดตามข้อมูลสภาพอากาศอย่างใกล้ชิดจึงเป็นสิ่งที่เกษตรกรต้องทำคู่กันเพื่อรับมือกับความไม่แน่นอนและลดความเสี่ยงจากเอลนิโยให้ได้มากที่สุดทีมข่าว NBT ขอนแก่นรายงาน

ขอบคุณข้อมูลดีๆจาก NBT ขอนแก่นด้วยค่ะคุณผู้ชมคะที่ชุมชนตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีได้ร่วมอนุรักษ์สืบสานรักษาต่อยอดหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์มหรสพเก่าแก่ของไทยให้คงอยู่สืบไปติดตามได้จากคุณสุภาวดีเนียมทองค่ะ

0: วัสดีค่ะวันนี้นะคะทีมงานของเรานะคะลงพื้นที่มาที่วัดสว่างอารมณ์อยู่ที่ตำบลต้นโพอำเภอเมืองจังหวัดสิงห์บุรีค่ะที่นี่นะคะเป็นแหล่งอนุรักษ์ค่ะเรื่องของหนังใหญ่ค่ะเป็นหนึ่งใน3แห่งนะคะของประเทศไทยที่ยังมีการอนุรักษ์หนังใหญ่แล้วก็ยังแสดงหนังใหญ่ให้เราได้ชมกันอยู่ค่ะและขณะนี้นะคะเราอยู่กับประธานคณะกรรมการหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์นะคะอาจารย์วีรพงษ์เอี่ยมละออค่ะสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีครับสวัสดีครับ
0: ค่ะอาจารย์คะก่อนอื่นอยากทราบว่าหนังใหญ่มีประวัติความเป็นมาอย่างไรคะ
1: ครับผมสำหรับหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์นะครับหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เนี่ยโบราณท่านกล่าวว่าบรรพบุรุษบอกว่าหนังใหญ่เนี่ยมาตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5นะครับประมาณนะครับโดยในตอนนั้นนะครับมีเจ้าอาวาสชื่อหลวงปู่เรืองนะครับเป็นเจ้าอาวาสอยู่ผู้ที่นำหนังใหญ่เข้ามาเป็นชาวพระนครศรีอยุธยาชื่อครูเปียท่านนำหนังใหญ่ออกมาแสดงตามต่างจังหวัดผ่านมาที่วัดสว่างอารมณ์ของเราท่านศรัทธาในหลวงปู่เรืองซึ่งเป็นเจ้าอาวาสท่านก็เลยมอบหนังใหญ่ให้พร้อมกับพิธีกรรมขั้นตอนต่างๆในการดำเนินการเกี่ยวกับหนังใหญ่ให้กับหลวงปู่เรืองซึ่งหลวงปู่เรืองท่านก็บอกว่าท่านเป็นพระภิกษุไม่เหมาะที่จะดำเนินการกิจกรรมทางด้านหนังใหญ่ท่านก็เลยมอบให้กับกำนันชื่อกำนันนวมสุพรรณนครรับพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ทั้งหมดไว
0: ้
1: นะครับแล้วก็กำนันนวมเนี่ยท่านก็ได้ถ่ายทอดรับจากครูเปียและถ่ายทอดให้กับลูกบ้านชาวบ้านและชุมชนวัดสว่างอารมณ์ของเราเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องพิธีกรรมขั้นตอนของหนังใหญ่ต่างๆทั้งหมดไว้ครบกระบวนการเลย
0: ขั้นตอนเลย
1: ทุกขั้นตอนเลย
0: อาจารย์เปียมาตั้งรกรากอยู่ที่นี่เลยหรือเปล่าคะ
1: คุณครูเปียเนี่ยท่านเป็นนายหนังเขาเรียกว่านายหนังเร่ท่านจะ

0: แดงไปทั่วตามจังหวัดต่างๆหลายๆจังหวัดพอมาถึงสิงห์บุรีพอแสดงที่นี่เสร็จแล้วท่านมอบให้หลวงปู่เรืองส่วนหนึ่งแล้วท่านก็แสดงต่อไปยังจังหวัดอื่นๆต่อไป
1: แล้วเขาท่านได้บอกกับชาวบ้านที่นี่ไหมคะว่าหนังใหญ่ดั้งเดิมแล้วมีต้นกำเนิดมาจากยุคสมัยไหนคะ
0: คุณครูเปียก็บอกว่าหนังใหญ่เนี่ยน่าจะมีมาในประเทศไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยานะครับแล้วก็ในกรุงศรีอยุธยาเนี่ยเขาเรียกว่าเป็นมโหรสพชั้นสูงจะมีการแสดงอยู่ในพระราชสำนักในรั้วในวังให้ข้าราชบริพารอมาตย์ทั้งหลายได้รับชมกันเพื่อความบันเทิงนะครับต่อมาเนี่ยพอมาถึงสมัยรัชกาลที่5หนังใหญ่ถึงได้เริ่มแพร่กระจายออกไปสู่ตามต่างจังหวัดและถึงได้มาที่วัดสว่างอารมณ์ของเรา
1: ค่ะเมื่อกี้เกริ่นไปว่าหนังใหญ่ที่วัดสว่างอารมณ์เป็น1ใน3แห่งที่ยังคงมีการเล่นและก็อนุรักษ์อยู
0: ่ครับ
1: อีก2แห่งก็คือที่ไหนบ้างคะ
0: ครับนอกจากหนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์ของเราแล้วยังมีหนังใหญ่ของวัดขนอนจังหวัดราชบุรีและหนังใหญ่ของวัดบ้านดอนจังหวัดระยองนะครับซึ่งทั้ง3แห่งเนี่ยได้อนุรักษ์แล้วก็สืบสานจากบรรพบุรุษมีกิจกรรมมีการแสดงสืบสานสืบทอดต่อเนื่องมาจนถึงปัจจุบัน
1: ค่ะต้นกำเนิดเดียวกันหรือเปล่าคะ
0: ตามประวัติน่ะน่าจะมีต้นกำเนิดมาจากแหล่งเดียวกันคือพระนครศรีอยุธยาครับ
1: ค่ะค่ะพอมาถึงวัดสว่างอารมณ์ในสมัยรัชกาลที่5เป็นเจ้าอาวาสสมัยนั้นก็คือหลวงป
0: ู่เรืองใช่ครับ
1: ค่ะท่านได้ต่อยอดเรื่องของหนังใหญ่อย่างไรบ้างคะ
0: ครับหลวงปู่เรืองเนี่ยท่านเห็นความสำคัญของมรดกตัวนี้ซึ่งถือว่าเป็นสิ่งที่มีคุณค่านะครับเมื่อมีคุณค่าปั๊บท่านได้บอกกำนันนวมอย่างที่ผมเรียนให้ท่านทราบว่าจะดำเนินการต่อไปอย่างไรเพื่อให้หนังเนี่ยอยู่ถึงลูกรุ่นหลานต่อไปเพื่ออนุรักษ์รักษาเขาไว้ก็ได้รับการถ่ายทอดมาจากครูเปียนนั่นแหละนะครับแล้วก็กำนันก็พยายามจะถ่ายทอดต่อมาจนกระทั่งถึงลูกหลานแล้วก็ถึงปัจจุบัน
1: ค่ะอย่างหนังใหญ่ที่จัดแสดงอยู่ด้านหลังก็คือเป็นหนังใหญ่จากกรุงศรีอยุธยา
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: มีประวัติความเป็นมายังไงบ้างอะคะ
0: ตั้งแต่เริ่มสร้างวัดในสมัยหลวงปู่เรืองนะครับเมื่อปีพ.ศ.2399เราคาดว่าหนังใหญ่เนี่ยที่ได้มาจากพระนครศรีอยุธยาเนี่ยจะอยู่ที่วัดเราวัดสว่างอารมณ์ของเราประมาณ160ปีเสร็จแล้วนะครับถือว่าเป็นหนังที่เก่าแก่มากนะครับหาชมได้ยาก
1: ค่ะหนังใหญ่ที่จัดแสดงจะเป็นลักษณะของการแกะสลักรูปลักษณ์ของตัวละครอะไรบ้างคะ
0: ครับที่ทำส่วนใหญ่นะครับรูปลักษณ์ในหนังใหญ่ในตัวหนังเนี่ยคือตัวละครในบทละครเรื่องรามเกียรตินะครับซึ่งก็มีตั้งแต่ทั้งหมดเลยแล้วเรารับมาเนี่ยสามารถแสดงได้เป็นตอนๆ อย่างที่เรารับบทหรือรับวิธีการต่างๆมาเป็นตอน
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อาจารย์เล่าว่าสมัยที่รัชกาลที่5หนังใหญ่เข้ามาที่วัดสว่างอารมณ์ตอนนั้นชาวบ้านเองก็ยังไม่ได้เล่นกันจริงจัง
0: ยังไม่ได้จริงจัง
1: ค่ะ
0: ก็คือพอหนังใหญ่เข้ามาปั๊บครูเปียเนี่ยท่านมาแสดงหนังมาแค่ว่ามาแสดงเพื่อให้ชาวบ้านได้รับชมกันเนา
1: ะ
0: ค่ะใหม่ๆก็ไม่รู้ว่าหนังเนี่ยคืออะไรประเภทอะไรพอดูไปดูมาแล้วก็เห็นว่ามีคุณค่ามีประโยชน์และท่านก็มอบให้หลวงปู่ไว้แล้วนะหลวงปู่ก็เลยบอกให้กำนันอย่างที่ผมเรียนให้ทราบก็เลยเกิดความรักความชอบว่าเป็นสิ่งที่มีค่าเนาะเราควรจะร่วมกันอนุรักษ์รักษาไว้แล้วก็เลยสร้างหนังขึ้นมาไม่ว่าจะเป็นทำใหม่หรือเขียนบทหรือบทการแสดงเพิ่มขึ้นเนี่ยเราก็ทำต่อเนื่องมาเรื่อยๆ
1: ค่ะเป็นชาวบ้านในพื้นที่ที่ร่วมกันทำ
0: ใช่ครับเป็นชาวบ้านในพื้นที่แต่การอนุรักษ์เนี่ยเราก็เปิดกว้าง
1: ค่ะ
0: เราบอกว่าถ้าใครมีความสนใจต้องการที่จะเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องหนังใหญ่เนี่ยเรายินดีครับผม
1: ค่ะหนังใหญ่เนี่ยเป็นการรวบรวมศิลปะแขนงต่างๆมาไว้ในที่เดียวกัน
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นชาวบ้านก็ต้องมีการแตกแขนงในเรื่องของวิชาหนังใหญ่แตกต่างกันไปเลย
0: แตกต่างกันไปเลยบางคนถนัดอย่างเช่นการแกะหนังตอกหนังเนี่ยก็เรียกว่าเป็นศิลปกรรมหรือหัตถศิลป
1: ์ใช่ไหมฮะ
0: บางคนก็ชอบทางด้านดนตรีมาเล่นดนตรีในหนังใหญ่นี่ต้องมีดนตรีไทยประกอบมีระนาดมีกลองมีอะไรประกอบนะครับบางคนก็ ไปทางศิลปะการแสดงด้านดนตรีก็เรียกว่าคีตศิลป
1: ์
0: นะครับบางคนชอบทางการเต้นการเชิดการรำก็มาทางด้านนาฏศิลป์นะครับบางคนเอ๊ะก็เก่งทางด้านภาษาสามารถพากย์ได้บรรยายได
1: ้
0: ก็กลายเป็นวรรณศิลป
1: ์
0: เพิ่มเติมขึ้นเพราะนั้นก็จะในหนังใหญ่เนี่ยจะรวมศิลปะหลายๆแขนงไว้ด้วยกัน
1: ค่ะถือว่าที่นี่ยังคงอนุรักษ์แล้วก็รวบรวมศิลปะต่างๆให้คงอยู่แต่เราจะเห็นถึงภูมิปัญญาท้องถิ่นที่มารวมกันที่นี่มีการถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังบ้างไหมคะ
0: การถ่ายทอดสู่เยาวชนรุ่นหลังเนี่ยเราทำตลอดมานะครับตั้งแต่บรรพบุรุษคือเดิมทีเนี่ยก็คงจะถ่ายทอดกับคนในชุมชนก่อนนะฮะว่าเออเรามีมรดกทางวัฒนธรรมที่มีคุณค่านะที่ควรจะช่วยกันดูแลรักษาก็เชิญชวนชาวบ้านผมเรียนให้ท่านทราบว่าในสมัยโบราณเก่าๆรุ่นก่อนๆโน้นน่ะชาวบ้านเนี่ยก็มีอาชีพทำไร่ทำนา
1: ค่ะ
0: นะครับพอเสร็จจากทำไร่ทำนาก็มารวมตัวกันอยู่ที่วัด
1: ค่ะ
0: พอมาที่วัดเนี่ยก็มาเรียนรู้แหละได้วิชาแล้วได้วิชาก็มาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังการฟอกหนังการลงหนังการพากย์การแสดงการเชิดการเล่นดนตรีประกอบสมบูรณ์ทั้งหมดเลยอยู่ที่วัดนี่เลย
1: ค่ะ
0: ครับทุกวัน
1: ค่ะแล้วเราถ่ายทอดให้เยาวชนยังไงบ้างคะอย่างการแกะหนัง
0: การถ่ายทอดให้เยาวชนเนี่ยปัจจุบันเนี่ยเราถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นนะครับจากบรรพบุรุษก็มาสู่รุ่นปัจจุบันเดิมๆทีนะให้ผู้ใหญ่ทำก่อนผู้สูงวัยที่พวกเรามารวมตัวที่วันเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะมานั่งแกะนั่งตอกหนังกันต่อมาในระยะหลังๆเนี่ยเริ่มเน้นเยาวชนเพราะว่าเราก็ใช้เยาวชนในพื้นที่ก่อนและเราใช้เด็กนักเรียนในเขตบริการใกล้ๆกับเรานี
1: ้
0: เขาเรียนในเขตพื้นที่หรือโรงเรียนเครือข่ายมาเรียนรู้เรื่องการแกะหนังตอกหนังเชิดหนังแสดงหนังทั้งหมดเลยปัจจุบันทำอย่างนี
1: ้ก็มีการอนุรักษ์สืบทอดกันมาร้อยกว่าปีแล้วตั้งแต่สมัยรัชกาลที่5
0: จ้าก็ประมาณ160ปีเสร็จแล้ว
1: ค่ะปัจจุบันนี้ตั้งเป็นพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์
0: ครับผม
1: ภายในพิพิธภัณฑ์นี้มีการบริหารจัดการยังไงบ้างคะมีการตั้งเป็นคณะกรรมการด้วย
0: ใช่ครับในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยเราก็ตั้งเป็นคณะกรรมการขึ้นมานะครับมีหลายๆฝ่ายนะครับเช่นฝ่ายดูแลพิพิธภัณฑ์ก็ต้องดูแลว่าหนังเนี่ยเรียบร้อยไหมจะต้องมีการซ่อมแซมเพิ่มเติมปรับปรุงอะไรไหมก็ต้องดูแลรักษาไว
1: ้
0: ฝ่ายต้อนรับก็มีฝ่ายมัคคุเทศถ้าใครมาเยี่ยมชมนี่เราก็จะมีมัคคุเทศคอยต้อนรับอยู่ด้านล่างแล้วก็นำขึ้นมาชมข้างบนนี
1: ้
0: ส่วนฝ่ายจัดการแสดงก็รับการแสดงเช่นมีผู้สนใจอยากจะชมการแสดงก็ประสานมาพอประสานมาแล้วก็จะแสดงให้ชมครับผม
1: ค่ะภายในพิพิธภัณฑ์นี้จะแสดงเรื่องราวอะไรบ้างนะคะ
0: ในพิพิธภัณฑ์นี้ก็จะแสดงเรื่องราวของตัวหนังทั้งหมดเลยนะครับประวัติตั้งแต่ดั้งเดิมเลยว่ามีในพิพิธภัณฑ์เราเนี่ยจะมีตัวหนังประมาณ300ตัวเศษ
1: คร
0: ับผมก็แสดงหลายๆตอนนะครับที่เราสามารถแสดงให้กับท่านผู้สนใจหรือผู้เชื่อมต่อการมาชมการแสดงได
1: ้
0: ชมได้
1: แล้วก็มีการจัดแสดงเรื่องของตัวหนังที่เราเห็นนี้ได้นำมาแสดงจริงไหมคะ
0: ตัวหนังเนี่ยที่เราแสดงโชว์อยู่ด้านหลังเนี่ยนะครับส่วนใหญ่จะเป็นหนังเก่านะครับซึ่งบางตัวก็ต้องพูดกันตรงๆว่าบางตัวชำรุดเพราะว่าอายุเขาเยอะนะครับประมาณ160กว่าปีเนี่ยเขาชำรุดเราก็จะใช้โชว์เฉย
1: ๆ
0: ส่วนหนังที่เราจะใช้การแสดงเนี่ยเรามีการถ่ายทอดและเรียนรู้แล้วก็ตอกหนังทำหนังขึ้นมาใหม
1: ่ตัวที่แสดงก็คือหนัง
0: ที่เราทำขึ้นมาใหม
1: ่แต่อันนี้เป็นการอนุรักษ์ไว้
0: ใช่จ้ะ
1: ค่ะที่อนุรักษ์ไว้300กว่าตัวเนี่ยเป็นทั้งของเก่าของใหม่หรือของเก่าทั้งหมดคะ
0: จะมีของเก่าและเขามีของใหม่เพิ่มเติมเข้ามาด้วยครับทั้งสองประเภทนี้ทั้งเก่าทั้งใหม่ก็รวมแล้ว300ตัวเศษ
1: ค่ะ
0: ครับ
1: อย่างหนังที่เราเห็นอยู่เนี่ยก็คือจะต้องมีกระบวนการตั้งแต่การฟอกหนังการแกะการฉลุเลยใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับใช่ครับ
1: ความสูงของเขาประมาณสูงประมาณกี่เมตรคะ
0: จริงๆแล้วเนี่ยผมเรียนเพิ่มเติมนิดนึงเมื่อก่อนเนี่ย ขาเอานำหนังวัวหรือหนังควายนี่เนาะเอามา

0: โดยจะนำมาโดยวิธีการแบบชาวบ้านเนี่ยเขามีการล้มวัวล้มควายกันเป็นตัวๆเลยเนาะแล้วเขาก็แล่ๆเอาแต่หนังมาแล้วก็ไปหมักใส่เกลือหรือปูนขาวเพื่อทำให้เขาดับกลิ่นฆ่าเชื้อเสร็จแล้วก็นำหนังเนี่ยไปขึงให้ตึงทำตากไว้แห้งแล้วก็มาขูดหนังขูดขนออกให้หมดเมื่อเรียบแล้วเราก็ลอกลายลงไปแล้วก็ถึงได้แกะออกมาเป็นตัวหนังอย่างนี้ซึ่งหนังนี่มีหลายขนาดมีขนาดถ้าขนาดธรรมดาปกติก็ประมาณความสูงประมาณเมตรเศษกว้างประมาณสัก70เซนครับนี่ขนาดปกตินะครับแต่ถ้ามีขนาดใหญ่กว่านี้บางตัวนะเดี๋ยวท่านต้องไปสังเกตไปท่านผู้ชมอาจจะไปชมได้บางตัวเนี่ยต้องใช้ตัวใหญ่ๆเช่นหนังจับคำว่าหนังจับนี่คือมีตัวละครอยู่ในแผ่นหนังผืนเดียวกันนะอาจจะ2ตัวหรือ3ตัวอันนี้จะต้องใหญ่หน่อยอาจจะถึง2เมตรความสูงความกว้างก็อาจจะเมตรกว่าๆ
1: ก็จะใช้คนจับเพิ่มเป็น2คนหรือคนเดียวจับเลยค่ะ
0: ผมขอเรียนอย่างนี้นะครับคำว่าหนังจับเนี่ยหมายถึงในตัวหนังอย่างนี้ฮ
1: ะ
0: อย่างนี้เขาเรียกหนังเดี่ยว
1: ค่ะ
0: เพราะว่าในผืนหนังเนี่ยมีหนังตัวเดียวแต่ถ้าหนังในผืนหนังเนี่ยมีตัวละคร 2-3 ตัวเนี่ยเขาเรียกหนังจับประเภทของหนังนะแต่ถ้าการแสดงเราจะมีไม้สำหรับจับคนแสดงใช้คนเดียวจับไม้แล้วก็จับหนังเฉพาะตัวนั้นจะหนังตัวใหญ่ก็ต้องจับก็ต้องถือให้ได้ใช้คนรูปร่างใหญ่ถ้าหนังตัวเล็กก็คนอาจจะตัวเล็กลงหน่อยได
1: ้เราเรียกผู้แสดงว่าการเชิดใช่ไหม
0: การเชิดครับ
1: การเชิดหนัง
0: การเชิดหนัง
1: ค่ะก็แต่ละเรื่องเรานิยมเล่นเรื่องรามเกียรติ์ตอนอะไรบ้างคะที่นี
0: ่ที่นี่ตอนที่เรานิยมก็คือตอนศึกใหญ่หรือศึกเจ้าลบเจ้า
1: ค
0: ำว่าเจ้าลบเจ้าหรือศึกใหญ่เนี่ยเป็นศึกระหว่างพระรามกับทศกัณฐ์ในช่วงท้ายๆของเรื่องรามเกียรติ์เนาะท้ายสุดเลยเนี่ยเจ้าก็ต้องออกไปลบด้วยตัวของท่านเอง
1: ค
0: ือพระรามกับทศกัณฐ์ก็ออกมาก็เลยเรียกศึกเจ้าลบเจ้าหรือศึกทศกัณฐ์ก็ได้นะครับก็เรียกศึกใหญ่อันนี้เป็นสิ่งที่เราแสดงอยู่ประจำ
1: ค่ะ
0: แล้วเรามีขอเรียนเพิ่มเติมนิดเรามีศึกอีกศึกหนึ่งคือเรียกศึกพระมงกุฎบุตรลบซึ่งเป็นตอนหลังแล้วว่าเราได้สร้างหนังขึ้นมาใหม่เพิ่มเติมพระมงกุฎบุตรลบเนี่ยพระมงกุฎบุตรลบก็คือเป็นลูกของพระรามกับนางสีดา
1: ค่ะ
0: นะครับท้ายสุดเลยเรื่องก็จะมาประจบกันว่าเป็นพ่อลูกกันนะครับ
1: ค่ะถ้าคนที่สนใจอยากชมการแสดงหนังใหญ่ของวัดสว่างอารมณ์ต้องติดต่อเข้ามาอย่างไรบ้างคะ
0: ครับผมอยากชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ่วัดสว่างอารมณ์เรามีสื่อทางเทคโนโลยีนะครับไม่ว่าจะเป็นเฟซบุ๊กนะครับมี LINE มีเพจแล้วก็เอกสารอะไรต่างๆเนี่ยเรามีลงพร้อมแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับก็ติดต่อได้ทำ Facebook ทาง LINE ทางสื่อโซเชียลต่างๆได้
1: ขอเข้ามาชมการแสดงหนังใหญ
0: ่ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแต่ถ้าเข้ามาชมพิพิธภัณฑ์เนี้ยก็ที่นี่ก็เปิดทุกวัน
0: เปิดทุกวันครับเปิดทุกวัน
1: สามารถเดินเข้ามาชมได้เลย
0: มาชมได้เลย
1: ตั้งแต่เช้าถึงเวลากี่โมงครับปิด
0: เราจะเปิดโดยประมาณ9นาฬิกาปิดโดยประมาณ16นาฬิกา
1: ค่ะก็สามารถมาไหว้พระมาชมความงดงามของสถาปัตยกรรมภายในวัดนะคะแล้วก็มาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์หนังใหญ
0: ่ครับผม
1: ที่วัดสว่างอารมณ
0: ์
1: ที่นี่ค่ะถ้ามาเป็นหมู่คณะจะมาชมแล้วก
0: ็ชมการแสดง
1: ได้เลยใช่ไหม
0: ได้เลยครับยินดีต้อนรับครับ
1: ค่ะแล้วถ้าอยากติดต่อไปแสดงนอกพื้นที่ได้ไหมคะ
0: โอ้ครับยินดีครับคือหนังใหญ่เนี่ยถ้าเราพูดตรงๆนะครับเป็นมหรสพชั้นสูงเนี่ยที่บางงานเนี่ยจัดไปเพื่อจะแสดงเป็นงานสมโภชเฉลิมฉลองเพื่อเป็นสิริมงคลและหนังใหญ่เนี่ยการแสดงเนี่ยต้องแสดงอันดับแรกเพราะว่าถ้าเราจะไปแสดงตามพื้นที่ต่างๆเนี่ยเขาอาจจะมีลิเกมีละครอะไรเพิ่มเติมเนี่ยแต่หนังใหญ่ต้องแสดงเป็นอันดับแรกเปิดเขาเรียกเปิดการแสดงครั้งแรกณเวทีนั้นเพราะว่าถือว่าเป็นหนังใหญ่ต้องเป็นสิริมงคลในการแสดงครั้งแรก
1: นิยมแสดงในงานอะไรบ้างคะ
0: งานพิพิธภัณฑ์

0: ต่างๆจะเปิดว่าไม่ว่าจะเป็นงานโบศพสมโพธิไปได้หมดทุกงาน
1: ก็จะมีทั้งผู้อนุรักษ์วงการหนังใหญ่ก็คือนักแสดงปัจจุบันแล้วก็กลุ่มเยาวชนมาร่วมกัน
0: ใช่ครับใช่
1: ค่ะแล้วที่นี่ค่ะได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานใดบ้างไหมคะเข้ามาร่วมสนับสนุน
0: ครับก็เป็นที่น่ายินดีนะครับหน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาก็มีคือจังหวัด

0: หน่วยงานที่สนับสนุนเข้ามาก็มีคือจังหวัดของเรานะครับวัฒนธรรมจังหวัดของเราองค์การบริหารส่วนจังหวัดเทศบาลในเขตพื้นที่ของเรานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยต่างๆที่เขาเห็นความสำคัญต่างๆเนี่ยเช่นมหาวิทยาลัยราชภัฏเทพสตรีลพบุรีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีก็มานะครับแล้วก็มหาวิทยาลัยมศวประสานมิตรก็มาครับก็รวมทั้งหน่วยงานชุมชนในท้องถิ่นเนี่ยให้การสนับสนุนเป็นอย่างดีและอีกส่วนหนึ่งที่สนับสนุนก็คือมีการสนับสนุนให้จัดฝึกอบรมเด็กเยาวชนรุ่นใหม่ๆสืบสานสืบทอดอนุรักษ์ให้เรียนรู้ต่อกันมาเรื่อยๆครับ
1: ค่ะ
0: ทุกปีทุกปี
1: ค่ะอย่างพิธีไหว้ครูนี่จะจัดขึ้นช่วงไหนคะ
0: การไหว้ครูครอบครูเนี่ยเราจะจัดประมาณข้างขึ้นเดือน6หรือเดือน8หรือเดือน
1: ค่ะเป็นงานประจำปีที่ได้รับเดินทางมาเยี่ยมชมพิพิธภัณฑ์เนี่ยภายในวัดเนี่ย
0: ยังมีโบสถ์หลังเดิมหลังเก่านะครับตั้งแต่สมัยหลวงปู่เรืองสร้างไว้วาดสีเป็นรูปพุทธประวัติเลยประมาณนั้น
1: ค
0: ่
1: ะ
0: แล้วอีกที่หนึ่งเพราะนั้นท่านมาก็อาจจะได้กราบรอยพุทธบาทจำลองเน
1: า
0: ะ
1: ที่จังหวัดสิงห์บุรีถือว่ามีพระอาจารย์มีหลวงปู่ที่ประชาชนนับถือมาก
0: จ้าจ้า
1: ค่ะ
0: ครบเลยครับทั้ง3แบบนะ
1: ค่ะ
0: ประสานกับจังหวัดแล้วก็รองรับผู้มาเยี่ยมชมได้จำนวนน้อยเราก็มีเป็นแหล่งท่องเที่ยวได้อีกอย่างหนึ่งก็น่าจะสร้างโรงละครที
1: ่ค่ะแล้วอย่างพิพิธภัณฑ์เองอะค่ะมีความภูมิใจแค่ไหนคะที่เราได้สืบทอดหนังยาง
0: วัฒนธรรมเพื่อขอขึ้นทะเบียนหาดูได้ยากนะครับซึ่งขณะนี้เราพยายามพัฒนาและปรับ
1: ทางรายการค่ะขอบพระคุณค่ะ
2: คนไทยของบางตาลไก่ย่างบางตาของเราอะไรคือจุดเริ่มต้นจุดกำเนิดที่มาที่ไปของไก
3: ่มีทางรถไฟนะครับที่สายใต้เนาะเขาก็มาตั้งอยู่ที่นี่เป็นลกล่ามันถึงเป็นชุมชนนะครับชื่อจริงๆชื่อเต็มๆชื่อคลองบางตาลนะครับด้านนี้จะมีทางรถไฟสมัยก่อนสถานีตรงนี้จะเป็นต้นทางนะครับก่อนที่จะถึงหนองประดุกที่จะไปสถานีทางเมืองการที่เป็นสถานีรถไฟมรณะนะครับทางมรณะประมาณนี้ตรงนี้บางตาลก็จะอยู่ตรงนี้ก่อนแล้วเกิดอาหารในชุมชนนะครับเริ่มมาจากคุณลุงเชื้อสายจีนนะครับที่ทำอาหารนะครับมาขายให้กับพี่น้องนะครับที่สถานีรถไฟเพราะสมัยก่อนเนี่ยมันเป็นรถไฟหัวจากไอ้น้ำเพราะฉะนั้นจะจอดนานเพราะตรงนี้จะเติมน้ำด้วยเติมฟืนด้วยจะจอดนานนะครับก็พอคุณลุงที่เป็นเชื้อสายจีนนะครับได้มาทำไก่ย่างทีนี้ก็เกิดการชื่นชอบกันหลายครอบครัวก็แพร่กระจายไปในการทำขายสมัยก่อนก็จะมาขายที่สถานีรถไฟเป็นหลักจะมีการแบกนะครับใส่ฉลอมเนอะ
2: หาบเร่อะไร
3: หาบเร่ประมาณนี้นะครับไปตามสถานีต่างๆนะครับก็เป็นที่โด่งดังมาทุกปากถูกใจนะครับคนที่รับประทานสมัยเวลาเปลี่ยนไปเนอะก็เป็นหัวรถจักรไอ้น้ำสถานีตรงนี้ก็รถไฟก็จะจอดน้อยลงนะครับก็ทำให้พี่น้องชุมชนบางตาลนะครับได้ไปขายสถานที่ต่างๆไม่ว่าจะเป็นสถานที่ท่องเที่ยวนะครับหรือว่าจะออกงานต่างๆนะครับก็เลยเป็นที่มาที่ว่าเป็นการแพร่เผยแพร่รสชาติอาหารที่โด่งดังจนถึงปัจจุบันนี้ครับ
2: อย่างเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกคือเริ่มตั้งแต่ยุคเป็นร้อยปีต
3: ั
2: ้งแต่ยุคหัวรถจักรไอ้น้ำ
3: ใช่ครับ

0: ประชาชนเนี่ยเขาเดินทางผ่านไปผ่านมาแล้วก็มาจอดแวะที่นี่เพื่อเติมฟืนเติมไอน้ำเติมน้ำอะไรอย่างงี้ใช่ไหม
1: ใช่
0: แล้วก็จะมีคุณลุงเนี่ยหาบเร่ไปขาย
1: ใช่
0: เป็นเมนูไก่ย่าง
1: ใช่
0: เรียกว่าเมนูไก่ย่างบางตาลแล้วก็ติดใจกันเลยเพราะรสชาติความอร่อยพิถีพิถันใช่ไหม
1: คร
0: ับ
1: ใช่ครับ
0: แล้วก็อันนั้นคืออดีตปัจจุบันเองก็ถือว่าเปลี่ยนแปลงตามกาลเวลา
1: ใช่ครับ
0: เราเชื่อว่าโด่งดังมากต้องรสชาติดีมากแน่ๆถึงว่าติดใจคนได้มาเป็นหลักร้อยปีหลักหลายสิบปีแบบนี้ใช่ไหมฮะ
1: ครับ
0: พูดถึงแล้วการทำของวิสาหกิจชุมชนเนี่ยของไก่ย่างบางตาลทำมากี่รุ่นแล้วครับถ้าเป็นหลักร้อยปี
1: ถ้านับรุ่นจากผู้ใหญ่เองเนี่ยผู้ใหญ่เป็นรุ่นที่ประมาณรุ่นที่5
0: ครับอ๋อก็5รุ่นเต็มๆแล้วแล้วก็เชื่อว่าจะต่อยอดไปเป็นรุ่นที่6รุ่นที่7แน่นอน
1: ใช่ครับสมัยปัจจุบันก็จะมีน้องๆเนาะบางทีก็เรียนจบปริญญาตรีมีวิศวกรมีหลากหลายสาขานะครับก็ได้มาต่อยอดนะครับมาขายไก่ย่างอย่างเงี้ยครับ
0: ครับผู้ใหญ่มองว่าอะไรที่ถือว่าเป็นเอกลักษณ์ที่ทำให้ไก่ย่างบางตาลเนี่ยกลายมาเป็นอาชีพหลักที่ส่งต่อแบบรุ่นสู่รุ่นมีอัตลักษณ์ของคนในชุมชนเนี่ยคืออะไรครับ
1: อัตลักษณ์ของไก่ย่างบางตาลนะครับว่าไก่ย่างบางตาลเนี่ยจะมีสีเหลืองจากขมิ้นนะครับแล้วก็ไม้ที่เอาไว้คีบไก่เวลาย่างเนี่ยจะเป็นสามง่ามเขาเรียกว่าสามง่ามนะครับเพราะว่าสามง่ามเนี่ยมันจะเป็นการแผ่ชิ้นส่วนไก่ในการย่างเนี่ยจะทำให้ไก่เนี่ยมีความสุกนะครับได้ทั่วถึงแล้วอัตลักษณ์อีกอย่างหนึ่งก็คำว่าบางตาลบางตาลใบตาลมันแผ่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่แล้วไอ้สามง่ามเนี่ยมันก็แผ่เหมือนใบตาลถ้าเราคีบไก่ไปแล้วถ้าเดี๋ยวคุณภูมิลองดูนะครับเวลาคีบไก่ไปแล้วมันจะเป็นเหมือนใบตาล
0: เลย
1: อ
0: ันนี้ก็คือเรียกว่าเป็นวิถีชุมชน
1: ใช่ครับ
0: มันทำให้เราสะท้อนอัตลักษณ์ทั้งของชื่อชุมชนด้วยแล้วก็มันมีความเป็นเอกลักษณ์ของมันซึ่งถ้าเราเห็นเนี่ยไก่ย่างสีเหลืองที่หมักโดยขมิ้นแล้วก็เป็นไม้สามง่ามแบบนี
1: ้
0: ก็จะมองเห็นอ๋อนี่คือไก่ย่างบางตา
1: ใช่ใช่
0: คนก็จะเห็นตั้งแต่ภาพลักษณ์แรกเลย
1: ใช่
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: แล้วมาครับผู้ใหญ
1: ่แล้วก็พอเห็นรูปลักษณ์รูปเป็นไก่ย่างบางตาทีนี้ต้องมาชิมแล้วพอชิมปุ๊บเนี่ยไก่ย่างบางตาก็จะเข้มข้นด้วยเครื่องเทศเครื่องเทศพื้นบ้านเนอะกระเทียมพริกไทยนะครับประมาณนี้เอามาหมักนะครับจริงๆเขาเรียกว่าราดเพราะว่าจริงๆแล้วเดี๋ยวเรามีวิธีการที่จะราดให้ดูว่าเป็นไงเพราะถ้าหมักเนี่ยมันจะเค็ม
0: มันจะเข้าเนื้อเกินไปอย่างงี้
1: เข้าเนื้อเกินไปต้องใช้วิธีการราดก็จะเป็นน้ําคล้ายๆเป็นน้ําสต๊อกอย่างเงี้ยครับแล้วก็ราดถึงเอาไปย่าง
0: อันนี้คือถือว่ากระซิบบอกสู่คุณผู้ชมไปแล้วนะไม่ได้ใช้การหมักขนาดนั้นแต่เป็นการราดแล้วก็เทแล้วก็เอาไปย่าง
1: ใช่อันนี้ก็เป็นเกล็ดเล็กๆน้อยๆที่ทำให้ไก่ย่างบางตาเนี่ยมันมีรสชาติที่อร่อยครับ
0: สูตรนี้เนี่ยมันมาตั้งแต่ยุคแรกเลยไหมหรือเรามีการปรับเปลี่ยน
1: มาตั้งแต่ยุคแรกเลยครับ
0: อ๋อแสดงว่าทุกวันนี้เราก็ยังทำตามสูตรเดิมตั้งแต่โบราณ
1: ใช่ครับ
0: ไม่เคยเปลี่ยนแปลงใช่ไหม
1: ครับ
0: แล้วทำไมไก่ย่างบางตาถึงต้องเป็นสีเหลืองที่เป็นเอกลักษณ์ทำไมต้องใช้ขมิ้น
1: อ๋อก็ขมิ้นก็จะให้รสชาติที่แบบว่าออกหวานๆหน่อยแล้วก็หอมนะครับรวมกับถ้าเราไปย่างไฟอ่อนๆเนี่ยไก่มันจะเนื้อกรอบหนังกรอบนะครับเป็นสีเหลืองบวกกับขมิ้นไปด้วยเนี่ยมันก็เหมือนคล้ายๆเป็นสีผสมอาหารในสมัยนี้นะมันก็จะทำให้เหลืองแล้วก็ดูน่ากินมากขึ้นคร
0: ับ และที่สำคัญคือได้ความหอมจากขมิ้นด้วย
1: ใช่
0: ถือว่าเป็นเอกลักษณ์อย่างหนึ่งที่โดดเด่นมากเลยของไก่ย่างบางตาล
1: ใช่
0: เรียกว่าไปที่ไหนก็จะเจอไก่ย่างลักษณะนี้แต่ว่าพูดถึงด้วยสูตรด้วยอะไรมันมีการเปลี่ยนแปลงไหมสมมติว่าเพราะผมก็เห็นว่าหลายท่านเขาก็เอาไปขายโดยใช้ชื่อไก่ย่างบางตาลแบบนี้ครับสูตรต้นตำรับเหมือนกันทุกเจ้าไหม
1: สูตรเนี่ยจะเหมือนกันทุกเจ้าครับแต่ทีนี้ก็จะหนักที่รสมือของแต่ละคนบางคนชอบชุมชนตรงนี้อาจจะชอบเค็มหน่อยก็อาจจะใส่น้ำตาเยอะหน่อยหรือมีการราดบ่อยขึ้นมันก็เลยเค็มชุมชนนี้อาจจะชอบแบบว่ากระเทียมพริกไทยเผ็ดๆหน่อยชุนๆหน่อยอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะแตกต่างกันไป
0: ครับ
1: ครับ
0: ก็เมื่อกี้ที่ได้คุยกับผู้ใหญ่เบื้องต้นเนี่ยก็รู้แล้วตั้งแต่อดีตเป็นยังไงหลักร้อยปีเริ่มต้นเป็นยังไงถึงเป็นคำว่าไก่ย่างบางตาลแล้วเอกลักษณ์อะไรทำให้เป็นไก่ย่างบางตาลก็ไม้สามง่ามีการหมักขมิ้นมองแล้วรู้เลยเป็นไก่ย่างมาถึงคำถามสำคัญอีกคำถามนึงครับผู้ใหญ่ครับว่ากว่าจะมาเป็นไก่ย่างบางตาสักหนึ่งไม้เนี่ยเราจะต้องใส่ใจพิถีพิถันคัดเลือกตัวไก่ตัวสินค้าหรือวัตถุดิบยังไงบ้าง
1: ถ้าไก่ย่างบางตาลนะครับถ้าจะให้ดูแล้วน่ารับประทานก็ต้องใช้ไก่ประมาณ2 โลกว่า2 โลขึ้นไปนะครับ ไก่1ตัวเนี่ยจะสามารถแบ่งไปได้6ชิ้นนะครับก็ปีก2สะโพก2หน้าอก2ก็จะเป็น6ชิ้นเป็นอย่างน้อยนะครับแล้วก็จะมีการแล่ที่เป็นการเฉพาะตัวนะครับเพื่อการแผ่ไปคีบไม้สามง่ามในการย่างนะครับประมาณนี้ครับ
0: ก็จะมีเทคนิคการย่างด้วยใช่ไหมที่บอกมีการคุมไฟเพราะปกติเราย่างใช้เตาถ่านอย่างเดียวเลยไหมฮะ
1: เตาถ่านอย่างเดียวครับ
0: 100%เลย
1: 100%
0: แบบนี้ก็จะได้กลิ่นของหอมกลิ่นถ่านด้วย
1: ใช่ครับ
0: พูดแล้วอยากชิมเลย
1: หิวเลยห
0: ิ
1: วเลย
0: หิวเลยแล้วผู้ใหญ่มองว่าในฐานะที่เป็นตัวแทนของคนในชุมชนมองว่าเคล็ดลับความอร่อยอะไรที่ทำให้ลูกค้าเขาติดใจจนกลับมาซื้อเราซ้ำหรือว่าต้องตามหามากินไก่ย่างบางตาของเราเนี่ย
1: ครับก็เป็นไก่ย่างที่มีความชุ่มฉ่ำเนอะถ้าสมัยนี้เขาเรียกว่าจุยซี
0: ่
1: ใช่ไหมประมาณนี้แล้วก็มีความเผ็ดร้อนนะครับด้วยเครื่องเทศกระเทียมพริกไทยกระเทียมขาวเอามาโขกรวมกันอย่างนี้ครับความน้ำปลาเราใช้หัวน้ำปลาจากโพธารามนะครับมาผสมเป็นน้ำไว้เวลาราดก่อนที่จะย่างนะครับ
0: ครับครับ
1: พวกนี้นะครับก็จะเป็นส่วนผสมที่ทำให้เป็นรสชาติที่เป็นอักษรหลักของไก่ย่างบางตาลคร
0: ับ
1: อ
0: ันนี้ก็เราพูดถึงในมุมของวัตถุดิ
1: บ
0: มุมของคุณภาพมุมของสินค้า
1: ครับ
0: มาพูดถึงในการย่างประสบการณ์ของคน
1: ครับ
0: ในการย่างเทคนิคการย่างอันนี้สำคัญไหมฮะคนที่ย่างหรือคนในชุมชน
1: สำคัญมากที่สุดครับเพราะว่าถ้าสมมุติว่ามีไฟก่อไฟแล้วไฟเนี่ยมันแรงเกินไปก็จะทำให้ไก่เนี่ยสุกไม่ทั่วถึงข้างในบางถ้าสมมุติไฟแรงเกินไปข้างในเนี่ยอาจจะมันก็จะไม่สุกนะครับทีนี้ถ้าเป็นไฟอ่อนเนี่ยเหมือนการย่างสเต็กเอาว่างั้นมันจะได้ชุ่มฉ่ำชุ่มฉ่ำนะครับก็ไฟอ่อนแล้วก็การย่างเนี่ยต้องมีการตะแคงไม้ด้วยนะครับตะแคงไม้เพื่อให้ความร้อนเนี่ยมันได้ทั่วถึงแล้วก็เนื้อไก่แต่ละชิ้นเนี่ยไม่ว่าจะเป็นหน้าอกหรือว่าเป็นสะโพกนะครับมันจะมีความหนานะครับการตะแคงไม้หรือเทคนิคในการย่างนะครับก็มีผลนะครับทำให้ไก่นั้นไม่แข็งกระด้างมีความชุ่มฉ่ำในการรับประทานอาหารมากขึ้นครับ
0: ผมเชื่อเลยอย่างที่ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกว่าวัตถุดิบคุณภาพของมันก็สำคัญ
1: ใช่ครับ
0: เรื่องทั้งตัวไก่การคัดเลือกไก่เองก็สำคัญแต่ที่สำคัญที่สุดที่เมื่อกี้ผู้ใหญ่หนุ่ยบอกคือเทคนิคของการย่างการคุมไฟนี่แหละที
1: ่
0: ทำให้ไก่ออกมาเฮ้ยถูกใจคนทานกรอบนอกนุ่มในมีความจุยซี
1: ่
0: แล้วก็ถ้าเจอไก่ไม่สุกเนี่ยเราก็จะเสียอรรถรสในการทานเนาะอันนี้ก็แย่เลยใช
1: ่
0: ไหม
1: ใช่ครับ
0: ไม่กินแล้วเป็นเราก็ไม่กินโอ้เจอไก่ยังมีเลือดหยุดกระดูกอะไรอย่างเงี้ยอันนี้คือสำคัญมากเพื่อรักษาคุณภาพของสินค้าด้วยใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: ครับอันนี้ก็ถือว่าเป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆที่ว่าสำหรับคนที่ยังไม่เคยมาลองชิมหรือใครที่อยากจะชิมฟังแล้วอาจจะต้องตามหาไก่ย่างบางตาลกินแน่นอน
1: ไก่ย่างบางตาลนะครับต้องมาชิมที่ชุมชนเลยเพราะว่าเป็นต้นตำรับเพราะในชุมชนก็จะมีร้านที่ขายไก่ย่างอยู
0: ่
1: นะครับขนาดคนบางตาลเองก็ยังกินไก่ย่างบางตาลนะครับเพราะฉะนั้นก็เชิญชวนทุกคนนะครับถ้าอยากลิ้มลองรสชาติของอาหารไก่ย่างบางตาลนะครับเป็นของดีของเมืองบ้านโป่งราชบุรีของเรานะครับก็มาที่ชุมชนคลองบางตาลนะครับสถานีรถไฟคลองบางตาลของเรานะครับรับรองไม่ผิดหวังครับ
0: เชื่อว่าจะอร่อยคือทุกที่ก็คงอร่อยแหละแต่ว่าสูตรนี้คือสูตรต้นตำรับของจริงใครอยากมาลองสูตรต้นตำรับก็มาลองกันได้ที่นี
1: ่ที่นี่ครับ
0: ที่เดียวเลยในวิทยาสี่ชุมชนบ้านบางตาล
1: ครับเติมนิดหน่อยบ้านบางตาลครอบครัวหมู่13เพราะว่าบางตาลเนี่ยจะมี2หมู่นะครับจะมีหมู่1แล้วก็หมู่13ครับ
0: อันนี้ของเราเป็นอยู่ในหมู่13
1: หมู่13เราจะมีโลโก้เป็นของตัวเองนะครับไอ้อาร์สีเขียวเนี่ยครับ
0: พูดถึงการรวมกลุ่มของวิสาหกิจชุมชนกันบ้างเมื่อกี้ที่ผู้ใหญ่เกริ่นมาแล้วว่าในชุมชนเราเนี่ยทำกันเป็นระบบแบบแผนอยู่กันแบบวิสาหกิจชุมชนจุดเริ่มต้นผมเชื่อว่าแต่ละบ้านคงจะมีสูตรของตัวเองแล้วก็ทำกันมาเป็นครอบครัวเป็นของตัวเองอะไรคือจุดเริ่มต้นในการที่ทำให้เรารวมกลุ่มกันครับเป็นวิสาหกิจชุมชนแบบนี
1: ้เนื่องจากรสชาติแล้วก็สีสันอัตลักษณ์ทั้งหลายเนี่ยเป็นที่โดดเด่นนะครับจังหวัดราชบุรีนะครับจึงสนับสนุนนะครับโดยกรมส่งเสริมการส่งออกนะครับกระทรวงพาณิชย์เนาะก็ส่งเสริมนะครับให้เราเนี่ยไปจดเป็นวิสาหกิจชุมชนเพื่อจะได้มีสินค้าเนี่ยไปจำหน่ายที่จังหวัดนะครับที่ตลาดเกษตรกรนะครับก็จะตลาดเกษตรกรเนี่ยจะมี2แห่งนะครับของจังหวัดราชบุรีเนาะก็แห่งแรกนะครับก็จะอยู่แถวสารกลางจังหวัดราชบุรีนะครับจะขายทุกวันอังคารแล้ววันศุกร์ในครึ่งวันเช้า
0: ครึ่งวันเช้า
1: อ่า แล้วก็ส่วนเสาร์อาทิตย์เนี่ยก็จะมีที่บางแพเป็นตลาดเกษตรเหมือนกันก็ของดีเมืองราชบุรีที่เป็นเกษตรนะครับก็จะไปจำหน่ายที่นั่นรวมถึงไก่ย่างบางตาลด้วยนะครับจะขายทุกวันเสาร์อาทิตย์ครับ
0: ก็เมื่อกี้ที่ฟังข้าวก็จะมีอังคารถึงศุกร์ตั้งแต่9โมงเช้าครึ่งวันเช้า
1: ใช่ค่ะ
0: ใช่มาที่ศาลากลาง
1: ใช่ใช่
0: แล้วก็เป็นเสาร์อาทิตย์ก็มีอีกตลาดนึง
1: ใช่ครับ
0: ก็คืออันนี้คือสูตร 100% คือของสูตรไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13เลย
1: ใช่ครับ
0: ใช
1: ่มั้ยฮะใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่มองว่าการรวมกลุ่มกันแบบนี้ที่เป็นวิสาหกิจชุมชนนะในฐานะที่ผู้ใหญ่ดูแลเรื่องนี้มาอย่างยาวนานมันช่วยสร้างประโยชน์ช่วยสร้างรายได้ช่วยส่งเสริมอะไรในคนในชุมชนได้ไหมครับ
1: อย่างแรกเลยเนี่ยการที่เราสร้างแบรนด์ของเราเองนะครับเราก็จะสามารถที่จะดูถึงด้านการผลิตนะครับความสะอาดนะครับให้ตามที
0: ่ให้ได้มาตรฐานใช่ไหมก็ผมสรุปขมวดคร่าวๆว่านอกเหนือจากรสชาตินอกเหนือจากความอร่อยแล้วเนี่ยคุณภาพของมันเป็นสิ่งสำคัญมาก
1: ใช่ครับ
0: เพราะว่าถ้าอร่อยอย่างเดียวแต่ไม่ถูกสุขลักษณะหนึ่งไม่มีมาตรฐาน2มันก็จะทำให้ไก่ย่างของเราเนี่ยไม่ได้อยู่จนหลักร้อยปี
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมฮะ
1: ใช่ครับ
0: ผู้ใหญ่ครับมาคุยเรื่องของการตลาดกันบ้างดีกว่าการตลาดที่ทำให้ไก่ย่างบางตาเนี่ยไม่ได้หยุดอยู่แค่ในชุมชนครอบครัวหมู่13ในพื้นที่บ้านโป่งแค่นั้นแต่ยังกระจายไปทั่วประเทศแล้วมีการทำการตลาดยังไงมีการดึงลูกค้ายังไงทั้งนักท่องเที่ยวชาวไทยชาวต่างชาติผมเชื่อว่าชาวต่างชาติก็ชอบรสชาตินี้เหมือนกัน
1: ใช่ครับก็อย่างแรกเลยนะครับจังหวัดราชบุรีได้สนับสนุนนะครับมีการที่จะไปออกอีเวนต์นะครับตามห้างสรรพสินค้าต่างๆหรืองานเทศกาลต่าง
0: ๆ
1: อันนี้คือจังหวัดสนับสนุนแล้วก็เราอีกทางอีกช่องทางนึงก็คือเรามีเพจของเรานะครับชื่อว่าวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13ชื่อจะยาวหน่อยโลโก้เป็นสีเขียวนะครับก็จะมีการที่เราจะบอกความเคลื่อนไหวของชุมชนของเราในการทำไก่ย่างอย่างเงี้ยหรือว่าแฟน FC ที่จะไปรับประทานไก่ย่างเนี่ยก็จะทราบว่าช่วงนี้เดี๋ยวเราจะไปจำหน่ายตรงนี้ตรงนั้นอะไรอย่างเงี้ยครับ
0: คนที่เขาติดตามอยู่เขาจะได้ตามไปซื้อตามไปรับประทานได้
1: ใช่ครับ
0: ซึ่งมีการออกอีเวนต์บ่อยไหมครับในของเรา
1: ครับก็มีอย่างต่อเนื่องอย่างพอสมควรนะครับ
0: ครับ
1: ครับผม
0: แล้วอย่างยุคปัจจุบันเนี่ยเรียกได้ว่าเราทำมาเป็นหลัก10หลักร้อยปีผมเชื่อว่าในมุมด้านดีก็มีแต่ว่าปัญหาอุปสรรคเชื่อว่าต้องมีเหมือนกัน
1: ครับ
0: มีปัญหาอุปสรรคในการทำงานหรือในการผลิตสินค้าอะไรบ้างคร
1: ับในการผลิตในช่วงภาวะอย่างนี้นะครับก็ทุกอย่างราคาก็จะขึ้นสูงไม่ว่าจะเป็นวัตถุดิบเป็นไก่ยะเป็นตัวไก่สดเป็นหอมกับเป็นกระเทียมใบพริกไทยเป็นน้ำปลานะครับที่เราใช้ในการผลิตนะครับก็จะมีมูลค่าที่เพิ่มขึ้นแต่ว่าราคาขายเนี่ยเรายังคงราคาเดิ
0: ม
1: ตามน้ำหนักของไก่นะครับน้ำหนักถ้าไก่ประมาณ2โล2โลครึ่งเนี้ยก็อาจจะราคาก็อาจจะประมาณ 5-60 บาทนะครับตามน้ำหนักแล้วก็ปัจจัยที่2ในการที่จะเป็นอุปสรรคก็คือว่าในสมัยปัจจุบันเนอะมีอาหารเยอะนะครับก็มีความหลากหลายที่ผู้บริโภคจะเลือกรับประทานนะครับก็อันนี้ก็จะเป็นปัจจัยในการที่เป็นอุปสรรคในการที่เราจะจำหน่ายนะครับ
0: งั้นก็มาพูดถึงอีกประเด็นนึงที่ผมกำลังจะถามผู้ใหญ่พอดีว่าเราก็ต้องมีการปรับตัวด้วยในยุคใหม่ยุคสมัยนี้ก็จะมีที่บอกว่ามีสินค้าหลากหลายมีโอ้เมนูมากมายให้คนได้เลือกทานเราปรับตัวในยุคแบบนี้ยังไงเช่นเรามีการทำแพ็กเกจจิ้งหรือมีการทำยังไงบ้างที่ทำให้ลูกค้าเนี่ยเขายังสนใจหรือยังรักในความเป็นไก่ย่างบางตาของเราครับ
1: ก็ในการปรับปรุงนี้เราก็กำลังที่จะทดลองในการที่จะนำไก่ย่างนั้นมาไว้ในกระป๋องนะครับ
0: กระป๋อง
1: ไก่ย่างบางตาเป็นกระป๋องเพราะว่าเราจะได้ไม่ต้องใช้ทรัพยากรธรรมชาติเนื้อไม้เมยอะไรนะครับในสมัยนี้ก็ต้องรักโลกนะครับแล้วก็หรือว่าจากการที่เราซิลสูญญากาศนะครับก็จะเป็นการที่จะเก็บผิดพันธุ์ได้นานเพื่อว่าจะให้ผู้บริโภคจะนำไปใส่ไมโครเวฟเล็กๆน้อยๆอย่างเงี้ยให้ไปอุ่นอย่างเงี้ยได
0: ้ครับครับอีกเรื่องนึงที่ผมอยากจะสอบถามว่าผู้ใหญ่หนูต้องรู้จักคำว่าซอฟต์พาวเวอร์ซึ่งตอนนี้ไก่ย่างบางตาเนี่ยเป็นซอฟต์พาวเวอร์ด้านอาหารของประเทศไทยไปแล้วนะมากกว่าคำว่าอาหารเนี่ยก็คือต้องมองว่าเป็นความภาคภูมิใจของคนในชุมชนในครอบครัวหมู่13ในฐานะที่เป็นผู้ใหญ่บ้านมองเรื่องนี้ยังไงครับเรื่องความภาคภูมิใจที่ไก่ย่างเป็นซอฟต์พาวเวอร์เป็นที่โด่งดังของประเทศ
1: ครับก็ที่ยิ่งโด่งดังเพราะว่าเมื่อปีที่แล้วเราได้เป็นจากกระทรวงวัฒนธรรมนะครับไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13เนี่ย ได้เป็น1ผิดพันธุ์อาหารพื้นถิ่นนะครับอาหารรสชาติที่หายไปนะครับของจังหวัดราชบุรีนะครับประมาณนี้แล้วก็สิ่งที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์นะครับก็คือคุณภาพอัตลักษณ์ของเรานะครับที่มีให้กับผู้บริโภคตลอดตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันครับผม
0: อันนี้ก็ถือว่าติดลมบนไปแล้วล่ะครับว่าไก่ย่างบางตาลเพราะว่าไปที่ไหนต้องมีสักร้านนึงต้องมีไก่ย่างบางตาลแต่ว่าสูตรอาจจะปรับเปลี่ยนตามรสมือที่ผู้ใหญ่บอกว่าแล้วแต่คนที่เขาทำ
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ใช่ครับ
0: อีกเรื่องนึงที่ผมเชื่อว่าอาจจะเป็นทีมงานของเราจะเป็นกระบอกเสียงให้ได้ว่าอยากจะเห็นภาครัฐหรือภาคเอกชนเข้ามาส่งเสริมสนับสนุนวิสาหกิจชุมชนของเราแบบนี้ให้ต่อยอดไปต่ออนาคตยังไงบ้างครับ
1: ครับก็เมื่อเราได้จดเป็นวิสาหกิจชุมชนนะครับมันก็จะเข้าคุณสมบัติของภาครัฐที่จะดูแลที่จะสนับสนุนเช่นภาคของการเกษตรจังหวัดนะครับเกษตรตำบลอย่างเงี้ยนะครับก็จะเข้ามาดูสามารถเราสามเขาจะเปิดโอกาสให้เราเนี่ยได้ขอทุนหรือว่าขอการผลิตหมายถึงอุปกรณ์การผลิตต่างๆอย่างเงี้ยครับช่วยสนับสนุนไม่ว่าจะเป็นพัฒนาชุมชนนะครับจะเป็นโอท็อปด้วยนะครับไก่ย่างบางตาลอย่างเงี้ยเป็นต้นครับ
0: ครับก็อาจจะเป็นเรื่องของวัสดุอุปกรณ
1: ์
0: ในการทำให้เราสามารถผลิตสินค้าได้ดีผลิตภัณฑ์ได้ดีออกไปสู่ชุมชนให้ต่อเนื่องทั้งทั่วประเทศได
1: ้ครับ
0: อีกเรื่องนึงในการส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเห็นได้ยินเมื่อกี้คุยนอกรอบว่าก็มีน้องๆยุคใหม่รุ่นใหม่เนี่ยกลับมาอยู่ในวิสาหกิจชุมชนมาช่วยกันสืบสานรักษาแล้วก็ต่อยอดไก่ย่างบางตาลด้วยใช่ไหมครับนิดนึง
1: ก็คุณภูมิจะไอ้นี่ได้ว่าจะสังเกตได้ว่าเมื่อสักครู่เนี่ยผู้ใหญ่เป็นรองประธานประธานเนี่ยคือเป็นน้องรุ่นใหม
0: ่
1: เป็นวิศวะจบวิศวะไฟฟ้าม
0: า
1: ตอนนี้น้องก็ได้ดำเนินตามรอยของคุณพ่อของน้องนะครับน้องเอ็กเนี่ยเป็นประธานนะครับก็ผู้ใหญ่ก็จะมีหน้าที่ที่ดูควบคุมเฉยๆน้องเอ็กก็มีหน้าที่จำหน่ายครับ
0: ครับก็ถือว่าเป็นสูตรต้นตำรับแต่ว่าต่อยอดด้วยคนยุคใหม่ก็เชื่อใจว่าจะมีการมีคิดมีความครีเอทมีความคิดสร้างสรรค์ในการต่อยอดพัฒนาสูตรอาจจะเป็นสูตรเดิมแต่วิธีการพัฒนาการตลาดพัฒนาสินค้าให้ตอบโจทย์กับคนยุคใหม่ยิ่งขึ้นเนี่ยก็จะทำได้ดีแล้วก็จะทำให้ไก่ย่างบางตาลของเราเนี่ยอยู่ไปอีกนานเลย
1: ครับ
0: ใช่ไหมฮะความอร่อยส่งต่อไปอีกนานถ้าอยากจะมีสักหนึ่งคำหนึ่งประโยคที่อยากจะบอกคุณผู้ชมให้เขาได้มาลองชิมเนี่ยจะมีคำไหนที่จะเชิญชวนให้เขามาได้บ้างสำหรับไก่ย่างบางตาลของเรา
1: ถ้าชอบอาหารที่ juicy นะครับชอบอาหารที่เข้มข้นนะครับแล้วก็มีเรื่องราวมีอัตลักษณ์เป็นของตนเองนะครับในชุมชนก็ขอเชิญที่ชุมชนคลองบางตาลแห่งนี้นะครับบ้านโป่งราชบุรีครับ
0: ก็มาที่นี่เชื่อว่าจะได้กินแบบต้นตำรับของแท้ใครว่าจะใครจะเป็นต้นตำรับไม่รู้แหละแต่ของเราก็มั่นใจว่านี่คือชุมชนบางตาลว
1: ิ
0: สาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาล
1: ใช่
0: คุณมาที่นี่แล้วจะไม่ผิดหวังแน่นอน
1: ใช่ไ
0: หมฮะ
1: ใช่ครับ
0: เน้นย้ำช่องทางสักนิดนึงว่านอกจากมากินที่นี่แล้วมาต้องมาตรงไหนจุดไหนแล้วก็มีช่องทางออนไลน์หรือเข้าไปดูที่เพจยังไงได้บ้างนะคร
1: ับ อ๋อครับก็ถ้าสะดวกที่จะเดินทางมาเที่ยวจังหวัดราชบุรีนะครับมาที่บ้านโป่งนะครับก็จะมีร้านที่จะจำหน่ายไก่ย่างบางตาลหลายร้านพอสมควรนะครับอร่อยทุกร้านนะครับก็มาลองชิมดูแต่ถ้ายังไม่สะดวกเดินทางมาก็สามารถที่จะไปติดต่อได้ในเพจนะครับวิสาหกิจชุมชนไก่ย่างบางตาลครอบครัวหมู่13นะครับโลโก้สีเขียวๆนะครับ
0: แล้วถ้าเขาอยากจะชิมด้วยแล้วเขาอยากเข้ามาดูการทำแบบนี้สามารถมาดูได้ไหมผู้ใหญ
1: ่ได้ครับที่ผ่านมาก็มีคนติดต่อมาทางเพจนะครับมาขอดูว่าอุปกรณ์ต่างๆนะครับวัตถุดิบต่างๆอย่างเงี้ยเราสาธิตให้ดูได้ครับ
0: ใครอยากเข้ามาก็ติดต่อผู้ใหญ่เข้ามาก่อนมาดูวิธีการทำมาดูเทคนิคอะไรอย่างนี้ได
1: ้ได้

0: พระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมนะครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: ศิลป์พิธีไหว้ครูยินดีด้วย คุณได้รับรางวัลใหญ่คลิกลิงก์นี้เลย
3: กดเลยกดสิกดกด
4: เดี๋ยวก่อนอย่าเพิ่งคลิก
5: ไทยออนไลน์เกิดได้ทั่วอาเซียนก่อนคลิกก่อนโอนก่อนแชร์เราต้องตรวจสอบแหล่งที่มาให้แน่ใจ
6: จริงด้วยถ้าไม่เช็คอาจถูกหลอกได
4: ้ไม่คลิกลิงก์แปลก
5: ไม่แชร์ข่าวปลอม
7: รู้เท่าทันไทยออนไลน์สร้างอาเซียนดิจิทัลที่ปลอดภัยไปด้วยกัน
8: เมื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี้ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

0: อำเภอพนัสนิคมนำทีมตรวจโรงงานหลอมอลูมิเนียมหลังถูกร้องปัญหามลพิษสั่งหยุดแก้ไขพร้อมจับตาลักลอบผลิตจับตาวิกฤตแล้งจากซุปเปอร์เอลนีโญภัยเงียบที่อาจกระทบไทยปลายปี69ถึงกลางปี70พื้นที่ลุ่มน้ำปิงวางแผนรับมือก่อนสถานการณ์รุนแรงติดตามในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญกอรมน.นครนายกปลูกวิถีนาไทยดึงควายเหล็กมีชีวิตคืนท้องนาฝึกไถนาสร้างเกษตรพึ่งตนลดพึ่งเครื่องจักรทั้งหมดนี้ติดตามได้ในสนามข่าวท้องถิ่น
1: สวัสดีค่ะ
2: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมสู่สนามข่าวท้องถิ่น 4:00 นเวลาดีๆแบบนี้นะคะวันนี้วันศุกร์ที่18กันยายน69ค่ะอยู่กับเรา2คนค่ะ
1: ข่าวแรกวันนี้ทางรัฐบาลเดินหน้าวันแมปน้ำเชื่อมข้อมูลน้ำและภัยพิบัติจาก4หน่วยงานหลักใช้เทคโนโลยี AI และข้อมูลดาวเทียมเพิ่มความแม่นยำในการแจ้งเตือนค่ะรัฐบาลเดินหน้าวางระบบรับมือภัยพิบัติเปิดตัววันแมปน้ำภายใต้ความร่วมมือของกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมและกระทรวงการอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์วิจัยและนวัตกรรมเพื่อบูรณาการข้อมูลน้ำและภัยพิบัติแห่งชาติให้ทุกหน่วยงานใช้ข้อมูลชุดเดียวกันและสื่อสารคำเตือนไปถึงประชาชนอย่างรวดเร็วโดยความร่วมมือในครั้งนี้ค่ะเชื่อมข้อมูลจาก4หน่วยงานหลักเริ่มจากกรมอุตุนิยมวิทยาที่ทำหน้าที่ตรวจวัดและพยากรณ์อากาศรวมถึงออกคำเตือนอย่างเป็นทางการเมื่อมีพายุหรือฝนตกหนักขณะที่สถาบันข้อมูลขนาดใหญ่หรือ BDI จะนำข้อมูลมาวิเคราะห์ผ่านแดชบอร์ดและใช้เทคโนโลยีช่วยประเมินสถานการณ์ภัยพิบัติส่วนจิสด้าสนับสนุนภาพถ่ายดาวเทียมเพื่อตรวจสอบพื้นที่เสี่ยงและสถาบันสารสนเทศทรัพยากรน้ำหรือสสน.สนับสนุนข้อมูลระดับน้ำปริมาณน้ำและการประเมินฝนล่วงหน้า 24-48 ชั่วโมงโดยเป้าหมายสำคัญคือให้หน่วยงานส่วนหน้าโดยเฉพาะกระทรวงมหาดไทยผู้ว่าราชการจังหวัดนายอำเภอกำนันและผู้ใหญ่บ้านเข้าถึงข้อมูลที่ถูกต้องตรงกันและนำไปใช้แจ้ง

0: เตือนเฝ้าระวังรวมไปถึงช่วยเหลือประชาชนได้อย่างทันท่วงทีค่ะในขณะเดียวกันกรมอุตุนิยมวิทยาได้แจ้งเตือนฝนตกหนักถึงหนักมากในหลายพื้นที่โดยเฉพาะในภาคเหนือภาคตะวันออกเฉียงเหนือภาคกลางภาคตะวันออกและภาคใต้จึงขอให้ประชาชนติดตามประกาศอย่างใกล้ชิดค่ะทางด้านของนายเจเศรษฐ์ไทยเศรษฐ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยได้กำชับพื้นที่เสี่ยงเร่งติดตามและยืนยันข้อมูลเพื่อส่งข้อความแจ้งเตือนผ่านระบบเซลล์บอดแคสต์ให้ประชาชนรับมือสถานการณ์ได้อย่างทันเวลาค่ะ
1: ปัจจุบันนะคะประเทศไทยยังอยู่ในช่วงของกลางฤดูฝนค่ะแต่ว่ายังคงมีความกังวลต่อสถานการณ์ปรากฏการณ์ซูเปอร์เอลนีโญนะคะที่คาดว่าจะส่งผลกระทบต่อประเทศไทยในช่วงของเดือนพฤศจิกายน69ถึงมิถุนายน70ซึ่งก็อาจจะส่งผลให้สถานการณ์ภัยแล้งนั้นมีความรุนแรงขึ้นโดยในพื้นที่ภาคเหนือค่ะลุ่มแม่น้ำปิงได้มีการเตรียมแผนรับมือสถานการณ์เอาไว้แล้วติดตามได้ในสารคดีชุดรู้สู้เอลนีโญวันนี้เสนอตอนแนวทางการรับมือซูเปอร์เอลนีโญในลำน้ำปิง

0: นับตั้งแต่การประกาศเข้าสู่ฤดูฝนอย่างเป็นทางการเมื่อวันที่15พฤษภาคม2569ของกรมอุตุนิยมวิทยาพื้นที่ภาคเหนือของประเทศไทยเกิดฝนตกต่อเนื่องตลอดช่วงฤดูฝนซึ่งปีนี้ไม่พบภาวะฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ภาคเหนือที่มักจะเกิดขึ้นในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงสิงหาคมจากข้อมูลของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดว่าในปี2569จะมีปริมาณฝนสะสมเฉลี่ยใกล้เคียงกับค่าปกติและลดลงกว่าปี2568และ2567ที่มีค่าปริมาณฝนสะสมสูงกว่าค่าปกติร้อยละ 5-10 ส่งผลให้อ่างเก็บน้ำในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงของจังหวัดเชียงใหม่มีปริมาณน้ำสะสมสูงอยู่ในเกณฑ์ดีและยังสามารถรองรับน้ำได้ตลอดช่วงฤดูฝนแต่ขณะเดียวกันข้อมูลของหลายฝ่ายคาดการว่าประเทศไทยจะเผชิญหน้ากับปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนพฤศจิกายน2569ซึ่งเป็นปรากฏการณ์ที่อุณหภูมิผิวน้ำทะเลมหาสมุทรแปซิฟิกเขตร้อนตอนกลางและตะวันออกเพิ่มสูงกว่า2องศาเซลเซียสส่งผลกระทบให้อุณหภูมิสูงขึ้นและเกิดภาวะแล้งรุนแรงและยาวนานกว่าปกติ
1: ซุปเปอร์เอลนีโญไหมมันจะมีผลในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวาซึ่งเป็นมันบทฝนแล้วมันเข้าสู่หน้าหนาวแล้วแต่ปีนี้อาจจะถามว่าหนาวมากไหมอย่างนั้น จะมากกว่าก็อาจจะหนาวไม่ค่อยมากครับปีนี้นะครับผม
2: ก็จะเป็นลักษณะนั้นมากกว่า
1: ใช่ครับผมใช่ฮะแต่อุณหภูมิจะสูงนะครับในช่วงเดือนพฤศจิกาธันวามกราคมกุมภาปีหน้าอุณหภูมิจะสูงกว่าปกติ
0: สำนักงานชลประทานที่1ระบุว่าสถานการณ์น้ำในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่ขนาดกลางและขนาดเล็กในลุ่มน้ำปิงยังมีปริมาณน้ำกักเก็บในเกณฑ์ดีและในช่วงวันที่1พฤศจิกายน2569คาดการว่าจะมีปริมาณน้ำสะสมในอ่างเก็บน้ำขนาดใหญ่อย่างเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนมีปริมาณน้ำเต็มความจุที่265ล้านลูกบาศก์เมตรขณะที่เขื่อนแม่กงอุดมธาราจะมีปริมาณน้ำประมาณ180ล้านลูกบาศก์เมตรคิดเป็น68%ของความจุอ่างซึ่งเพียงพอต่อการบริหารจัดการในช่วงฤดูแล้งและช่วงฝนทิ้งช่วงในพื้นที่ชลประทานซึ่งสถานการณ์น้ำยังดีกว่าปี2558ซึ่งเป็นปีที่เกิดภาวะแล้งรุนแรงที่สุด
3: แผนโดยเราจะวางแผนในการใช้น้ำจากน้ำฝนเป็นหลักก่อนนะครับจากนั้นเมื่อเกิดปัญหาไฟแล้งฝนทิ้งช่วงเนี่ยเราก็จะสามารถนำน้ำจากแหล่งน้ำชลประทานที่เราเก็บเอาไว้เนี่ยเอามาใช้ได้นะครับนอกจากนั้นเนี่ยหากเกิดภัยแล้งเองนะครับโดยเฉพาะในพื้นที่ลุ่มน้ำปิงตอนบนเองเนี่ยนะครับทั้งเขตจังหวัดเชียงใหม่และเขตจังหวัดลำพูนเนี่ยเราก็ได้มีการวางแผนที่จะระบายน้ำจากเขื่อนแม่งัดสมบูรณ์ชนนะครับลงมาช่วยในลำน้ำปิงนะครับเพื่อสนับสนุนกิจการหลักๆไม่ว่าจะเป็นของเรื่องของการประปาการท่องเที่ยวนะครับระบบนิเวศนะครับการเกษตรโดยปกติเนี่ยเราจะมีการระบายน้ำในช่วง1มกราถึง31พฤษภาคมนะครับจำนวนทั้งสิ้น21รอบแบ่งซึ่งปัจจุบันเนี่ยน้ำแม่งัดเนี่ยเราคาดการว่าเริ่ม1พย.เราจะมีน้ำเต็ม 100% นะครับซึ่งก็จะเพียงพอสำหรับกิจการพวกนี้นะครับ
0: อย่างไรก็ตามสิ่งที่ยังคงต้องจับตาคือผลกระทบจากปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญในช่วงเดือนกุมภาพันธ์ถึงมิถุนายน2570ซึ่งอาจส่งผลกระทบให้เกิดฝนตกน้อยกว่าปกติฝนทิ้งช่วงที่จะกลายเป็นปัญหาใหม่ในช่วงหน้าแล้งปี2570ซึ่งสำนักงานชลประทานที่1คาดว่าอาจจะไม่รุนแรงเท่ากับปี2558
3: ผมก็คาดการว่าจะไม่เลวร้ายเท่าปี58แน่นอนครับเพราะว่าตัวโดยเฉพาะตัวน้ำในลำน้ำแม่งัดเองนะครับปกติเนี่ยเราก็จะใช้น้ำ อยู่ประมาณจาก 50% นะครับทั้งในส่วนของตัวแม่งัดเองนะครับและในส่วนของน้ำปิงเองกรณีเกิดผลทิ้งช่วงหรือภัยแล้งใน21รอบเวรเนี่ยเพราะฉะนั้นยังไงก็แล้วแต่เราก็จะมีน้ำเกินกว่า 23% แน่นอนในเรื่องของเขื่อนแม่งัดนะครับในส่วนไม่กลัวก็เช่นกันครับ
0: อย่างไรก็ตามปรากฏการณ์ซุปเปอร์เอลนีโญเป็นปรากฏการณ์ทางธรรมชาติที่มีความรุนแรงและไม่สามารถควบคุมได้แต่สามารถทำความเข้าใจและวางแผนรับมือสถานการณ์ได้การเตรียมความพร้อมด้านชลประทานเป็นเพียงส่วนหนึ่งที่จะบรรเทาความรุนแรงจากปรากฏการณ์นี้ขณะที่ประชาชนก็ต้องทำความเข้าใจและร่วมกันรับมือกับสถานการณ์ด้วยความตระหนักแต่ไม่ตระหนกธีรพงษ์โลหะวัชระทีมข่าว NBT เชียงใหม่รายงาน
4: ด
2: การเมืองพัทยาอนุมัติงบกว่า 3.8 ล้านบาทแก้ปัญหาโครงสร้างใต้ผิวจราจรถนนสุขุมวิทหลังพบโพรงใต้พื้นทางเสี่ยงทรุดตัวเร่งซ่อมระบบใต้ดินก่อนปูแอสฟัลต์ใหม่เพื่อความปลอดภัยลดผลกระทบผู้ใช้เส้นทางค่ะที่ศาลาว่าการเมืองพัทยานายไพรวันอารมณ์ชื่นประธานสภาเมืองพัทยาเป็นประธานการประชุมสภาเมืองพัทยาสมัยสามัญสมัยที่1ครั้งที่4ประจำปี2569โดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารสมาชิกสภาและหัวหน้าส่วนราชการเข้าร่วมประชุมโดยที่ประชุมได้พิจารณายัตติขออนุมัติโอนงบประมาณรายจ่ายวงเงิน 3,898,400 บาทเพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงโครงสร้างใต้ผิวจราจรถนนสุขุมวิทบริเวณตั้งแต่แยกสุขุมวิทพัทยานาเกลือถึงแยกที่ว่าการอำเภอบางละมุงหลังสำนักช่างสุขาภิบาลได้ลงพื้นที่ตรวจสอบพบโครงสร้างใต้ผิวทางมีความพรุนตัวเกิดโพรงและช่องว่างต่อเนื่องเป็นวงกว้างส่งผลให้วัสดุรองรับผิวถนนเสียหายและมีความเสี่ยงที่ผิวจราจรจะทรุดตัวซึ่งอาจจะเป็นอันตรายต่อผู้ใช้รถใช้ถนนด้านรองนายกเมืองพัทยาได้ชี้แจงนะคะว่าจะให้สำนักช่างสุขาภิบาลเข้าซ่อมแซมระบบท่อและเสริมความแข็งแรงใต้ดินก่อนโดยใช้เวลาไม่เกิน3เดือนจากนั้นสำนักช่างจะเข้าดำเนินการปูแอสฟัลต์ต่อทันทีเพื่อไม่ให้ต้องขุดซ่อมถนนซ้ำและลดผลกระทบต่อการสัญจรทางนี้ที่ประชุมได้มีมติเห็นชอบงบประมาณดังกล่าวเพื่อเร่งแก้ปัญหาและเพิ่มความปลอดภัยบนถนนสุขุมวิทค่ะ
4: ในส่วนของปปท.นะคะได้มีการบูรณาการกับกรมทางหลวงติดตามความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงใหม่เลข3นะคะสายระยองบ้านเพพร้อมทั้งกำกับแผนบริหารความเสี่ยงเน้นป้องกันเชิงรุกโปร่งใสปลอดภัยประชาชนสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตในภาครัฐหรือว่าปปท.นะคะบูรณาการร่วมกับกรมทางหลวงลงพื้นที่จังหวัดระยองติดตามแผนบริหารความเสี่ยงและความคืบหน้าโครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข3สายระยองบ้านเพตอนที่1ถึงตอนที่5เป็นครั้งที่2ก่อนจะตรวจดูการก่อสร้างจริงในพื้นที่โครงการนายณัฐพงษ์ศรีนาคนะคะนักสืบสวนสอบสวนชำนาญการพิเศษกองปราบปรามการทุจริตในภาครัฐ5ระบุค่ะว่าโครงการนี้มีวงเงินก่อสร้างมากกว่า500ล้านบาทจึงต้องมีแผนบริหารความเสี่ยงอย่างรอบด้านโดยปปท.ทำงานร่วมกับกรมทางหลวงติดตามและกำกับการดำเนินงานอย่างต่อเนื่องตั้งแต่ปีที่ผ่านมาการลงพื้นที่ครั้งนี้นะคะจึงมุ่งเน้นการป้องกันการทุจริตเชิงรุกทั้งการให้คำแนะนำประเด็นเฝ้าระวังแก่ผู้รับผิดชอบรวมถึงติดตามผลกระทบต่อประชาชนเพื่อให้โครงการเดินหน้าอย่างโปร่งใสปลอดภัยและแล้วเสร็จภายใต้ตามสัญญา
5: โครงการนี้เนี่ยทางปปท.เราได้มีการติดตามมาอย่างต่อเนื่องนะครับตั้งแต่ปีที่แล้วนะครับแล้วก็มีการกำชับกับทางผู้รับผิดชอบโครงการทั้งได้มีการแนะนำข้อเฝ้าระวังนะครับในเรื่องของการสร้างปัญหาความเดือดร้อนทั้งในเรื่องของการทุจริตนะครับเพื่อให้ประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดระยองเนี่ยได้รับการเยียวยานะครับแล้วก็ได้รับความปลอดภัยในชีวิตทรัพย์สินนะครับประชาชนในพื้นที่ของจังหวัดระยองนะครับว่ารวมทั้งผู้ที่มาสัญจรใช้เส้นทางนี้นะครับในพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงนะครับก็ขอให้มั่นใจว่าทางกรมทางหลวงกับทางปปท.เนี่ยเราก็จะร่วมกันนะครับในเรื่องของการป้องกันปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนแล้วก็จะดำเนินการโครงการให้เป็นไปด้วยความโปร่งใสแล้วก็เสร็จได้ภายในกำหนดครับผม
4: ด้านผู้จัดการโครงการยืนยันนะคะว่างานก่อสร้างคืบหน้าเฉลี่ยร้อยละ10ถึง20แม้ว่าบางจุดจะยังติดข้อจำกัดด้านของสาธารณูปโภคแต่ว่าได้มีการเร่งประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องแล้วโดยคาดว่าจะสามารถส่งมอบงานได้ตามกำหนดและเมื่อแล้วเสร็จนะคะถนนเส้นนี้ก็จะขยายจาก4ช่องทางจราจรเป็น8ช่องทางจราจรช่วยรองรับการเดินทางและเพิ่มความสะดวกให้กับประชาชนในพื้นที่
6: ระยองบ้านเพนะครับตอน1ถึง5นะครับก็ดำเนินการไปตามแผนนะครับครับแต่ว่ามีบางช่วงที่อาจติดขัดในส่วนของสาธารณูปโภคนะครับแต่ก็ไม่กระทบเกี่ยวกับงานก่อสร้างเรานะครับตอนนี้ความคืบหน้าโดยเฉลี่ยนะครับอยู่ที่ประมาณ 10-20% นะครับแล้วแต่บางตอนนะครับที่ว่าติดสาธารณูปโภคมากน้อยแค่ไหนนะครับแต่ทางส่วนของสาธารณูปโภคเนี่ยเราก็ ทางกรมทางเนี่ยก็ได้ทำหนังสือเร่งรัดนะครับทางสาธารณสุขก็ให้ความร่วมมือโดยดีครับครับคาดว่าจะแล้วเสร็จทันตามสัญญาครับที่กำหนดไว้ครับคือขยายจาก4ช่องเป็น8ช่องจราจรนะครับก็สามารถรองรับปริมาณจราจรได้เยอะขึ้นครับ
2: ด้านนายอำเภอพนัสนิคมนำทีมลงตรวจโรงงานล้อมอลูมิเนียมหลังชาวบ้านร้องเรียนปัญหากลิ่นเหม็นและน้ำเสียสั่งหยุดปรับปรุงพร้อมเฝ้าระวังการลักลอบผลิตขณะที่เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่างน้ำตรวจสารปนเปื้อนนายชยพลรัตนวิสุทธิกุลนายอำเภอพนัสนิคมจังหวัดชลบุรีได้นำคณะเจ้าหน้าที่พร้อมด้วยนายกองค์การบริหารส่วนตำบลสะสี่เหลี่ยมกำนันผู้ใหญ่บ้านและชาวบ้านลงพื้นที่ตรวจสอบบริษัท JTS Aluminium and Metal จำกัดหมู่10ตำบลสะสี่เหลี่ยมซึ่งประกอบกิจการถลุงแร่โลหะและล้อมอลูมิเนียมซึ่งการลงพื้นที่ในครั้งนี้มีขึ้นหลังจากชาวบ้านในพื้นที่ร้องเรียนค่ะว่าได้รับผลกระทบจากกลิ่นไม่พึงประสงค์รวมถึงความกังวลเรื่องน้ำเสียที่อาจเกิดจากกระบวนการผลิตของโรงงานเบื้องต้นพบว่าโรงงานแห่งนี้เคยได้รับคำสั่งให้ระงับการดำเนินกิจการชั่วคราวเพื่อปรับปรุงแก้ไขตามข้อกำหนดแต่ชาวบ้านระบุว่าในช่วงเวลากลางคืนยังคงพบลักษณะคล้ายมีการเดินเครื่องผลิตและมีควันพร้อมกลิ่นเหม็นรบกวนต่อเนื่องด้านในอำเภอพนัสนิคมนะคะจึงได้สั่งการให้โรงงานหยุดดำเนินการเพื่อเร่งปรับปรุงพร้อมกับมอบหมายกำนันและผู้ใหญ่บ้านติดตามสังเกตการหากพบการลักลอบผลิตให้แจ้งเจ้าหน้าที่ทันทีจนกว่าการแก้ไขจะเป็นไปตามคำสั่งค่ะขณะเดียวกันเจ้าหน้าที่อุตสาหกรรมจังหวัดและหน่วยงานด้านสิ่งแวดล้อมได้เก็บตัวอย่างน้ำจากกระบวนการผลิตส่งตรวจวิเคราะห์หาสารปนเปื้อนต่อไป
4: เรื่องของความมั่นคงนะคะรัฐบาลก็ได้ย้ำจุดยืนไทยบนเวทีประนอมไทยกัมพูชานะคะยืนยันว่าพร้อมที่จะพูดคุยตามแนวทางสันติแต่ว่าต้องอยู่บนพื้นฐานของข้อเท็จจริงและกฎหมายระหว่างประเทศชี้ว่าการหารือครั้งนี้นะเป็นเรื่องของเขตทางทะเลไม่เกี่ยวข้องกับอธิปไตยทางบกหรือว่าเกาะกูดรัฐบาลยืนยันนะคะถึงจุดยืนประเทศไทยบนเวทีประนอมข้อพิพาททางทะเลไทยกัมพูชาภายใต้อนุสัญญาสหประชาชาติว่าด้วยกฎหมายทะเลหรือว่าอันคอสที่ประเทศสิงคโปร์คือพร้อมที่จะพูดคุยอย่างสันติแต่จะไม่ยอมสูญเสียสิทธิและอธิปไตยและผลประโยชน์ของชาตินายเอกภพเพียรพิเศษนะคะโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรีได้เปิดเผยค่ะว่าไทยนั้นได้เสนอ6จุดยืนสำคัญต่อคณะกรรมาธิการประนอมโดยย้ำว่าไทยต้องการสันติภาพและความสัมพันธ์ที่ดีกับประเทศเพื่อนบ้านแต่ว่าสันติภาพนั้นต้องไม่แลกกับอธิปไตยประเด็นของการหารือในครั้งนี้นะคะเป็นเรื่องของการกำหนดเขตทางทะเลในอ่าวไทยเท่านั้นไม่เกี่ยวข้องกับเขตแดนทางบกหรือว่าอธิปไตยไทยเหนือเกาะกูดพร้อมยืนยันถึงแนวทางทางทะเลของไทยตามพระบรมราชโองการปี2516และไม่ยอมรับเส้นอ้างสิทธิฝ่ายเดียวของกัมพูชารัฐบาลย้ำด้วยนะคะว่าไทยพร้อมใช้กฎหมายระหว่างประเทศบนพื้นฐานข้อเท็จจริงและยังเปิดประตูสู่การเจรจาโดยตรงเสมอโดยเลือกใช้ทางการทั้งทางการทูตและกฎหมายเพื่อหาทางออกที่เป็นธรรมและยั่งยืนเป้าหมายของไทยนะคะไม่ใช่การหาผู้แพ้ผู้ชนะแต่ว่าคือการยุติข้อพิพาทโดยที่ประเทศไทยต้องไม่เสียสิทธิอันชอบธรรมตามกฎหมายระหว่างประเทศ

ศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์ร่วมตำรวจสอบสวนกลางขยายผลจับเครือข่ายสแกมเมอร์ข้ามชาติเชื่อมโยงคดีหลอกเงินหลายร้อยล้านบาทค่ะศูนย์ต่อต้านการฉ้อโกงออนไลน์หรือ ACSC ร่วมกับตำรวจสอบสวนกลางหรือ CIB แถลงผลปฏิบัติการขยายผลกวาดล้างเครือข่ายสแกมเมอร์หลังพบเส้นทางการเงินเชื่อมโยงกับขบวนการหลอกลวงออนไลน์ข้ามชาติโดยเจ้าหน้าที่เข้าจับกุมผู้ต้องหาชาวจีนในเว่ยหรืออาเว่ยที่บ้านพักในจังหวัดเชียงใหม่เมื่อวันที่17สิงหาคมที่ผ่านมาในความผิดเกี่ยวกับการฉ้อโกงและฟอกเงินพร้อมอายัดเงินในบัญชีกว่า1ล้านบาทตรวจยึดเงินสด 181,000 บาทและรถกระบะฟอร์ดรวมถึงนาฬิการูโดยคดีนี้สืบเนื่องมาจากกรณีข้าราชการบำนาญถูกแก๊งสแกมเมอร์หลอกโอนเงินนะคะสูญเสียกว่า 1.4 ล้านบาทก่อนเจ้าหน้าที่ขยายผลพบเครือข่ายฟอกเงินของกลุ่มอาเทาที่นำเงินผู้เสียหายไปแปลงเป็นเหรียญดิจิทัล USDT ค่ะจากการตรวจสอบพบกระเป๋าเงินดิจิทัลที่เชื่อมโยงกับนายเว่ยมีธุรกรรมหมุนเวียนกว่า 7.2 ล้าน USDT หรือกว่า238ล้านบาทและเกี่ยวข้องกับคดีหลอกลวงออนไลน์หลายคดีนอกจากนี้นะคะทางเจ้าหน้าที่ยังสกัดจับขบวนการลำเลียงคนต่างด้าวบนทางหลวงหมายเลข41จับกลุ่มผู้ต้องหาได้อีก21รายค่ะพร้อมกับตรวจยึดรถยนต์3คันและโทรศัพท์มือถือ150เครื่องก่อนนำตัวส่งพนักงานสอบสวนดำเนินคดีตามกฎหมายต่อไป

มื่อโชคชะตากำหนดให้หญิงผู้บริสุทธิ์กำเนิดขึ้นจากปฐมบทแห่งความรักอันยิ่งใหญ่การพลัดพรากการต่อสู้และบทพิสูจน์ความจริงร่วมสัมผัสเรื่องราวแห่งความรักความเสียสละและการแสดงอันวิจิตรงดงามของมหากาพย์รามเกียรติ์ในการแสดงโขนมูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพตอดสีดาในวันที่5พฤศจิกายนถึง10ธันวาคมนี้ณศูนย์วัฒนธรรมแห่งประเทศไทยเปิดจองบัตรแล้ววันนี้ที่ไทยทิเก็ตเมเจอร์

0: สำหรับเมื่อช่วงเช้าที่ผ่านมาทุกจังหวัดทั่วไทยนะคะได้จัดพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรครบรอบร้อยวันแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาน้อมเกล้าน้อมกระหม่อมถวายเป็นพระราชกุศลพร้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้ที่จังหวัดชลบุรีนายนฤทธิ์นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณหอพระพุทธสิหิงจังหวัดชลบุรีโดยมีพระชนญาณมุนีเจ้าอาวาสวัดอุทกเขปสีมารามเจ้าคณะอำเภอเมืองชลบุรีธรรมยุทธเป็นประธานสงฆ์พร้อมด้วยนายกเหล่ากาชาดจังหวัดชลบุรีรองผู้ว่าราชการจังหวัดหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการและประชาชนเข้าร่วมภายในพิธีนะคะพระสงฆ์ทรงสมณะศักดิ์สิบรูปสวดพระพุทธมนต์และเจริญจิตภาวนาก่อนประกอบพิธีทำบุญตักบาตรโดยพระสงฆ์รวม20รูปออกรับบิณฑบาตเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาที่คุณอันหาที่สุดมิได้
1: ที่จังหวัดสระแก้วนายปริญญาโพธิสัตว์ผู้ว่าราชการจังหวัดสระแก้วเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาเพื่อถวายเป็นพระกุศลโดยมีข้าราชการศาลทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีอย่างพร้อมเพรียงกันณหอประชุมปางสีดาศูนย์ราชการจังหวัดสระแก้วภายในพิธีพระสงฆ์ทรงสมณศักดิ์ประกอบพิธีสวดพระพุทธมนต์ก่อนร่วมทำบุญตักบาตรพระสงฆ์เพื่อน้อมถวายเป็นพระกุศลและแสดงความจงรักภักดีน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่จังหวัดนครนายกนายชานนท์วาสิกสิริผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลและทำบุญตักบาตรเนื่องในวาระครบ100วันหรือสัตมวานแห่งการสิ้นพระชนของสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาณวัดอุดมธานีพระอารามหลวงโดยมีรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการศาลทหารตำรวจและประสบนิกรทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีโดยพร้อมเพรียงกันเพื่อถวายเป็นพระกุศลและน้อมรำลึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนชาวไทยตลอดมา
0: ส่วนที่วัดสง่างามจังหวัดปราจีนบุรีนะคะนายวีรพันธ์ดีอ่อนผู้ว่าราชการจังหวัดปราจีนบุรีเป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลวาระครบ100วันหรือสัตมวานเพื่อถวายเป็นพระกุศลแด่สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริภัทรมหาวชิรราชธิดาโดยมีหัวหน้าส่วนราชการข้าราชการตุลาการอัยการทหารตำรวจและประชาชนทุกหมู่เหล่าเข้าร่วมพิธีพร้อมประกอบพิธีทางศาสนาพระสงฆ์เจริญพระพุทธมนต์และร่วมทำบุญตักบาตรถวายเป็นพระกุศลและเพื่อแสดงออกถึงความจงรักภักดีน้อมสำนึกในพระกรุณาธิคุณด้วยความเคารพและอาลัยอย่างหาที่สุดมิได้
1: จังหวัดนครนายกเดินหน้าขับเคลื่อนหมู่บ้านรักษาศีล5สร้างความปรองดองในชุมชนโดยบ้านปากพลีบุกขนุนได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านต้นแบบค่ะนายธนวัฒน์ปิ่นแก้วรองผู้ว่าราชการจังหวัดนครนายกพร้อมคณะสงฆ์หัวหน้าส่วนราชการและประชาชนร่วมต้อนรับพระเทพวชิระโสพลเจ้าคณะภาค12และคณะกรรมการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมานฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหรือโครงการหมู่บ้านรักษาศีล5ตะวันออกที่วัดโพปากพลีตำบลขออภัยค่ะที่วัดโพปากพลีอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกในการนี้บ้านปากพลีหรือบ้านบุขนุนหมู่ที่2ได้รับคัดเลือกเป็นหมู่บ้านรักษาศีล5ต้นแบบของจังหวัด โดยนำเสนอผลการดำเนินงานกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรมเทศกาลจากโรงเรียนในพื้นที่รวมไปถึงผลิตภัณฑ์ชุมชนโอท็อปโครงการเน้นความร่วมมือของบ้านวัดโรงเรียนและภาคีเครือข่ายนำหลักศีล5มาใช้ในชีวิตประจำวันเพื่อสร้างภูมิคุ้มกันให้เยาวชนลดปัญหายาเสพติดสุราและอบายมุขพร้อมส่งเสริมครอบครัวอบอุ่นชุมชนปลอดภัยและการดำรงชีวิตตามหลักเศรษฐกิจพอเพียงอย่างยั่งยืนส่วนทางด้านพระพรหมเสนาบดีรองประธานกรรมการอำนวยการขับเคลื่อนโครงการสร้างความปรองดองสมณฉันท์โดยใช้หลักธรรมทางพระพุทธศาสนาหมู่บ้านรักษาศีล5ประจำหนกลางพร้อมคณะนะคะได้ลงพื้นที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีตรวจเยี่ยมและติดตามผลการดำเนินงานณวัดชัยมงคลตำบลปากน้ำอำเภอเมืองสมุทรปราการโดยมีนายนิกูลธนวรเมธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสุราษฎร์ธานีพร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมให้ข้อมูลและนำเสนอผลการขับเคลื่อนโครงการในพื้นที่ค่ะโอกาสนี้พระพรหมเสนาบดีได้นำผู้เข้าร่วมกิจกรรมเจริญพระพุทธมนต์ถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพร้อมเจริญจิตตภาวนาถวายเป็นพระราชกุศลจังหวัดสุราษฎร์ธานีบูรณาการทุกภาคส่วนน้อมนำหลักธรรมทางพระพุทธศาสนามาใช้ในชีวิตประจำวันมุ่งสร้างครอบครัวตัวอย่างและชุมชนต้นแบบเพื่อเสริมคุณธรรมจริยธรรมความสามัคคีและความสงบสุขให้เกิดขึ้นอย่างยั่งยืนค่ะ
0: ทางด้านกอรมน.นครนายกนะคะก็เดินหน้าขยายผลเศรษฐกิจพอเพียงโดยได้มีการจัดฝึกไถนาด้วยกระบือนะคะนับว่าเป็นการถ่ายทอดภูมิปัญญาสู่เกษตรกรในพื้นที่มุ่งส่งเสริมการพึ่งพาตนเองลดการพึ่งพาเครื่องจักรพร้อมทั้งสืบสานวิถีเกษตรไทยให้คงอยู่ในชุมชนที่แปลงนาสาธิตตำบลหนองแสงอำเภอปากพลีจังหวัดนครนายกกองอำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกจัดกิจกรรมฝึกไถนาด้วยกระบือนะคะภายใต้โครงการบูรณาการความมั่นคงเฉลิมพระเกียรติการขับเคลื่อนเศรษฐกิจพอเพียงสู่ชุมชนโดยมีพันเอกจุฑารังสียานนท์รองผู้อำนวยการรักษาความมั่นคงภายในจังหวัดนครนายกเป็นประธานเปิดกิจกรรมทั้งนี้ทั้งนั้นก็เพื่อที่จะมุ่งนำองค์ความรู้และประสบการณ์จากเกษตรกรที่ผ่านการฝึกในระยะที่ผ่านมานะคะมาถ่ายทอดต่อให้กับเกษตรกรและประชาชนในพื้นที่เพื่อให้สามารถนำไปประยุกต์ใช้กับการประกอบอาชีพด้านการเกษตรได้อย่างเหมาะสมภายในงานค่ะจะมีการสาธิตแล้วก็ฝึกปฏิบัติการทำงานรวมไปถึงการไถนาด้วยกระบือเปิดโอกาสให้ผู้เข้าร่วมนะคะได้เรียนรู้การลงมือทำจริงพร้อมส่งเสริมการใช้กระบือในภาคการเกษตรลดการพึ่งพาเครื่องจักรและสร้างแนวทางการพึ่งพาตนเองตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงนอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นการสืบสานภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านการเกษตรถ่ายทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้เกษตรกรและชุมชนได้นำไปสู่การพัฒนาภาคการเกษตรของจังหวัดนครนายกอย่างมั่นคง
1: ด้านเมืองพัทยาต้อนรับซุปเปอร์ตุ้มนักกระโดดร่มไทยเจ้าของสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดนะคะลงพื้นที่ซ้อมจริงครั้งแรกเหนือหาดพัทยาเตรียมภารกิจอัญเชิญธงชาติไทยผืนใหญ่สร้างประวัติศาสตร์ครั้งใหม่ค่ะเมืองพัทยาจังหวัดชลบุรีให้การต้อนรับซุปเปอร์ตุ้มนะคะหรือดร.ธนบวรสิริคุณากรกุลนักกระโดดร่มชาวไทยเจ้าของสถิติโลกกินเนสเวิลด์เรคคอร์ดพร้อมทีมงานโครงการ One Flat Thailand ค่ะที่ได้เดินทางมาซ้อมกระโดดร่มในสถานที่จริงเป็นครั้งแรกบริเวณชายหาดพัทยาเพื่อเตรียมความพร้อมก่อนภารกิจครั้งสำคัญโดยมีนายปรเมศงามพิเชษนายกเมืองพัทยาพร้อมด้วยคณะผู้บริหารและประชาชนร่วมให้การต้อนรับขณะที่ทีมงานนะคะก็ได้ทดสอบขั้นตอนการบินการควบคุมร่มและการลงสู่จุดหมายบริเวณชายหาดพัทยาการซ้อมในครั้งนี้ดำเนินการทั้งหมด2รอบค่ะโดยรอบแรกเครื่องบินขึ้นเวลา 7:30 นาทีและลงสู่ชายหาดประมาณ 8:00 นส่วนรอบที่2เครื่องขึ้นเวลา 9:30 นาทีก่อนลงจอดประมาณ 10:00 นซึ่งเป็นไปตามแผนที่ได้กำหนดเอาไว้นะคะสำหรับภารกิจจริงมีกำหนดจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคม2569โดยซุปเปอร์ตุ้มจะกระโดดร่มพร้อมอัญเชิญธงชาติไทยพื้นใหญ่เหนือท้อง องฟ้าเมืองพัทยาเพื่อร่วมสร้างประวัติศาสตร์และสถิติโลกครั้งที่4ของโครงการ One Flag One Nation One World Record ค่ะ
0: 5ธันวาคมนี้ใครอยู่โซนพัทยาก็ไปกันได้นะคะที่บริเวณชายหาดไปให้กำลังใจซุปเปอร์ตุ้มนะคะที่จะทำลาย Guinness World Record นี้ให้ได้นะคะชลบุรีค่ะก็ยังคงเดินหน้าต้อนรับเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะ Tomorrowland Thailand ค่ะโดยได้มีการเตรียมจัดครั้งแรกปลายปีนี้นะคะคาดว่าจะมีนักท่องเที่ยวมากกว่า 30,000 คนต่อวันกระตุ้นเศรษฐกิจการท่องเที่ยวสร้างเงินสะพัดกว่า 5,000 ล้านบาทค่ะจังหวัดชลบุรีเตรียมพร้อมต้อนรับเทศกาลดนตรีระดับโลกนะคะ Tomorrowland Thailand ซึ่งมีกำหนดจัดขึ้นระหว่างวันที่11ถึง13ธันวาคมนี้ค่ะที่บริเวณ Wisdom Valley จังหวัดชลบุรีโดยมีนายนฤทธิ์ นิรามัยวงศ์ผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเป็นประธานกล่าวต้อนรับผู้ร่วมงานในกิจกรรม Travel Partner Gathering and Wisdom Valley โดยมีตัวแทนจาก Tomorrowland Thailand สถานเอกอัครราชทูตเบลเยียมการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาครัฐภาคเอกชนและผู้ประกอบการโรงแรมเข้าร่วมกันอย่างคึกคักโดยท่านผู้ว่าท่านเปิดเผยนะคะว่าปีแรกก็คาดว่าจะมีผู้ร่วมงานมากกว่า 30,000 คนต่อวันขณะที่ยอดจองห้องพักในเมืองพัทยาแล้วก็ชลบุรีเข้ามาล่วงหน้าแล้วเนี่ยกว่า 42,000 ห้องคืนห้องต่อคืนนะคะภาครัฐเองก็มีการประเมินนะคะว่างานนี้จะสร้างมูลค่าทางเศรษฐกิจได้มากกว่า 5,000 ล้านบาททั้งเรื่องของรายได้จากการท่องเที่ยวร้านอาหารการเดินทางและธุรกิจชุมชนพร้อมทั้งสร้างการจ้างงานในพื้นที่กว่า 7,500 อัตรานอกจากนี้นะคะก็ยังเป็นโอกาสสำคัญในการยกระดับภาพลักษณ์ของเมืองพัทยาและประเทศไทยสู่สายตานักท่องเที่ยวทั่วโลกและต่อยอดการท่องเที่ยวเชื่อมโยงไปยังจังหวัดใกล้เคียงในอนาคตค่ะ
1: ด้านวุฒิสภาเปิดเวทีตราดคอนเน็กระดมทุกภาคส่วนร่วมออกแบบอนาคตการท่องเที่ยวและกีฬาจังหวัดตราดมุ่งเชื่อมเส้นทางบกทะเลและหมู่เกาะสร้างปฏิทินท่องเที่ยวตลอดปีสู่การเติบโตอย่างยั่งยืนค่ะนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาเป็นประธานเปิดโครงการเวทีสัมมนาตราดคอนเน็กเชื่อมทุกถิ่นผสานการท่องเที่ยวและการกีฬาพัฒนาตราดสู่ความยั่งยืนที่บ้านปูรีสอร์ทจังหวัดตราดค่ะโดยกิจกรรมในครั้งนี้ทางคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภาจัดขึ้นโดยมีการมาธิการผู้แทนภาครัฐภาคเอกชนเครือข่ายท่องเที่ยวสื่อมวลชนและประชาชนในพื้นที่เข้าร่วมกว่า200คนเวทีสัมมนามุ่งเปิดพื้นที่รับฟังข้อมูลปัญหาข้อจำกัดและความต้องการของคนตราดเพื่อนำศักยภาพด้านแหล่งท่องเที่ยววิถีชุมชนประเพณีสินค้าท้องถิ่นรวมถึงกิจกรรมกีฬามายกระดับเป็นจุดหมายใหม่ของจังหวัดนะคะโดยพร้อมผลักดันการเชื่อมโยงเส้นทางระหว่างอำเภอชุมชนแหล่งท่องเที่ยวทางบกทะเลและหมู่เกาะควบคู่ไปกับกิจกรรมกีฬาและนันทนาการเพื่อจัดทำปฏิทินท่องเที่ยวตลอดทั้งปีค่ะรวมถึงต่อยอดเป็นข้อเสนอเชิงนโยบายพัฒนาตราดให้เติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนค่ะ
0: ส่วนภาคการศึกษานะคะมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีได้ร่วมลงนามความร่วมมือบริษัทจินซันไทยจงอินเตอร์เทรดจำกัดนะคะเพื่อเป็นการยกระดับทักษะอาชีพภาษาจีนเพื่อการค้าและเปิดพื้นที่ฝึกงานจริงให้กับนักศึกษาค่ะมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีโดยคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเดินหน้าขยายความร่วมมือกับภาคเอกชนลงนามบันทึกความเข้าใจหรือว่า MOU ร่วมกับบริษัทจินซันไทยจงอินเตอร์เทรดจำกัดเพื่อร่วมพัฒนาการศึกษางานวิจัยและการบริการวิชาการอย่างยั่งยืนในพิธีนะคะมีรองศาสตราจารย์พอพันธ์สุทธิวัฒนะรักษาราชการแทนอธิการบดีพร้อมด้วยรองศาสตราจารย์ดร.อาภาพรบุญมีคณะบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีร่วมลงนามกับคุณปัทมามาศเจริญประธานบริษัท ความร่วมมือในครั้งนี้นะคะมุ่งพัฒนาหลักสูตรทักษะอาชีพและภาษาจีนเพื่อการสื่อสารและการค้ารวมถึงหลักสูตรระยะสั้นการอบรมสัมมนาและการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ผู้เรียนและชุมชนในขณะเดียวกันค่ะก็ยังเปิดโอกาสให้นักศึกษาได้ฝึกปฏิบัติงานจริงในสถานประกอบการเพิ่มภูมิประสบการณ์ทักษะวิชาชีพและสร้างรายได้ระหว่างเรียนพร้อมสนับสนุนงานวิจัยเครื่องมือทางวิทยาศาสตร์และการบริการวิชาการแก่ท้องถิ่นอย่างมีประสิทธิภาพโดยพิธีนะคะจัดขึ้นที่ห้องประชุม3สอนชั้น8อาคารสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีท่ามกลางผู้บริหารคณาจารย์และผู้แทนบริษัทที่ร่วมวางแนวทางขับเคลื่อนงานในอนาคต
1: ช่วงนี้พักกันครู่เดียวนะคะเดี๋ยวช่วงหน้ากลับมาติดตามข่าวกันต่อค่ะ

0: เมื่อคุณมีปัญหาไม่รู้จะหันหน้าไปทางไหน3นาทีนี้เรายินดีเป็นที่พึ่งคลี่คลายทุกข้อกฎหมาย
1: ถ้าท่านมีปัญหาข้อกฎหมายใดๆท่านสามารถที่จะมาติดต่อนะครับสำนักงานการคุ้มครองสิทธ
0: ิ์ไขคำตอบทุกข้อสงสัยจากสำนักงานอัยการสูงสุดอย่ารอให้ปัญหาค้างคาส่งเรื่องราวของคุณมาหาเราติดตาม3นาทีกับอัยการแผ่นดินได้ทุกสื่อของกรมประชาสัมพันธ์3นาทีกับอัยการแผ่นดิน3นาทีกับทางออกทุกปัญหากฎหมายของคุณ

ลับมาติดตามข่าวกันต่อนะคะที่ดินคือทรัพย์สินสำคัญของทุกคนแต่การเข้าไปใช้ประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตอาจนำไปสู่ปัญหาทางกฎหมายค่ะมาร่วมทำความเข้าใจเรื่องกฎหมายการบุกรุกที่ดินกับ3นาทีกับอัยการแผ่นดินเพื่อรู้สิทธิหน้าที่และแนวทางป้องกันข้อพิพาทอย่างถูกต้องค่ะ

การเข้าไปในที่ดินหรือในบ้านของผู้อื่นโดยที่ตนไม่มีสิทธิ์จะถือว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมายนะครับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362ได้วางหลักไว้ว่าผู้ใดเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหรือเข้าไปกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของเขาเป็นโดยปกติสุขต้องระวังโทษจำคุกไม่เกิน1ปีหรือปรับไม่เกิน 20,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับซึ่งตามประมวลกฎหมายอาญามาตรา362นี้นะครับจะมีการกำหนดหลักเกณฑ์ของความผิดฐานบุกรุกไว้2ลักษณะด้วยกันนะครับลักษณะที่1นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นเพื่อถือการครอบครองอสังหาริมทรัพย์นั้นทั้งหมดหรือแต่บางส่วนหมายถึงผู้ที่กระทำความผิดนะครับจะต้องมีเจตนาพิเศษคือจะต้องมีเจตนาเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนนะครับเช่นการเข้าไปในบ้านที่ดินของผู้อื่นหรือเข้าไปแล้วเอาที่ดินของผู้อื่นออกให้เช่าหรือเข้าไปแล้วปักเสาหรือปลูกต้นไม้ในที่ดินของผู้อื่นกรณีนี้นะครับจะถือว่าเป็นการเข้าไปเพื่อยึดถือครอบครองเพื่อตนข้อสำคัญในส่วนนี้นะครับคือการเข้าไปในอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นนอกจากนี้หากอสังหาริมทรัพย์นั้นเป็นสาธารณสมบัติของแผ่นดินที่ใช้เพื่อประโยชน์ของแผ่นดินโดยเฉพาะซึ่งมีหน่วยงานของรัฐเป็นผู้ดูแลหรือเป็นผู้ถือกรรมสิทธิ์อยู่ผู้ที่เข้าไปยึดถือครอบครองก็อาจจะมีความผิดฐานบุกรุกได้เช่นเดียวกันการกระทำความผิดฐานบุกรุกในลักษณะที่2นะครับจะเป็นการกระทำการใดๆอันเป็นการรบกวนการครอบครองอสังหาริมทรัพย์ของผู้อื่นโดยปกติสุขนะครับการรบกวนในที่นี้นะครับคือการกระทำที่เป็นการขัดขวางการใช้สอยทรัพย์สินของเจ้าของทรัพย์หรือเป็นการรบกวนการครอบครองโดยปกติสุขของเจ้าของทรัพย์การกระทำในกรณีนี้นะครับจะต้องเป็นการก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญทำให้เจ้าของทรัพย์ไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขยกตัวอย่างเช่นการเข้าไปในสวนของผู้อื่นโดยที่ไม่ได้รับอนุญาตการนำสัตว์เลี้ยงไปปล่อยในบ้านของผู้อื่นหรือการปีนรั้วเข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นนะครับรวมไปถึงการที่เราขับรถผ่านที่ดินของผู้อื่นโดยที่เขาไม่ได้รับอนุญาตถึงแม้ว่าเราจะผ่านโดยเราไม่ได้มีเจตนาที่จะไปรบกวนการใช้สอยของเขาแต่หากการขับรถผ่านเข้าไปในที่ดินของผู้อื่นนั้นทำให้เขาเดือดร้อนรำคาญไม่สามารถใช้สอยทรัพย์ได้อย่างปกติสุขกรณีเช่นนี้ก็ถือว่าเป็นการบุกรุกได้เช่นเดียวกันถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นภาพง่ายๆนะครับก็คือยกตัวอย่างเช่นการเอื้อมมือเข้าไปฉุดกระชากตัวผู้เสียหายออกมาจากบ้านของตัวผู้เสียหายเองซึ่งเราจะเห็นได้ว่ามือที่เข้าไปนั้นเป็นเพียงอวัยวะส่วนหนึ่งส่วนใดของร่างกายได้เข้าไปในเขตบ้านของผู้อื่นกรณีเช่นนี้นะครับศาลฎีกาได้มีการวางหลักกฎหมายไว้ว่าถึงแม้ว่าอวัยวะเพียงส่วนหนึ่งส่วนใดที่ได้เข้าไปก็ถือว่าเป็นการบุกรุกแล้วนะครับแต่ในบางกรณีนะครับผู้ที่กระทำความผิดฐานบุกรุกอาจจะเป็นการบุกรุกในอสังหาริมทรัพย์ของตนเองได้เช่นเดียวกันในกรณีนี้นะครับยกตัวอย่างเช่นการที่ผู้กระทำความผิดนะครับเป็นเจ้าของอสังหาริมทรัพย์แล้วนำอสังหาริมทรัพย์นั้นออกให้บุคคลภายนอกเช่าแล้วเจ้าของอสังหาริมทรัพย์ได้มีการเข้าไปรบกวนการครอบครองทรัพย์ของผู้เช่านะครับแต่หากผู้ให้เช่านะครับได้รับอนุญาตจากผู้ครอบครองหรือมีเหตุอันควรที่จะเข้าไปได้หรือในสัญญาเช่านะครับมีการให้อำนาจตามสัญญาเช่าว่าสามารถเข้าไปได้นะครับกรณีเช่นนี้จะไม่ถือว่าเป็นความผิดนะครับยกตัวอย่างเช่นมีข้อตกลงในสัญญาเช่าว่าถ้าผู้เช่าผิดนัดชำระค่าเช่าผู้ให้เช่านะครับมีอำนาจที่จะเข้าไปใส่กุญแจห้องเช่าได้ทันทีกรณีเช่นนี้นะครับผู้ให้เช่าถือว่าได้เข้าไปกระทำการตามอำนาจในสัญญาเช่าไม่มีความผิดฐานบุกรุกได้นะครับ

0: องคมนตรีนะคะติดตามการบริหารงานและภารกิจพัฒนาท้องถิ่นของมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์พร้อมทั้งรับฟังแนวทางการพัฒนานักศึกษาและขยายโอกาสการศึกษาการเรียนรู้ทุกช่วงวัยพลเอกดาวพงษ์รัตนสุวรรณองคมนตรีนะคะเดินทางตรวจเยี่ยมมหาวิทยาลัยราชภัฏราชนครินทร์จังหวัดฉะเชิงเทราโดยมีนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราพร้อมผู้แทนหน่วยงานด้านความมั่นคงผู้บริหารมหาวิทยาลัยและคณาจารย์ร่วมให้การต้อนรับณอาคารราชนครินทร์ในการนี้องคมนตรีได้รับฟังการบรรยายสรุปผลการบริหารงานและการใช้งบประมาณเพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาท้องถิ่นโดยมหาวิทยาลัยมุ่งเชื่อมโยงองค์ความรู้บุคลากรและทรัพยากรทางการศึกษาสู่การตอบโจทย์ความต้องการของชุมชนในพื้นที่นอกจากนี้ก็ยังรับฟังความก้าวหน้าโครงการวิศวกรสังคมที่ส่งเสริมให้นักศึกษาเรียนรู้จากสถานการณ์จริงฝึกคิดวิเคราะห์และร่วมแก้ปัญหากับชุมชนอย่างเป็นรูปธรรมส่วนในช่วงบ่ายค่ะมีการนำเสนอระบบสะสมหน่วยกิจเพื่อเทียบโอนวุฒิการศึกษาหรือว่าเครดิตแบงค์รวมถึงหลักสูตรออนไลน์แบบเปิดเพื่อเพิ่มโอกาสให้ประชาชนได้เข้าถึงการเรียนรู้ได้อย่างยืดหยุ่นและต่อยอดการศึกษาได้ตลอดชีวิต
1: ส่วนที่สมุทรปราการจัดพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มประจำปีการศึกษา2569ช่วยเหลือเด็กพิการและเด็กออทิสติกจากครอบครัวยากจนรวม103ทุนนายนิกูลธนวรเมธรองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการเป็นประธานในพิธีมอบทุนสนับสนุนการศึกษามูลนิธิขุนพุ่มประจำปีการศึกษา2569ณอาคารเฉลิมพระเกียรติ84พรรษามูลนิธิพระดาบสตำบลบางปลาอำเภอบางพลีจังหวัดสมุทรปราการภายในพิธีมีเด็กพิการและเด็กออทิสติกจำนวน103รายเข้ารับพระราชทานทุนการศึกษาเบื้องหน้าพระรูปทูลกระหม่อมหญิงอุบลรัตนราชกัญญาสิริวัฒนาพรรณวดีองค์ประธานมูลนิธิขุนพุ่มโอกาสนี้รองผู้ว่าราชการจังหวัดสมุทรปราการได้มอบโอวาทและให้กำลังใจแก่ผู้ปกครองรวมถึงเด็กพิการที่เข้ารับทุนพร้อมกับย้ำให้ทุกฝ่ายร่วมการสนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของเด็กอย่างต่อเนื่องสำหรับปีการศึกษา2569มูลนิธิขุนพุ่มจัดสรรทุนให้เด็กพิการทุกประเภทที่มีฐานะครอบครัวยากจนในจังหวัดสมุทรปราการจำนวน103ทุนทุนละ 5,000 บาทเพื่อช่วยแบ่งเบาภาระค่าใช้จ่ายของครอบครัวเปิดโอกาสให้เด็กได้รับการพัฒนาตามความต้องการเฉพาะบุคคลและมีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้นในสังคม
0: วุฒิสภานะคะลงพื้นที่จังหวัดตราดค่ะเพื่อติดตามการพัฒนาเส้นทางการศึกษาธรรมชาติป่าชายเลนบ้านเปล็ดในหลังจากที่ใช้งานมานานกว่า20ปีพร้อมผลักดันการแก้ปัญหาปากคลองอ่าวกรูดตื้นเขินเพื่ออำนวยความสะดวกชาวประมงแล้วก็การท่องเที่ยวชุมชนนายพิสุทธิ์รัตนวงศ์ประธานคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยวและการกีฬาวุฒิสภานำคณะลงพื้นที่จังหวัดตราดติดตามความคืบหน้าการแก้ไขปัญหาความเดือดร้อนของประชาชนและการพัฒนาแหล่งท่องเที่ยวชุมชนโดยจุดแรกนะคะทางคณะได้เข้าร่วมประชุมรับฟังถึงแนวทางการส่งเสริมการท่องเที่ยวของศูนย์เรียนรู้ป่าชายเลนชุมชนบ้านเปล็ดในตำบลห้วงน้ำขาวอำเภอเมืองตราดโดยมีหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นผู้นำชุมชนและผู้ที่เกี่ยวข้องร่วมให้ข้อมูลจากนั้นคณะได้ลงสำรวจศึกษาระบบนิเวศป่าชุมชนชายเลนบ้านเปล็ดในซึ่งเป็นแหล่งเรียนรู้และแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของชุมชนแต่ก็พบว่าเส้นทางเดินศึกษาธรรมชาติหลายจุดนั้นชำรุดทรุดโทรมเนื่องจากว่าก่อสร้างมาตั้งแต่ปี2542สำนักงานโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดตราดระบุนะคะว่าขณะนี้อยู่ระหว่างของการออกแบบเส้นทางเดินแห่งใหม่คาดว่าจะแล้วเสร็จภายในปีนี้ก่อนเสนอของงบประมาณเพื่อดำเนินการก่อสร้างในขั้นตอนต่อไปนอกจากนี้ค่ะทางคณะยังได้ติดตามถึงปัญหาปากคลองอ่าวกรูดตื้นเขินจากการทับถมของตะกอนส่งผลต่อการสัญจรทางน้ำโดยชาวบ้านต้องการให้ขุดลอกเฉพาะบริเวณปากคลองขณะที่สำนักงานเจ้าท่าภูมิภาคสาขาตราดนะคะก็มีแผนที่จะดำเนินการอยู่แล้วอยู่

0: แล้วเพื่อให้การเดินเรือมีความปลอดภัยและคล่องตัวมากยิ่งขึ้น
1: นอกจากนี้จังหวัดตราดรวมพลังคืนความอุดมสมบูรณ์สู่แม่น้ำเขาสมิงปล่อยพันปลาและกุ้งก้ามกราม 400,000 ตัวเนื่องในวันประมงแห่งชาติสร้างแหล่งอาหารและอนุรักษ์ทรัพยากรน้ำอย่างยั่งยืนค่ะจังหวัดตราดจัดกิจกรรมปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำเนื่องในวันประมงแห่งชาติประจำปี2569ที่ท่าน้ำเขาสมิงหมู่1ตำบลเขาสมิงอำเภอเขาสมิงโดยมีนายสาครนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีกิจกรรมในครั้งนี้จังหวัดตราดร่วมกับหน่วยงานในสังกัดกรมประมงอำเภอเขาสมิงเทศบาลตำบลเขาสมิงและผู้นำชุมชนร่วมกันปล่อยแม่พันธุ์ปลาตะเพียนขาวปลาสุนตานหรือปลาบ้าปลาสวายปลาอีโกงและกุ้งก้ามกรามรวม 400,000 ตัวลงสู่แม่น้ำเขาสมิงนายกุลสมบัติสิริสมบัติประมงจังหวัดตราดเปิดเผยนะคะว่าการปล่อยพันธุ์สัตว์น้ำมีเป้าหมายเพิ่มจำนวนสัตว์น้ำในแหล่งน้ำธรรมชาติฟื้นฟูความสมบูรณ์ของระบบนิเวศและเพิ่มแหล่งอาหารโปรตีนให้กับประชาชนในพื้นที่ค่ะสำหรับวันประมงแห่งชาติตรงกับวันที่21กันยายนของทุกปีโดยยังขอความร่วมมือชาวประมงงดจับสัตว์น้ำเป็นเวลา1วันนะคะเพื่อร่วมแสดงพลังอนุรักษ์ทรัพยากรประมงให้คงอยู่และใช้ประโยชน์ได้อย่างยั่งยืนในอนาคตค่ะ
0: ส่วนวันเยาวชนแห่งชาติปีนี้นะคะจังหวัดชลบุรีได้มีการเปิดพื้นที่ให้เด็กๆและเยาวชนได้ร่วมแสดงศักยภาพเสริมสร้างการมีส่วนร่วมเพื่อพัฒนาสังคมพร้อมทั้งยกย่องเยาวชนดีเด่นและเครือข่ายที่ร่วมขับเคลื่อนงานด้านเด็กและเยาวชนที่องค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนายพงษ์ทศิษฐ์ปิจนันท์รองผู้ว่าราชการจังหวัดชลบุรีเปิดโครงการวันเยาวชนแห่งชาติจังหวัดชลบุรีประจำปี2569ภายใต้แนวคิดร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติกิจกรรมนี้นะคะบ้านพักเด็กและครอบครัวจังหวัดชลบุรีจัดร่วมกันกับสภาเด็กและเยาวชนจังหวัดชลบุรีโดยมีหัวหน้าส่วนราชการหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนสถานศึกษาและเด็กเยาวชนเข้าร่วมกว่า300คนท่านรองผู้ว่าราชการจังหวัดท่านกล่าวนะคะว่าเด็กและเยาวชนก็คือกำลังสำคัญของประเทศการพัฒนาคนรุ่นใหม่จึงต้องควบคู่ทั้งความรู้สุขภาพคุณธรรมความรับผิดชอบและจิตสาธารณะเพื่อเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพของสังคมในงานนะคะมีการมอบเกียรติบัตรแก่เด็กและเยาวชนดีเด่นสภาเด็กและเยาวชนต้นแบบรวมถึงองค์กรและหน่วยงานที่สนับสนุนงานด้านเยาวชนอย่างต่อเนื่องนอกจากนี้ค่ะก็ยังเปิดพื้นที่ให้เยาวชนได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่านนิทรรศการเวทีเสวนาเยาวชนคนรุ่นใหม่กิจกรรมเสียงของเยาวชนจังหวัดชลบุรีการแสดงดนตรีจากนักเรียนของโรงเรียนชนกัญญานุกูลโดยวันเยาวชนแห่งชาติค่ะก็จะตรงกับวันที่20กันยายนของทุกปีนะคะเพื่อเป็นการย้ำถึงความสำคัญของการร่วมกันสร้างโอกาสและผลักดันพลังเยาวชนให้เป็นแรงขับเคลื่อนประเทศในอนาคตส่วนทางด้านนางสาวณวพรเฉยนาคนะคะผู้อำนวยการสำนักงานส่งเสริมและสนับสนุนวิชาการ1เปิดงานมหกรรมวันเยาวชนแห่งชาติประจำปี2569ภายใต้แนวคิด41ปีวันเยาวชนแห่งชาติร่วมแรงแข่งขันช่วยกันพัฒนาใฝ่หาสันติโดยจัดขึ้นที่หอประชุมวิทยาลัยการอาชีพนครนายกจังหวัดนครนายกในงานค่ะก็มีการมอบใบประกาศเกียรติคุณให้แก่เด็กและเยาวชนดีเด่นผู้ทำคุณประโยชน์และองค์กรที่สนับสนุนงานด้านเด็กและเยาวชนพร้อมนิทรรศการบูธกิจกรรมการเสวนาภายใต้หัวข้อแรงบันดาลใจสร้างคนเยาวชนสร้างชาติรวมถึงการแสดงความสามารถของเยาวชนจังหวัดนครนายกงานนี้นะคะไม่ใช่เป็นเพียงแค่เวทีแห่งการเรียนรู้และการแสดงออกอย่างเหมาะสมเท่านั้นนะคะแต่ว่ายังเป็นพื้นที่ของการสร้างพลังใจให้เยาวชนเติบโตเป็นพลเมืองคุณภาพพร้อมร่วมพัฒนาประเทศในอนาคต
1: ด้านโรงพยาบาลพระปิยมหาราชร่วมขนส่งจังหวัดตราดและพม.จังหวัดตราดนำเงินกปท.จัดหาอุปกรณ์ช่วยเหลือเพื่อมอบให้ผู้พิการอันเนื่องมาจากการประสบภัยที่เกิดจากการใช้รถใช้ถนนค่ะ นายสาครนินรัตน์รองผู้ว่าราชการจังหวัดตราดเป็นประธานในพิธีมอบอุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการที่ได้รับผลกระทบจากอุบัติเหตุอันเกิดจากการใช้รถใช้ถนนในพื้นที่จังหวัดตราดประจำปีงบประมาณ2569พิธีจัดขึ้นที่ห้องประชุมโรงแรมตราดซิตี้อำเภอเมืองตราดโดยโรงพยาบาลพระปิยมหาราชร่วมกับสำนักงานขนส่งจังหวัดตราดและสำนักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดตราดนายแพทย์สุชาติตันตินิรามัยโรงพยาบาลพระปิยมหาราชระบุนะคะว่ากองทุนเพื่อความปลอดภัยในการใช้รถใช้ถนนหรือกปท.จัดสรรงบประมาณจำนวน 1,580,000 บาทให้โรงพยาบาลพระปิยมหาราชจัดซื้ออุปกรณ์ช่วยเหลือผู้พิการรวม14รายการอาทิรถนั่งคงพิการระบบไฟฟ้าขาเทียมเตียงปรับระดับไฟฟ้าเบาะป้องกันแผลกดทับและหัวลากรถนั่งคนพิการระบบไฟฟ้าอุปกรณ์ทั้งหมดจะช่วยฟื้นฟูและเยียวยาผู้พิการให้สามารถช่วยเหลือตนเองกลับไปใช้ชีวิตประจำวันและประกอบอาชีพได้อย่างเหมาะสมกับสภาพร่างกายมากขึ้นค่ะ
0: จังหวัดฉะเชิงเทราเร่งสร้างพื้นที่ปลอดจากโรคพิษสุนัขบ้า นะคะนำบริการวัคซีนและทำหมันเลี้ยงสัตว์นะคะทำหมันนะคะกับสัตว์ถึงชุมชนโดยย้ำนะคะว่าเจ้าของสัตว์นั้นต้องรับผิดชอบลดความเสี่ยงโรคร้ายป้องกันได้ก่อนสายเกินไปค่ะนายบุญธรรมถาวรทัศนกิจรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราเปิดโครงการวันป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าโลกปี2569ที่เทศบาลตำบลเทพราชอำเภอบ้านโพท่ามกลางหน่วยงานภาครัฐองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอาสาสมัครประชาชนเข้าร่วมกิจกรรมภายใต้แนวคิดสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าเพื่อให้ประชาชนเข้าถึงบริการสุขภาพสัตว์และมีความรู้ในการป้องกันโรคอย่างถูกวิธีในงานนะคะมีการฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าการผ่าตัดทำหมันสุนัขและแมวรวมถึงการให้คำแนะนำแก่เจ้าหน้าที่และสัตว์เจ้าของสัตว์เลี้ยงโดยจังหวัดฉะเชิงเทรานะคะก็ย้ำถึงการทำงานตามแนวคิดสุขภาพหนึ่งเดียวนะคะเชื่อมโยงกับการดูแลคนสัตว์และสิ่งแวดล้อมร่วมกันรองผู้ว่าราชการจังหวัดฉะเชิงเทราค่ะก็ขอให้ประชาชนนะคะนำสัตว์เลี้ยงไปรับการฉีดวัคซีนตามกำหนดไม่ปล่อยสัตว์ออกนอกบ้านโดยไม่มีการดูแลหากว่าถูกกัดข่วนหรือว่าเลียบาดแผลนะคะก็ให้รีบล้างด้วยน้ำแล้วก็สบู่ก่อนพบแพทย์โดยเร็วเพื่อร่วมกันลดความเสี่ยงโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืน
1: ด้านเทศบาลตำบลพระพลานารายจากโครงการสูงวัยสุขภาพดีไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยมุ่งเสริมสุขภาพกายใจให้ผู้สูงอายุแข็งแรงมีคุณค่าและใช้ชีวิตในชุมชนอย่างมีความสุขค่ะที่อาคารอเนกประสงค์เทศบาลตำบลพระพลานารายอำเภอเมืองจังหวัดจันทบุรีเทศบาลตำบลพระพลานารายได้จัดโครงการสูงวัยสุขภาพดีไม่ล้มไม่ลืมไม่ซึมเศร้ากินข้าวอร่อยเพื่อส่งเสริมคุณภาพชีวิตและสุขภาพของผู้สูงอายุในพื้นที่นายณัฐวัฒน์เรืองชัยโชคนายกเทศมนตรีตำบลพระพลานารายได้เป็นประธานในพิธีพร้อมนำคณะผู้บริหารสมาชิกสภาเทศบาลและข้าราชการร่วมต้อนรับพูดคุยและให้กำลังใจผู้สูงอายุที่เข้าร่วมกิจกรรมอย่างใกล้ชิดค่ะขณะที่นายชูชาติเนจรัตน์ประธานชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระพลานารายกล่าวนะคะว่าเทศบาลให้ความสำคัญกับผู้สูงอายุซึ่งเป็นบุคคลที่มีคุณค่าและมีบทบาทสำคัญต่อการพัฒนาสังคมและชุมชนมาอย่างต่อเนื่องสำหรับโครงการในครั้งนี้มุ่งให้ผู้สูงอายุมีความรู้ความเข้าใจในการดูแลสุขภาพปรับเปลี่ยนพฤติกรรมให้เหมาะสมลดความเสี่ยงการหกล้มภาวะหลงลืมและภาวะซึมเศร้ารวมถึงส่งเสริมการรับประทานอาหารอย่างเหมาะสมค่ะนอกจากนี้ยังเปิดโอกาสให้ผู้สูงอายุได้ทำกิจกรรมร่วมกันอย่างสุขสนานสร้างความแข็งแรงทั้งร่างกายและจิตใจสามารถช่วยเหลือตนเองได้ลดภาระของครอบครัวและทำให้คนในชุมชนเห็นถึงคุณค่าและความสำคัญของผู้สูงอายุทั้งนี้ชมรมผู้สูงอายุเทศบาลตำบลพระพานารายยังมีสวัสดิการช่วยเหลือสมาชิกในยามเจ็บป่วยรวมถึงเงินช่วยเหลือทายาทกรณีสมาชิกเสียชีวิตเพื่อเป็นกำลังใจและช่วยแบ่งเบาภาระของครอบครัวอีกด้วยค่ะ
0: วันนี้หมดเวลาแล้วนะคะขอบพระคุณที่ติดตามทุกช่องทางเราสองคนและทีมงานลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะ

น้อมถวายบังคมยุคคลบาทพระบรมราชชนนีพันปีหลวงพระเมตตาตรึงจิตสนิทสวงดวงใจไทยทุกดวงน้อมบูชาพระเสด็จสู่ฟากฟ้าสุลาลัยเคียงคู่ไทยภูบดินทร์ปิ่นเกษาสิริสุขภูลเกษมเปรมปรีดามิ่งมาตาเสวยสวรรค์นิรันดร์

นัตถิปัญญาสมาอาภาแสงสว่างเสมอด้วยปัญญาไม่มีสวัสดีครับท่านผู้ชมผมดร.ศิรวัตรคองบุญจากวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยวันนี้ผมและทีมงานนะครับอยู่ที่วัดทุ่งตะอินตำบลพลวงอำเภอเขาคิชกูฏจังหวัดจันทบุรีซึ่งวัดแห่งนี้นะครับมีท่านเจ้าคุณพระวชิระกิจจากรหรือท่านพ่อนงชยวังโสท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าอาวาสนะครับนอกจากนั้นครับมหาเถรสมาคมมีมติแต่งตั้งท่านให้เป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13ในพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธรวัดเทวราชกุญชรวรวิหารกรุงเทพมหานครท่านผู้ชมครับภาค13นั้นประกอบไปด้วยจังหวัดชลบุรีระยองจันทราดนะครับซึ่งท่านถือว่าเป็นพระมหาเถระที่มีธุระส่งเสริมทำสาธารณสงเคราะห์นะครับกองทุนการศึกษานอกจากนั้นท่านยังส่งเสริมการศึกษาของพระสังฆาธิการคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีนะครับที่มาศึกษายังวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีอีกด้วยนะครับท่านกำลังก่อสร้างพญานาคนะครับมีเศรษฐกิจพอเพียงโคกน้องนาโมเดลมีน้ำดื่มมีอะไรต่างๆมากมายเดี๋ยววันนี้เราจะไปชมสิ่งต่างๆกับท่านดร.สัมพันธ์จันทร์ดำขอเชิญทุกท่านติดตามรับชมได้เลยครับ

ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่วัดทุ่งตาอินนะครับเลขที่9/2หมู่3บ้านทุ่งตาอินตำบลพลวงอำเภอเขาคิดจกูดจังหวัดจันทบุรีท่านผู้รับชมหรือว่าพุทธศาสนิกชนพอได้ยินว่าอำเภอเขาคิดจกูดท่านทั้งหลายส่วนใหญ่ก็จะนึกถึงรอยพระพุทธบาทบนเขาคิดจกูดใช่ครับอยู่ใกล้กันประมาณสักไม่เกิน10กิโลนะครับอยู่ที่วัดเราก็จะมองเห็นรอยพระบาทและก็เราจะรู้จักพระเดชพระคุณพระวชิรกิจจากรหรือว่าหลวงปู่จำนงชยวังโสนะครับในฐานะประธานจัดงานนมัสการรอยพระพุทธบาทต่อจากพระเดชพระคุณพระครูธรรมสรคุณนะครับหรือหลวงปู่เขียนเทพเจ้าแห่งเขาคิดจกูดนะครับท่านก็สืบสานจริยวัตรแบบนี้เพื่อที่จะโปรดแก่พุทธศาสนิกชนในช่วงนมัสการประเพณีเหล่านั้นนะครับตอนนี้วัดทุ่งตาอินนะครับสร้างเมื่อปีพุทธศักราช2525นะครับก็โดยท่านหลวงปู่จำนงนะครับตอนนั้นยังเป็นพระหนุ่มน้อยนะครับท่านพ่อเขียนได้ส่งมาให้พัฒนาสถานที่ที่เป็นป่าช้าเพื่อสร้างเป็นวัดในปีนั้นแล้วก็ตลอดระยะเวลา60ปีที่ท่านได้พัฒนาสร้างเสนาสนะในบ้านทุ่งตาอินวัดทุ่งตาอินแห่งนี้จนมีครบถ้วนตั้งแต่อุโบสถวิหารบูรพาจารย์ศาลาการประเรียนศาลาเมนถึง2ศาลาไว้รองรับในวันที่เราจะต้องจัดงานต่างๆกันนะครับแล้วก็มีเจดีย์ที่เก็บพระบรมสารีริกธาตุแล้วก็มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ต่างๆให้ท่านทั้งหลายได้กราบไหว้นะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในปีนี้นะครับซึ่งเป็นปีที่อายุครบ7รอบของพระเดชพระคุณพระวชิรกิจจากรนะครับมีอายุ84ปีก็ได้จัดงานฉลองยิ่งใหญ่นะครับโดยการต่อเติมศาลาการประเรียนเพื่อที่จะไว้ทํากิจของพระศาสนามีการยกช่อฟ้าถึง3ช่อนะครับเสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้วก็ฉลองอายุวัฒนมงคลของหลวงปู่กันนะครับโดยคณะสงฆ์จังหวัดจันทบุรีร่วมกับคณะสงฆ์อำเภอเขาคิดจกูดนะครับท่านพระราช

จันทโมลีนะครับที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13นะครับวัดบูรพาพิทยารามเป็นประธานในพิธีจัดงานแล้วก็ท่านพระครูพุทธบทบริบาลเจ้าคณะอำเภอเขาคิจกูฏวัดพลวงนะครับเป็นประธานจัดงานนำคณะสงฆ์พร้อมทั้งหัวหน้าส่วนราชการและก็ได้รับความเมตตาจากท่านพระเดชพระคุณพระพรหมวชิราธรนะครับเจ้าคณะภาค13วัดเทวราชกุญชรวรวิหารพระอารามหลวงนะครับก็ให้เกียรติมาเป็นร่วมงานอายุวัฒนมงคลในปีนี้ด้วยนะครับแล้วก็มีกิจกรรมต่างๆมากมายมีโรงทานหลายร้อยของศิษยานุศิษย์ที่ไว้ต้อนรับท่านแขกผู้มีเกียรติที่มาร่วมในงานนะครับก็ดูอบอุ่นและก็คับคั่งนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งเป็นความร่วมแรงร่วมใจกันด้วยการสืบทอดปณิธานสารจะปณิธานของท่านหลวงปู่จำนงนะครับท่านจะแจกทุนให้กับหน่วยงานต่างๆหลายมากมายนะครับมีทั้งในเรื่องของมอบทุนศาสนะสงเคราะห์ให้แก่วัดต่างๆในอำเภอเขาคิจกูฏ7วัดและก็2สำนักสงฆ์นะครับแล้วก็ยังมอบทุนการศึกษาสงเคราะห์ให้แก่คณะสงฆ์มจร.จันทบุรีด้วยนะครับแล้วก็มอบรางวัลให้กับผู้ที่สอบบาลีได้ประจำปีพุทธศักราช2569นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับพระที่ขวนขวายในการศึกษาท่านก็ให้ความสำคัญนะครับแล้วก็มอบทุนการศึกษาให้กับโรงเรียนและก็สำนักงานการพื้นที่การศึกษาเขต2จันทบุรีนะครับในทุนคุณธรรมนำชีวิตและก็มอบทุนการศึกษาให้กับนักเรียนเรียนดีและก็ขาดแคลนโรงเรียนต่างๆมอบทุนสาธารณสงเคราะห์ให้กับโรงพักเขาคิจกูฏและก็โรงเรียนบ้านตาเรืองนะครับด้วยนอกจากนี้นะครับก็ยังมอบให้กับมหาวิทยาลัยราชภัฏรำไพพรรณีราชมงคลนะครับรวมทั้งสิ้นเป็นเงิน 2,958,669 บาทนะครับซึ่งถือว่าเป็นการต่อยอดและก็เสริมสร้างความเข้มแข็งให้กับทุกภาคส่วนภายใต้บารมีของพระเดชพระคุณพระวชรกิจจากรในอายุวัฒนมงคล84ปี7รอบในปีนี้นะครับและก็เดี๋ยวเราจะไปเยี่ยมชมเสนาสนะแล้วก็จุดต่างๆที่หลวงปู่ได้สร้างไว้เพื่อสืบทอดพระพุทธศาสนาให้เราท่านทั้งหลายที่สนใจและก็ผ่านไปผ่านมาเพื่อที่จะมากราบสักการะขอพรเพื่อที่จะใช้ในเป็นกำลังใจในการดำเนินชีวิตกันต่อไปครับ

ตอนนี้เราอยู่ในวิหารบูรพาจารย์นะครับซึ่งหลวงปู่ก็ได้สร้างขึ้นมาเพื่อที่ประดิษฐานพระประธานนะครับก็มีพระพุทธรูปองค์ใหญ่เป็นพระประธานอยู่ในวิหารแห่งนี้แล้วก็จะรายล้อมด้วยพระอัครสาวกนะครับพระพุทธรูปปางต่างๆปางประจำวันเกิดนะครับเราก็มาไหว้ขอพรกันได้และที่สำคัญที่เป็นวิหารบูรพาจารย์คือพ่อแม่ครูบาอาจารย์ในบวรพระพุทธนาม

็มีครูบาอาจารย์หลายรูปนะครับที่เขาคิดจะกูดก็แน่นอนเทพเจ้าแห่งเขาคิดจะกูดครับท่านพระครูธรรมสารคุณนะครับท่านพ่อเขียนขันทสโรนะครับเป็นผู้ที่ส่งหลวงปู่จำนงมาเผยแผ่ที่วัดทุ่งตาอินแห่งนี้แหละครับ60กว่าปีก็คงมีวิสัยทัศน์เล็งเห็นว่าท่านจะพัฒนาได้อันนี้ก็หลวงปู่ทวดนะครับหลวงปู่ทวดก็แน่นอนนะครับที่ไหนก็มีที่นี่ก็ให้ท่านทั้งหลายไม่พลาดสมเด็จโตนะครับก็มีนะครับในรูปหล่อเหมือนองค์จริงนะครับเรามากราบขอพรกันได้หลายรูปทีเดียวนะครับมีหลวงพ่อเงินวัดบางคลานนะครับหลวงปู่เกษมเขมโกนะครับหลวงปู่สดนะครับวัดปากน้ำนะครับหลวงปู่มั่นนะครับอันนี้พ่อแม่ครูอาจารย์สายวัดป่านะครับก็ถือว่าเป็นพระครูบาอาจารย์ที่มีความสำคัญในบวรพระพุทธศาสนานะครับที่ได้สืบทอดมาในช่วงกึ่งพุทธกาลของประเทศไทยเรานะครับนี่นะครับแล้วก็หลวงปู่ครูบาศรีวิชัยก็มีนะครับอันนี้ก็ถือว่ามีครบนะครับมาที่นี่ก็ที่เดียวก็ได้ไหว้ครูบาอาจารย์หลากหลายรูปทีเดียวนะครับเราก็อธิษฐานเอาขอพรได้นะครับ

ครับจุดนี้ด้านขวามือของผมนะครับเป็นพระบรมธาตุเจดีย์นะครับซึ่งก็ประดิษฐานพระบรมสารีริกธาตุให้ท่านพุทธศาสนิกชนได้มากราบไหว้แต่ถ้าช่วงนมัสการรอยพระพุทธบาทก็จะอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุขึ้นไปบริเวณลานอินที่วัดทุ่งตาอินดูแลอยู่คือเลยรอยพระพุทธบาทเข้าไปข้างในนะครับก็เป็นการอำนวยความสะดวกนะครับแต่ถ้าท่านมาในวาระปกติก็มากราบที่พระบรมธาตุเจดีย์ได้ภายในนอกจากพระบรมสารีริกธาตุด้านบนแล้วนะครับก็จะมีพระพุทธรูปเก่าแก่สมัยสุโขทัยเชียงแสนนะครับที่ผู้บริจาคเอามาถวายไว้ในพระพุทธศาสนาก็ประดิษฐานให้ท่านทั้งหลายได้เข้ามาขอบารมีนะครับพระเก่าแก่ก็มีบารมีมากมายเราท่านทั้งหลายที่มาแล้วก็มีหลวงปู่ฤาษี108เลยนะครับในนี้ด้วยพระเดชพระคุณหลวงปู่จำนงท่านก็เป็นแพทย์สมุนไพรด้วยนะครับแล้วก็เป็นพระผู้ปฏิบัติด้วยเพราะฉะนั้นก็ได้สืบทอดพระพุทธศาสนาผ่านการสร้างเสนาสนะไว้ให้เราท่านทั้งหลายได้มาขอพรสักการะเพื่อเป็นการสืบทอดพระพุทธศาสนาในช่วงกึ่งพุทธันดรค่อนพุทธกาลนี้กันนะครับก็เรียนเชิญทุกท่านได้ครับ

ครับท่านผู้ชมครับในช่วงของการแสวงธรรมวันนี้นะครับทางรายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมจะได้กราบอาราธนาพระเดชพระคุณพระวชิรกิจจากรท่านพนงชยวังโสที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เจ้าอาวาสวัดทุ่งตะอินนะครับได้ให้หลักคติธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งจะเป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจและนำไปใช้ในการครองตนครองคนครองงานในการดำเนินชีวิตนะครับขอโอกาสนมัสการครับ

ชุมชนในสังคมในยุคปัจจุบันนี่แหละถ้าเราติดในเรื่องของเทคโนโลยีทำไมคนทุกวันเนี่ยมองแต่ดินแต่ไม่มองฟ้าคิดได้เปล่ามองแต่แผ่นดินแต่ไม่มองฟ้าฟ้าก็แผ่นดินถึงจะห่างไกลกันแต่เขาประสานกันดินเป็นที่รองรับของสรรพสิ่งทั้งหลายพืชพันธุ์ทั้งหลายงอกงามเพราะฟ้าสูงเบื้องว่างมีสสารบางอันผลิตโอโซนเมฆหมอกแต่เผาผลาญจากมหาสมุทรขึ้นมาเป็นน้ำฝนถึงฤดูกาลตกมาสู่ชุ่มชื้นให้เรามีความเป็นอยู่มีกินมีสะดวกสบาย อันนี้เรื่องของโลกแต่เรื่องของหลักธรรมะนั้นเราห่างไกลมากๆเฉพาะศีล5เราก็สมาทานเพียงแต่วาจาแต่เรายังไม่ได้ปฏิบัติในศีล5เพราะนั้นเห็นไหมนะสังคมทุกวันมีแต่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตลักหยอกทรัพย์สมบัติลงละเมิดสิทธิของกันและกันในการลงเผ่าพันธุ์แล้วก็หลอกลวงกันวุ่นวายยาเสพติดปราบปรามกันไม่ไหวจนกระทั่งพนักงานเจ้าหน้าที่ต้องสูญเสีย

ปลอมตัวไปศึกษาข้อมูลผู้ที่เสพก็มีผู้ขายก็ดีเนี่ยเพราะอะไรเราไม่ได้ให้ความสำคัญของศีลจริงๆเลยรับกันเป็นพิธีกรรมพิธีการให้มันผ่านมาผ่านไปเหมือนคนมาทำบุญทุกวันนี้ก็มาแบบเอาข้าวมาเอาหวานมาถึงก็มาตักใส่ถ้วยใส่อะไรเสร็จเที่ยวก็บอกว่าไปแล้วอยู่ไม่ได้วันนี้งานเยอะไปแล้วไม่ทันรับศีลไม่ทันไหว้กล่าวคำทูลนมัสการกลับไปแล้วเราไปเอาเรื่องหน้าที่ส่วนตัวหน้าที่ความเป็นอยู่มากเกินไปความสุขความสะดวกสบายเนี่ยมันเป็นสภาวะสภาพที่ไม่ยั่งยืนไม่ได้คงทนถาวรสิ่งทั้งหลายเป็นที่อาศัยเราตอนนั้นเองสะดวกสบายแต่สิ่งที่แท้จริงเราเคยเดินทางคิดคนกันไหมว่าเราจะเดินทางไปถึงจุดหมายไปทางของชีวิตที่เราเกิดมาเนี่ยเราล็อกเป้าของเราหรือยังตั้งเป้าไว้หรือยังในหลักก็พุทธเจ้าท่านวางเอาไว้ชัดเจนนะว่างั้นการเวียนว่ายตายเกิดทั้งเราเป็นเวลายาวนานเนี่ยต้องรับทุกข์ทรมานเนี่ยบ้านมันล้วนแต่ความลำบากทุกข์ทรมานท่านสอนเรามีอีกเส้นทางหนึ่งที่เส้นทางคือความพ้นทุกข์สุขอันไปบุญคืออะไรให้เราละกิเลสที่เราอยู่เนี่ยเพราะโลภเพราะโกรธเพราะหลงราคะโทสะโมหะเพราะนั้นพื้นฐานจริงๆคือศีล5ศีล8แล้วก็พระเราก็คือเนนบวชปฏิบัติตามคำสอนแล้วก็มาละปล่อยวางใช่ไหมวางไปเถอะสิ่งที่มีนั่นน่ะระวังที่ใจไม่ใช่วางสมบัติในเงินมือเงินสายเงินนั่นแล้วก็สละสละอยู่ที่ใจไม่ใช่สละอยู่ที่เงินนั่นเพราะการทำบุญจริงๆมันออกจากใจไม่ใช่ออกจากวัตถุนั่นดอกวัตถุนั่นเป็นสื่อให้เราเป็นรูปธรรมให้เราเห็นแต่นั่นเองตอนสุดท้ายแล้วนี่แหละสะพานเชื่อมระหว่างโลกที่เราจะต้องก้าวไปอีกโลกหนึ่งก็ตัวปัจจุบันก็ที่ให้เขาทำตรงนี้แล้วก็มาวัดทุกวันนี้เรามองวัดเพียงแต่วัตถุไม่ได้มาวัดตัวของเราเองกายวาจาใจของเราเนี่ยเราวัดบางไม่บางว่าความดีมันอยู่ตรงไหนคำสอนพุทธเจ้าที่ชัดเจนเขาบอกว่าในโอวาทสำคัญ3ข้อสัพพะปะสะอะกะระณังกุศลสู้กับสัมมาทาสัจจิตะปริยาตปันนังการละชั่วทั้งปวงทำดีทำดีเพิ่มขึ้นแล้วละชั่วแล้วทำดีแล้วอันนี้มันเป็นส่วนภายนอกส่วนของกายวาจาใจมันยังมีโทษอยู่เรายังติดบุญติดบาปอยู่เนี่ยมันไม่ใช่ทางพ้นทุกข์เพียงบรรเทาเท่านั้นเองแต่จิตมันยังวุ่นวายยังหาความสงบไม่ได้พุทธเจ้าบอกว่าทำจิตให้สะอาดสว่างสงบทำจิตให้สว่างสมัยและชั่วทำดีทำจิตให้สะอาดหมดจดนี่แหละทำสามอย่างนี่ได้แล้วก็คำสอนสั้นๆเท่านี้เองถ้าเราทำได้ไม่ต้องไปทำมากมายเลยเท่านี้เราก็สามารถเดินทางไปสู่เส้นทางศีลสมาธิปัญญาเนี่ยพื้นฐานที่เรามีกันเนี่ยเราไม่เอาไปปฏิบัติจริงๆท่านทำจริงก็ได้เห็นตัวจริงปฏิบัติจริงก็ได้จริงทำได้ทำต้องเถอะไม่ต้องลอกท่านปูพื้นฐานเนี่ยชัดเจนอย่างเราทั่วไปเนี่ยละกิเลส

กายทิฏฐิมายึดมั่นถือมั่นในตัวในตนของเราได้ตัวตนของเราเนี่ยมันเป็นสมมุติมันเป็นภาพลวงตาไม่ได้แข็งแรงอะไรดอกเกิดหล่อหลอมแต่ธาตุสี่ดินน้ำไฟลมอากาศแต่ธาตุที่อยู่ในร่างกายเนี่ยมันไม่ได้แข็งแรงของเหลวของเหล่าเม็ดทั้งนั้นในร่างกายเนี่ยไม่ใช่ของแข็งแรงคงทนถาวรอะไรดอกมันหล่อหลอมกันถ้าเกิดธาตุใดเกิดธาตุหนึ่งเกิดพิการขึ้นมาเนี่ยความเจ็บกายเด็ดป่วยมันก็ปรากฏขึ้นเพราะนั้นเราจะเห็นว่าในใจรักคำว่าอนิจจังแปลว่าไม่เที่ยงเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเกิดขึ้นตั้งอยู่มันสลับกันอยู่ตลอดเวลาเกิดแล้วก็ดับดับแล้วมันก็เกิดเกิดแล้วมันดับทุกสิ่งอยู่ในวัฏจักรเหมือนล้อเวียนก็ล้อวัววัวเดินไปเวียนก็เหยียบล้อไปสลับกันไปถึงจุดหมายปลายทางได้นี่เป็นหลักเกณฑ์พุทธเจ้าท่านวางหลักธรรมไว้เราเอามาคิดมาพิจารณาแล้วก็ตัวสำคัญก็คืออริยมรรคอริยผลเบื้องต้นคือโสดาบันมีอยู่สองประเภทอริยบุคคลท่านโสดาบันบุคคลอันนี้ยอมทั่วไปบาสกบาติกาเป็นพระอริยบุคคลได้หมดแต่อีกฝ่ายหนึ่งพระสงฆ์ท่านเรียกว่าอริยสงฆ์ผู้บรรลุธรรมถึงจุดนี้แล้วก็ถือได้ว่าก้าวเข้าสู่อีกก้าวหนึ่งของหลักธรรมท่านมีคติอยู่ว่าอริยบุคคลก็ดีอริยสงฆ์ก็ดีเนี่ยถ้าท่านเหล่านี้ละสกายทิฏฐิวิจิกิจฉาศีลปรมาสใน3ข้อเนี่ยทำได้บริสุทธิ์แล้วเราจะต้องไม่พ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดเกิดอย่างช้าต้องเกิดอีก7ชาติอย่างกลางต้องเกิดอีก1ชาติอีก2อีก3ชาติเราเกิดเป็นมนุษย์นี่แหละเวียนว่ายภพชาติอีกอย่างชาติ7ครั้งอย่างกลางอีก3ครั้งอย่างชั้นเดียวเราก็เข้าสู่มรรคผลนิพพานได้แล้วนะเราล็อกได้แล้วตรงนี้นะถึงจุดหมายปลายทางทีนี้ปัจจุบันนี่เห็นชัดเลยอย่างพระคุณเจ้าเอเชียทั้งหลายมารวมกันพระไทยเรามี7รูปมาวัดหนักลกไปรวมก็พระเวียดนามอาจารย์กรกะไปทุดงกันจากเนปาลผ่านเข้ามาอินเดียแล้วก็ผ่านเข้าไทยแล้วไปยุโรปอเมริกามันอาจจะจำตรงไหนท่านไปเจอเอาสุนัขอยู่ที่เนปาลที่มันอยู่กับเขาพอมาเห็นพระเดินตรงกรมกันมาเลยมันวิ่งมาหาเลยติดแจต่างนั้นเลยมันไม่ยอมไปไหนคุมตลอดเวลาก็เดินเดินกรมมาเขาด้วยแล้วไม่ใช่ธรรมดาจะผ่านแต่ละประเทศเอาสัตว์เกินย้ายประเทศต้องทำพาสปอร์ตต้องเสียค่าเดินทางด้วยว่าตอนนี้หมาตัวเนี้ยเป็นพลเมืองของอเมริกาไปแล้วเพราะอเมริกาเขารับที่มันไม่สบายแล้วเขาเอาไปรักษามันจนฟื้นได้เขาเรียกว่าโอเรโอกะอะไรโอกะนะก็แปลว่าผู้ให้แสงสว่างคือเขาตั้งชื่อมันว่าผู้แสงถึงแสงสว่างท่านมาพิจารณาว่าท่านเคยเป็นพระมาก่อนในอดีตแต่จิตตกช่วงหนึ่งตอนชีวิตจะละจากโลกนี้จิตปริพัตหนูก็สุนัขเห็นที่จะไปที่ดีกลับมาเลยนะติดไปเกิดเป็นสุนัขเกิดเป็นหมาแล้วท่านก็ยังประทานไว้ว่าถ้าชีวิตนึงอยู่ในโลกเนี่ยถ้ามีพระธุดงค์ผ่านมามันจำสัญญาณเก่าได้นี่ใช่แล้วตอนนี้ขอสั่งบารมีเดินจงกรมเดินธุดงค์ไปด้วยมันฉลาดมันดอกรู้เนี่ย

อะไรอ่ะมันผิดจากมหาธรรมดาธรรมดาฟังธรรมะออกฉลาดเฉลียวอ่อนน้อมเรียบร้อยทุกอย่างทุกประการให้นั่งมาบอกว่าโอ้โหนี่เนาะอบชาติพระตะสงสารถึงปฏิบัติถึงขนาดนี้แล้วก็ยังมีโอกาสพลาดได้คงสุดท้ายเนี่ยตอนนี้ถ้าเขาเกิดตายช่วงเนี้ยเขาไม่ต้องมาเป็นแล้วเขาจะพ้นทุกข์ได้แล้วเพราะผลอานิสงส์ที่เดินทุรงกรรมฐานไปถ้าถามว่าทำไมอเมริกาต้องให้ทำไมอเมริกาต้องเป็นแสนๆเข้ามารอบตลอดทางทำไมจะต้องมากราบไหว้ทำไมจะต้องเอาดอกไม้มาแต่ละที่ละที่ท่านบอกว่าเรามาเราไม่ได้มาแปลงศาสนาของท่านมียังไงก็ทำไปแต่เราเดินเพื่อความสงบสุขเดินมาเพื่อสันติภาพของโลกของแผ่นดินท่านบอกทุกศาสนามีคุณค่ากันทั้งนั้นแม้แต่อิสลามก็ต้อนรับไปพักผ่อนไปฉันนำบรรณะแม้แต่คิดก็ให้ปาฐกถาธรรมเราไม่ได้ไปเปลี่ยนแปลงอะไรทั้งสิ้นดังที่สุดในโลกปัจจุบันท่านโยมจะรู้ในที่วิญญาณนี่คือที่มาที่ทำศาสนาไม่ได้แบ่งชั้นแบ่งอะไรใครจะนับถืออะไรก็แล้วแต่เถอะขอเราตั้งมั่นแต่นั้นก็ถึงความสงบเย็นในกันทั้งนั้นเอาละตัวตานี่ก็ฝากก็คิดก็ตามกับในสัมภาษณ์ในครั้งนี้ก็ต้องประสบความสำเร็จความสว่างสวยในภาวะสัจธรรมเป็นสอนพระเจ้าเป็นอมตะธรรมเป็นธรรมที่เป็นวิทยาศาสตร์ที่แท้จริงพิสูจน์ได้ปฏิบัติได้เห็นได้รู้ได้แล้วพวกเขาถึงธรรมจริงๆสามารถพ้นทุกข์ถึงสุขอันบริบูรณ์ได้ขอเจริญพร

ครับท่านผู้ชมครับท่านพ่อนงนั้นนะครับท่านดำรงตำแหน่งเป็นเจ้าคุณนะครับพระวชิระกิจจากรเป็นที่ปรึกษาเจ้าคณะภาค13เพิ่งทำบุญอายุวัฒนมงคลนะครับ84ปีนอกจากนั้นท่านยังมีการยกช่อฟ้านะครับแล้วก็สร้างพญานาคมีหลักเศรษฐกิจพอเพียงมีโคกหนองนาโมเดลนะครับทำน้ำดื่มนะครับส่งเสริมทุนการศึกษาของลูกหลานเยาวชนจังหวัดจันทบุรีรวมทั้งวิทยาลัยสงฆ์จันทบุรีอีกด้วยนะครับเราก็ได้รับชมหลักธรรมทางพระพุทธศาสนาซึ่งทุกท่านสามารถนำไปประพฤติปฏิบัติได้นะครับท่านผู้ชมครับท่านใดที่เดินทางมาที่จังหวัดจันทบุรีอำเภอเขาคิชกูฏนะครับซึ่งปกติแล้วก็จะมีการเปิดเขาขึ้นบูชารอยพุทธบาททุกปีก็มาที่วัดทุ่งตะอินแห่งนี้นะครับมาชมหลักเศรษฐกิจพอเพียงที่เป็นต้นแบบได้อย่างแท้จริงนะครับครับท่านผู้ชมครับวันนี้รายการธรรมสัญจรแสวงบุญแสวงธรรมนะครับได้ชมวัดทุ่งตะอินเป็นครั้งที่2นะครับส่วนครั้งหน้านั้นรายการของเราจะนำสาระแก่นธรรมดีๆทางพระพุทธศาสนามาฝากทุกท่านขอเชิญทุกท่านติดตามผมและทีมงานไว้อย่างต่อเนื่องนะครับวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วพบกันใหม่ครั้งหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีทุกท่านนะครับ

ะรายการเกษตรทำกินค่ะพี่ซ่อนลงพื้นที่มากันที่บ้านตะโลนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะวันนี้ค่ะคุณผู้ชมค่ะพี่ซ่อนนะคะจะพาคุณผู้ชมค่ะมาดูการทำเกษตรแบบเป็นวิถีชีวิตแบบบ้านๆง่ายๆค่ะและตอนนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะได้มีนัดกับกระป้านะคะเจ้าของฟาร์มแห่งนี้เลย45ฟาร์มที่นี่ค่ะรับรองวันนี้นะคะเราจะได้รู้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับเกษตรที่เชื่อว่าใครที่ดูในตอนนี้นะคะสามารถนำไปปรับใช้ได้เลยเพราะมันเป็นเกษตรแบบที่อยู่ใกล้ตัวเรามากๆเลยล่ะค่ะมาเลย

0: วันนี้นะคะรายการเกษตรทำกินค่ะคุณผู้ชมคงเห็นแล้วนะคะว่าตอนนี้พี่ต้นอยู่ในส่วนของแปลงเกษตรถือว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆค่ะที่ใครๆก็สามารถทำได้นะคะที่สำคัญคุณผู้ชมตอนนี้นะคะพี่ต้นอยู่กับพระนะคะก็ถือว่าเป็นเจ้าของฟาร์มซีฮาฟาร์มแห่งนี้ในพื้นที่ของบ้านบ้านตะโละนะคะตำบลยะตะอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะสวัสดีค่ะ
1: สว
0: ั
1: สดีค่ะ
0: จะเห็นบรรยากาศนี่คือแบบเป็นบรรยากาศแบบธรรมชาติมากๆแล้วก็เป็นแบบการทำเกษตรที่แบบผสมผสานเพราะพี่ซอนมองรอบๆนี่คือมีทั้งต้นทุเรียนต้นอ้อยแล้วก็แปลงผักก็คิดว่าน่าจะแบบทำไว้บริโภคเองด้วยใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: จุดเริ่มต้นเลยกับพ่อไหนลองเล่าพี่ต้นฟังก่อนเลยว่าจุดเริ่มต้นที่ได้มาทำเกษตรเนี่ยค่ะเรามีองค์ความรู้เรื่องเกษตรเลยหรือเปล่าหรือว่าทำแบบทำตามที่เรารู้ว่าน่าจะทำแบบนี้อะไรประมาณนี้ค่ะ
1: ก่อนที่จะได้เริ่มปลูกผักนี่เดิมเป็นคนชอบปลูกผักอยู่แล้วแต่แบบปลูกแบบไม่รู้เกี่ยวกับ
0: องค์ความรู
1: ้ใช่ไม่รู้องค์ความรู้อย่างเช่นปลูกยังไงขนาดไหนองค์ความรู้ไม่มีเลยค่ะ
0: ก็คือว่าเหมือนกับว่าแรกๆก็คือทำแบบ
1: ทำ
0: เกษตรเขาบอกว่าให้ปลูกผักก็ปลูกผัก
1: ใช่
0: แต่ไม่รู้แบบว่าเทคนิคหรือองค์ความรู้จริงๆมันต้องมียังไง
1: ใช่
0: แสดงว่าตอนนั้นน่ะอาจจะแบบว่าได้พืชผลพืชผักไม่ได้คุณภาพสักเท่าไหร่ใช่มั้ยคะก็เหมือนพี่ซ่อนแหละสงสัยคิดว่าปลูกก็ปลูกไปดูแลก็ดูแลไปรดน้ำไปแต่อาจจะแบบว่าได้ผักอ่ะคือไม่สามารถที่จะขายได
1: ้
0: แต่สามารถที่แบบกินเองได้แล้วเราไปเอาองค์ความรู้ตรงนี้มาต่อยอดที่ไหนคะ
1: องค์ความรู้นี้ก็คือก่อนเริ่มที่จะได้องค์ความรู้นี้ก็ได้เข้าร่วมโครงการของสสส.
0: คือโครงการ
1: โครงการส่งเสริมสุขภาพของโนดแฟลตชิพยะลาค่ะเป็นโครงการเกี่ยวกับการส่งเสริมปลูกผักปลอดภัยชุมชนบ้านตะโละได้เข้าร่วมกลุ่มกับกลุ่มค่ะ
0: ก็ไปเอาองค์ความรู้ที่นั่นมา
1: ได้เข้าร่วมกลุ่มแล้วก็ได้มีการเรียนรู้ด้วยสวพ.มาแนะนำเกี่ยวกับการปลูกผักอย่างไรแล้วก็เกี่ยวกับการป้องกันวัชพืชโรคแมลงต่างๆของในแปลงได้ค่ะ
0: ก็คือว่าการทำเกษตรนะคะคุณผู้ชมค่ะในส่วนของกับพระเองที่อยากจะสื่อสารก็คือว่าถ้าเราอยากจะทำเกษตรให้มันแบบประสบความสำเร็จแล้วก็สามารถที่แบบขายได้ที่นอกเหนือจากที่เราไว้กินเองแล้วอ่ะสิ่งสำคัญก็คือการที่เราต้องมีองค์ความรู้ด้วยเพราะถ้าเรามีองค์ความรู้น่ะไม่ว่าจะเป็นเรื่องดินเรื่องปุ๋ยเรื่องน้ำมันก็สามารถที่จะตอบโจทย์ในเรื่องของการทำแปลงเกษตรของเราให้มีคุณภาพแล้วก็ได้ผักที่สามารถแบบเจริญเติบโตเอาแบบไปขายได
1: ้
0: ถูกต้องใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ต้นนะคะจะพาคุณผู้ชมเนี่ยไปดูแปลงผักแล้วก็รวมไปถึงไปดูเทคนิคง่ายๆที่เชื่อว่าวันนี้เราแบบเรามาในคอนเซปที่แบบว่าสามารถทำเกษตรได้แบบในครัวเรือนเกษตรแบบวิถีบ้านๆเดี๋ยวจะให้กับพ่อนะคะเริ่มตั้งแต่ดินจะต้องแบบทำยังไงแล้วก็รวมไปถึงการเพาะพันธุ์เมล็ดแล้วก็รวมไปถึงต้นกล้าแล้วก็จนสามารถที่ผักเติบโตขึ้นมาเดี๋ยวเราไปดูกันเลยค่ะนี่ขั้นตอนแรกเลยค่ะถ้าเราจะทำอะไรสักอย่างน่ะสิ่งสำคัญก็คือดินเลยนะกับพะนะมันคือหัวใจหลักเลยใช่ไหมคะ
1: ใช่
0: อันนี้คือดินนี่เราพร้อมที่จะปลูกได้หรือยังรู้ยังไง
1: อันนี้ดินที่เราเก็บเกี่ยวแล้วก็เราต้องมีการพักดินเพื่อเชื้อโรคในดินเขามีค่ะแล้วก็เราต้องดักตากดิน
0: ให้มันตายไป
1: ใช่ใช
0: ่พูดง่ายก็คือว่าไอ้ที่เราเห็นอยู่เนี่ยแปลงเนี่ยมันเคยผ่านการปลูกมาแล้วแต่ว่าพอเราเก็บเกี่ยวยกทั้งแปลงเราก็ต้องทำการพักดินเพื่อให้แบบสิ่งที่มันเป็นแบบ
1: เป็นโรค
0: ที่มันอยู่ในดินอ่ะมันตายไปสลายไปแล้วเราจะต้องเอาปุ๋ยเอาอะไรมาใส่ไหมคะหรือว่าแค่พักมันเฉยๆแบบนี
1: ้ตอนนี้เราต้องพักก่อน
0: ประมาณกี่วันคะ
1: ประมาณถ้าให้ดีก็ประมาณ2 สัปดาห์
0: พัก2 สัปดาห์เลยเหรอ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วเราต้องมากลับแบบนี้ไหมหรือว่า ตั้งมันเลย
1: ต้องกลับค่ะเพราะว่าเราต้องการให้แดดส่อง
0: ถึง
1: ใช่
0: ไอตัวที่อยู่ข้างใต้เหมือนดินที่อยู่ชั้นล่างก
1: ็ใช่ค่ะ
0: ประมาณว่าสัปดาห์หนึ่งอาจจะสัก 2-3 ครั้งที่จะมาพักแบบกลับดินอย่างนี้ใช่ไหม
1: พลิกไปมา
0: พลิกดินไปมา
1: แล้วก็เราจะเห็นได้ว่
0: า
1: ดินเราแห้ง
0: โอ้ต้องแห้งแบบนี้เหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: มันจะเบาๆนะคุณผู้ชมคือถ้าเหมือนดินหนักนี่ไม่ได้หรอคะเหมือนกับชื้น
1: ใช่
0: ได้ไหม
1: มีความชื้นจะทำให้โรคราต่างๆที่เราจะปลูกถัดไป
0: มันตาย
1: มันจะเป็นโรคอีกครั้ง

0: วนก่อนแล้วก็ดินที่เราจะปลูกนี้มีการหมักเรียบร้อยแล้ว
1: นี่เหรอคะ
0: ใช่ค่ะ
1: อันนี้เราหมักอะไรบ้างคะ
0: เป็นปุ๋ยค่ะเป็นปุ๋ยมูล
1: ขี้วัว
0: ชานี้อันนี้10เมตรกว่าเราใช้1กระสอบค่ะ
1: แล้วเราผสมขี้วัวอย่างเดียวหรือว่า
0: ก็แกลบเผา
1: อ๋อใส่ทั้งขี้วัวแกลบเผาแล้วต้องหมักทิ้งไว้ไหมคะดินที่จะพร้อมปลูกเนี่ยค่ะ
0: หมักทิ้งไว้ประมาณ1สัปดาห
1: ์อ๋อต้องหมักทิ้งไว้อีกนะคุณผู้ชมที่เห็นอยู่เนี้ยพี่ต้องเข้าใจว่าพอผสมเสร็จปลูกเลยไม่ได้ใช่ไหมได้ไหมคะ
0: ได้ค่ะแต่ว่าม
1: ันไม่ดี
0: เหมือนกับว่าดินที่เรากำลังหมักนี่มันกำลังมีการปฏิกิริยาเหมือนกับว่า
1: ผสมผสานกันระหว่างดินกับปุ๋ย
0: ใช
1: ่
0: จะทำให้ารากของเรารากผักของเราจะเดินไม่ค่อยดีแล้ว
1: เดินแบบไม่ทะลุ
0: ใช่เพรา
1: ะว่
0: าดินที่เราผ่านการหมักนี่มันเกิดความร้อน
1: มันจะทำให้รากเวลาที่มันเจริญเติบโตไม่สามารถที่แบบช้อนใช้เข้าไปได้เพราะฉะนั้นเราก็จะต้องมีการแบบหมักไว้ก็คือมีปุ๋ยอะไรนะขี้วัวแกลบแล้วก็หมักทิ้งไว้สักประมาณ1สัปดาห์แล้วก่อนปลูกก็ต้องทำให้มันดินร่วนๆแบบนี้ค่ะ

0: ันนี้เราก็มาดูในส่วนของการเพาะเมล็ดนะคะจะต้องมีเนี่ยมีดินพร้อมปลูกดินเพาะแล้วแล้วก็ตะแกรงตะกร้า
1: แล้วก็เมล็ด
0: นี่ก็คือเราซื้อมาจากที่ไหนคะ
1: สั่งจากแม่โจ้ค่ะ
0: อ๋อต้องสั่งจากนู่นเลยนะแถวบ้านเราไม่มีหรอ
1: มีค่ะแต่ว่าเมล็ดของมันจะราคาแพงหน่อยค่ะ
0: อันนี้เอาง่ายๆเลยถุงเท่าไหร
1: ่ถุงละ20บาทค่ะ300เมล็ด
0: 300เมล็ด20บาทก็ได้อยู่นะอันนี้นะคะจะเป็นเมล็ดของมันเราไม่ต้องเอาไปแช่น้ำใช่ไหม
1: ไม่ต้องค่ะ
0: โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาสาธิตกันเลยก็คือว่าทำยังไงคะ
1: อันนี้เป็นดินเพาะ

0: ำเองค่ะ
1: ค่ะมีอะไรบ้าง
0: มีดินมีดินหนึ่งส่วนแล้วก็แกลบเผาแล้วก็มูลวัวแล้วก็กากมะพร้าวละเอียดที่บดนะ
1: แล้วต้องตั้งไว้ในถุงอีกไหมอันนี้
0: ต้องหมัก
1: ทิ้งไว
0: ้หมักหนึ่งเดือนค่ะ
1: โอ้หมักเป็นเดือนเลยอ่ะ
0: ใช่ค่ะ
1: เพราะว่าถ้าเราเพื่อที่จะให้มันร่วนแล้วก็เป็นเนื้อเดียวกัน
0: ใช่ไ
1: หมคะโอเคค่ะเดี๋ยวเรามาลองกันเลยค่ะ

0: เรียบร้อยอันนี้แล้วก็ใส่เมล็ดเลยไหมคะ
1: ใช่
0: เดี๋ยวเราจะเพาะเป็นเมล็ดอะไรเดียววันนี้นี่คุณผู้ชมการปลูกผักแต่ละชนิดอ่ะไม่ใช่นึกอยากจะปลูกอะไรก็ได้นะมันต้องดูสภาพอากาศด้วยแล้วก็ความเหมาะสมของพื้นที่เราด้วยว่าผักแต่ละชนิดอ่ะมันชอบอากาศแบบไหนอันนี้เราจะลงเป็นคะน้ากับผักกาดขาวเราโรยเลยไหมหรือว่าเราจะต้องแบบทำหลุมอีก
1: ไม่ค่ะโรยเลยค่ะ

0: อันนี้หลังจากที่เราเพาะทิ้งไว้แล้วอันนี้ประมาณกี่สัปดาห์คะ
1: อันนี้ประมาณ20วันค่ะ
0: 20วันแล้วก็พร้อมที่จะลงแปลงที่กะได้บอกพี่ส้นเรียบร้อยแล้วก็คือว่าเราจะขุดหลุมปลูกลึกกี่เซนกี่นิ้วคะ
1: ประมาณเราจะมีการ
0: เดี๋ยวเราต้องวางแปลง
1: เราต้อง
0: วัดก่อนใช่ไหม
1: ขนาดหลุมก็ขนาดเนี้ยค่ะ
0: ประมาณน่าจะ2นิ้วต้องห่างจากขอบคืบ
1: ประมาณคืบนึง
0: อ๋อเพื่อที่เวลามันโตมันจะได้แบบบานแบบไม่ต้องมาแย่งกันซ้อนกัน
1: ผักสลัดนี่เขาจะมีการทรงพุ่มแล้วก
0: ็บาน
1: ใช่ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นเราก็ต้องสักคืบนึงใช่ไหมคะต
1: ่
0: อต้น
1: แรงนี้ประมาณได้5แถวค่ะ
0: ได้5แถว
1: แล้วก็เราเอาต้นกล้าที่เราเพาะไว้20วันลงปลูกเลย
0: โอเคเลยค่ะเอาออกมาเลย
1: อันนี้เป็นต้นกล้าน
0: ี่เอาค่ะได้แล้ว
1: อันนี้คือคอสสลัดคอส
0: เป็นได้2ต้น
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วก็แยกเลย
1: ต้องแยกเลย
0: อ๋อโอเคเดี๋ยวพี่ต้นมีหน้าที่เอาออก
1: อ
0: ัน
1: น
0: ี้
1: เป็นสลัดคอส
0: นี
1: ่สลัดคอส
0: แล้วต้นนั้นได้ไหม
1: ได้ค่ะต้นที่เล็กๆเราก็ปลูกตรงนี้นะคะเพื่อเราปลูกทำไมตรงนี้เพื่อเราป้องกันบางทีเราปลูกไปแล้วมีการหนอนกินหรือว่าแมลงเขา
0: ไปทำให้มันตาย
1: ใช่ค่ะเราก็ได
0: ้มีต้นสำรอง
1: ใช่มีต้น
0: เพียงแต่ว่าต้นเล็กนี่คุณผู้ชมสังเกตนะกาก็จะทำคืบหนึ่งคืบหนึ่งระยะห่างแต่ว่าต้นเล็กอ่ะมันจะอยู่ระหว่างกลางเหม
1: ือ
0: นเป็นต้นสำรองใช่ไหมคะ
1: ใช่แนวคิดนี้เป็นแนวคิดของกา
0: อ๋อแนวคิดของก้าเอง
1: ใช่ค่ะ
0: คืออย่างน้อยก็ไม่ทิ้งอ่ะเอาง่ายๆเนาะไม่ทิ้งต้นกล้า
1: ไม่ทิ้งค่ะ
0: แต่ถ้าเป็นพี่ส้นเหรอใส่2ต้นในหลุมเดียว ไม่ได้ใช่ไหมแบบนั้นอ่ะ
1: ได้ค่ะแต่ว่าม
0: ันจะไปแย่ง
1: โตผักไม่ได้เป็นที่เราต้องการ
0: คือมันเจริญเติบโตไม่ดีเพราะมันไปแย่งอาหารกันอยู
1: ่ใช่ค่ะ
0: นี่พี่ส้น
1: อันนี้เป็นเดทกรีนโอ๊กนี่เป็นกรีนโอ๊ก
0: ปนกันได้ไหม
1: ได้ค่ะ
0: โอเคค่ะ

0: ราก็จะมาดูในส่วนของการทำปุ๋ยกันเพราะปุ๋ยมันก็สำคัญนะคุณผู้ชมเพราะว่าเราวันนี้เราดูทุกอย่างเลยเอาปุ๋ยมีอะไรบ้างคะนี่เดี๋ยวจะบอกก่อน
1: แก
0: น
1: ี่
0: น
1: ะคะ
0: แบร์ซีฮาเจ้าของฟาร์มที่นี่ค่ะที่ได้ชื่อว่าฟาร์มซีฮาฟาร์มใช่ไหมคะเอาเรามีอะไรบ้างนะคะกะกับปะ
1: มี
0: แกลบ
1: แกลบดิบค่ะ
0: ใส่เยอะไหม
1: แกลบดิบ
0: ใส่เลย
2: แกลบ
0: ดิบดินใส่ดินก่อน
2: ใส่ดินก่อน
0: ดิน
1: ตุ้ดดินปลูก
0: อ๋อดินปลูก
2: ทำปุ๋ยนะ
1: อันนี้ทำปุ๋ย
0: ทำปุ๋ยก็คือแกลบ
1: แกลบดิบ
0: ค่ะแกลบดิบใส่ลงไปเลย
1: แกลบดิบ
0: แกลบดิบแล้วก็อะไรอีกคะ
2: ปุ๋ย
1: ขี้วัว
0: ขี้วัว
2: ส่วน
0: เท่ากันไหม
1: จำนวนเท่ากันค่ะ
0: แกลบเท่าไหร่ก็ต้องมูลวัวเท่านั้นใช่ไหม
1: ขี
0: ้วัวเท่านั้นโอเคค่ะแล้วก็อะไรอีกคะ
1: มีจุลินทรีย์ค่ะ
0: จุลินทรีย์ใส่เยอะไหมใส่
1: จ
0: ุ
1: ลินทรีย์สังเคราะห์แสง
0: ใส่เท่าไหร่กี่ส่วน
1: อันนี้เราใส่
0: อันนี้เราทำเองด้วยไหมจุลินทรีย
1: ์ทำเองค่ะ
0: ทำจากอะไร
1: ทำจากไข่ประมาณ
0: ผสมน้ำ
1: ขนาดนี้ค่ะ1แก้ว
0: ประมาณ1แก้วใส่ลงไปในน้ำใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: อ๋ออันนี้คือหัวเชื้อนะคุณผู้ชมใส่มากไม่ได้ใช่ไหมกะ
1: ถ้าใส่มากก็ได้ค่ะ
0: อ๋อก็คือแล้วแต
1: ่แล้วแต
0: ่แล้วก็มีอีกมีอะไรอีก
1: น้ำหมักปลา
0: น้ำหมักปลาพวกพุงปลาใส่ปลาหัวปลา
1: ใช่ค่ะอยู่ตรงนู้นแต่ว่ากลิ่น
0: โอเคเดี๋ยวเราใส่นี่ก่อน
1: ใ
0: ส่เลยแบะเอาจอบมาพวนเลยนี่คือปุ๋ย
1: ใช่ค่ะ
0: หมักทิ้งไว้เท่าไหร
1: ่หมักเราต้องกำไว้ค่ะ
0: เราต้องมากำให้มันแน่นอย่างนี้เหรอคะ
1: ใช่ถ้าม
0: ันแน่นนี่คือใช้ได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: แล้วถ้ามันร่วนเราต้องเพิ่มอะไร
1: ต้องเพิ่มน้ำค
0: ่
1: ะ
0: อ๋อต้องเพิ่มน้ำก็คือว่าพูดง่ายคือปุ๋ยที่ดีอ่ะต้องพอเราบีบมันจะเป็นก้อนแบบน
1: ี้
0: ถ้ามันร่วนอ่ะมันไม่มีประสิทธิภาพใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหมักทิ้งไว้กี่วัน
1: หมักทิ้งไว้ประมาณ2สัปดาห
0: ์แล้วก็สามารถเอาไปใช้ได้เลย
1: ใช่ได้เลย
0: นี่คุณผู้ชมเป็นการลดต้นทุนอย่างดีเลยทีเดียวโอเคครับ

0: อันนี้ก็คือว่าในส่วนทุกอย่างที่เราได้พามาดูว่าบอกแล้ววันนี้เราจะพาผู้ชมมาดูในส่วนของการทำแบบเกษตรแบบง่ายๆเกษตรแบบชาวบ้าน และตอนนี้ก็ในส่วนของการเก็บเกี่ยวซึ่งที่กับพาได้ลงก็จะเป็นพวกผักสลัดผักชีแต่ผักชีเนี่ยมันสามารถเก็บเกี่ยวได้แล้วใช่ไหมคะ
1: ได้แล้ว
0: มันต้องปลูกเนี่ยกี่วันผักชีเนี่ยค่ะ
1: ผักชีนี่ประมาณ50วัน
0: 50วันโอ้ยก็จะเยอะกว่าพวกผักสลัดประมาณ5วันแล้วเรานำไปขายที่ไหนคะผักทุกอย่างที่กล้าปลูกอ่ะ
1: ผักทุกอย่างที่เราปลูกนี่ส่วนมาก
0: เป็นออเดอร
1: ์ก็จะโพสต์ออเดอร์ใน Facebook มากกว่าค่ะ
0: แสดงว่าพอเรารู้ว่ามันใกล้เวลาที่มันจะเก็บเกี่ยวได้แล้วเราก็จะรับออเดอร์ตามโซเชียลเลย
1: ใช่
0: แล้วส่วนใหญ่จะเป็นลูกค้าที่ไหนที
1: ่ลูกค้าส่วนมากจะเป็นคนในพื้นที่ในชุมชนมากกว่าแล้วก็มีร้านขายข้าวหมกที่โกตาร
0: ับประจำ
1: รับประจำค่ะ
0: ก็คือว่ากะจะลงเหมือนกับผักชีเนี่ยก็จะลงแบบตามความต้องการของพื้นที่ด้วยว่าเรามีแหล่งรับซื้อแน่นอนขายกิโลละ
1: 150บาท
0: กิโล150บาทโอ้คุณผู้ชมมันก็ไม่ใช่ว่าถูกเลยนะแล้วผักสลัดเราขายยังไงคะ
1: ผักสลัดเราก็ขายกิโลหนึ่ง120บาทค่ะแล้วก็เราแบ่งขายแบบขีด2ขีด
0: ก็มี
1: ค่ะ
0: ถ้าเป็นขีดก็อยู่ที่ขีดกี่บาทคะ
1: ขีดละ12บาท
0: 12บาทคุณผู้ชมเดี๋ยวพี่ซ่อนกับป้านะคะเราจะเก็บผักกันค่ะกับผลผลิตที่ปลูกขึ้นมาของ C5 Farm

0: การเก็บผักสลัดมาฝากกันเพราะบางคนอ่ะไปเจอแบบพอเรากินอ่ะมันจะออกขมๆมันมีเหตุผลอยู่คุณผู้ชมเพราะว่ากับป้านะคะก็คือว่าต้องเก็บยังไงนะคะที่ไม่ให้ผักขม
1: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้น
0: เก็บก่อนดวงอาทิตย์ขึ้นก็คือเก็บหัวรุ่ง
1: ใช่เพราะถ้าเราเก็บเวลาสายยางของผักมันจะขึ้นบนใบจะทำให้มีรสชาติขม
0: แล้วสมมุติว่าถ้ามันจำเป็นจริงๆว่าเราไม่สามารถที่จะเก็บตอนหัวรุ่งเช้ามืดได้มันจะมีวิธีแก้ไหมคะที่ไม่ให้ผักมันขม
1: วิธีแก้ก็เราอย่าเพิ่งเราเก็บในตู้เย็นก่อนแล้วก็พรุ่งนี้เราก็กินได
0: ้อ๋อค่อยทาน
1: ใช
0: ่แล้วสมมติว่าเหมือนเนี้ยพอเราเก็บไปใช่ไหมคะเราก็คือว่าเก็บทั้งถุงแบบนั้นเลยพอจะกินแล้วก็ค่อยล้างเท่าที่จำเป็นเพราะถ้าล้างหมดทีเดียวกินไม่หมดนี่มันจะทำให้ผักเน่าไหม
1: เน่าอาจจะเน่าค่ะเพราะเราอยู่ในพลาสติกนานๆแล้วก็น้ำเยอะมัน
0: ไอขึ้นมา
1: ใช่ค่ะ
0: นี่แหละคุณผู้ชมค่ะเทคนิคนะคะเนี่ยเราจะได้รู้แล้วว่าการเก็บผักที่ถูกต้องเลยก็คือเก็บตอนเช้ามืดแต่ถ้าเราไม่ว่างจริงก็ไม่เป็นไรค่ะแค่เอาผักอ่ะไปทิ้งไว้ก่อน1 คืนแล้วเราค่อยกินในวันรุ่งขึ้น

0: นี้นะคะเชื่อค่ะว่าเรานะคะได้รับความรู้แบบเขาเรียกว่าเป็นเกษตรแบบวิถีบ้านๆง่ายๆที่แบบว่าใครดูอยู่พี่ต้นเชื่อว่าสามารถนำไปปรับใช้ได้เพราะวันนี้เราก็ได้พามาเยี่ยมในส่วนของซีฮาฟาร์มนะคะในบ้านตะโลกค่ะอำเภอรามันจังหวัดยะลากับพ่อค้าอยากจะให้กับป้าได้ให้แง่คิดหน่อยเพราะเนี่ยวันนี้เรามาดูตั้งแต่ตอนต้นจนถึงช่วงท้ายของรายการนี่เห็นเลยค่ะว่าเป็นผู้หญิงแบบตัวเล็กๆนะคะแต่สามารถที่แบบทำเกษตรได้แล้วก็ทำออกมาดีด้วยคือได้กินเองที่แบบปลอดสารเคมี 100% แล้วที่สำคัญอ่ะสามารถที่เป็นอาชีพเสริมให้เราได้อีกด้วยเพราะราคาก็ไม่ใช่ว่าราคาถูกๆนะเหมือนผักชีเมื่อกี้ก็กิโลละ150ถ้าพวกผักสลัดนี่ก็กิโลละ120บาทถ้าเราแบบศึกษาดีทำออกมาดีให้ผักแบบมีคุณค่าแบบได้มาตรฐานที่ตลาดต้องการอ่ะพี่ซ่อนก็เชื่อว่ามันสามารถที่เป็นรายได้เสริมให้กับเราได้อีกทางหนึ่งด้วยค่ะบอกเทคนิคเลย
1: เทคนิคแรกคือต้องมีใจรักค่ะแล้วก็มันต้องดูแลการเอาใจใส่แล้วก็อย่างหนึ่งต้องเป็นมิตรกับลูกค้าเมื่อผักของเรามีรสชาติเหมือนกับว่าเอ๊ะทำไมรสชาติเปลี่ยนไปเราต้องรับฟังลูกค้าด้วยค่ะ
0: นี่เลยค่ะใจรักแล้วก็
1: เป็นมิตร
0: กับลูกค้าพี่ซ่อนว่าสิ่งเหล่านี้อันดับแรกเลยคือมันสำคัญจริงๆค่ะถ้าเกิดว่าใจเราไม่เปิดว่าเราสามารถที่จะทำเกษตรได้แล้วก็ไม่พร้อมที่จะเรียนรู้ว่าเราก็ไม่สามารถที่จะทำได้นั่นก็คือหลักๆค่ะแค่เปิดใจแล้วก็รักในสิ่งที่เราจะทำเชื่อค่ะว่าเราก็สามารถที่จะทำอะไรก็ประสบความสำเร็จวันนี้นะคะพี่ซ่อนค่ะต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะในส่วนของกับป้าแล้วก็กะแล้วก็ฝากขอบคุณในส่วนของแบร์ซีฮามากๆค่ะที่พาเยี่ยมชมซีฮาฟาร์มในพื้นที่ของบ้านตะโลนะคะตำบลตาอำเภอรามันจังหวัดยะลาค่ะอย่างที่พี่ซ่อนบอกทุกครั้งเลยคุณผู้ชมว่าเกษตรนะคะไม่ใช่มีแค่การเลี้ยงสัตว์ไม่ใช่มีแค่การปลูกผักค่ะแต่ว่าเรารู้ทุกเรื่องเลยกับเกษตรกรแล้วก็กับพี่ซ่อนนะคะในรายการเกษตรทำกินครั้งต่อไปนั้นคุณผู้ชมพี่ซ่อนนะคะจะไปบุกพื้นที่เกษตรที่ไหนแล้วก็จะเอาองค์ความรู้เกี่ยวกับด้านไหนนั้นต้องติดตามรับชมกันในครั้งหน้าค่ะสำหรับวันนี้ขอทิ้งท้ายกับแปลงผักสวยๆที่นี่เลยสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ
1: Yeah.

สืบศาสตร์สืบศรัทธาสืบศิลป์พิธีไหว้ครูครอบครูโขนละครพิธีแห่งศรัทธาและจารีตสำคัญของนาฏศิลป์ไทยที่สืบทอดจากรุ่นสู่รุ่นเพื่อรำลึกถึงพระคุณของครูบาอาจารย์เทพพยดาและฤาษีปฐมาจารย์ผู้ถ่ายทอดศาสตร์แห่งการร่ายรำและการแสดงเพราะความรู้ที่ศิษย์ได้รับล้วนมีครูเป็นผู้ประสิทธิ์ประสานวิชานี่จึงไม่ใช่เพียงพิธีกรรมแต่คือการแสดงความกตัญญูต่อผู้เป็นครูและพิธีสำคัญนี้จัดขึ้นณศาลาเฉลิมกรุงโรงมหรสพที่เกิดขึ้นจากพระราชดำริในพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวสถานที่ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของประวัติศาสตร์ศิลปะและการแสดงของไทยพระโขนไม่ได้สอนเราเพียงให้รู้จักการแสดงแต่สอนให้เรารู้จักว่าเราเป็นใครและมาจากไหนเมื่อได้รับวิชาจากครูสิ่งที่ศิษย์พึงตอบแทนคือการรักษาและส่งต่อสิ่งดีงามนั้นให้คนรุ่นต่อไปนี่คือความกตัญญูที่ทำให้หนึ่งศิลป์ไม่สูญหายและทำให้โขนไทยยังคงมีชีวิตจากรุ่นสู่รุ่น

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย
2: เสียงดนตรีบางครั้งไม่ต้องมีคำพูดแค่จังหวะก็สื่อความรู้สึกได้ที่มาต่างสไตล์แต่เมื่อเสียงดนตรีดังขึ้นทุกคนก็พร้อมสนุกและรู้สึกไปด้วยกัน

ต้องย้อนไปที่หลวงพ่อสุเมธคือเจ้าอาวาสองค์แรกองค์ที่เริ่มสร้างวัดขึ้นมาท่านมาจากวัดธรรมิกานามท่านมาอยู่ที่นี่เป็นสมภารแล้วก็เห็นว่ามีชาวบ้านศรัทธาอยากให้ลูกหลานได้บวชก็เลยไปนิมนต์อุปัชฌาย์มาเพื่อจะบวชพอเห็นว่ามันไม่มีอุโบสถเพราะสมัยก่อนต้องบวชก็คือต้องไปบวชในสีมาที่เป็นทะเลเขาเรียกว่าอุทกะสีมาคือบวชในแม่น้ำในทะเลได้แต่เขาด้วยความว่าอุปัชฌาย์เห็นว่ามันอันตรายเกินไปเพราะว่าคลื่นลมเนี่ยมันแรงแล้วก็มันยากต่อการบวชก็เลยคิดว่าอยากจะมีการสร้างอุโบสถขึ้นมาแต่การสร้างอุโบสถไม่ใช่ง่ายมันต้องใช้ทุนจำนวนมากแต่เมื่อครั้งหนึ่งเนี่ยในหลวงรัชกาลที่9ทรงถวายพระราชทานทรัพย์ส่วนพระองค์ไว้เป็นทุนสำรองภายในวัดจำนวน 3,000 บาทก็เห็นว่าเรามีทุนบ้างแล้วก็ควรจะหาทุนเพื่อให้มากขึ้นก็เลยมีการทอดกฐินเมื่อได้ทุนที่ครบแล้วพอจะสร้างได้แล้วพอดีในหลวงรัชกาลที่9ทราบความก็เลยมาร่วมถวายพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ถึงวันที่1พฤษภาก็เลยมีการจัดให้วางศิลาฤกษ์พอวางศิลาฤกษ์แล้วก็ใช้เวลาประมาณ2ปีเพื่อจะอุโบสถให้สำเร็จไปแล้วในวันที่20เมษายน2502เนี่ยก็มีการผูกพันธสีมาหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าปิดทองฝังลูกนิมิตก็ทำพิธีเกี่ยวกับสงฆ์แล้วก็พอวันที่7พฤษภา2504ก็มีการสมโภชคืออุโบสถได้เสร็จสมบูรณ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับพระนางเจ้าสมเด็จพระราชินีนาถก็จะมาดูแลกิจกรรมนี้ทั้งสองพระองค์ท่านจะไปดูแลที่โรงเรียนมาก่อนจะมีการสร้างโรงเรียนก่อนที่จะมาสร้างวัดเนี่ยแล้วก็จะมีการทราบจากผู้ตามเสด็จหลายๆทางที่ว่ากราบทูลท่านว่าทางวัดจะมีการทำอย่างนี้ขึ้นมาเพราะว่าท่านเสด็จมาที่เขาเต่าบ่อยก็คือที่หาดใหญ่คือพระราชวังหนึ่งที่พระองค์ทรงเสด็จมาประจำอยู่จากตรงนี้ไปก็ประมาณสัก3-4 กิโลท่านจะมาทุกอาทิตย์ตรงนี้ก็จะเป็นทางที่ท่านจะเข้ามาดูชาวบ้านบ้างเรื่องน้ำอ่างเก็บน้ำโรงเรียนอนามัยแล้วก็วัดแล้วก็ศูนย์ทอผ้าเนี่ยคือการสร้างสิ่งเหล่านี้ให้กับชาวบ้านเนี่ยเพื่อจะให้ชาวบ้านได้อาศัยแบบที่สะดวกเพราะชาวบ้านต้องหาบน้ำไกลน้ำเนี่ยชาวบ้านเนี่ยสมัยที่โยมพ่อโยมแม่อาตมาเนี่ยก็ยังต้องมาตักน้ำหาบน้ำอยู่เพราะว่าตรงนี้มันเป็นพื้นที่น้ำเค็มติดทะเลส่วนใหญ่น้ำจะเป็นน้ำกร่อยจะใช้ไม่ได้จะมีบ่อแต่ละบ่อก็จะคือต้องมาหาบน้ำเอาแล้วก็กลับไปใช้ที่บ้านด้วยความที่ว่ามันอันตรายด้วยแล้วก็ลำบากด้วยพระองค์ก็เลยให้สร้างดำริให้สร้างอ่างเก็บน้ำเขาเต่าขึ้นมาส่วนเรื่องโรงเรียนเนี่ยน่าจะมีมาก่อนแล้วพระองค์ก็มาทำนุบำรุงให้มันดีขึ้นโดยการสละทรัพย์ส่วนพระองค์สร้างอาคารแล้วก็สร้างที่ว่าสร้างอนามัยให้ชาวบ้านสามารถดูแลชาวบ้านได้สมัยก่อนที่ว่าชาวบ้านจะไปฝากครรภ์หรือว่าคลอดตะบุตรเนี่ยก็จะไปที่อนามัยก็ไม่ต้องไปถึงหัวหินส่วนเรื่องศูนย์ลงทอผ้าก็คือให้ชาวบ้านมีรายได้ใช่มั้ยอันนี้เพราะแต่ส่วนใหญ่ก็มีประมงส่วนใหญ่เป็นประมงแล้วก็ทำเกี่ยวกับไร่สับปะรดต่อมาก็มีศูนย์ลงทอผ้าที่ดูในรูปภาพเนี่ยจะเป็นหน้าอุโบสถที่ดูแล้วรู้สึกว่าเห็นแล้วรู้สึกว่าอ๋อนี่แหละที่ท่านเสด็จมามันจะเป็นภาพของการยืนพูดกับชาวบ้านว่าเราสร้างที่นี่มาเนี่ยเพื่อจะไม่ต้องลำบากที่จะต้องออกเรือไปบวชในทะเลเนี่ยเราอยากให้ตรงนี้เป็นที่สืบทอดพระพุทธศาสนาอยากให้ลูกหลานเขาเต่าเนี่ยมาบวชกันแล้วก็

ศาสนาจะได้ยืนยาวด้วยก็คือคำปราศรัยของท่านในวันนั้นนะวันที่4คือที่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นชาวบ้านที่จะคุ้นเคยกับวัดมากทุกอย่างเวลาจะมีกิจกรรมอะไรหรือจะทำบุญหรือจะบนบานศาลกล่าวก็จะมากราบไหว้หลวงพ่อในโบสถ์ก็คือหลวงพ่อสมเด็จพระสมุทรคิริเขตแต่ที่ชาวบ้านจะเรียกว่าหลวงพ่อสุขเพราะว่าชาวบ้านส่วนใหญ่จะมีความเชื่อมาขอมาบนบานศาลกล่าวในเรื่องของสิ่งที่เขารู้สึกว่าเขาทุกข์แล้วเขาอยากจะให้มันผ่านไปได้ก็มีความเชื่อเรื่องนี้มากก็เวลามีอะไรก็ลูกหลานก็จะให้เข้ามาบวชที่นี่สมัยก่อนเนี่ยต้องบวช 1 พรรษาถวายท่านมีความเชื่อจึงมีการบวชมากสมัยก่อนเนี่ยสมัยหลวงพ่อชิดมีการบวชถึงปีละ40รูปจำนวนมากบางพรรษานี้พระอยู่ถึง40รูปยังเป็นสัญลักษณ์ของว่าพระองค์มาทำไว้มาสร้างไว้ให้เราชาวเขาเต่ามันเป็นเรื่องราวที่ชาวบ้านรุ่นที่ยังได้เห็นยังอยู่ในช่วงที่ท่านมีพระชนชีพอยู่เนี่ยจะเข้าใจว่าอ๋อท่านเสด็จมาบ่อยๆมาเวียนเทียนมานั่งสมาธิอยู่ในโบสถ์พระองค์จะมาสนทนาธรรมกับหลวงพ่อชิดหรือพระราชยานดีหลกพระราชยานดีหลกเนี่ยคือมีช่วงหนึ่งที่เจ้าอาวาสวัดเขาเต่าเนี่ยท่านน่าจะมรณภาพก็ว่างเว้นก็เลยให้พระผู้ใหญ่เนี่ยหาพระที่มีพรรษามีคุณธรรมมีความสามารถสั่งสอนญาติโยมได้ก็เลยไปนิมนต์หลวงพ่อชิดกันตศรีโลท่านอยู่จำพรรษาที่นครศรีธรรมราชก็นิมนต์ท่านมาเป็นเจ้าอาวาสที่นี่พระองค์เห็นว่ามีคุณธรรมมีความสามารถก็เลยให้มันเป็นเจ้าอาวาสในภาพเนี่ยจะมีหลวงพ่อชิดเจ้าอาวาสองค์ที่2เนี่ยไปร่วมกิจกรรมอยู่เสมอเวลามีกิจกรรมระหว่างชาวบ้านกับทางพระมหากษัตริย์เนี่ยจะมีทางวัดเนี่ยจะเข้าไปร่วมกิจกรรมเช่นพิธีเจริญพุทธมนต์ไปทําให้ชาวบ้านได้เข้าใจในเรื่องของส่วนต่างๆโรงเรียนจะมีความเกี่ยวทําจัดกิจกรรมบ่อยมากทางวัดก็แค่ไปช่วยแต่อย่างวันวิสาขะเนี่ยเราก็ต้องดึงเข้ามาแล้วว่ามาช่วยเรานะมาพาเด็กๆมาปฏิบัติธรรมนะธรรมะอย่างเช่นการรักษาศีลการภาวนาการสวดมนต์การเข้าใจชีวิตที่เป็นจริงอย่างน้อยก็กับพ่อกับแม่เค้าก็จะดีขึ้นก็เป็นส่วนหนึ่งก็ถือว่าโชคดีที่ได้มีตรงนี้ได้มีพระองค์ท่านได้เข้ามาช่วยสร้างดีที่สุดละในสําหรับที่ว่าหลวงพี่เห็นนะในว่ามันดีที่สุดละไม่ว่าสถานที่ไม่ว่าผู้คนไม่ว่าบรรยากาศไม่ว่าวัดโรงเรียนอะไรแบบเนี้ยถือว่าดีที่สุดละก็คือถ้าว่าพระองค์เนี่ยเป็นผู้เห็นความสําคัญของชาวบ้านจริงๆท่านเห็นตรงนี้เป็นสิ่งแรกเลยการที่ท่านเข้ามาพัฒนาชุมชนเนี้ยท่านมองได้อย่างแบบอย่างน่าทึ่งว่ามีความเข้าใจในพุทธศาสนามาแล้วก็เอามาใช้ในชีวิตประจําวันท่านเป็นผู้รู้แจ้งแล้วก็เข้าใจความเป็นจริงว่าอะไรสําคัญอะไรและการที่พี่มองเนี่ยพี่มองตามท่านองค์ท่านพัฒนาได้อย่างครอบคลุมอ่ะปัจจุบันเนี้ยชาวบ้านก็ยังรู้อยู่ว่าท่านทําอะไรไว้บ้างอย่างที่ไม่สามารถจะลืมได้ไม่ว่าวัดไม่ว่าโรงเรียนไม่ว่าอ่างเก็บน้ําไม่ว่าสุนทรภาพมันยังอยู่เลยยังอยู่ถึงปัจจุบันนี้มันยังมีความสัมพันธ์กับชาวบ้านอยู่เลยมันยังอยู่ในจิตใจของชาวบ้านในชุมชนอยู่ถึงท่านจะจากไปแล้วแต่ก็มันยังมีความผูกพันโดยการได้ยินได้ฟังได้เห็นก็คิดว่าแต่ละคนน่าจะจดจําพระองค์ท่านได้อย่างดีอ่ะเนาะแต่ว่าเราจะจําแล้วเราเอามาพัฒนา
เอามาใช้เอามามองมาเป็นมุมมองที่พัฒนาตัวเองอย่างที่พระองค์อยากให้เราพัฒนาแต่ท่านเอื้อเฟื้อนะท่านเอื้อเฟื้อแบบอย่างยิ่งใหญ่พัฒนาชุมชนได้อย่างแบบได้สวยงามได้สวยงามตลอดท่านไม่เคยปล่อยให้มันเปลี่ยนไปอย่างชาวบ้านเนี่ยท่านก็จะมีกฎหมายเลยว่าห้ามสร้างบ้านเกิน2ชั้นตั้งแต่เลยวัดไปเนี่ยมีพระราชบัญญัติของเทศบาลหัวหินว่าห้ามสร้างบ้านที่เป็น2ชั้นท่านต้องการให้คนในชุมชนเนี่ยคงอยู่ไว้ไม่อยากให้นายทุนเนี่ยเข้ามาซื้อเพราะว่าถ้าซื้อเนี่ยแล้วสร้างโรงแรมสร้างอะไรที่มันใหญ่ๆเนี่ยชาวบ้านก็จะหายไปก็พอใครมาซื้อแล้วก็จะเจอกฎตรงนี้ก็คือสร้างไม่ได้ก็คือต้องเป็นบ้านชั้นเดียวได้แต่ถ้าเป็นก่อนวัดเนี่ยอาจจะได้อยู่สองชั้นได้เพราะที่ข้างในไปแล้วเนี่ยจะสวยงามติดทะเลติดภูเขาติดอ่างเก็บน้ำแล้วไงท่านวางให้ชาวบ้านได้คงอยู่ได้ใช้แล้วก็อยู่ใช้ไปนานๆอันนี้เห็นความสำคัญและส่วนใหญ่ที่เห็นชาวบ้านเนี่ยก็คือยังคงชุดเก่าๆที่ยังอยู่ไม่ได้เปลี่ยนไปจะมีด้านเนี้ยด้านนอกเนี่ยอาจจะมีชาวบ้านใหม่ๆที่เข้ามาครับจะแต่ชุมชนเก่าๆของคนเขาเต่าก็ยังอยู่ที่เดิมๆก็เป็นการวางกฎไว้เพื่อชาวบ้านเอง

สวัสดีค่ะบุญยิสาชูแก้วผู้อำนวยการสถานศึกษาโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าค่ะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นโรงเรียนที่ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจากพระบาทสมเด็จรัชกาลที่9นะคะอย่างมากนะคะต้องบอกว่าเป็นสิ่งที่ทุกคนมีความภาคภูมิใจนะคะมีเหตุการณ์นึงนะคะเป็นเหตุการณ์ที่เราชาวเขาเต่านะคะแล้วก็ชาวหัวหินประทับใจมากก็คือว่าพระองค์ท่านนะคะได้เสด็จส่วนพระองค์ได้ขับรถมาเลาะทางริมหาดนะคะซึ่งตอนนั้นน่ะต้องบอกว่าทางเขาเต่าเนี่ยเป็นในส่วนที่กันดารมากนะคะไม่มีน้ําประปาใช้ในส่วนตรงนั้นนะคะก็ท่านก็เลาะมาปรากฏว่ารถท่านไปตกหลุมนะคะไปตกหลุมท่านก็มองซ้ายมองขวาไม่รู้จะหาใครช่วยเหลือบังเอิญว่าในส่วนตรงนั้นจะมีโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเนี่ยตั้งอยู่นะคะแล้วก็มีเด็กนักเรียนนะคะ3คนนะคะประมาณ3คนหนีเรียนนะคะด้วยความที่เป็นเด็กนะคะเค้าก็วิ่งเล่นอยู่แถวชายหาดนะคะสมัยนั้นเป็นสมัยของครูใหญ่แลนะคะเค้าก็ได้ติดตามเด็กนะคะเด็กปรากฏว่าเด็กน่ะไปเจอผู้ชายคนนึงนะคะรถติดลมอยู่ที่ชายหาดเค้าก็ด้วยความเป็นเด็กเค้าก็วิ่งเข้าไปสอบถามแล้วก็ไปช่วยว่ามีอะไรจะให้ช่วยมั้ยผู้ชายคนนั้นก็บอกว่ารถติดลมช่วยทีจะให้ทำยังไงก็ได้ไปตามผู้ใหญ่มาให้หน่อยท่านก็หยิบแบงค์บาทนะคะในสมัยก่อนท่านก็หยิบบอกว่าเนี่ยไปบอกกับคุณครูนะเนี่ยมีคนรถติดลมอยู่เนี่ยผู้ชายคนที่อยู่ในรูปเนี่ยรถติดลมอยู่ยังไงให้มาช่วยหน่อยเด็กก็ด้วยความที่ไม่รู้จักนะคะเป็นเด็กชาวบ้านไม่รู้จักว่าพระมหากษัตริย์หน้าตาเป็นยังไงเขาก็วิ่งแล้วก็เอาแบงค์บาทเนี่ยมาให้กับคุณครูผู้ใหญ่แลในสมัยนั้นผู้ใหญ่แลก็ด้วยความที่แม่ก็ไม่อยากจะเชื่อนะคะว่าจะเป็นพระมหากษัตริย์มาที่นี่ท่านก็เลยว่าแต่ด้วยความที่เป็นครูเขาก็เลยว่าไปให้ความช่วยเหลือคราวนี้เขาก็เข้าไปช่วยเหลือก็ไปปรากฏว่าไปเจอพระองค์ท่านต้องบอกว่าทุกคนคงจะมีความรู้สึกเหมือนกันว่าได้เจอพระองค์ท่านแบบเป็นอย่างใกล้ชิดนะคะเขาก็ตามที่คุณครูใหญ่เคยเล่าให้ฟังคือคุณครูเขาก็เข่าทรุดลงไปเลยนะคะแล้วก็กราบพระองค์ท่านแล้วก็เหมือนกับว่าสั่นแทนที่จะช่วยเหลือกับกลายเป็นอะไรที่แบบตกใจดีใจประมาณนั้นก็พอหลังจากที่ได้คุยแล้วอะไรแล้วท่านก็เลยได้ไปช่วยนะคะก็ไปหาคนมาช่วยรวมทั้งเด็กคนนั้นด้วยเด็กคนนั้นนะคะเด็ก3คนนั้นตอนนี้ยังมีชีวิตอยู่1คนนะคะนอกนั้นเสียชีวิตไปแล้ว2คนนะคะก็ยังมีชีวิตอยู่นะคะ1คน

0: ็พอหลังจากนั้นแล้วก็ท่านก็จะมีความที่แบบอะไรเอ็นดูกับโรงเรียนก็จะมาโรงเรียนบ่อยขึ้นนะคะก็ไปเห็นว่าโรงเรียนเนี้ยเป็นอาคารไม้เก่าๆนะคะท่านก็เลยมอบทรัพย์ส่วนพระองค์นะคะได้ประมาณ2,700,000นะคะแล้วก็ของทางจังหวัดด้วยอะไรด้วยรวมทั้งหมดก็ประมาณ400,000สมัยก่อนเนี่ยถือว่าไม่น้อยนะคะก็มาสร้างอาคาร1อาคารนะคะอาคารหลังเนี้ยนะคะอาคารเรียนหลังนี้นะคะแล้วก็ท่านก็เสด็จมาดูการก่อสร้างเองนะคะถึงจำนวน6ครั้งนะคะมาดูแล้วเสร็จพอเสร็จแล้วก็โรงเรียนนี้ก็ได้ดำเนินการเรียนการสอนต่อนะคะแล้วแต่ว่าในช่วงสมัย2544นะคะท่านได้เสด็จมาอีกครั้งหนึ่งนะคะท่านก็มามอบทรัพย์ส่วนพระองค์เนี่ยอีก2ล้านบาทนะคะมาเพื่อที่จะมาให้โรงเรียนซ่อมแซมในส่วนปรับปรุงทุกอย่างในส่วนที่โรงเรียนเห็นสมควรนะคะแต่ก็ในการดูแลของทางผู้บริหารนะคะในช่วงนั้นน่ะโรงเรียนได้เปลี่ยนชื่อแล้วนะคะเป็นโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่านะคะท.4เนื่องจากว่าได้โอนย้ายให้มากับขึ้นตรงกับเทศบาลนะคะในส่วนตรงนี้ฝั่งนึงเราจะเป็นอาคารเรียนของอนุบาลระดับชั้นอนุบาลอีกฝั่งนึงเราก็จะทําเป็นสำนักงานนะคะแล้วก็ตอนนี้เราก็ปรับปรุงอีกห้องหนึ่งนะคะห้องสุดท้ายเป็นห้องงานสวนพฤกษศาสตร์โรงเรียนนะคะซึ่งเป็นโครงการพระราชดำริของสมเด็จพระกนิษฐานะคะที่ราชเจ้าในปัจจุบันนะคะตอนนี้เราก็เป็นสมาชิกที่กำลังทำดำเนินการในส่วนตรงนี้อยู่นะคะแล้วก็โรงเรียนเนี่ยได้ร่วมกับโรงทอผ้าเขาเต่านะคะแล้วก็เทศบาลเมืองหัวหินนะคะได้ส่งมีการจัดการเรียนการสอนนะคะซึ่งโรงทอผ้าเนี่ยก็เป็นของพระพันปีหลวงนะคะในส่วนตรงนี้เราก็มีการเรียนการสอนอยู่ตลอดนะคะเด็กเขาเต่าเนี่ยจบป.6ไปนะคะเขาจะต้องทอผ้าได้นะคะเด็กเขาทอผ้าอยู่นะคะทุกวันอังคารเราจะส่งเด็กไปเรียนแล้วก็ใน1ปีการศึกษาเขาก็จะส่งผ้าที่เด็กทอมาให้นะคะก็บางปีเนี่ยผ้าได้มากนะคะเขาก็คุณครูเขาก็จะเอามาเป็นเสื้อฟอร์มของโรงเรียนนะคะบางปีนะคะบางปีเนี่ยได้แล้วแต่จำนวนแล้วแต่ในส่วนตรงนั้นต้องบอกว่าเป็นอะไรที่เราต้องอนุรักษ์ไว้นะคะแต่ตัวของพอเองเนี่ยต้องบอกว่ากับโรงทอผ้าเนี่ยพอรู้จักโรงทอผ้ามาตั้งแต่บรรจุนะคะพอบรรจุในปี2542นะคะบรรจุตอนอายุ32แล้วมาที่นี่ก็ครั้งแรกก็เราสอนที่โรงเรียนบ้านหัวหินนะคะซึ่งเป็นโรงเรียนสาธิตในปัจจุบันตอนนั้นเป็นครูการงานก็ไม่รู้จะทำยังไงก็เลยเอาผ้าเศษผ้ามาประดิษฐ์เป็นงานฝีมือเป็นสมุดเป็นดอกไม้เป็นอะไรตอนแรกใช้ผ้าขุมพัทค่ะแต่ราคาสูงเราก็ไม่สามารถที่จะซื้อได้แต่ก็มาขอที่โรงทอผ้าเนี่ยเขาก็เอาผ้าของโรงทอเนี่ยของผ้าทอเนี่ยมาให้นะคะมาให้เด็กนักเรียนขายให้โรงเรียนในราคาถูกเป็นปลายผ้านะคะก็เอามาทำเป็นของใช้ของเป็นดอกไม้เป็นอะไรในส่วนตรงนี้ก็เลยมีความผูกพันกับโรงทอผ้าแล้วก็โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าด้วยคือตัวเองอยากจะมาอยู่ที่นี่นานแล้วนะคะแต่ก็ได้มาอยู่ที่นี่ด้วยพระบารมีของพระองค์ท่านเพราะได้ขอต้องบอกได้เลยว่าอีกประมาณช่วงประมาณอีก 2-3 ปีเราจะเกษียณเนี่ยเราก็ยังไม่มีโอกาสได้มาอยู่ที่นี่ก็ขอพระองค์ท่านว่าด้วยตัวเองเนี่ยต้องบอกว่าท่านพระองค์ท่านเหนือหัวนะคะต้องเหนือหัวเพราะว่าเนี่ยตัวเองก็คล้องพระองค์ท่านอยู่ตลอดนะคะก็มีความรู้สึกว่าโชคดีนะคะที่ได้มาอยู่โรงเรียนนี้นะคะและส่วนห้องที่ห้องเฉลิมพระเกียรติเนี่ยนะคะเมื่อสมัยก่อนเขาเรียกห้องแดงนะคะตอนนี้เขาเปลี่ยนเป็นเรียกเป็นห้องเฉลิมพระเกียรติก็ได้ให้ความรู้ความกับทุกหน่วยงานนะคะหน่วยงานไหนที่จะมาขอใช้มาขอดูมาขอศึกษามาขอใช้ห้องเนี้ยมาเรียนรู้นะถือว่าเป็นแหล่งเรียนรู้อีกที่หนึ่งนะคะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็มีความภาคภูมิใจในส่วนนี้มากๆค่ะต้องบอกว่าโรงเรียนนี้นะคะโรงเรียนนี้เราปลูกฝังเด็กอยู่ที่หลักเลยก็คือชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ทุกเช้าของโรงเรียนเราจะ ให้เด็กใส่บาตรทุกเช้าทุกเช้าเลยนะคะเด็กเราจะต้องใส่บาตรทุกเช้าในวันทำงานโดยที่พระอาจารย์ที่วัดเขาเต่าท่านจะเป็นคนท่านจะเป็นมาโปรดให้เด็กๆทุกวันนะคะอันนี้แล้วก็เราก็จะมีการฝึกจิตมีอะไรตรงในลักษณะตรงนี้นะคะส่วนพระมหากษัตริย์เนี่ยทุกวันสำคัญนะคะเราก็จะให้เด็กได้รู้ถึงสิ่งที่พระองค์ท่านทำให้กับเรานะคะต้องบอกได้ว่านะก็กว่าที่เราจะมายืนอยู่จุดนี้เราจะเป็นคนไทยมีครอบครัวมีความอยู่สุขสบายได้ทุกวันนี้ไม่ใช่เรื่องง่ายๆถ้าเกิดว่าเราไม่ได้ไปศึกษาประวัติศาสตร์นะคะโรงเรียนเราให้เด็กดูเรื่องประวัติศาสตร์ในวันศุกร์นะคะจะเป็นวันศุกร์เนี่ยจะมีเกี่ยวกับเรื่องสถาบันในส่วนตรงนี้คือเราปลูกฝังในส่วนตรงนี้มากค่ะแล้วก็พยายามให้เด็กนะคะเป็นคนดีแล้วก็เก่งแล้วก็มีความสุขในส่วนตรงนี้แล้วก็สิ่งที่สำคัญที่เราขาดไม่ได้ก็คือพระองค์ท่านฝากครูให้ดูแลเด็กด้วยอันนี้เป็นสิ่งที่พระราชดำริของพระองค์ท่านว่าให้เราดูแลเด็กแล้วเราก็ใช้ในส่วนตรงนี้สนองพระองค์ท่านก็เลยมีความรู้สึกว่าเราผูกพันนะคะแต่ทุกวันนี้พี่ก็ยังคิดว่าพระองค์ท่านไม่ได้ไปไหนไม่ได้ไปไหนไกลเพราะอย่างน้อยก็อยู่ที่ตัวพี่ตลอดนะคะในส่วนตรงนี้ก็ภูมิใจค่ะที่ได้เกิดมาเป็นคนไทยและก็เป็นคนในสมัยรัชกาลที่9ค่ะ
1: คุณครูเป็นคนที่ภาคอีสานค่ะจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะก็มีโอกาสได้จริงๆแล้วไม่ได้ตั้งใจที่จะมาที่นี่จริงๆแล้วเนี่ยไปสอบบรรจุที่จังหวัดเพชรบุรีเสร็จแล้วด้วยอะไรก็ไม่ทราบเทศบาลเมืองหัวหินนะคะสมัยก่อนเป็นเมืองเนาะเขาไปขอแบบขอเอกอะค่ะของหัวหินไม่ได้เปิดเอกอนุบาลทีนี้เขาก็เลยไปขอของเพชรบุรีมาแล้วก็ครูก็เลยได้มาที่หัวหินค่ะก็ได้มาอยู่ที่โรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าก็มาเนี่ยไม่ได้ทราบเลยว่าโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าเป็นยังไงเพราะว่าเราไม่เคยมาหัวหินแบบว่าคือในความรู้สึกเราหัวหินคือภาคใต้มันไกลจากบ้านเรามากแต่ด้วยความที่ครูไปทำงานที่กรุงเทพแล้วก็ไปเจอการสอบบรรจุเนี่ยค่ะความหวังของคนอีสานอะถ้าเรียนมาสายครูก็ต้องสอบบรรจุครูพ่อแม่ก็หวังเราก็นี่แหละความตั้งใจของเราก็คือครูนะคะเสร็จแล้วครูก็ได้มาอยู่ที่นี่มาครั้งแรกมาที่โรงเรียนเนี้ยพนักงานขับรถที่เทศบาลเขามาส่งนะคะเราก็แบบโอ๊ยตายแล้วแบบไม่น่าอยู่เลยจะอยู่ได้ไหมอะไรเงี้ยแล้วก็พอสักพักอยู่ได้ไปแบบสักอาทิตย์นึงเราก็เริ่มแล้วเที่ยวกลับไปหาญาติที่อยู่กรุงเทพไปเดือนนึงไป2รอบคือหยุดเสาร์อาทิตย์ก็ต้องไปอะค่ะเสร็จแล้วทีเนี้ยมีคุณครูอยู่คุณครูท่านมีอายุแล้วตอนนี้ท่านเกษียณอายุไปแล้วเป็นคนทางอีสานเหมือนกันท่านก็เลยเล่าให้ฟังว่าโรงเรียนนี้เป็นโรงเรียนที่แบบโชคดีมากๆแล้วคนในเขาเต่าเนี่ยก็โชคดีที่มีแบบที่มีในหลวงอะซึ่งเราก็แบบว่าเราคือเรารักในสถาบันพระมหากษัตริย์อยู่แล้วแถวอีสานเนี่ยจะไม่มีโอกาสได้เจอแบบทางนี้คือครูครั้งแรกที่ได้เห็นท่านเสด็จไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จเป็นส่วนพระองค์จะไม่ให้ใครทราบพระองค์ท่านจะเสด็จหลังจากที่ช่วง 18:00 นค่ะคือคนสัญจรน้อยแล้วพระองค์ท่านป้าเขาเคยบอกว่าพระองค์ท่านเคยบอกว่าพระองค์ท่านจะไม่ทำให้ชาวบ้านเขาเดือดร้อนในเรื่องของการสัญจรไปมาจะไม่ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อนทีนี้ด้วยความที่เราแบบไม่เคยเห็นพระองค์ท่านก็อยากจะเจอก็เลยตอนเย็นน่ะป้าเขาเลยบอกว่ารอสิวันนี้ท่านเสด็จมาพระองค์ท่านเมื่อก่อนพระองค์ท่านจะเสด็จมาช่วงวันศุกร์เสาร์อาทิตย์ค่ะพอเย็นวันศุกร์เนี่ยรู้แล้วช่วงนั้นพระองค์จะมาบ่อยมากเข้าไปในวังในหาดทรายใหญ่ค่ะพอมาประทับที่วังไกลกังวลแล้วพอช่วงเย็นวันศุกร์ พระองค์ท่านก็จะเข้าไปที่หาดทรายใหญ่ไปทำกิจกรรมอยู่ตรงนั้นเกือบทุกแบบเกือบทุกอาทิตย์อะค่ะแล้วแต่ว่ามาใหม่ๆยังไม่ทราบว่าพระองค์ท่านจะเสด็จมาแต่ทีเนี้ยพอป้าเขาบอกเราก็เริ่มแล้วไปรอรับอยู่ที่หน้าโรงทอค่ะแต่เราก็คือแบบนั่งรอพอมาแล้วเนี่ยพระองค์ท่านก็จะบอกคนขับรถอะค่ะบอกว่าให้ช้าๆแล้วก็เขาก็จะแบบขับรถผ่านช้าๆพระองค์ท่านก็จะโบกมือให้แล้วพระองค์ท่านก็จะยิ้มแบบสวยมากแบบว่าเราเห็นแล้วแบบน้ำตาคลอคือแบบเราไม่เคยเห็นต่างจังหวัดภาคอีสานน่ะน้อยมากถ้าเราไม่ไปรับปริญญาเราจะไม่เห็นเลยเห็นยากมากที่นี่หัวหินเป็นอำเภอที่โชคดีเป็นอำเภอที่โชคดีมากๆแล้วก็โชคดีกับตัวครูด้วยที่มีโอกาสนะคะได้มาอยู่ที่นี่แล้วโดยเฉพาะโรงเรียนเทศบาลบ้านเขาเต่าในเขาเต่าเนี่ยมีโรงเรียนมีอนามัยมีวัดแล้วก็มีโรงทอผ้าครูอ่ะอยู่28 29ปีคือรักที่นี่มากถามว่าย้ายไหมจริงๆแล้วบางคนต้องย้ายนะเพราะว่าเราเป็นคนไม่ใช่คนพื้นที่แต่ด้วยความที่แบบมาอยู่แล้วเรารักอ่ะเป็นบ้านพ่อมันเหมือนเป็นบ้านของเราเลยอ่ะถ้าจะให้ครูย้ายก็คือให้ครูเกษียณที่นี่เถอะค่ะนี่คือความประทับใจที่ให้กับพ่อหลวงของเราแล้วครูก็จะต้องครูจะรักแบบเทิดทูนพระองค์ท่านจนกว่าชีวิตครูจะหาไม่

และทั้งหมดนี้ค่ะคือความประทับใจของประชาชนที่มีต่อพระองค์ท่านวันนี้เวลาของรายการหมดแล้วค่ะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ

0: มาลัยผ้าสบายหลวงพ่อที่ห่มองค์หลวงพ่อโสธรอันนี้ก็เป็นเกี่ยวกับเขาเรียกขยะศรัทธานะคะซึ่งเอาความศรัทธาที่ลงในผืนผ้าสบายเนี้ยเอามาประดิษฐ์ประดอยเป็นเสริมวัฒนธรรมหรือว่าเสริมเอกลักษณ์ของท้องถิ่นเราเนี้ยเข้าไปเราก็ถ่ายทอดวัฒนธรรมของพื้นบ้านเราเนี้ยค่ะหรือว่าวัฒนธรรมของประเทศไทยเนี่ยคือเป็นมาลัยที่สามารถสื่อถึงความรักความเมตตาความศรัทธาลงไปในพวงมาลัย
1: ทั้งหมดนี้นะคะก็เกิดจากความศรัทธาค่ะภูมิปัญญาและความคิดสร้างสรรค์ของชุมชนสู่ซอฟต์พาวเวอร์ไทย

สวัสดีค่ะคุณผู้ชมรายการคิดดีวันนี้มิวสิกพาคุณผู้ชมมาอยู่ที่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาคมค่ะวันนี้นะคะเราจะพาคุณผู้ชมไปพูดคุยกับน้องๆเยาวชนตัวอย่างในด้านของดนตรีละค่ะโดยที่เขา

0: คุณผู้ชมคะเยาวชนคนไทยมีความรู้ความสามารถที่หลากหลายซึ่งที่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาคมมีน้องเยาวชนกลุ่มหนึ่งมีความรู้ความสามารถอีกทั้งยังมีพรแสวงพรสวรรค์และมีใจรักทางด้านดนตรีจัดตั้งวงซีแบนด์ทองผาภูมิพวกเขาได้นำความสามารถไปแสดงศักยภาพบนเวทีต่างๆซึ่งเวทีล่าสุดที่ได้รับรางวัลชนะเลิศมาจากเวทีการประกวดดนตรีโฟล์กซองเยาวชนเทิดพระเกียรติโฟล์กซองคอนเทสต์ 2024เส้นทางความสามารถของน้องๆจะเป็นอย่างไรไปพูดคุยกับพวกเขาเหล่านั้นกันค่ะ
1: เริ่มจากการที่หนูย้ายเข้ามาโรงเรียนนี้ตอนม.4ค่ะมาเข้ามาแบบไม่รู้จักใครแต่ว่าชอบในการร้องเพลงอยู่แล้วก็เลยเดินเข้ามาหาครูจิรานุวัฒน์ค่ะอยากเข้ามาร้องเพลงด้วยในตอนนั้นก็โรงเรียนเหมือนไม่มีนักร้องด้วยค่ะก็เลยเข้ามาเฉิดฉายเลยค่ะหนูอยากร้องเพลงมากก็เลยเริ่มร้องจากนั้นเข้ามาเรียนในห้องก็มีเคเลนค่ะหนูเห็นว่าเขาเล่นคีย์บอร์ดเป็นก็เลยชักชวนเข้ามาเล่นดนตรีเหมือนกันก็ในตอนแรกจะมีรุ่นพี่ที่จบไปแล้วค่ะในการอยู่ในวงซีแบนด์ด้วยกันก็การตั้งชื่อวงก็นักดนตรีตอนนั้นอกหักหมดเลยก็เลยกลายมาเป็นชื่อวงค่ะก็หลังๆพอรุ่นพี่เขาจบไปก็มีโปรแกรมเข้ามาเป็นมือกีตาร์ให้วงก็พากันชักซักซ้อมอะไรแบบนี้ค่ะก็ไปงานต่างๆเล่นเปิดหมวกอะไรแบบนี้ค่ะ
2: หนูก็จะเล่นดนตรีก็คือคีย์บอร์ดกับร้องลายประสานนะคะก็มาเล่นดนตรีมีเพื่อนๆมีพี่ๆน้องๆมาเล่นมีมาคอยชวนหนูมาชวนหนูเล่นดนตรีค่ะ
1: เป็นรางวัลของการประกวดวงดนตรีโฟล์กซองของงานสะพานข้ามแม่น้ำแควปีที่แล้วค่ะ2567เป็นการประกวดที่ไม่ได้หวังว่าจะได้รางวัลค่ะแต่กลับได้รางวัลชนะเลิศค่ะเป็นการประกวดที่พวกเราส่วนมากพวกเราถนัดเป็นวงสตริงมากกว่าค่ะแต่ตอนนั้นได้ไปเล่นวงโฟล์กซองค่ะก็ไม่คิดว่าจะเล่นกันได้ดีมากขนาดน
3: ั้นอ๋อก็ตอนแรกก็จะมีวงอยู่แล้วผมเข้ามาก็จะเป็นมือกีตาร์ให้นะครับผมก็ครูก็จะพาไปแข่งไปนู่นไปนี่ครูก็จะชวนไปเล่นร้านอาหารกันบ้างก็จะใช้วงนี้แหละครับในเป็นยืนพื้นให้โรงเรียนแล้วก็จะไปรับงานต่างก็มีซ้อมกันเองบ้างครูช่วยบ้างอะไรแบบนี้ครับก็จากการที่เด็กชวนกันเองนะครับผมก็จะไม่ค่อยมีระเบียบอะไรมากก็จะมีปัญหาต่างๆเข้ามาบางคนก็มีภาระหน้าที่จากที่บ้านไม่ตรงเวลาบ้างมีความคิดที่ต่างกันบ้างก็จะทะเลาะกันบ้างแหละครับผมเป็นเรื่องปกติของในวงก็จะต้องคุยกันบางทีก็มีบททำโทษบ้างครับในวง
2: ตอนแรกก็กังวลมากเลยค่ะเพราะว่าเป็นเวทีแรกของการเล่นดนตรีมีเพื่อนๆหลากหลายที่เราก็ไม่รู้จักเพราะว่าเป็นครั้งแรกที่พวกเราเล่นก็จะไม่รู้ว่าคู่แข่งเราเก่งหรือว่ามีศักยภาพมากน้อยเพียงใดเราก็ไม่รู้เราก็เลยต้องสู้เต็มที่เพื่อที่จะทำโชว์ของเราให้ดีที่สุดค่ะ
1: คือเรื่องเวลาค่ะในการเรียนของพวกเราใช่ไหมคะเราไม่ได้เรียนในสายดนตรีโดยตรงค่ะก็จะเป็นการเรียนสายสามัญที่การเรียนตารางเรียนค่อนข้างเยอะค่ะก็จะนัดมาซ้อมแต่ละทีก็ค่อนข้างยากค่ะแล้วก็ระยะทางในการมาซ้อมที่โรงเรียนถ้าไม่ใช่วันธรรมดาค่ะก็ไกลแล้วก็ไม่ค่อยจะสะดวกมากันเท่าไหร่ค่ะแล้วก็คุยกันไม่ค่อยลงตัวแล้วก็เวลาซ้อมไม่ค่อยพอค่ะ
3: ก็ด้วยความที่

0: เราไปไหนด้วยกันหลังเลิกซ้อมเราก็จะมีความสนิทกันมีอะไรก็จะพูดกันตรงๆมีด่ากันบ้างในแชทในวงตอนซ้อมบ้างก็คุยกันครับพยายามคุยกันปรับความเข้าใจแลกเปลี่ยนความคิดก็พยายามจูนให้เข้ากันนะครับก็มันก็ไปรอดได้ผม
1: เราคิดว่าดนตรีที่เราได้ทำกันมาเนี่ยมันจะต่อยอดให้กับพวกเราทุกคนได้ยังไงบ้าง
0: ก็น่าจะเป็นไอดอลหรือแรงบันดาลใจให้เด็กรุ่นใหม่ได้หรือน้องๆที่จะเข้ามาเจนใหม่นะครับผมก็มีพวกเราเป็นตัวอย่างก็ท้องภูมิก็ไม่ค่อยได้ส่งดนตรีอะไรมากก็น่าจะเป็นรุ่นพวกผมที่เข้าไปแล้วได้รางวัลอะไรบ้างก็น่าจะเป็นตัวอย่างให้น้องๆได้ครับผม
2: ความรับผิดชอบแล้วก็ความชอบค่ะถ้าเวลาผ่านไปใช่ไหมคะอย่างเช่นวงของเราที่อยู่ด้วยกันมาปี2ปีเงี้ยค่ะพอเวลาผ่านไปใจเริ่มไม่อยากเล่นแล้วก็เขาก็จะไม่ฟังใครก็จะเหลือแค่เราแล้วก็ไม่สามารถฉุดรั้งว่าจะบังคับให้เขาเล่นหรือไม่เล่นอะไรแบบนี้ค่ะหนูว่ามันคือความชอบมากกว่าค่ะเราบังคับเขาไม่ได
3: ้ค่ะก็ถ้าใจเรารักในดนตรีก็อยากจะให้ลองมาเล่นดนตรีลองมาเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆเกี่ยวกับดนตรีอยากให้ลองสัมผัสดนตรีว่ามันสนุกนะมันท้าทายกับเราอะไรพวกนี
0: ้ผมก็อยากให้ลองทําไปเลยไม่ต้องกลัวบางคนก็จะกลัวว่าที่คนในวงเต็มอย่างนี้หรือเปล่ามีนักดนตรีแล้วไม่กล้าที่จะเข้ามาเล่นหรือเข้าชมรมอะไรอย่างงี้ก็อยากจะบอกว่าไม่ต้องกลัวก็เข้ามาเลย
2: ดนตรีไม่ซับซ้อนค่ะถ้าอยากเล่นก็ถ้ามีโอกาสก็หนูว่าให้เข้าให้ถึงค่ะแล้วก็ความรับผิดชอบในการเล่นดนตรีหนูว่าควรมีให้มากๆแล้วก็ถ้าอยากเล่นดนตรี ถ้าอยากเล่นดนตรีให้มั่นใจในตัวเองค่ะ

0: ความสามารถคงยังไม่พอหากน้องๆไม่มีความสามัคคีซึ่งส่วนหนึ่งที่เยาวชนกลุ่มนี้ได้แสดงศักยภาพให้เห็นเป็นที่ประจักษ์ได้รับการยอมรับนั่นย่อมมาจากตัวน้องๆเองที่ได้นำความรู้ความสามารถสละเวลาส่วนตัวมาฝึกซ้อมและต้องอาศัยความพยายามอย่างมากทำให้ประสบผลสำเร็จได้แต่คุณผู้ชมคะนอกจากตัวเยาวชนแล้วย่อมมีบุคคลที่ให้การสนับสนุนวางแผนการดำเนินเส้นทางนี้ให้กับน้องๆจะเป็นอย่างไรบ้างพูดคุยกับอาจารย์กันค่ะ
1: สอนหลักๆแล้วจะเป็นในรายวิชาดนตรีเป็นดนตรีซะส่วนใหญ่เลยครับก็จะมีพื้นฐานแล้วก็เป็นปฏิบัติครับส่วนมากก็จะถ้าเป็นห้องปฏิบัติก็จะเป็นพวกวิชาเพิ่มเติมแล้วก็ถ้าพวกพื้นฐานก็จะเป็นของพวกม.ปลายนะครับในด้านของวงดนตรีนะครับซึ่งผมได้เข้ามานะครับที่มาบรรจุที่นี่นะครับเมื่อก่อนก็มีรุ่นพี่ครับที่เป็นครูอยู่นี่นะครับก่อนที่เขาจะย้ายไปก็มีวงอยู่นะครับแล้วก็เขาทำเป็นวงลูกทุ่งก็พอเข้ามาก็ผมก็ได้เข้ามาช่วยนะครับแล้วก็อยากทำเป็นวงสตริงขึ้นมานะครับก็เห็นซึ่งนักเรียนเนี่ยส่วนมากแล้วที่เนี่ยจะเป็นนักเรียนชาติพันธุ์ครับชาติพันธุ์โรงเรียนเราเป็นโรงเรียนขนาดใหญ่แต่ส่วนมากจะเป็นกลุ่มชาติพันธุ์นะครับแต่กลุ่มชาติพันธุ์นักเรียนเนี่ยจะไม่ใช่เขาเรียกว่าไม่ใช่ไม่ได้มีเป็นกลุ่มชาติพันธุ์ที่มีศักยภาพมีศักยภาพเป็นตัวเองนะครับซึ่งในด้านดนตรีนักเรียนก็มีนะครับผมเลยผมมองเห็นในด้านของศักยภาพของดนตรีจากนักเรียนเนี่ยก็คือว่าเวลาเราสอนนะครับเวลาเราสอนนักเรียนเราจะเห็นว่าคนนี้มีศักยภาพทางด้านดนตรีอย่างไรนะครับซึ่งนักดนตรีที่อยู่ในวงเนี่ยบางคนเขาไม่ได้อยู่กับห้องเดียวกันกระจายออกไปนะครับแต่เวลาเราสอนเนี่ยเราจะเห็นว่าคนนี้มีศักยภาพอยู่นะครับเล่นกีตาร์บางคนร้องเพลงบางคนนะเวลาเราสอนพวกเนี้ยเราก็จะสังเกตแล้วก็จะนำเด็กพวกนี้มารวมกัน
2: ถ้าเป็นส่วนของครูเนี่ยก็จะแบ่งงานเป็นก็แบ่งส่วนแรกก็คืองานวิชาการก็คืองานวิชาการก็คือการในส่วนของการสอนก็จะสอนพวกรายวิชาพื้นฐานก็คือเกี่ยวกับดนตรีสอนให้กับเด็กๆทั่วไปแล้วก็จะมีรายวิชาที่เพิ่มมาเป็นวิชาเพิ่มเติมนะครับที่จะสอนเน้นไปทางทักษะด้านการปฏิบัติด้านดนตรีนะครับแล้วก็จะมีในส่วนของการทําวงดนตรีนะครับก็จะนําเด็กๆที่มีความสนใจทางด้านดนตรีเนี่ยมาร่วมวงแล้วก็ทําวงไปด้วยกันนะครับไม่ว่าจะเป็นงานการแสดงงานประกวดต่างๆนะครับก็จะมีเข้ามาเรื่อยๆนะครับ
1: คืออย่างนักเรียนชุดเก่าเนี่ยก็จะจบไปแล้วอันนี้ก็จะเป็นเจนใหม่นะครับถ้าเจนใหม่เข้ามาเนี่ยเราก็จะอย่างที่บอกนะครับมองถึงศักยภาพของนักเรียนแต่ละคนนะครับต้องสอบถามนักเรียนนะว่ามีความสนใจไหมในด้านของดนตรีพอนักเรียนมีความสนใจในด้านของดนตรีก็นํามาพูดคุยกันนะว่าเราจะตั้งเป็นวงนะจะตั้งเป็นวงนะครับตอนแรกก็เป็นวงโฟกซองก่อนเล็กๆครับเอาวงโฟกซองนะมีนักร้องนะมีกีตาร์นะพอรับสมัครเรื่อยๆอ่ะนักเรียนก็เกิดมีความสนใจครับมีความสนใจก็จึงเกิดเป็นวงขึ้นมานะครับจึงเกิดเป็นวงขึ้นมาทีนี้พอเกิดเป็นวงขึ้นมาเนี่ยทางโรงเรียนเราเนี่ยเค้าเรียกว่ามีทางด้านชุมชนนะครับปฏิสัมพันธ์ทางด้านชุมชนเนี่ยก็เราก็เอาไปช่วยด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นงานต่างๆนะก็จะเขาก็จะขอความอนุเคราะห์มาเราก็เลยนำตรงเนี้ยนะครับไปนะครับไปออกงานอะไรพวกเนี้ยนะครับนักเรียนก็พอเห็นว่าเอ้ยโรงเรียนมีวงก็จะเกิดความสนใจแหละอันนี้ก็จะเริ่มทยอยเข้ามาสมัครเข้ามาอะไร
2: ครับถ้าเด็กๆเขาได้ลองเล่นดนตรีและเขารู้สึกชอบรู้สึกว่าเอ้ยมันใช่มันคือทางของเราเขาก็รู้สึกว่ามันสามารถที่จะทําให้เขามีความสุขได้และถ้าเขาสามารถที่จะนําสิ่งที่เขาชอบสิ่งที่เขารักมาต่อยอดให้เป็นอย่างอาชีพอย่างเช่นตัวครูเองเนี่ยเดิมทีก็เล่นดนตรีสนุกๆครับเล่นตั้งแต่สมัยที่ยังเรียนอยู่จนได้เติบโตมาอยู่ทุกวันนี้เป็นครูดนตรีนะครับก็เริ่มจากจุดเล็กๆในการที่เราเริ่มชอบดนตรีจนมาเป็นอาชีพครูดนตรีซึ่ง ดนตรีไม่ได้มีแค่ครูดนตรีครับก็จะมีทั้งการเล่นดนตรีตามร้านอาหารตามเป็นการแสดงดนตรีได้รับเงินได้รับอะไรก็จะเป็นอาชีพเสริมได้เพราะว่าตัวครูเองก็มีอาชีพเสริมก็คือการเล่นดนตรีในตอนกลางคืนนะครับก็สามารถที่จะสร้างประโยชน์ให้กับเด็กได้เยอะเลยนะครับ
1: คือความสําคัญของดนตรีจากเด็กเนี่ยผมว่าเด็กในวัยเนี้ยจะเป็นวัยที่ค่อนข้างที่จะสมาธิสั้นนะครับส่วนมากก็จะติดเกมนะซึ่งดนตรีเนี่ยก็จะเป็นวิชาหนึ่งที่ทําให้เด็กเนี่ยมีความมีสมาธินะครับมีความสมาธิแล้วก็ดึงเด็กเนี่ยนะครับให้มาอยู่ในเค้าเรียกว่าทําเวลาว่างเนี่ยนะครับให้เกิดประโยชน์นะครับเด็กก็ได้สร้างศักยภาพของตัวเองด้วยนะครับในด้านของดนตรีซึ่งนักเรียนเนี่ยพื้นฐานก็ต่างกันนะพอได้มาอยู่ในชุมนุมดนตรีอย่างเงี้ยนะครับได้มาฝึกเทคนิคมาซ้อมเพราะดนตรีนะเราต้องซ้อมต้องฝึกซ้อมนะครับเพราะว่าดนตรีไม่มีเค้าเรียกว่าไม่มีสูตรลัดนะครับจะเก่งได้ต้องซ้อมอย่างเดียวนะครับฉะนั้นนักเรียนก็ต้องขยันในด้านของการซ้อมนะครับ
2: ครับวงดนตรีซิปแบนด์ครับก็ตั้งแต่ผมเข้ามาทํางานที่นี่นะครับก็เริ่มต้นตอนนั้นก็เป็นวงสตริงที่เหมือนกําลังที่จะเค้าเรียกว่าอยู่ในช่วงรอยต่ออยู่ในช่วงที่มีรุ่นพี่ม.6ที่กําลังจะจบไปรู้ง่ายๆคือช่วงเปลี่ยนผ่านในช่วงเวลานั้นก็คุณครูเองก็พยายามผลักดันที่จะพัฒนาศักยภาพของตัวเด็กๆนักดนตรีในวงเพื่อที่จะพานําไปประกวดข้างนอกและก็เป็นการส่งไม้ต่อให้กับรุ่นน้องนะครับโดยพาไปประกวดซ้อมเนี่ยบอกเลยว่าซ้อมอย่างหนักมากๆนะครับกับพี่ครูดนตรีคนหนึ่งซ้อมทั้งวันทั้งคืนนะครับซ้อมเพื่อที่จะออกไปประกวดเพื่อที่จะพัฒนาศักยภาพผมมองว่าการประกวดเนี่ยมันช่วยส่งเสริมจินตนาการนะครับเหมือนว่าเราได้พานักเรียนเนี่ยออกไปพบเจอสิ่งใหม่ๆสิ่งที่เขาอาจจะไม่เคยเห็นอาจจะเห็นว่าเอ้ยเราณตอนนี้เราทําได้ดีแล้วแต่ว่าข้างนอกนั้นข้างนอกคือโลกข้างนอกครับบางทีอาจจะมีอะไรที่เราอาจจะคิดไม่ถึงอาจจะมีอะไรที่มากกว่านั้นครับอย่างน้อยก็เป็นการเปิดโอกาสให้กับนักเรียนครับที่ได้ไปเปิดประสบการณ์ผมมองว่าการประกวดเนี่ยมันผมไม่เคยตั้งเป้าว่าเราจะได้รางวัลเป็นเมนหลักนะครับการประกวดผมมองว่าการได้รางวัลคือกําไรแต่สิ่งที่มากกว่านั้นคือประสบการณ์นะครับ
1: ยากที่สุดน่าจะเป็นในเรื่องของอินเนอร์ความเป็นอินเนอร์ของคนของเด็กอย่างเงี้ยอย่างเช่นเทคนิคต่างๆเนี่ยเราสามารถฝึกกันได้แต่ดนตรีที่มันออกมาจากใจของเรานักเรียนเล่นเป๊ะเลยตามที่ครูสอนแต่นักเรียนไม่รู้สึกนักเรียนไม่มีอินเนอร์ในไม่มีอินเนอร์ในบทเพลงที่เล่นเนี่ยมันยากนะครับฉะนั้นเราจะทํายังไงเพื่อให้เด็กเนี่ยมีอินเนอร์ในบทเพลงที่เราจะเล่นกันสมมติว่าเพลงเราจะไปประกวดยังเพลงนี้ไปประกวดให้เด็กฟังก่อนตีบทเพลงก่อนว่ามันหมายถึงอะไรความหมายของเพลงเนี่ยนะครับเมื่อเด็กมีอินเนอร์นะครับเด็กเวลาเล่นออกมามันจะออกมาจากใจและการแสดงมันจะเป็นธรรมชาติขึ้นนะครับ
2: รางวัลนะครับเมื่อปีที่แล้วนะครับได้พานักเรียนไปประกวดวงดนตรีโฟกซองนะครับเทิดพระเกียรติในงานสะพานนะครับได้รับรางวัลชนะเลิศอันดับ1นะครับก็พานักเรียนไปประกวดในวันนั้นก็ตื่นเต้นมากๆเพราะว่าลุ้นว่าเราจะได้รางวัลหรือเปล่าเพราะว่าต้องพูดว่าเราไม่เคยได้รับรางวัลมาเลยจนมีครั้งนั้นนะครับเป็นวันที่พูดง่ายๆคือพอได้ยินคําว่าวงดนตรีซิปแบนด์โรงเรียนทองคำภูมิปัญญาผมบอกเลยว่าผมดีใจและน้ําตาไหลมากกว่านั้นแล้วก็รู้สึกว่าเป็นรางวัลที่ภาคภูมิใจมากๆเพราะมันคือรางวัลแรกของพวกเราที่ทําด้วยกันและเราทุ่มเทมากๆตั้งแต่ตอนซ้อมนะครับจนถึงประกวด
1: คือว่าอินเนอร์เราไม่จําเป็นจะต้องอยู่ในสถานการณ์แบบไหนก็ได้นะถ้าเป็นเพลงอกหักอย่างเงี้ยให้เราเข้าถึงอารมณ์ผมว่าเพลงเนี่ยอย่างน้อยเนี่ยส่วนมากเด็กก็เคยผ่านมาแล้วอารมณ์รักส่วนมากจะเป็นเพลงป๊อปใช่มั้ยครับที่เราฟังเนี่ยเพลงรักเพลงอกหักเด็กวัยเนี้ยยังไงก็เคยอกหักมาฉะนั้นผมคิดว่านักเรียนจะต้องจับจุดตรงนี้ออกมาแต่เราจะแสดงออกมาในด้านของดนตรีเราจะถ่ายทอดบทเพลงนี้ออกมาไงอย่างเช่นมีโจทย์เพลงอกหักเนี่ย เราจะดึงอารมณ์ออกมาเงี้ยให้คนดูเนี่ยเขาเชื่อเราเฮ้ยทำไมบทเพลงนี้คนร้องสองคนแต่อารมณ์เบสเพลงไม่เหมือนกัน
2: นะครับซอฟต์พาวเวอร์นะครับด้านดนตรีนะครับดนตรีเนี่ยครับเป็นทักษะที่อย่างที่บอกครับดนตรีไม่มีทางลัดถ้าคุณอยากเก่งคุณต้องซ้อมซ้อมซ้อมวันนี้คุณซ้อมดนตรีหรือยังนะครับถ้าคุณไม่ซ้อมคุณก็จะไม่เก่งแต่ถ้าคุณซ้อมคุณก็จะเก่งยิ่งซ้อมมากเท่าไหร่คุณก็ยิ่งเก่งแต่ถ้าคุณซ้อมน้อยคุณก็จะไม่เก่งพูดง่ายครับก็คือซ้อมเท่าไหร่ได้เท่านั้นนะครับดนตรีจะเป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้อย่างไรดนตรีนะครับดนตรีมักจะโดนดูมองถูกมองว่าเป็นศาสตร์ที่ยังไงดีครับเป็นศาสตร์ที่คนไม่ค่อยให้การสนับสนุนสักเท่าไหร่นะครับในวงการนี้นะครับก็ยกตัวอย่างเช่นพีลิซ่านะครับอย่างเช่นวงไททัสสมิธนะครับเขาก็ตอนนี้นะครับเขาก็ไประดับโลกดังระดับโลกพี่มีนไททัสสมิธเขาก็ได้ไปเล่นกีตาร์โชว์ในงาน4เกมที่ผ่านมานะครับเห็นได้ว่าดนตรีเนี่ยสามารถที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ไม่ว่าจะเป็นด้านประกวดในด้านของการแสดงนะสามารถที่จะนำไปประยุกต์ใช้ในกับด้านต่างๆไม่ว่าจะเป็นดนตรีบวกนาฏศิลป์ดนตรีบวกศิลปะหรือจะเอาทั้งศาสตร์หลายๆศาสตร์มารวมกันสามารถที่เป็นซอฟต์พาวเวอร์ได้ครับ
0: คุณผู้ชมคะการเรียนรู้ในห้องเรียนเป็นความรู้ที่อาจารย์มอบให้แต่ปัจจุบันโรงเรียนให้ทั้งความรู้และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้แสดงศักยภาพความสามารถต่างๆและคอยสนับสนุนผลักดันความสามารถของน้องๆด้วยซึ่งที่โรงเรียนทองผาภูมิวิทยาคมมีการเรียนการสอนหลักสูตรและการบูรณาการต่างๆให้เยาวชนได้เลือกศึกษา
3: ครับสำหรับเรื่องดนตรีนะครับตามที่ผมมาอยู่เนี่ยก็เห็นวงดนตรีซีดแบนด์ของโรงเรียนทองภูมิวิทยาของเราเนี่ยได้เข้าไปร่วมประกวดในเวทีต่างๆนะครับซึ่งล่าสุดเนี่ยก็เป็นงานสะพานข้ามแม่น้ำแควนะครับแล้วก็ไปเข้าร่วมประกวดก็ทราบว่ามีหลายทีมมาจากทั่วประเทศนะครับไม่จำกัดอายุที่แข่งเนี่ยเราก็ได้ทะลุเข้าไปถึงรอบ5ทีมสุดท้ายอยู่นะครับแล้วก็ยังมีนักดนตรีนักร้องที่เป็นประเภทเดี่ยวนะครับซึ่งก็อยู่ในชมรมดนตรีของคุณครูเราเนี่ยทั้งชายและหญิงอ่ะนักเรียนหญิงเราก็ประสบความสำเร็จได้รางวัลรองชนะเลิศอันดับ2ใหม่ครับเชื่อว่าจุดเนี้ยก็จะทําให้โรงเรียนเรามีชื่อเสียงแล้วก็ล่าสุดเนี่ยทางอําเภอเนี่ยจะมีงานนั่งยองมองแควันที่31ธันวาเนี่ยถึงวันที่4มกราเนี่ยโรงเรียนเราก็ได้รับเชิญให้ไปแสดงดนตรีโฟกซองนะครับไปแสดงดนตรีที่งานตลอดทั้ง 4-5 วันนี้ครับก็เชื่อว่าทางชุมชนก็มองเห็นตรงนี้ก็เป็นซอฟต์พาวเวอร์ของโรงเรียนอย่างหนึ่งได้ครับครับถ้าพูดถึงเรื่องการซัพพอร์ตในเรื่องของดนตรีเนี่ยเรามีแผนงานโครงการของกลุ่มสาระที่เขาได้เขียนไว้แล้วซึ่งปีนี้เนี่ยก็มีการลงงบไปที่การจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์นะครับเราจะมีงบการซ่อมบำรุงให้กับคุณครูเป็นประจำอยู่แล้วครับแล้วก็ในเรื่องของบุคลากรเนี่ยเราก็จะมีคุณครูที่มีความรู้ความสามารถด้านดนตรีเรียกว่าอาจจะเป็นเอกดนตรีนาฏศิลป์เนี่ยเราก็ซัพพอร์ตตรงนี้นะครับและอนาคตเราก็อาจจะหาผู้เชี่ยวชาญที่จะมาให้ความรู้กับลูกๆนักเรียนที่สนใจครับก็ส่งเสริมครับครับสำหรับเด็กแต่ละคนก็อย่างที่บอกนะครับว่ามีความรู้ความสามารถแล้วก็มีความถนัดที่แตกต่างกันนะครับอย่างโรงเรียนทองภูมิวิทยาของเราเนี่ยก็มันถึงมีหลักสูตรหรือห้องเรียนพหูปัญญาพหูก็คือมีความสามารถที่หลากหลายก็อยากให้เด็กๆกล้าแสดงออกแล้วก็ค้นพบตัวเองนะครับแล้วก็ไปในสิ่งที่เราชอบเช่นดนตรีกีฬาหรือว่าอาชีพเนี่ยแล้วก็ทําให้มันสุดนะครับแล้วเราก็จะพบว่าเราไปถูกทางแล้วก็จะประสบความสําเร็จในที่สุดนะครับครับมีก็อย่างที่บอกโครงสร้างของโรงเรียนเราเนี่ยแล้วก็จะแบ่งเป็น8กลุ่มสาระนะครับไทยคณิตวิทย์อังกฤษดนตรีกีฬาเนี่ยเราจะมีหัวหน้ากลุ่มสาระแล้วก็คุณครูที่สอนในกลุ่มสาระเนี่ยให้มองแววซึ่งมันจะสอดคล้องกับกิจกรรมที่ทางสปทเองหรือว่าสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษากาญจนบุรีและก็โรงเรียนเราเองเนี่ยเพื่อที่จะคัดหาเฟ้นหาความสามารถของเด็กเพื่อที่จะไปแข่งขันในศิลปหัตถกรรมระดับเขตและก็ระดับภาคหรือระดับชาติที่มีการจัดการแข่งขันอยู่แล้วดังนั้นในจุดนี้เนี่ยคุณครูจะมองแววของเด็กแต่ละคนนะครับถึงแม้ว่าเขาจะไม่กล้าแสดงออกผมเชื่อว่าคุณครูเราก็จะไปค้นหาจนเจอแล้วก็นำนักเรียนมาพัฒนาต่อยอดไปได้ครับ
4: ความชอบเหล่านี้ก็ ก็ทำควบคู่เกี่ยวกับวิชาการการเรียนด้วยไหมคร
3: ับ ใช่ครับเรื่องการเรียนการสอนในด้านวิชาการเราก็จะมีหลักสูตรของเราตามปกติอยู่แล้วนั่งเรียนในห้องเรียนอะไรอย่างนี้ครับกิจกรรมเสริมตรงนี้อย่างที่บอกว่าอาจจะเป็นการชุมนุมกิจกรรมเสริมหลังเลิกเรียนเงี้ยเด็กๆก็จะสามารถมาซ้อมอย่างห้องซ้อมดนตรีของเราหรือบาสเกตบอลกีฬาวอลเลย์บอลหรือฟุตบอลเนี่ยเราก็จะเสริมกันอยู่แล้วครับส่วนในเรื่องของวิชาการเราก็เรียนปกติครับก็จะมีห้องเรียนของเราอยู่

คุณผู้ชมคะและนี่ก็เรียกได้ว่าเป็นการนำความรู้ความสามารถที่น้องๆเขามีนะคะไปต่อยอดแข่งขันจนได้รับรางวัลมาแล้วค่ะนอกจากความรู้แล้วนะคะคงยังไม่พอค่ะยังต้องนำความรู้เหล่านี้นะคะไปพัฒนาต่อยอดทักษะสร้างเป็นอาชีพเสริมทำให้น้องๆเขามีรายได้นะคะซึ่งสิ่งเหล่านี้ก็จะติดตัวน้องๆไปในอนาคตนะคะก็จะสามารถต่อยอดสร้างเป็นอาชีพหลักได้ด้วยล่ะค่ะนี่ก็เป็นอีกตัวอย่างที่เรามาให้คุณผู้ชมได้ติดตามนะคะเทปหน้าเราจะพาคุณผู้ชมไปที่ไหนรอติดตามกันค่ะวันนี้หมดเวลาของรายการคลิปดีแล้วดิฉันศิริกรพรหมเกิดพร้อมทีมงาน EVT ภาคกลางขอขอบคุณคุณผู้ชมที่ติดตามวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ

ุกหยาดเหงื่อในการซ้อมคือการเตรียมพร้อมสำหรับการแข่งขันเอเชียนเกม2026ประเทศญี่ปุ่นรวมนักกีฬา45ชาติกว่า 10,000 คนชิงชัยบนเวทีที่ยิ่งใหญ่ที่สุดของเอเชียทัพนักกีฬาไทยพร้อมแล้วเพราะเสียงเชียร์ของคุณคือแรงผลักดันที่ดีที่สุดส่งใจไปเชียร์ไทยใน IG นาโกย่า2026 19 กันยายนถึง 4 ตุลาคมนี้รวมพลังแรงใจส่งไทยให้เป็นหนึ่ง

0: ัสดีค่ะ
1: สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข่าวเช้าสุดสัปดาห์กับทาง NBT นะคะเช้านี้เป็นเช้าวันเสาร์ที่19กันยายน2569ติดตามข่าวสารกับดิฉันสุภัสรามหาคามินค่ะ
0: ดิฉันกัณณัฐภาธรสืบนุกูลนะคะพร้อมล่ามภาษามือวันนี้